คุณจะเชื่อว่าสวรรค์มีจริงไม่มีจริงสวรรค์ก็มีอยู่พวกคุณไม่คำพูดของพวกคุณความคิดของพวกคุณไม่สามารถจะลบล้างสวรรค์นรกได้คุณจะไม่เชื่อให้คุณบอกว่าพวกฉันจะสไตล์นรกสวรรค์มาประท้วงกันเนี่ยมาม็อบกันเนี่ยให้สวรรค์ไม่มีเลยให้นรกไม่มีเลยให้ตรงนิ้วโค้ดเนี่ยหมดเพื่อจะได้ขึ้นไม่ต้องไปขึ้นเลยมันก็มีอยู่ให้เกิดมาเท่าไรกี่คนกี่ร้อยล้านคนให้แสดงว่านรกสวรรค์ไม่มีเขาก็มีมันไม่ใช่อยู่ที่คำปฏิเสธไม่ได้อยู่ที่คำมันไม่ได้อยู่ที่คำเชื่อไม่เชื่อของคนนะฮะสัจธรรมไม่ใช่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมสัจธรรมเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่คำพูดของคนสัจธรรมเนี่ยมันเป็นก่อนที่มีคำพูดโดยซ้ำไปพูดหรือไม่พูดมันก็เป็นสัจธรรมความจริงใช่ไหมเช่นว่าความจริงเนี่ยสมมติคนนี้ทำถูกเนี่ยแต่เขากล่าวหาว่าผิดเนี่ยเขาไปฟ้องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยจะฟ้องแล้วไม่ฟ้องแต่คนนี้ก็เป็นสัจธรรมเขาทำถูกหรือจะกล่าวหาว่าเขาผิดงั้นมันก็เป็นสัจธรรมเพราะคนนี้มันตัวทำถูกอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นนะดังนั้นถึงว่าเราจะปฏิเสธกันร้อยคนพันคนว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีมันก็ปฏิเสธไปเถอะสำหรับเราคนเดียวสำหรับพวกกลุ่มเราแต่สัจธรรมอันนี้มันมีอยู่คู่โลกมันมีบุญของมันมีบาปของมันมีนรกสวรรค์มันมีมาก่อนพุทธเจ้าเกิดอีกก่อนพวกเราจะเกิดพวกเราจะรู้แต่พวกเราไม่สามารถจะเจาะลึกไปในการที่รู้ละเอียดอ่อนของสัจธรรมอันนี้เองเราไม่รู้สัจธรรมอันนี้แล้วเราตัดสินใจปฏิเสธไปแล้วมันไม่มีแล้วเพราะเราไม่ค้นคว้านะฮะแต่ที่จริงถ้าเรารู้แล้วเราก็สนใจโอ้ของพวกนี้เราต้องค้นคว้าให้เจอให้ได้นรกมันเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงนิพพานเป็นไงแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านยอมรับก็เพราะท่านเห็นท่านมีความสว่างของใจท่านเพราะท่านมีเวลาค้นคว้ามากกว่าพวกเราใช่ไหมท่านมีเวลาสละราชสมบัติออกบวชต้อง6ปีมีเวลาศึกษามากมายทุ่มเทชีวิตว่าชีวิตนี้อุทิศแม้แต่ตายก็ยอมถ้าไม่รู้สัจธรรมอันนี้แล้วพวกเรายังไม่ได้ยอมตายกับอันนี้เราจะตัดสินใจว่าเราคิดถูกได้ยังไงนะฮะท่านทำความเพียรมามากมายท่านจึงรู้ได้ดังนั้นคนที่แย้งสัจธรรมทุกวันเนี่ยเขายังไม่รู้อะไรเลยเป็นความรู้เพียงทฤษฎีตำรับตำราเขาเขียนมาเป็นวิทยาศาสตร์อย่างนั้นนี้ก็มายกเป็นรู้อย่างนั้นนี่มาคานสัจธรรมซึ่งโอ้โหสัจธรรมนี่มันไม่ใช่เรื่องคานกันง่ายๆมันเรื่องลึกซึ้งเหลือเกิน เรื่องละเอียดอ่อนแก้วิชาดับทุกข์ที่พระเจ้าสอนบอกว่าสมุทัยทำให้เกิดทุกข์ความอยากทำให้เกิดทุกข์ท่านค้นหาเจอคนเรานี่ทุกข์เพราะความอยากถ้าไม่มีความปรารถนาอะไรจะไม่มีทุกข์เลยแต่ที่ทุกข์นี่เพราะคนนั้นปรารถนาได้มาก็รักษาเมื่อเสียไปก็เสียดายเมื่อได้มายังไม่พอก็พยายามหามากๆเมื่อได้มากๆสะสมแล้วก็กลายเป็นความยึดติดเป็นตัวตนเป็นความหลงก็ถ้าเจอทยานให้มากขึ้นนั่นคือตัวทุกข์ของความอยากถ้าจะดับความอยากตัวนี้ได้สมุทัยตัวนี้ก็คือรู้ว่ามันเป็นอะไรอันนี้มันเป็นอะไรท่านนี่เมื่อรู้ว่ามันเป็นอะไรแล้วก็ไม่มีทุกข์แล้วใช่ไหมฮะเหมือนอย่างกับลูกเราตายเงี้ยสามีเราตายภรรยาเราตายพ่อแม่เราตายถ้าเราไม่รู้นะเราทำใจไม่ได้เพราะเราเตรียมตัวไม่ทันปุ๊บปั๊บเขาตายเลยเนี่ยเพราะเราไม่รู้จะแต่ถ้ารู้จริงว่านั่นเขากลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมเป็นธรรมชาติแล้วเขากลับกลายเป็นธรรมชาติเขาสู่มิติของเขาแล้วเออดีนี่เออสบายนี่ถ้าฉันเป็นงั้นฉันก็สบายถ้าคิดโดยเป็นจะทำเออใช่ถ้าฉันเป็นงี้ฉันสบายมากเลยพี่ชายน้องชายน้องสาวลูกเราเป็นงี้เออเป็นสัจธรรมแม้เมื่อไรฉันเป็นงี้ฉันสบายฉันอยากให้ทุกคนเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปไหนไปนิพพานกันให้หมดไม่ต้องร้องไห้เลยถ้าเป็นสัจธรรมใช่ไหมฮะแต่เราไม่งานหลงหูไม่น่าตายเลยไม่น่าจากกันไปเลยทำไมยังเด็กอยู่ยังสาวยังหนุ่มอยู่ไม่น่าจะตายอะไรคิดไม่เป็นสัจธรรมคิดเป็นตัวเป็นตนแต่หารู้ไหมว่าเขาไปไหนอ่ะเขากลับไปสู่สภาพเดิม

ข้ามาจากไหนล่ะกลับไปสู่สภาพเดิมไอ้เราหลงเองยังได้ลองใช่ไหมฮะนะพอเราหลงใช่ไหมจึงได้ลองแต่ถ้าเราไม่หลงจะไม่ลองเลยสักนิดเดียวใช่ไหมพระอรหันต์ตายจากกันเขาไม่ลองเพราะเขารู้ว่าพวกนี้มันไปสู่สัจธรรมสู่สภาพเก่ามายังไงไปอย่างนั้นเหมือนกับสามีเป็นเมียเมียน้อยเนี่ยถ้าคนมีธรรมะบอกยกให้มันไปเลยมันทำกรรมกันไว้เนี่ยรับกรรมแหละโอ้ยกูสบายแล้วนี่รับกรรมต่อมึงเอาไปเลยแต่บางคนไม่ยอมร้องไห้ใจคืนใจวันยังไม่หายคิดถึงแค้นว่ามึงดีกับกูยังไงคือเพราะมันปรุงแต่งไม่เป็นกรรมไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อสัจธรรมมันเลยกลายเป็นคิด

0: คือเพราะมันปรุงแต่งไม่เป็นกรรมไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อสัจธรรมมันเลยกลายเป็นคิดตรงกันข้ามนั่นคือทุกข์ธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นวิธีดับทุกข์คือให้รู้ของจริงเท่านั้นเองโยมนะให้รู้ของจริงบางคนที่ต้องเสียใจกับความสูญเสียท่านบอกอย่าไปเสียใจกับความสูญเสียความสูญเสียนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของคนทุกคนต้องสูญเสียแต่ให้ยอมรับว่ามันต้องสูญเสียเท่านั้นเองเพราะมันมีการสูญเสียกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่ไม่สูญเสียเลยเกิดมาเนี่ยได้อย่างไรมันก็ต้องหมดอย่างนั้นนะฮะเราได้ตอนเด็กๆเราได้เกิดมาใช่ไหมฮะเราได้เกิดมาในวิญญาณในเกิดมาเนี่ยเป็นเด็กได้มาศอกหนึ่งฮะแล้วก็เสียวานะโยมได้ศอกเสียวานะฮะใช่ไหมโยมมาศอกนั่นนี่ฮะโตมาศอกเวลาไปเสียวานะนี่คือความสูญเสียของคนแต่ที่ได้ละโยมได้ความรู้ความเข้าใจได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้เรียนรู้ในสัจธรรมลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่มันเป็นสิ่งที่น่ารู้อีกเยอะแยะในใจเราจะไม่ใช่ได้สอกเสียวาแค่นั้นคือคนทั่วไปที่หลงนะเกิดมาแล้วก็หวังที่จะเอาโน่นเอานี่เป็นของตัวเองโลภโมโทสันพวกนี้ได้สอกเสียวาแล้วก็เสียใจมากมากเสียใจไม่เสียใจคนเดียวนะเสียใจกันทั้งบ้านเสียใจกันทั้งเมืองเสียใจกันทั้งประเทศเสียใจกันทั้งโลกเพราะความไม่รู้ไอ้พูดนานไปไหมเนี่ยโยมนะพูดนานเท่าไหร่เนี่ยเวลาเมื่อวานแม่ตมาไม่พูดเพราะคนฟังไม่รู้เรื่องบางวันตมาเด็กรถมันกันดึกเอ๊บางวันมันก็คิดว่าตมาเนี่ยเทศนานมันก็ไปไหนก่อนแต่มันค่อยกลับมาบ่ายโมงบางแห่งเราก็ไม่เทศนะจะถาสัพพีแล้วก็จะกลับวัดให้เด็กก็ไม่เอารถมามันก็นึกว่าเดี๋ยวก็คงจบในที่เทศนี้เห็นว่าคนมีปัญญานะเห็นว่าคนมีปัญญาฟังรู้เรื่องถ้าโยมฟังไม่รู้เรื่องอาตมาก็ไม่พูดหรอกใช่ไหมแต่ไอ้ที่ไม่รู้ก็ต้องฟังอ่ะเพราะคนอื่นเขาฟังก็รู้เรื่องอ่ะ ใช่ไหมที่จริงก็ยังดีนะโยมไปนั่งคนไปนั่งฟังคนเหมาพูดนั่งฟังได้ทั้งวันทั้งคืนทำไมฟังได้โยมนะถ้าไม่ได้บุญโดยไปนั่งฟังดูได้อ่ะแล้วนี่ฟังพระรู้มั่งไม่รู้มั่งก็ยังไปฟังไปแล้วข้างหลังก็คิดได้ท่านบอกอะไรไว้ก็เลยฉุกคิดขึ้นมาใช้ได้ไม่ให้มีเราไม่เขาพอสามีว่าอะไรไม่ให้มีเรามีเขาถ้ามีเรามีเขามันเป็นทุกข์ต้องมีรู้มีรู้ไว้รู้ตรงไหนรู้ใจเฉยไว้พอจะโกรธลูกน้องก็ไม่มีเรามีเขามีเขามันก็โง่มีเราก็โง่มีเขาก็หลงมีเราก็หลงมีรู้ไม่หลงทำไงจะให้มีรู้มันจะได้ไม่หลงจะได้ไม่โกรธใครง่ายจะได้ไม่ดีใจง่ายเสียใจง่ายจะได้ไม่ทุกข์ง่ายต้องมีรู้รู้นี่เป็นสัจธรรมนะโยมเรามันก็เป็นสัจธรรมเขาก็เป็นสัจธรรมแต่มันเป็นสัจธรรมที่ทำให้คนหลงแต่คนเราโดยมากมันชอบหลงมากกว่ารู้พอรู้มันทำยากพอรู้มันต้องทำเฉยไอ้ไม่รู้มันต้องคิดนึก นึกว่าไงโยมต่อไปนี้ด่าใครไม่เป็นแล้วนะ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมต

0: เป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประชากรนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประชากรนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ส่งผ้าก็ได้เงินมาได้ส่งลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนิน ่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจ การผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
7: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวและก็มีความรู้ต่างๆที่จะต่อไปทำสวนอยู่บ้าน
8: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
9: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะและขอขอบคุณราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
10: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอด

0: นสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบท

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ

0: เรียนปล่อยปรับปฏิบัติและขัดล้างไข้ยุงลาย
1: 5ป.1 ขอมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข้เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
2: ป.1 ปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตะข่ายไนลอนหรือผ้าขาวบางรัดด้วยเชือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข
1: ่ป.2 เปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
2: ป.3 ปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดี่ปลาบู่ลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
1: ์ป.4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดไม่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
2: ป.5 ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
1: และอย่าลืมอีกหนึ่งขอคือขัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดผ้าชนะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
2: พวกเราทุกคน
1: ร่วมด้วยช่วยป้องกันไข้เลือดออก
2: ไข้เลือดออกรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องการบอกทางอยู่นะครับคำว่า straight straight หมายถึงตรงเช่น go straight ตรงไปแต่ฝรั่งนิยมใช้ go straight up หรือ go straight down ซึ่งมีความหมายว่าตรงไปด้วยเช่นกันนะครับเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าปกติแล้ว up up up หมายถึงขึ้นและ down down down แปลว่าลงแต่เมื่ออยู่หลังคำว่า go straight ก็จะมีความหมายเดียวกันนะครับคือตรงไปแล้วแต่คุณจะเลือกใช้คำไหนเช่น go straight down the streetหรือ go straight up the street go straight down the street หรือ go straight up the street มีความหมายว่าตรงไปตามถนนหรือจะพูดว่า walk straight down to the intersection and turn left ก็คือเดินตรงไปที่สี่แยกแล้วเลี้ยวซ้าย walk straight down to the intersection and

Turn left แต่อันที่จริงใช้ up ในประโยคนี้ได้โดยไม่ทำให้เสียความหมายไปจากเดิม walk straight up to the intersection ถ้าถามผมแล้วนะครับผมคิดว่าฝรั่งมักจะใช้ down มากกว่า up เวลาที่จะบอกทางนะครับอย่างนี้ครับ go straight down the street walk straight down ผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

ำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจเชือดไก่ให้ลิงดูทำขู่ขวัญให้กลัวเนื้อตัวสั่นจะได้หวั่นหวาดเกรงยำแยงทั่วเหมือนเชือดไก่ลิงผวาว่าน่ากลัวยอมหดหัวว่าง่ายกลัวตายตามเพื่อนเพื่อนลุงหมีคะว่าเชือดไก่ให้ลิงดูหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าลงโทษอย่างรุนแรงให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อที่คนอื่นที่เห็นจะได้หวาดกลัวไม่กล้าทำผิด

ฟังธรรมแต่ไม่ทำทุกวันนี้คนฟังธรรมหรือคำสอนตัวโอนอ่อนแทบนอนฟังดังเลื่อมใสดุจศรัทธาประสาทะจะแจ้งใจดูอ่อนไหวในรสธรรมที่ล้ำลึกแต่ฉะไหนบางรายช่างร้ายกาจอาละวาดร้ายเหลือทนอยู่จนดึกยามโมโหโกรธไปไม่ได้นึกแม้รู้สึกเช่นนี้ไซเสียดายเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงปาลิตาเมธวีพงษ์เกรดจีสแลปเปอร์อยู่โรงเรียนสารสัตว์วิเทศศึกษา

0: นิทานธรรมเรื่องช้างเฒ่าผู้น่าสงสาร
1: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีช้างแสนรู้เชือกหนึ่งเที่ยวเดินหาอาหารอยู่ในป่าช้างเชือกนี้ไม่ใช่ช้างลากสุงธรรมดาธรรมดานะคะเขาเคยไปถึงช้างศึกช้างประจำเมืองของเจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่มาแล้วแต่ทำไมล่ะทำไมต้องมาเดินท่อมหากินในป่าแบบนี้
2: จิกกะจิกกะจิกกะจิกจิกกะจิกกะจิกจิกจิกจิก
3: ฮะอะไรเนี่ยต้นไม้ก็ไม่ใช่ผนังถ้ำหรือเปล่านะ
2: หนึบหนึบหนึบ
3: หนาเหนียวแต่ก็นุ่ม

0: ฉันหลบ
1: ลุงช้างไม่กลัวผมนะเมื่อกี้เผลอหยิกขาลุงไป 3-4 ทีก็ผมไม่รู้นะเป็นขาของลุงนี่ครับ
0: ไม่โกรธหรอกเธอมาหาอาหารเหรอ มานี่ดีกว่าขึ้นมาบนงวงฉันจะได้คุยกันให้ถนัดกว่านี้นะ
1: จ้าลุงช้างครับลุงช้างเพิ่งมาอยู่ป่าใช่ไหม
0: เธอรู้ได้ยังไงอ่ะ
1: ก็ลุงช้างไม่รู้ว่าที่ไหนมีอาหารช้างอะสิแสดงว่าไม่คุ้นเคยสถานที่ผมจะพาลุงไปเองเอาไหมล่ะที่เนี่ยมีใบไม้อร่อยบางทีอาจจะเจอกล้วยเจออ้อยด้วย
0: ดีสิลุงหิวมากเลยอ่ะตั้งแต่มาอยู่ป่ากินไม่ค่อยอิ่มเลยสักมื้อเลยเจ้าหนู
1: ยังงั้นไปทางนู้นทำไมลุงกินไม่อิ่มล่ะเพราะลุงไม่รู้ที่หาอาหารหรือเพราะว่าลุงช้างตัวโตมากใช่ไหมลุง
0: ที่จริงฉันไม่เคยอยู่ป่านะไม่เคยต้องหาเลี้ยงตัวเองมาก่อนด้วย
1: หรือครับอย่างนั้นลุงก็เคยอยู่ในคณะละครสัตว์ละสิ
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เหรองั้นลุงก็เป็นช้างโชว์ที่ให้นักท่องเที่ยวมาขี่เล่นหรือว่ารับจ้างให้คนลากใต้ท้อง
0: ไม่ใช่อีกนั่นแหละงบงบงบงบฉันจะเล่าให้ฟังนะฉันชื่อขวัญเมืองเกิดในโรงช้างของเจ้าเมืองมีคนเลี้ยงอย่างดีมีคนฝึกอย่างดีจนฉันเก่งฉันเก่งมากจริงๆนะฉันเดินทางได้วันละ100โยชน์ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองต่างๆยามศึกฉันออกรบอย่างกล้าหาญและช่วยให้เจ้าเมืองได้รับชัยชนะมาทุกสมรภูมิแต่มาวันนี้ฉันแก
1: ่ลุงออกศึกไม่ไหวเดินทางไกลก็ไม่ไหวเหรอครับ
0: ก็ไม่ไหวแล้วล่ะ
1: อ้าวแล้วเจ้าเมืองท่านเลยไม่เลี้ยงลุงปล่อยมาเร่ร่อนอย่างเนี้ยเหรอ
0: มีอยู่วันหนึ่งลุงได้ยินทหารรายงานเจ้าเมืองว่าเวลานั้นเงินในคลังน้อยลงและอีกไม่นานเจ้าเมืองก็จะต้องจัดงานเลี้ยงใหญ่เจ้าเมืองจึงพูดว่าง
2: ั้นเราต้องประหยัดตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงสักบ้างเช่นตัดค่าผลิตอาวุธดีไหมขอรับ
3: ไม่ได้
2: เกี่ยวกับความปลอด

0: ภัยคุ้งเมืองเรานี่ไม่ตัด
1: งั้นก็ตัดค่าค่าอาหารและก็ค่าเสื้อผ้าในจวนของท่านเจ้าเมือง
0: ไม่ได้อีกนั่นแหละเครื่องแต่งกายและอาหารเป็นหน้าเป็นตาของเจ้าเมืองข้าจะกระจอกได้ยังไงล่ะรู้แล้วพวกของเก่าๆสัตว์แก่ๆคงต้องปลดออกจากหน้าที่เจ้าขวัญเมืองช้างของข้าเนี่ยมันทำงานมานานตอนนี้แก่แล้วเอาไปปล่อยป่าซะเถอะให้มันไปหากินเองก็ได้เราจะประหยัดค่าเลี้ยงดูไปได้มากเชียว
1: แต่ท่านจะไม่เรียกท่านที่ปรึกษามาคุยกันก่อนหรือขอรับว่าจะตัดค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
0: โอ้ยไม่ต้องรอพรุ่งนี้บอกคนเลี้ยงให้ปล่อยช้างขวัญเมืองเข้าป่าได้เลยแล้วก็เงินเดือนของพวกเจ้านี่นะยังไม่มีการขึ้นนะรับเท่าเดิมไปก่อนประหยัดไง
1: ว้าท่านก
2: ็โอ้โหท่านเจ้าเมืองไม่สงสารลุงช้างบ้างเลยใช้งานมาหลายสิบปีแล้วกลับผลักไสให้มันลำบากตอนแก่นี่ล่ะนะมันนุษย์นะเอางี้นะลุงลุงไม่ต้องกังวลเลยผมจะช่วยเองจะพาไปหากินทุกวัน
3: ขอบใจมากนะเจ้าหนูเธอเป็นสัตว์เล็กๆที่มีน้ำใจนะลุงจะดูแลไม่ให้ใครมาทำร้ายเธอเป็นการตอบแทนก็แล้วกัน
4: ช้างขวัญเมืองได้หนูเป็นเพื่อนพาไปหาอาหารแต่ก็ใช่ว่าจะเพียงพอเพราะป่าแถบนั้นมีพืชพันธุ์เหลือไม่มากแล้วจนกระทั่งถึงคราวที่เจ้าเมืองต้องสั่งทำถ้วยชามหม้อไหและภาชนะต่างๆสำหรับงานเลี้ยงใหญ่ได้ให้ช่างปั้นฝีมือดีมารับงานนี้แต่ช่างบอกไม่อาจทำงานได้ทันแน่ๆ
0: ทำไมล่ะข้าให้เจ้าไปทำงานตั้ง2เดือนแล้วยังไม่คืบหน้าเลยเหร
1: อคือว่ามีปัญหาเรื่องการขนส่งขอรับท่านเวลานี้เนี่ยกระผมไม่มีสัตว์เทียมเกวียนไปขนดินอย่างดีจากอีกหมู่บ้านหนึ่งมาปั้นช่วยชามนะขอรับ
0: ปะโถเอ้ยเรื่องขี้ผงเอาสัตว์ที่นี่ไปเซแล้วนี่ท่านที่ปรึกษาข้าจะให้เจ้าขวัญเมืองเนี่ยไปช่วยงานในช่างก่อแล้วกัน
5: แต่ท่านให้นำเจ้าขวัญเมืองไปปล่อยหากินเองในป่าตั้งแต่2เดือนที่แล้วนี่ขอรับและมันจะทำงานนี่ไหวหรือขอรับมันอายุมากแล้วด้วย
0: ให้คนไปตามมันมางานเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทำได้อยู่แล้วแบบนี้ลงตัวข้าจะได้ไม่ต้องไปซื้อสัตว์มาเทียมเกวียนให้ช่างเขาไม่เปลืองดีมาข้านี่ฉลาดเข้าใจประหยัดจริงๆ
4: เจ้าเมืองให้คนมาตามช้างขวัญเมืองจนพบแล้วพาไปที่โรงงานของช่างปั้นภาชนะ
2: เอ๋โชคดีนะลุงขวัญเมืองเอ๋เขาจะพาลุงช้างกลับบ้านท่านเจ้าเมืองหรือว่าไปไหนกันแน่นะต้องตามไปดูสักหน่อยเป็นห่วงจริง
4: ๆช้างขวัญเมืองต้องไปทำงานกับช่างปั้นขนดินจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลมากวันละหลายเที่ยวหนทางก็สูงสูงต่ำต่ำเป็นหลุมบ่อแถมมีหินแข็งทำให้ได้รับความลำบากและเหน็ดเหนื่อยมากมีแต่หนูน้อยตัวนี้ที่มาดูแลเอาใจใส
2: ่ลุงช้างพ่อเท้าเป็นแผลเต็มไปหมดเลยอ่ะปวดด้วยใช่ไหมครับเนี่ย
3: ปวดมากเลยลุงทำงานหนักไม่ค่อยไหวแล้วอายุปูนนี้แล้วล่ะ
2: นี่ผมเอาใบไม้ที่เป็นสมุนไพรมาปิดแผลให้คงจะช่วยได้บ้างแต่ว่าเราน่าจะร้องเรียนเจ้าเมืองนะครับงานขนดินเนี่ยเป็นงานของเจ้าเมืองเขาไล่ลุงไปหากินเองในป่าแล้วพอจะใช้งานก็ให้คนตามมาอีกแบบนี้เห็นแก่ตัวจังเลยอ่ะ
3: คนอยู่ในอำนาจนานๆเข้าก็มักเป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยนึกถึงผู้อื่นเจ้าหนูลุงนึกออกแล้วล่ะมีคนหนึ่งอาจจะช่วยลุงได้
2: แล้วครับแล้วใครล่ะครับลุง
3: ก็ท่านที่ปรึกษาเจ้า

0: เมืองไงเจ้าไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านฟังได้ไหมล่ะ
1: ได้ได
2: ้เมื่อที่ปรึกษาเจ้าเมืองรู้เรื่องความลำบากของช้างขวัญเมืองเขาจึงดำเนินการช่วยเหลือทันทีด้วยการไปพบเจ้าเมืองที่ปรึกษาเล่าเรื่องช้างขวัญเมืองเริ่มจากผลงานและความดีของช้างเชือกนี้เพื่อให้เจ้าเมืองได้คิด
3: ท่านเจ้าเมืองยังจำช้างขวัญเมืองได้ใช่ไหมขอรับ
0: จำได้สิเจ้าแกนั่นน่ะตอนนี้เราให้มันไปลากรถขนดินมาทำภาชนะชุดใหม่ไง
3: ท่านทำไม่ถูกนะขอรับ
0: อ้าวมันไม่ถูกยังไงล่ะ
3: ช้างขวัญเมืองทำงานรับใช้ท่านมาตั้งแต่หนุ่มทั้งยามสงบและยามสงครามแต่เวลามันแก่แล้วเนี่ยเรี่ยวแรงถดถอยแทนที่จะได้รับการเลี้ยงดูให้สุขสบายได้พักผ่อนยามแก่มันกลับไม่ได้อะไรเลยท่านผลักใสให้ไปหากินเองอดอยากๆในป่าพอถึงคราวจะใช้งานก็ให้คนอื่นนำไปใช้จนเหน็ดเหนื่อยเกินกำลังกระผมขอพูดตรงๆนะขอรับคนเราควรมีความกตัญญูคือรู้คุณและกตเวทิตาคือรู้จักตอบแทนบุญคุณนั้นช้างขวัญเมืองมีคุณต่อท่านเจ้าเมืองมากฉะนั้นท่านควรตอบแทนคุณช้างนั้นขอรับ
4: เจ้าเมืองได้ฟังก็อึ้งไปด้วยความละอายใจครั้นได้สติเจ้าเมืองก็รีบสั่งการให้คนนำช้างขวัญเมืองกลับมาเลี้ยงดูทันทีนับแต่นั้นช้างขวัญเมืองก็ไม่ต้องเดือดร้อนอีกเพราะได้รับการดูแลอย่างดียิ่งไปจนตลอดชีวิต
1: พร้อมก็เลยสบายไปด้วยนี่ล่ะครับสัตว์ต่างๆที่ทำประโยชน์ให้แก่คนก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณได้และควรอย่างยิ่งที่คนจะตอบแทนพระคุณนั้นเหมือนที่เจ้าเมืองตอบแทนลุงช้างของผม
0: ขอให้เด็กๆรักและสงสารสัตว์ที่เกิดมาร่วมโลกด้วยนะครับพวกเขาล้วนมีประโยชน์และรับใช้มนุษย์มานานฮูม
4: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสัตว์ดิเรกชันที่ทำประโยชน์ให้แก่คนก็ถือเป็นผู้มีพระคุณได้และควรอย่างยิ่งที่คนจักตอบแทนพระคุณนั้น
5: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
6: รักใดเล่ารักแม่เท่าแม่รักผูกสมัครรักมั่นไม่หวั่นไหวห่วงใดเล่าเท่าห่วงดังดวงใจที่แม่ให้กับลูกอยู่ทุกคายามลูกขื่นแม่ขมตมหลายเท่ายามลูกเศร้าแม่โศกมียกกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใยยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้ยามป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตาเวลาตายผมเด็กชายกิตติทัศน์เล็กคำชื่อเล่นชื่อไดมอนด์มาจากโรงเรียนสากลศึกษาบางบัวทองอายุ10 ปีครับ

เพราะมีธรรมประจำจิตพูดทำคิดพินิจหนักรักเหตุผลอนาคตประเทศชาติปราดมืดมนเพราะเยาวชนมีธรรมประจำใจคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนพุทธธรรม

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ต้องขยายความของคำเศรษฐกิจพอเพียงนี้แล้วก็ค่อยทำเพิ่มเติมถ้าเห็นว่าบกพร่องก็ต้องแก้ไขซึ่งยังมีที่จะบกพร่องที่จะแก้ไขอีกมากไม่น้อยแต่ถ้าทำได้ขยายวิธีการในด้านเศรษฐกิจที่เรียกว่าพอเพียงนี้บ้านเมืองจะมีความเจริญขึ้นมาอย่างมหาศาลมหาศาลต้องฝากให้ท่านไปพิจารณาว่าคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้มีความนี่เรียกว่ามีความดีแค่ไหนแท้ๆคือเศรษฐกิจพอเพียงนี้อาจจะมีความดีเพียงนิดเดียวแต่ถ้าเพียงนิดเดียวนี้ขยายความขึ้นไปก็จะสามารถที่จะช่วยให้ชาวบ้านมีความสบายความดีแล้วก็เขาก็จะขยายความไปได้ในส่วนตัวของชาวบ้านเองนี่เป็นที่พยายามที่จะอธิบายแก่ผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญว่าจะขยายความของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรนี่ก็ที่เรื่องของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์แค่ไหนบางเวลาอาจจะนึกว่าเล่นๆพูดเล่นๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องทำเรียกว่าเล่นไม่ใช่ทำอะไรให้มันยุ่งยากเกินไป
2: การที่ชาวบ้านเขากักเก็บน้ำเองน้ำมาใช้
1: เป็นทั้งนั้นที่เขาทำเองที่ชาวบ้านเขาทำเองเป็นส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงตรงนั้นเราอย่างที่ว่าเก็บน้ำแต่ก่อนนี้อาจจะไม่นึกเก็บน้ำน้ำลงมาก็เป็นสิ่งที่น่าลำคาญมันเปียกน้ำมันเปียกน้ำมันไม่สบายก็อาจจะให้เข้าใจว่าน้ำลงมาแล้วก็เก็บไว้เพื่อประโยชน์ในด้านทุกด้านในด้านเศรษฐกิจในด้านการทำให้ชีวิตมีของก้าวหน้าก็มีประโยชน์ทั้งนั้น
3: นักท่องเที่ยวทั่วโลกข้าพเจ้าเคยพบเป็นบางคนถามว่าทำไมถึงชอบมาเมืองไทยมากที่อื่นก็มีทะเลมีชายทะเลที่สวยงามแต่นักท่องเที่ยวก็บอกคนไทยนี่น่ารักเหลือเกินน่ารักมากที่เขาจะมาอยู่ที่ภูเก็ตที่ไหนก็ตามเบิกบานมากเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาให้กรุงเทพเป็นที่หนึ่งในโลกความสวยงามของสถานที่ประวัติศาสตร์ ศิลปะประเพณีอาหารความหลากหลายในการจับจ่ายใช้สอยไปจนถึงอัธยาศัยที่งดงามของคนไทยอันนี้ปลื้มตลอดเวลามาปีนี้ได้อันดับหนึ่งนี่ยิ่งปลื้มนะเข้าไปเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานนะก็อายุ17กว่าเกือบใกล้18ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นครูสอนทรงย้ำให้ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญของป่าให้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนแต่ก่อนข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักป่าชายเลนนี่อะไรพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งว่าป่าชายเลนเนี่ยต้องคอยดูแลอย่าให้คนทำลายไปเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนตามธรรมชาติช่วยให้กุ้งหอยปูปลามีที่หลบภัยและได้เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นอาหารของมนุษย์เดี๋ยวนี้มีการทำลายทั้งป่าใหญ่ทั้งป่าชายเลนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รับสั่งกับข้าพเจ้าว่าเวลาไปเยี่ยมราษฎรก็อธิบายให้ฟังว่าป่าชายเลนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรที่เรามีปลามีกุ้งมีปูมีหอยอะไรในแม่น้ำต่างๆเนี่ยก็เพราะว่าเรามีป่าชายเลนที่มันสัตว์น้ำวัยอ่อนสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับเป็นอาหารของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าชายเลนอย่าไปทำลาย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและ

0: ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายวัตรหารในพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจารโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลย์เขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ
1: ในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: เรื่องแม่รักลูกเป็นไงนะรักอย่างไรจะได้เอาไปเตือนสติลูกเพราะลูกทุกวันนี้ไม่เข้าใจพ่อแม่การรักมากกลายเป็นจู้จี้ไปกลายเป็นซ้ำๆซากๆทำให้ลูกเบื่อแต่ก็ไม่รู้ว่าความรักมันล้นเด็กสมัยนี้ไม่ชอบให้พ่อแม่เข้าไปเอาใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบาย นั่งสมาธิฟังธรรมวันนี้ก็เป็นวันที่ญาติโยมผู้มีศรัทธาซึ่งเป็นญาติธรรมกับคุณโยมแม่ชีแมนโพสุวรรณที่ได้ร่วงลับไปในฐานะที่เป็นนักบุญหรือว่านักบวชที่ได้อุทิศตนบวชเพื่อพุทธศาสนาแล้วก็เพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อครอบครัวก็ได้สิ้นชีวิตไปในเพศพรหมจรรย์ในผ้าขาวซึ่งเป็นรูปผู้หญิงก็สามารถที่จะบวชเรียนแล้วก็ปฏิบัติไปถึงที่สุดของทุกข์ได้ในเมื่อเกิดความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้อาตมาเองเนี่ยมีแม่ดีคืออาตมาว่าแม่เนี่ยดีแม่ของอาตมาเนี่ยถือจะเป็นคนบ้านนอกคอกนาก็จริงถือจะไม่ใช่คนที่เจริญก็จริงแต่แม่อาตมาก็ไม่ได้โง่เหมือนคนบ้านนอกคอกนาทั่วๆไปก็มีความเข้าใจที่จะเอาธรรมะมาสอนลูกอบรมลูกยามกลางคืนแม่อาตมานอนแต่เด็กสมัยเนี้ยถือพ่อแม่จะอบรมยังไงก็คงเป็นไปไม่ได้ทุกคำพูดหรอกทั้งที่พ่อแม่ในพยายามวางกรอบของศีลธรรมให้ลูกอย่างมากเลยตั้งแต่เล็กจนโตแต่ลูกก็อดที่จะออกนอกกรอบออกนอกลู่นอกทางไม่ได้เพราะวัยเด็กหรือก็วัยหนุ่มวัยสาวไอ้นี่มันเป็นเรื่องของพฤติกรรมของเด็ก สมัยนี้คือของเด็กทั่วไปที่อาตมาได้ประสบการณ์มากับแม่ตัวเองแต่พ่อเนี่ยไม่แสดงออกอะไรเลยซึ่งเป็นคนวางเฉยรักลูกก็เก็บไว้ข้างในนานๆจะแสดงออกมาอาบน้ำให้ลูกสักครั้งหนึ่งถูขี้ใครให้ลูกสักครั้งหนึ่งแต่เราก็อบอุ่นใจที่พ่อนานๆมาแสดงออกกับเราเมื่อก่อนพ่อมีแต่แม่แต่แสดงออกทุกวันเอาโน่นให้เอานี่ให้บนกลัวจะเป็นโน่นจะเป็นนี่พอแม่แสดงออกซึ่งความรักมากกว่าพ่อเราก็นึกว่าแม่เนี่ยรักลูกมากแต่พ่อเนี่ยไม่แสดงออกแต่นานๆแสดงออกมาจับเราอาบน้ำถูขี้ใครแล้วก็สอนด้วยว่าคนสะอาดเนี่ยคนจะสะอาดจะสกปรกเนี่ยตอนนั้นอาตมาเป็นเด็กยังเรียกว่ายังแก้ผ้าอาบน้ำอยู่แต่ก็จำความได้ที่พ่ออาบน้ำให้ตัวเองจับมาอาบที่วัด ถูเราเนี่ยเราก็เจ็บถูตรงไหนถูตรงซอกหูกับถูตรงตะปอมถูแรงมากถูจนเราเจ็บบอกว่าคนมันจะสกปรกสะอาดก็ดูกันตรงนี้เนี่ยคนมันสกปรกก็ดูตรงซอกหูสะอาดก็ดูตรงซอกหูดูก็ตรงกระปอมตรงกระปอมมันเนี่ยถ้ามันสกปรกสะอาดมันก็อยู่ตรงตะปอมตรงส้นตรงตะปอมโดยมากมันไม่เกลี้ยงพอเด็กบ้านนอกไม่เหมือนเด็กกรุงเทพเวลาหน้าหนาวก็ไม่ค่อยอาบน้ำเพราะกลัวน้ำแต่ถ้าเล่นก็ไม่ได้ล้างตัวเองให้เกลี้ยงเล่นแบบประเภทเล่นน้ำแต่ก็พ่อเป็นคนสอนอย่างนั้นเราก็เลยมีความเข้าใจตั้งแต่วันนั้นมาฝังใจว่าไอ้คนสกปรกสะอาดเนี่ยดูมันตรงตะปอมกับตรงหูจะดูเด็กเราก็เลยกลายเป็นคนสังเกตคนเป็นตั้งแต่เด็กมาก็สังเกตว่าไอ้คนไหนมันสกปรกก็ดูมันตรงตะปอมดูมันตรงกกหูซอกหูข้างหลังเนี่ยตรงข้างหลังเนี่ยถ้ามันมีขี้สนิมมีอะไรเป็นป้วนแสดงว่ามันไม่อาบน้ำเดี๋ยวพ่อแม่ก็คงไม่สนใจจับลูกอาบน้ำแต่พ่อเราแม่เรานี่ไม่ปล่อยให้ลูกสกปรกเลยเพราะบอกจุดสกปรกให้แล้วว่าความสกปรกของเด็กนั้นอยู่ตรงหูก็ตรงตะปอมก็เลยเป็นไรว่าตามซอกมือซอกเท้าพ่อก็ถูหมดทุกปีหนึ่งจำอาบให้เราครั้งหนึ่งแต่เราก็จดจำความรู้สึกอันนั้นไว้ได้ถึงทุกวันนี้แต่แม่นะอาบทุกวันอาบทบทุกวันแต่เราจำไม่ค่อยได้เพราะมันทำจนบ่อยจนจำไม่ได้แต่พ่อเนี่ยมาแสดงครั้งเดียวเราก็จำได้ติดตาตึงใจมาถึงทุกวันนี้อาตมาไม่ได้ขาดความรักเลยจากพ่อจากแม่อาตมาอบอุ่นมากที่สุดตามภาษาเด็กบ้านนอกเลยไม่รู้คำว่าขาดความรักเป็นอย่างไรต่อมาอาตมาก็รู้ว่าคนที่เขาขาดความรักเป็นอย่างไรคนที่เขาว้าเวนั่งตาลอยเป็นอย่างไรเราไม่เคยเจอเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อรักเราแม่รักเรามากเกินไปแล้วก็แม่เราก็มีลูกต้อง8-9คนก็ยังรักลูกทุกคนมากแต่พี่น้องบางคนเขาก็เข้าใจไม่ถูกนึกว่าพ่อแม่ไม่รักแต่ทำไมเองทำไมจึงเข้าใจพ่อแม่ได้ตลอดมาไม่เคยคลางแคลงสงสัยในความรักของพ่อแม่เลยตลอดมาเลยถึงจะดุจะว่าไงทำไมก็รู้เนี่ยว่าด้วยความรักดุด้วยความรักปนด้วยความรักไปรำคาญแม่เหมือนกันที่แม่บ่นมากจู้จี้มาสนใจกับเรามากเกินไปการที่มาสนใจกับเรามากเกินไปทำให้เราลำคาญคล้ายๆเหมือนคอยดูเราอยู่ด้วยว่าเราจะไปไหนมาไหนเราอยากเป็นอิสระในเมื่อเราโตแล้วเราถือว่าเราคุ้มครองตัวเองได้แล้วที่จริงเราเองเพียง เพียงเด็กๆวัยรุ่นเท่านั้นเองแต่แม่ก็ไม่มั่นใจในตัวเราแต่เราก็มั่นใจว่าเราเอาตัวรอดอันนี้ที่จริงเราไม่เคยเข้าใจพ่อแม่ผิดเลยทั้งแล้วก็แม่เราก็ไม่เห็นแสดงความเกลียดต่อเราสักจะมีความโกรธก็โกรธชั่วไม่นานตีก็ตีอาตมานี่ถูกตีถูกจับมือโยงตั้งแต่เช้ายันเพลก็เคยถูกลูกทุกคนไม่เคยถูกตีมากเคยถูกโยงมากแต่อาตมาถูกตีมากก็ยังเข้าใจว่าพ่อแม่ตีด้วยความรักที่นั่นเองมันแปลกที่เราไม่เคยเข้าใจผิดในแม่เราเลยแต่พ่อเนี่ยจำได้ว่าตีครั้งเดียวแต่ว่าแม่เนี่ยจำไม่ได้ว่าตีเท่าไหร่แต่เข้าใจว่าถูกตีมากกว่าเขาที่สุดในบรรดาลูกทั้ง8คนเพราะเราเชียวอ้อนแม่แต่ก็ต้องการจะเอาเรียกร้องนะครับแสดงความเรียกร้องลำคายขึ้นมาก็เลยตีพอตีขึ้นมาร้องร้องแล้วมันอยู่ก็ตีใหญ่แต่เข้าเลยกลายเป็นขัดใจกันก็จับมือโยงก็ตามภาษาเด็กแต่ก็แปลกที่เราไม่เคยคิดว่าแม่เกลียดเราเลยก็ยังนึกว่าแม่รักเรามากกว่าคนอื่นมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นเราก็เลยกลายเป็นเด็กที่ยามดีแม่ก็ตามใจยามร้ายแม่ก็ตีแต่ก็เข้าใจตลอดเวลาจึงได้รู้ว่าอาจจะเป็นสามัญสำนึกของเราที่คิดอะไรได้ตรงก็ได้ที่เราคิดว่าพ่อแม่เนี่ยไม่เกลียดลูกหลักลูกแต่ธรรมาไม่เห็นสมัยเนี่ยเด็กๆไม่เข้าใจพ่อแม่ทั้งที่วัฒนาการอะไรๆโลกนี้ก็เจริญทันสมัยแต่ทำไมลูกเด็กสมัยนี้ไม่เข้าใจพ่อแม่ว่าพ่อแม่รักตัวเองทำไมเด็กสมัยนี้จึงมีปัญหากับพ่อแม่มากเลยกับครูบาอาจารย์มากเลยแล้วทำไมอาตมาเป็นเด็กนักเรียนอาตมาเข้าใจครูบาอาจารย์หรือว่าครูบาอาจารย์เนี่ยตีด้วยความรักที่เราเคารพครูบาอาจารย์มากเลยขนาดออกจากโรงเรียนแล้วยังรักครูบาอาจารย์ยังเคารพเป็นผู้สูงอยู่เลยไม่ได้คิดว่าครูบาอาจารย์นี่รับจ้างมาสอนเราเลยมันมีความรู้สึกว่าเขามีพระคุณกับเราตลอดชีวิตแต่เด็กสมัยนี้เขาไม่เคยนึกถึงคุณครูบาอาจารย์เลยเขากลับดูถูกครูบาอาจารย์กันก็มีสมัยก่อนนี่เองครูบาอาจารย์นี่โอ้เคารพมากเลยตอนนี้ทำไมเราจึงรู้ว่าแม่รักเราเพราะการแสดงออกมันบอกมาตลอดเวลาเลยเราก็เลยรู้ว่าทำไมเนาะแม่ถึงมาปักใจรักลูกมากเกินไปอาตมานี่ไม่อยากให้พ่อแม่ต้องห่วงลูกมากเกินไปแต่เด็กบางคนสมัยนี้เขาอยากให้พ่อแม่สนใจเขาอยากให้รักเขาอยากให้แสดงออกแต่ว่าสมัยนั้นเราไม่อยากให้พ่อแม่เนี่ยต้องมาห่วงเราเลยเขาอยากเป็นตัวของตัวเองอยากไม่พ่อแม่ห่วงเราไปไหนไม่ต้องให้คิดถึงเราไม่ต้องให้ห่วงเราอยากจะไปพ่อแม่ไม่ต้องห่วงเรามีความรู้สึกว่าพ่อแม่รักเรามากเกินไปห่วงเรามากเกินไปครั้งหนึ่งที่อาตมาทำไมจึงรู้ว่าพ่อแม่รักมากเคยเล่าแล้วก็เล่าซ้ำอีกเพื่อย้อนหลังในอดีตในฐานะที่ว่าวันนี้เป็นวันงานสวดศพโยมแม่ตอนนั้นอาตมาอายุยังไม่มากยังไม่ได้เข้าโรงเรียนก็อยู่วัดแม่เนี่ยเราจะมาเนี่ยไปฝากวัดตั้งแต่ยังแบเบาะพูดง่ายๆแล้วจะมาเนี่ยตั้งแต่แบเบาะพอพระชอบเด็กก็พอทำงานอยู่แม่ก็พอให้ลูกกินนมเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ที่วัดพระก็ป้อนข้าวป้อนน้ำอุ้มกันคงเป็นเด็กก็คงน่ารักแล้วเด็กๆอ่ะพอตกเย็นก็ไปเอากลับมาเด็กมันกำลังแบบไม่รู้เรื่องอะไรเดียงสาแต่นี่มาโตเราก็คุ้นอยู่กับวัดก็ยังไม่ได้เข้าโรงเรียนก็ไปอยู่กับพระเสร็จแล้วเด็กวัดโตมัน มันหนีไปเที่ยวกันมันหนีไปเที่ยวกันที่บ้านไปที่บ้านทำนา

วัดก็ไปพระก็ใช้บอกให้ไปตามเด็กกลับทีแต่เราเป็นเด็กเราก็ไปพอไปแล้วไปถึงก็บอกกับเด็กวัดเนี่ยพระให้มาตามมันชื่อไอ้ไหวไอ้มุดไอ้ไหวไอ้มุดหลวงพี่ให้มาตามมึงกลับวัดพูดเป็นภาษาสุพรรณนะหลวงพี่ให้มาตามมึงกลับวัดมันบอกกูยังไม่กลับหรอกไอ้เด็กวัดมันก็เพลินกับการเกี่ยวเก็บเกี่ยวข้าวอะไรเล่นกันสนุกในทุ่งนามันก็ไม่ยอมกลับมึงไม่กลับกูกลับก่อนนะเราหวังมึงกลับพระกลับวัดพระจะตีมึงสมัยก่อนพระดุรักด้วยความรักแล้วตีพระตะก่อนนี่ตีเด็กเก่งตีเหมือนพ่อแม่ตีเนี่ยเด็กปัดแต่ต้องท่องเป็นตำราว่าวันโกนโดนไม่เรียววันพระได้ฉะข้าวเหนียวพูดเป็นตำราวันโกนจะโดนไม่เรียววันพระได้ฉะข้าวเหนียวคือวันโกนนี่จะต้องโดนตีแต่วันพระจะได้กินข้าวเหนียวเพราะวันพระเนี่ยญาติโยมจะมาทำบุญกันจะเอาข้าวเหนียวก็นำกะทิอะไรต่ออะไรมาถวายพระวันพระเนี่ยพระจะไม่ตีเด็กหรอกพอญาติโยมมาอยู่วัดกันทั้งวันพระก็ไม่กล้าตีเด็กแต่วันโกนเนี่ยพระจะต้องเรียกเด็กอบรมหมดเลยเรียกเด็กทุกคนมาอบรมเลยคนไหนดื้อคนไหนซนคนไหนไม่ทำงานคนไหนไม่สะอาดทำผิดอะไรพระจะเก็บบัญชีตีเด็กวันนั้นตีวันโกนแล้วเด็กวัดโดยมากจะถูกโกนหัวหมดถูกโกนหัวเกลี้ยงหมดเราก็นึกว่าวันนี้กูทำผิดอะไรวะแบบตาลบเพิ่งก่อนว่าวันนี้กูทำผิดอะไรกันนะอ๋อไม่มีผิดถ้ามีผิดก็โดนตีถ้าว่าเล่นกันกินข้าวเสร็จแล้วห่วงเล่นเดินลงไปเล่นเกิดฝนตกวิ่งลงไปเล่นน้ำล้างช่วยชามไม่เกลี้ยงวันนั้นก็ถูกเย็นก็ถูกอาจารย์เรียกมาตีอาจารย์นี่เด็ดไม่เลยบนหลังคามีทั้งไม้ไผ่มีทั้งนางมะขามนางมะขามที่เด็กกลัวที่สุดแต่ตอนรุ่นเราเนี่ยไม่มีหวายแช่เยี่ยวแล้วรุ่นพี่รุ่นพ่อเนี่ยมีหวายแช่เยี่ยวพระเอาหวายไปแช่เยี่ยวตีเด็กสมัยก่อนเนี่ยเด็กจะดีต้องไปอยู่วัดถูกพระลงหวายแล้วลงหวายแล้วตีจริงๆพระเนี่ยตีแตกเลยโยมตีเลือดกระเซ็นเลยอาตมาเคยโดนมาแล้วแต่พ่อแม่เนี่ยรักลูกถูกต้องจริงๆคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าวิ่งกลับบ้านเนี่ยถูกทางบ้านตีอีกทางบ้านหลาวไม่เรียวแล้วทางบ้านจริงๆไม่หลาวไม่เรียวมีไม้อะไรก็ตีเลยวิ่งกลับไปบ้านก็โดนตีหนักผลสุดก็ต้องทนโดนตีที่วัดดีกว่าพอพระไม่ได้ตีอย่างเดียวตีแล้วอบรมสั่งสอนให้อาตมาไปได้หนังสือมากที่สุดในอยู่ที่วัดเวลาท่องหนังสือเนี่ยเป็นเด็กไม่จำไวเขาให้แข่งกันเช่นอีเมนาเนี่ยอาตมาได้ตั้งแต่เด็กๆอีเมนาปุญญากาเมนสวดกวนน้ำเนี่ยกวนน้ำเนี่ยวันนั้นไปเที่ยวหนีไปเที่ยวตลาดกลับมาพระก็เรียกเด็กประชุมหมดให้ท่องอีมินากันแต่วันนั้นพระใจดีไม่ตีบอกให้เด็กเนี่ยท่องอีมินากันถ้าใครได้จะให้รางวัลมีที่หนึ่งที่สองที่สามพอเรากลับมาคนเดียวเอ๊ะวันนี้เขาประชุมเด็กเราเชื่อนึกเกลียวกันโดนตีหรือเปล่าอ่ะกูมาคนเดียวก็เลยเข้ามาของบอกมันนี่เด็กก็หลังท่องกันใหญ่เลยท่องอีนี่นากันใหญ่เด็กพระจะให้รางวัลวันนี้พระใจดีไม่ตีให้เด็กท่องหนังสือเราก็ดีใจเพื่อนเดียวก็ท่องกันใหญ่เลยเขาจะเอาที่หนึ่งกันแล้วเรามาไม่ทันเพื่อนพวกก็ท่องกันแล้วทำไงดีเราคงไม่ได้ที่หนึ่งแน่ก็เอาฟ้าหนังสือแล้วก็ท่องตามเขาท่องเดินมาที่หลังเขาไม่ทันเขาแต่ก็ดีที่ว่าโชคดีที่พระท่านไม่ว่าอะไรให้เราท่องตามถึงจะมาที่หลังก็ให้ท่องเพื่อนๆเขาท่องกันใหญ่เลยเขาก็จะเอารางวัลที่หนึ่งกันเราก็ไม่รู้รางวัลที่หนึ่งคืออะไร
ท่องเสร็จแล้วก็มาท่องต่อหน้าพระชี้นินาบทใหญ่ท่องต่อหน้าพระว่าไม่ให้ติดคนไหนไม่ติดคนนั้นได้ที่หนึ่งให้เหล่านี่มาท่องที่หลังเขาก็ถึงเวลาก็มาว่ากันไอ้เพื่อนกันรุ่นโตมันท่องก่อนเราสงสัยปัญญามันจะดีกับเรามันท่องไม่ติดเลยเมื่อเราไปติดตอนท้ายตัวเดียวเราเลยได้ที่สองเราก็นึกว่าเรามันมาที่หลังเขาเนาะเราไม่ได้มาก่อนเขาแล้วเราก็ยังเด็กกว่าเขาด้วยเอาละถ้าที่สองก็ยังดีเราได้ท่องหนังสือของนั้นเราได้ที่สองแต่เรามาที่หลังเขาที่จริงเราก็ท่องได้จบแต่มันติดหน่อยหนึ่งติดนะตะกุกตะกักแต่ก็ว่าไปได้แต่ว่าไอ้คนที่หนึ่งนั้นว่าไม่ตะกุกตะกักเลยและไอ้คนที่หนึ่งนี้ก็ไม่ถูกตีด้วยวันหลังมันโชคดีที่มันไม่ถูกตีมันเราเสร็จแล้วก็ล้างชามกันไม่เกี่ยงก็กินข้าวด้วยกันทุกคนในเด็กวัดเยอะพอเด็กวัดเยอะสมภารเจ้าวัดท่านเป็นพระไม่พูดดูเฉยๆนั่งเฉยๆท่านเป็นพระไม่พูดเป็นพระขยันมากสะอาดมากปัดกวาดวัดเนี่ยทุกวันท่านจะกวาดวัดนี่เกลี้ยงหมดเลยท่านเป็นคนรักสะอาดแต่ท่านก็รักเราเวลาไปไหนเนี่ยท่านจะชวนเราไปด้วยไปเทศไปไหนเนี่ยท่านชวนแต่ท่านให้สตังค์เราให้สตังค์ไว้ตอนไหนเวลาชวนท่านไปกับเราเนี่ยท่านไปไหนท่านจะชวนเราไปเด็กอื่นก็ไม่ได้ไปเราก็รู้ว่าท่านรักท่านเราท่านรักเราเสร็จแล้วไอ้วันนั้นมันเป็นความผิดส่วนรวมท่านคงดูมาหลายวันแล้วเราก็ประสานเด็กไม่ได้กับพระเนี่ยเราทำผิดอะไรบ้างล้างชามล้างปิ่นโตไม่เกลี้ยงไอ้ปิ่นโตมันเป็นขอบไอ้กำลังล้างใช้สบู่แล้วก็ไอ้ข้างในมันก็ยังมีไอ้อะไรน้ำแกงที่เป็นน้ำมันติดอยู่ในขอบอยู่ในความสภาพของเด็กหลายๆคนท่านก็บอกมานี่ท่านจะพูดว่าตีหลังถกท่านเป็นคนจีนนะบอกมานี่ตีให้หลังถกท่านพูดแล้วท่านพูดน่ากลัวมากตีให้หลังถกก็จะตีธรรมดาตีหลังถกเด็กไม่กลัวจริงๆแต่ท่านไม่เคยตีบ่อยหรอกสมภารนี่ไม่ตีบ่อยแต่ถ้าตีแม่ดูเลยท่านนี้เสร็จแล้วเราก็ถ้าจะชักไม่เดียวพลาดมาเลยแต่ดีวันนั้นท่านนายเอาหนังมาขามออกมาท่านเอาไอ้ไม้ไผ่ออกมาไอ้เหลียวไผ่ออกมาว่าเออวันนี้ไม่โดนหนังมาขามโดนเหลียวไผ่ตกลงเด็กต้องหลายคนสิบกว่าคนเราก็อยู่ในที่นั้นด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ไข่มันเป็นคนล้างไม่สะอาดแต่เราเชื่อว่าเราคงล้างสะอาดนะเพราะเราถูกอยู่วัดมานานเราก็เลยเราคนแก่วัดแล้วก็อยู่วัดมานานสงสัยไอ้เด็กเล็กๆอ่ะมันล้างไม่สะอาดแต่มันก็เป็นความผิดด้วยกันทั้งหมดตียกวัดเลยคนนั้นตียกวัดไอ้คนที่สวดได้ที่หนึ่งนะมันโชคดีอ่ะมันได้ที่หนึ่งแต่มันโชคดีพอกินเสร็จแล้วมันขึ้นไปบนกุฏิขาไปอยู่กับพระที่ศาลานักเรียนมันเลยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยมันกินด้วยล้างด้วยแต่มันรีบไปก่อนให้เราอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเลยมันได้ที่หนึ่งโดยแถมมันไม่โดนตีด้วยแต่เราได้ที่สองต้องโดนตีตอนนี้เสร็จแล้วก็เรียกมาทำไงดีเข้ามานี่ท่านชี้มามันนี่ตีให้หมดตีให้หลังถกเหมือนเราตัดสินใจว่าตีก่อนดีกว่านึกในใจว่าโดนตีก่อนดีกว่ามันจะได้เจ็บก่อนเริ่มเจ็บก่อนเหมือนกันตัดสินใจตมาก็เข้าไปกอดอกต้องกอดอกเวลาอาจารย์ตีต้องกอดอกนะต้องกอดอกเหมือนครูตีแล้วต้องกอดอกแล้วตีจริงๆโอ้โหอาจารย์ไม่เคยลือกันนักอาจารย์ตีมือหนักเราก็ไม่เคยโดนตีทั้งสี่วันเนี่ยวันแรกเลยเขาบอกอย่าให้อาจารย์ตีได้นะแต่ท่านตัวใหญ่ๆรับด้วยท่านเป็นคนแข็งแรงอะลูกคนจีน

กอดอกเราก็เข้าไปให้ตีก่อนเลยท่านตีพับเลยหูเงื้อเต็มที่ลงมันเรานึกว่าไม่ถึงจะเจ็บขนาดนั้นมันเจ็บลืมตัวโยมเจ็บลืมตัวมือปิดตูดเลยมือปิดตูดท่านตีสามชับชับเลยตีสองทีซ้อนเลยท่านตีเร็วมากเลยอีแรกควับเราความเจ็บของเราเนี่ยเรามือปิดตูดเจ็บอะมือไปทำตูดท่านตีซ้ำมือนี่ห่อเลือดเลยมือนี่ขึ้นเขียวเลยเป็นเพราะไอ้ตูดนั่นก็ห่อเลือดแบบเหมือนเรานี่เหมือนเราถูกอะไรกระแทกตั้งแรงที่เล็บมันขบอะไรช้ำอะตีสามทีไอ้พวกนั้นเห็นเราเดินตีอย่างนี้ย่อมาเลยเหมือนย่อมาเลยไอ้คนหนึ่งร้องเลยยังไม่ทันโดนตีไอ้นั่นร้องเลยเราโดนตีเราไม่ร้องพ้นไปตีแล้วก็ไปขำตูดโหเจ็บหน้าดูเข้าบุตรไปดูไปแล้วคนเข้าไปห้องน้ำไปดูกันไปดูก้มตัวเองตีจริงๆไอ้คนหนึ่งมันร้องเลยครัวเดินตีคำนะจะตีทั้งถกอย่าร้องนะบังคับด้วยนั่นต้องตีให้หมดเราไงก็ตีคำนะเราเนี่ยตีทั้งถกเข้ามาตีกันหมดเลยไม่โดนตีคนเดียวไอ้นั้นโชคดีตีเสร็จแล้วมันก็เด็กๆนะมันหายเร็วความรู้สึกมันก็สนุกกันต่อไปอีกคำมันดูเลิกผ้ามันดูก้นกันแล้วก็หัวเราะกันก็ใครโดนมากใครโดนน้อยแต่ก็โดนหนักๆทุกคนเลยข้อเลือดทุกคนเลยแต่อย่างดีโดนแค่สามทีแต่เนี่ยแต่ท่านก็ไม่ได้เกลียดเราไม่ได้โกรธเราตีแล้วก็แล้วกันวันหลังไปไหนท่านก็ชวนเราไปให้เงินเราใช้ก็เมตตาอยู่นั่นเองที่ไปต่างอำเภอท่านก็เอาเราไปตอนนั้นเราก็ยอมรับผิดมาเราเป็นเด็กที่ทำผิดเราก็ต้องถูกตีตอนนี้ปิดโรงเรียนตอนหลังอยู่โรงเรียน พอปิดโรงเรียนแล้วเราไม่รู้จะไปเล่นอะไรที่ไหนมันบ้านนอกเลยเนาะก็นี่จะเล่นอะไรเราก็เอาโต๊ะโรงเรียนทำเป็นม้าขี่มาขี่ใส่ทำเป็นมาที่บนโต๊ะเนี่ยโต๊ะมันเลยหักโครมเลยโต๊ะหักเลยมันเป็นเดิมโต๊ะขาไม่ดียังไงมันสวยสำหรับเราอ่ะมันปิดหนึ่งเดือนโรงเรียนปิดหนึ่งเดือนเราไปเขย่าขามาหักแล้วเด็กคนอื่นมันก็ไม่ได้เขย่าอย่างเรามันก็รู้ว่าเราเป็นคนทำหักพอเปิดโรงเรียนวันแรกแล้วโดนตีวันแรกเลยวันนั้นเข้าแถวกลางเรียนกลางโรงกลางวัดเขาก็ฟ้องครูว่าโต๊ะหักโต๊ะหนึ่งเขาก็ถามว่าใครเป็นคนทำบอกไม่ตอบนายก็ร้องเป็นคนถามบอกทำไงเอาโต๊ะทำมาขี่เขาก็เรียกมากลางลานเลยไปหักไม้มาให้เราไปหักไม้เองเราก็ไปหักไม้เสือหมอบมาไปหักไม้เสือหมอบมันจะไปตีได้ไหมไม้ตีทีเดียวก็หักมันฉลาดแบบเด็กกันนะเอาตัวไม่รอดหรอกพอไปหักมาเฮ้ยมันใช้ไม่ได้เลยไปหักมาใหม่แล้วเราก็พยายามไปหักไอ้ไม้ที่ไม่ดีกะตีทีเดียวให้หักครูก็บอกไม่นี่มันฉลาดมันไปหักไม้มาไม่ดีเอาไม้นี่มาพอดีสมัยนั้นพอตีไม้หึ่มไอ้ไม้หึ่มเป็นไม้กระบองเด็กๆจะเอาไม้ไผ่เนี่ยตัดมาท่อนประมาณรวมๆเม็ดสำหรับเด็กตีไม้หึ่มเขาก็เอาไม้นั่นมาโอ้โหเราโดนกระบองเลยนี่ครูนี้ไปหักไม้เดียวมันก็ดีอยู่นึกในใจรู้ดีกูไปหักไม้เป็นไม้เดียวมาไม้ไผ่มันก็ดีอ่ะโดนตีอย่างอาจารย์ตีก็อย่างดีตอนนี้โดนกระบองเลยแล้วครูเราครูใหญ่โรงเรียนนัก

100กิโลอ่ะใหญ่โตยังไงครูใหญ่100กิโลอ่ะก็ใหญ่โตแล้วก็โอ้โหยิ่งกับอาจารย์เราอีกวันนี้เราโดนกระบองแน่เลยแล้ววันเปิดเดือนพอดีโดนตี3ทีเหมือนกันลงปึ๊กเลยหูตีกระบองตีอ่ะแต่ที่อาจารย์นั้นไม่เรียวมันอันเล็กอันนั้นมันตีอันนั้นมันตีเจ็บอันนี้มันตีอะไรแบบตีเจ็บหนักๆมันเจ็บคนละแบบอันนั้นตีแบบเจ็บแบบไม่เรียวนี่เจ็บแบบโดนทุบอ่ะสามทีแม่เรานี่โดนวันแรกเลยเปิดโรงเรียนก็โดนเลยเราก็นึกใจไม่ดีเหมือนกันเลยนึกว่าไอ้คดีเนี้ยไม่สิ้นสุดแน่ถ้าเปิดโรงเรียนเมื่อไรเราคงโดนที่จริงครูใหญ่ไม่เคยตีเราเลยวันนั้นตีกันครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยตีกันอีกแต่เราก็ไม่ค่อยได้โดนครูตีเท่าไหร่เพราะครูนี่ไม่โดนตีแม่ตีมากที่สุดแม่ตีมากกว่าคนอื่นครูก็ตีน้อยคือที่โดนตีหนักคือครั้งนั้นน่ะที่ครูใหญ่ตีด้วยกระบองนั่นน่ะด้วยไม้หึ่มแล้วก็อาจารย์ก็ตีด้วยไม้เรียวครั้งนั้นแต่นอกจากนั้นก็ไม่เคยโดนตีคนอื่นโดนตีมากกว่าเราแต่ที่เราโดนตีแม่เนี่ยมากแต่แม่ก็ไม่ได้ตีรุนแรงเราก็เลยรู้ว่าครูบาอาจารย์ก็ตีด้วยความรักเพราะเราทำผิดเพื่อจะไม่ให้เราทำผิดต่อไปครูก็ตีด้วยความรักเพราะเราทำผิดจริงๆอะโต๊ะทั้งโต๊ะเนี่ยเราไปเอาทำเป็นม้านั่งเนี่ยมันเขย่าหักมันก็น่าถูกตีหรอกเขาตีมีเหตุผลคนหนึ่งเขาไม่ทำอย่างเราแต่เราก็รู้ว่าตอนหลังนี่นะตอนหลังเนี่ยพอเราออกโรงเรียนแล้วเราเล่นหมากรุกเก็บบ่มอาตมาห่มมามันเป็นฤดูหนาวสมัยก่อนหนาวมากกว่านี้ให้ผ้าห่มมาตอนเย็นเราก็เอาผ้าห่มเนี่ยห่มมาผ้าห่มนอนห่มมาพ่อบอกเดี๋ยวจะตามไปที่หลังพี่สาวกำลังรุ่นสาวขับเกวียนควาย2ตัวและจะเด็กวัดก็ตามมาด้วยกันจะเด็กวัดพวกนั้นมันก็เป็นเด็กวัดโตแล้วแล้วก็พี่สาวคนที่ไม่ค่อยถูกกับเราอยู่คนนึงเพราะอายุไล่เลี่ยกันเป็นขมุ่นแอร์เรียกว่าเป็นขมิ้นกับปูนแล้วเงี้ยต้องทะเลาะกันอยู่เลยเราอยู่บ้านไม่ได้เพราะมันมีคู่ต่อสู้กันอยู่เลยก็เกลียดกันไม่ถูกกันพี่สาวกับเราเนี่ยชนะสาวไม่ตรงกันคือเราหาเรื่องทะเลาะกับใครไม่ได้ก็ทะเลาะสองคนคนที่โตแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันแต่เราอยู่วัดพี่เราจึงรู้ว่าพี่รักเราเพราะยังไงที่จริงไม่ถูกกันนะตีกันต่อยกันสู้กันทำให้ตัวเขาใหญ่แต่ใจเราสู้เขาแต่นี่เสร็จแล้วก็พอถึงตรงนั้นนะเราก็ได้ข้าวหลามอันหนึ่งเปลือกข้าวหลามพอตอนนั้นมันเป็นสายเผือทรายแล้วทรายมันเยอะเกียนมันก็ช้าแอค่อยๆเดินพี่สาวก็ไล่ฝ่ายเราก็มาช่วยไล่กับพี่สาวเกียนมันก็ดังเราก็จับไอ้ใบไผ่บัดเคาะไอ้จับไอ้ไม้ข้าวหลามแล้วดูเกี่ยวข้าวมันจะมีไม้ออกมาก็เขาเผาข้าวหลามเราก็หยิบมาแม่ใครกินไม่แบ่งเลยพูดกันนะที่จริงเราเป็นเด็กยังไม่เข้าโรงเรียนนะแม่ใครกินไม่แบ่งเลยก็พูดสนุกเล่นนะแล้วก็จับเอาไม้นั่นมาเคาะควายเดินเล่นเคาะข้างควายให้มันไหวควายตัวมันใหญ่ตัวตัวมันเล็กตัวไอ้ตัวเล็กมันยังเล็กๆอยู่มันก็ดันเกียนไม่ค่อยเก่ง ตัวใหญ่มันก็ดันขึ้นมากกว่าเราก็ไปเคาะข้างไอ้ตัวเล็กมันคงจะเป็นกรรมของเรามันแปลกมันไม่น่าจะทับได้พอไปถึงตรงกอไผ่เล็กๆเราไอ้ข้อผ้าห่มที่เราห่มมันน่ะมันติดกอไผ่พอติดกอไผ่ก็ เกียนก็ชนเราพอดีไอ้แม่ลำพองเกียนชนเราชนเราก็ล้มเลยพอล้มปุ๊บเกียนก็ถึงเราพอดีเลยมันไม่ได้ควายเพราะควายก็เหยียบเราเลย
ควายเหยียบตะโพกเลยนะควายทั้งตัวมันเหยียบเลย ควายเหยียบมันก็ตกใจมันเหยียบเด็กทั้งคนมันตกใจอ่ะตกใจมันก็กระโจนวิ่งเกียงก็ทับขาเราพอดีเลยทับคนขาเราพอดีความรู้สึกเราว่าเนี่ยถ้าเราไม่ชักขาข้างหนึ่งนะเราจะต้องถูกทับสองข้างความรู้สึกนี่มันไวมากเลยแต่ตอนนั้นสติเราดีไม่รู้ตัวเราตวัดขาออกจากทางเกียนได้อย่างไรทั้งที่ตัวนี่ไปนอนขวางทางเกียนนะมันทับกรวบเนี่ยความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ตวัดขานี่ออกมันจะทับข้างแล้วยังนึกไม่ออกเลยว่ามันตวัดไปได้ยังไงขาคนเนี่ยทั้งที่นอนเหยียดเป็นไงมันตวัดให้พ้นทางเกียนไปได้ยังไงพอทับกรวบเราตวัดขาข้างหนึ่งเนี่ยเลยมันก็เกียนก็เลยไปเลยคราวนั้นถ้าทับขาสองข้างนะธรรมะต้องตายทนความพิษบาดแผลไม่ได้พอแค่ข้างเดียวนี้ยังปวดทรมานยังแสนสาหัสเลยพอทับปุ๊บความรู้สึกมันไม่เจ็บนะเหมือนว่าขาเราได้จมดินยกไม่ขึ้นมันก็คงเหมือนไอ้คนเราที่ไก่หรือสัตว์ถูกทุบขาแล้วก็วิ่งไม่ได้ไงมันขาเราได้จมดินเลยพี่สาวก็ตกใจเกียนมันก็วิ่งเลยฝ่ายก็วิ่งตกใจเขาออกพอนั่งบังคับเปลี่ยนหยุดพี่สาวคนที่คู่รักคู่แค้นกับเรานะเดินมาอุ้มเราเลยมาอุ้มเราแล้วก็ปล่อยลงได้ยินเราได้ยินเสียงโอ้ยน้องกูตายแล้วน้องกูตายแล้วอุ้มด้วยแล้วก็ปล่อยทิ้งลงด้วยเพราะมันตัวมันใหญ่ไม่หนีกันอุ้มเราไม่ไหวแล้วก็ปล่อยทิ้งลงที่เก่าแล้วอุ้มมันก็ปล่อยทิ้งลงที่เก่าไอ้ความตกใจมันสุดปล่อยทิ้งสามทีเราจำได้นะเหมือนว่ามาช่วยกันให้ตายเร็วๆว่าร้องด้วยนะน้องกูตายแล้วน้องกูตายแล้วอุ้มเราขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงเพราะมันเอาไปไหนไม่ได้อะถึงสามทีอาตมาก็รู้สึกว่าอาตมาคงจะหลับไปคงสลบไปเนี่ยเพราะเราไม่รู้สึกตัวจำได้แค่พี่สาวอุ้มเราปล่อยทิ้งสามทีนอกจากนั้นเราก็ไม่รู้สึกเลยแล้วก็จำกับผู้พี่สาวโดยน้องกูตายแล้วน้องกูตายแล้วช่วยทีไอการที่ร้องเสียงกันดังๆก็คือเกิดกูร้องหนขึ้นมาก็ร้องกันจนได้ยินถึงพ่อก็มาได้ยินเสียงว่าเกียนทับตายแล้วก็คงนึกว่าถ้าเกียนทับเราเนี่ยถ้าเขาฟ้อนมันหล่นทับต้องตายแน่นะครับว่าเขาฟ้อนเนี่ยมันสูงกว่าเกียนถ้ามันหล่นมาทั้งหมดทับเราต้องตายแกคิดว่าต้องตายเลยถ้าอย่างนั้นแกก็มาตอนนั้นเราไม่รู้สึกแต่คงสลบไปความรู้สึกก็ไม่มีพอมาจะถึงบ้านเราได้ยินเสียงเกียนอ๋อแต่ตอนอื่นสะฟื้นนึกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้ยินเสียงเกียนอ๋อแล้วเราก็ลืมตามาเราอยู่ในอกพ่ออุ้มเรามาแบบอุ้มแบบขาห้อยเราก็ลืมตาดูพ่อบอกพ่อถึงไหนแล้วเนี่ยถามพ่อถึงไหนพ่อคงกระตุ้นตันนะพอพูดลูกพูดไม่ได้ก็วนก็วายแบบเจ็บปวดเลยพ่อตอนนั้นมันฉาบอกพ่อถึงไหนแล้วจะถึงบ้านแล้วลูกบอกจะถึงบ้านแล้วลูกก็ใกล้จะถึงบ้านพอดีตอนนั้นตมาไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บมันขามันเหมือนขาดหายไปเพราะขามันหักแหลกเร็วเนี่ยกระดูกนี่กรอบแกรบเลยเนี่ยแบบบิดได้เลยขานี่แหลกเลยเพราะเกียนมันทับเสร็จแล้วแม่ท้องแก่น้องตอนนั้นแม่กำลังท้องแก่ใกล้จะคลอดน้องอีกคนหนึ่งท้องแก่บ้านก็อยู่บ้านมันสูงนะบ้านมันก็คงจะเป็นแบบอย่างสลาวอ่ะเป็นบ้านมันอยู่บ้านนอกก็ปลูกหนีน้ำก็ปลูกสูงได้ยินเสียงแม่บอกน้องมากินข้าวก่อนนะลูกอย่าเพิ่งไปเลยแม่ปิ้งปลาไว้ให้เอาปลามาล่อเราบอกแม่ปิ้งปลานั่นอย่าเพิ่งไปวัดกลัวเราจะวิ่งไปวัดก่อนอย่าเพิ่งไปเลยลูกงั้นแม่ปิ้งปลาไว้ให้ลูก แต่เราก็ได้ยินหลวงพ่อบอก
หลวงพ่อบอกกินอะไรแล้วขาหักแหลกเหลวหมดแล้วพ่อพูดบอกขาหักแหลกเหลวหมดแล้วพ่อเป็นคนไม่ค่อยช่างพูดพูดอะไรก็เท่านั้นเองพอได้ยินเท่านั้นแม่โวยเลยโดดลงจากเรือนไม่รู้ตัวเลยทั้งที่ท้องแก่มากเลยนะใกล้จะคลอดด้วยโดดลงไม่รู้ตัวเลยวิ่งมาหาเรามาหาลูกที่ขาหักเราอุ้มลูกไปตอนนั้นอาตมาก็ใจดีไม่ได้มีความทุรนทุรายอะไรพอเขาไปวางบนเรือนแล้วก็บอกกับพี่น้องบอกจิตมันมีเมตตาตลอดเวลาเลยตอนนั้นจิตมันเกิดเมตตาสงสารคนทุกคนทั้งที่เราเจ็บเนี่ยเรากลับไปสงสารคนหมดทั้งบ้านเลยสงสารไอ้เด็กสองคนนั้นด้วยบอกแม่พี่ช่วยหาข้าวไอ้สองคนมากินด้วยนะสงสารมันเป็นญาติกับเราอะไรเงี้ยคือสงสารไอ้เด็กสองคนเพราะเด็กสองคนมันเป็นกำพร้าแต่ไม่มีพ่อไม่มีแม่พระเอามาเลี้ยงบอกสงสารสองคนมันด้วยนะไอ้ไหวมุดมาหาข้าวมาให้กินด้วยแล้วเราก็เรียกทุกคนในหมู่บ้านนั้นเลยขอจับมือทีขอพบหน้าทุกคนเลยมีไม่มาอยู่คนเดียวคนหนึ่งเขาไม่ยอมมาผู้ชายคนหนึ่งทั้งหมู่บ้านนี่มาหมดเลยแล้วก็เรียกหาอาจารย์ด้วยพระทั้งวันนี่20องค์มาหมดวัดเลยพอมาแล้วทำไงโยมผู้หญิงได้แต่ร้องไห้อย่างเดียวร้องไห้อย่างเดียวคือนึกว่าลูกเนี่ยต้องตายแน่เพราะว่าคนโบราณก็เรียกว่าผีตายโหงเข้าแหละถ้าคนพูดแบบนี้แสดงว่ามันจะต้องสิ้นใจแล้วหรือว่าผีใต้โหงเข้าทีนี้เราก็บอกเราก็ขอจับมือแม่ทีขอจับมือพี่สาวทุกคนนี่เราจับหมดเลยขอจับทีมาจับไปหมดแล้วก็เราจำคนไหนได้เราก็เรียกมาหมดเขาก็มาไม่ต้องเรียกมาทำไมขอจับมือทีเขาจับทีก็เราก็จับมือเขาจับแล้วก็แล้วกันจับเราขอจับมือเขาทุกคนเลยเสร็จแล้วความเป็นจริงผลที่สุดก็ขอจับมือเขามาเขาก็มากันทุกคนเนี่ยมาให้เราจับมือพระทุกองค์เราขอจับมือหมดแม่ก็รู้ว่าเราไม่รอดหรอกถ้าแบบนี้ผีใต้โหงเข้าสิงแล้วก็ได้แต่ร้องไห้อย่างเดียวแต่ความรู้สึกเราตอนนั้นมันมีเมตตาที่อยากจะพบทุกคนมันมีความรักใคร่คิดถึงทุกคนเสร็จแล้วก็พระนี่ก็มาเต็มบ้านเลยทุกขลาภนะคนโน้นก็ส่งให้บาทคนนี้ก็ส่งให้2บาทเขาก็ให้เราอะคนโน้นมาเยี่ยมก็ให้เงินคนนี้มาเยี่ยมก็ให้เงินบางคนก็ร้องไห้เพราะเห็นเราเป็นอย่างนั้นเราก็บอกให้ไปตามหมอมาทีหมอเป็นหมอตำเป็นหมอเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นหมอแบบโบราณแกเป็นคนมีชื่อเสียงหน่อยอยู่อีกคนละหมู่บ้านเราบอกไปตามหมอมาทีบอกไปตามไหมมาดูซิจะตัดขาออกได้ไหมบอกว่าเพิ่งที่สมัยนั้นยังไม่มีหมอโบราณสมัยใหม่มาดูซิขาเนี่ยจะตัดออกได้ไหมจะตัดออกได้ก็จะได้ตัดออกคือมันหักแล้วเรารู้มันทำอะไรไม่ได้ให้ตัดทิ้งไปอ่ะก็พูดไปตามภาษาเด็กอ่ะเพราะมัน 4-5 ขวบนั่นน่ะเด็กประมาณ5ขวบยัง6ขวบยังไม่เข้าโรงเรียนเสร็จแล้วเขาก็เอาหมอมารักษากันหมอไหนก็ทิ้งขันข้าวหมดรักษาไม่ได้กางเกงที่อาตมานุ่งเหมือนกางเกงสมัยก่อนมันมีไอ้เป็นแบบอะไรตะไคร้แร่งกันนะจะมาเกาะเนี่ยถอดออกไม่ได้หรอกขามันบวมต้องเอามีดโกนเอามีดเนี่ยแลกกางเกงเนี่ยออกตัดฉีกขาออกโดยที่ตัดขาออกถอดไม่ได้มันบวมปิเลยต้องพาเอากางเกงออกเสร็จแล้วก็ให้หมอมาหมออะไรๆก็ทิ้งหันข้าวหมดยิ่งรักษายิ่งบวมมันเป็นบาดทะยักตอนที่เป็นบาดทะยักเนี่ยตมาไม่รู้หรอกตมาว่าตมาไม่เคยเจ็บเลยก็เถียงกันแล้วก็หายแล้วบอกว่าไม่เคยร้องสักทีเดียวกันเขาบอกทำไมยังไม่ร้องเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เจ็บอะไรเลยมันเป็นบาดทะยักเสร็จแล้วตอนหลังก็หมอพระหมออะไรมาก็ทิ้งกวนข้าวหนีหมดผลที่สุดก็มาหายหมอข้างบ้านนั่นเองหลวงพ่อก็ทำเป็นเฟือกเป็นไม้เนี่ยไม้เนี่ยหลา

ลาวเป็นเฟือกแล้วก็หมัดเพื่อไม่ให้ขามันเคลื่อนไหวทำเข้าเฟือกแล้วก็น้ำมันงูเหลือมเนี่ยทาแล้วน้ำมันงูเหลือมเนี่ยทาภายในไม่ถึงเดือนมั้งอาตมาก็เริ่มหัดเดินได้หัดเดินเตาะเตาะแตะแล้วก็เดินพอดีมันมีงานวัดมีงานวัดเราก็ได้ยินเสียงงานวัดอยากจะไปเขาเหมือนกันแต่ตอนนั้นเรากำลังหัดเดินประมาณหนึ่งเดือนก็วิ่งได้และขานั้นก็สนิทโดยไม่มีเงื่อนไขชำรุดอะไรเลยเหมือนกับเป็นของเดิมไม่ได้มีโกมีโกงไม่มีอะไรเลยก็เข้ายังรูปเป็นกระดูกรูปเดิมเลยถือจะเอ็กซเรย์อะไรก็ไม่เห็นเป็นปรากฏว่าเคยมีขาหักเลยทั้งที่เอ็กซเรย์ทุกวันนี้หมอก็ไม่รู้ว่าเคยมีขาหักมันต่อสนิทจริงๆเลยถ้าหากว่าเราไม่ได้อันนี้เราก็คงตายเนี่ย จึงรู้ว่าแม่รักเราอย่างไรพ่อรักเราอย่างไรเสียสละสูงที่สุดในชีวิตเลยแม้แต่ตัวจะตายแทนลูกก็ยอมแล้วทำไมจึงว่าเรามีแต่ความรักที่พ่อแม่ให้จนล้นเหลือไม่เคยขาดความรักเลยเกิดมาถึงจะเป็นเด็กบ้านนอกคอกนาอะไรก็พ่อแม่ก็เอ็นดูแบบอบอุ่นนะมันอบอุ่นยังไม่รู้จะอบอุ่นยังไงมันอบอุ่นยิ่งก็มีผ้าห่มเองการที่เรามีพ่อแม่ที่ให้ความรักกับเราแล้วมีพระก็ไปอยู่วัดพระก็รักเรามีครูก็ครูก็ให้ความอุ่นกับลูกศิษย์อย่างดีครูสมัยก่อนก็แค่ครูป.4แต่สามารถสอนเด็กให้มีความรักเคารพครูอบอุ่นกับครูมากเลยแต่แล้วตอนหลังโตจะมาก็อยู่วัดตอนนั้นไปเล่นน้ำกันราหน้าน้ำเป็นน้ำจะไหลเชี่ยวมากเลยเราอยู่วัดแต่โยมผู้หญิงอยู่บ้านเนี่ยห่วงลูกอยู่วัดได้ยินเสียงเด็กเล่นน้ำในคลองกันเนี่ยน้ำมาไหลเชี่ยวมากเวลาหน้าฝนเด็กเล่นเจียวเชียวแค่นอนฝังว่าเด็กเนี่ยไปเล่นน้ำลูกกูต้องไปเล่นน้ำจะต้องไปดูเดี๋ยวมันจะจมน้ำดูสิความสังขรณ์ในใจของแม่น่ะจะไปในรูปแบบประเภทไปตามลูกก็ไม่ใช่ที่ฟ้าตะค้องฟ้าเสียมไปหาหน่อไม้ที่จริงโยมผู้หญิงไม่เคยหาหน่อไม้กินหรอกเพราะว่าทางครอบครัวคนอื่นเขาหาให้โยมผู้หญิงไม่โดยมากจะไม่ทำอะไรเลยเท่าไหร่ฟ้าตะค้องฟ้าเสียมมาเดินข้ามสะพานมาดูเราว่าลูกกูมาเล่นน้ำหรือเปล่าจะจมน้ำตายลูกหลายๆคนในพ่อแม่หลายๆคนเนี่ยเขาไม่เคยมาดูลูกเลยแต่แม่เรามาดูเราก็ว่ายน้ำไม่เป็นพอดีญาติของเราคนหนึ่งเนี่ยเขาว่ายน้ำเก่งพอมาน้องเล่นให้ดีนะลูกอย่าจมน้ำบอกไม่เป็นไรแม่ไม่ต้องห่วงฉันเล่นใกล้ๆตะลิ่งนี่เองไม่ลงไปลึกหรอกเราให้ความมั่นใจแม่เราไม่ต้องห่วงแม่ไปเถอะแล้วก็นึกว่าแม่ไปหาหน่อไม้แม่ไม่ต้องห่วงหรอกที่จริงแม่เราน่ะไม่ได้หวังจะไปหาหน่อไม้หรอกหวังจะไปดูลูกเท่านั้นเองว่าเล่นน้ำอย่างไรแกก็มองเราดูเราคนเดียวที่ว่าห่วงเราคนเรามันเคยประกาศละช่วยกันไว้นะชีวิตเนี่ยแสดงว่าแม่กับเราเนี่ยเกิดมาเป็นแม่เนี่ยมาช่วยลูกให้อยู่รอดอย่างเดียวเป็นการสร้างเรามีมาช่วยกันจริงๆคนอื่นก็คงช่วยเราไม่ได้พอแม่ความเสียมกับความตะค้องจะออกเดินไปเนี่ยรู้ว่าลูกเล่นน้ำดีแล้วพอเราก็ดีใจในภาษาเด็กๆชวนไอ้ญาติคนนั้นว่ายแข่งกันไหมทั้งที่เด็กเราว่ายไม่เป็นว่ายแข่งกันไม่น้ำมือบอกเอาสิพอพูดกันเราก็ปล่อยมือลองว่ายน้ำมันก็พัดวุบเดียวลงที่ลึกเลยเราก็โดดเกาะข้อมือไอ้คนย่างกันนะพอเกาะทั้งคนทั้งจะจมมันก็สะบัดมือเราทิ้งเราก็ลงในน้ำหายเข้าไปในน้ำมันก็เชี่ยวเราก็นึกเออที่ไหนจะตายก็ชูมือก็เห็นตั้งหน่อยถ้าตีมันดีนะที่ไหนจะตายก็ชูมือก็เห็นตั้งหน่อยมันรู้สึกเงินเลย

คุณจะตายก็ชูมือสักหน่อยหนึ่งอาตมาก็ชูมือนะพยายามชูมือให้เขาเห็นนะแต่ธรรมะอาตมามีเหตุการณ์อะไรจะไม่ลืมตัวเลยทั้งที่เป็นเด็กก็ไม่เคยลืมตัวชูมือให้เขาเห็นเสร็จแล้วมันก็ฮุบโผล่ฮุบโผล่โยมผู้หญิงก็เลี้ยวกลับมาอีกทีลูกกูหายไปซะแล้วลูกตัวเองหายไปแล้วไม่มีไอ้ความห่วงลูกหนูแม่เดินไปแล้วยังเดี๋ยวกลับมาอีกเอ๊ะลูกหายไปแล้วก็กลับมาเร็วช่วยลูกกูด้วยลูกกูจมน้ำแล้วพอรู้ว่าลูกไม่มีเท่านั้นเองก็รู้ว่าลูกจมแต่เดินไม่เคยเป็นแม่ค้าขายเป็นลูกแม่น้ำเป็นเคยเป็นแม่ค้าขายข้าวทอเรือขายอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคนเก่งน้ำเมื่อสมัยเป็นเด็กๆอะไรเงี้ย

ค้าขายข้าวทอเรือขายอะไรเงี้ยแกก็เป็นคนเก่งน้ำเมื่อสมัยเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยแต่เมื่ออายุมากแล้วมันก็ไม่เก่งเนี่ยแกก็โดดลงมาเลยโดดตูมลงมาในน้ำเลยนะแต่ว่าในการที่ตัวเองไม่เคยได้ว่ายมานานแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ตัวเองก็ไปต้านกับน้ำมันเฉยๆเท่านั้นเองแม้ตัวเองก็จะช่วยตัวเองไม่รอดอยู่แล้วพวกเด็กวัดที่คนโตคนหนึ่งมันรู้มันก็โดดเข้าช่วยกันงมแต่เราก็โมกินน้ำอิ่มแล้วแต่เราก็ยังไม่รู้ที่ไหนจะตายก็ชูมือก่อนเราก็พยายามชูมือนะพอดีเด็กวัดคนหนึ่งเขาโดดควานหากันถ้าชายนิดเดียวมันก็จะต้องพัดเราเข้าป่าไอ้นั่นเข้าไปขัดกับกอไผ่พอถึงกอไผ่เราก็จะตายแน่นอนไม่มีทางหาได้น้ำมันเร็วมากเลยพอดีมันยังไม่ถึงคราวตายเราก็เขาก็ว่ายมาเจอถูกมือเราพอถูกตัวเราก็โดดควานเข้ามือเขาทันทีเลยคนเราหาที่พึ่งเลยก็เกาะแน่นเลยเขาก็ชูเราขึ้นพ้นน้ำเลยอิ่มแล้วน้ำอิ่มท้องเลยมันสำลักน้ำเขาจับเราขึ้นมาข้างบนจับเราขึ้นมาข้างบนนะความรักเป็นไงไม่ใช่ตลอดนะชัดในเข็มขัดที่เรานุ่งกางเกงกันนะเข็มขัดหนังมาหัวเบลอเลยเข็มขัดหนังที่เรานุ่งเราลอยกางเกงนะชักเข็มขัดเราตีเราไม่นับเลยคนนี้แต่เราก็หายใจไม่ออกมันกำลังอิ่มน้ำมันสำลักน้ำตีใหญ่เลยร้องเราไม่ออกอ่ะกูบอกแล้วมันมีตีสั่งสอนใหญ่เลยไม่ให้มาเล่นน้ำอะไรต่างๆให้กลับวัดเราก็เป็นจะตายอยู่แล้วอ่ะเป็นนั้นว่าวันนั้นเราก็ถูกตีโดยจมน้ำด้วยก็กลับไปอันนี้โยมที่ว่าทำไมล่ะความรักของพ่อแม่ทำไมต้องแสดงออกแบบนี้แต่อาตมาเข้าใจมาตลอดเลยทั้งที่เป็นเด็กอาตมาก็รู้แม่รักอาตมามากพ่อรักมากแม่รักมากไม่เคยคิดว่าพ่อแม่ในเกลียดกูตีกูขนาดจมน้ำยังจะตีอย่างนี้มันไม่สงสัยในความรักของพ่อแม่แต่อาตมามาเจอเด็กสมัยนี้เขาเขาเปลี่ยนจิตใจไวมากแล้วไม่เข้าใจปัญหาในสังคมกับพ่อแม่เลยดังนั้นถึงว่าอันเนี้ยที่อาตมาได้เล่ามาว่าแม่กับพ่อครูบาอาจารย์ผูกพันกับอาตมาด้วยความรู้สึกอย่างนี้ถ้าอาตมาไม่ได้แม่อาตมาคงไม่ได้มานั่งคุยถึงวันนี้หรอกโยมถ้าไม่ได้พ่อไม่ได้แม่ไม่ได้ครูบาอาจารย์คงไม่ได้มาคุยกันถึงวันนี้หรอกเพราะแม่คนเดียวเนี่ยที่ชุบชีวิตอาตมามาตลอดพ่อแม่เนี่ยฉะนั้นเลยว่าไม่มีใครหรอกที่จะเป็นผู้วิเศษเกินกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วให้วิญญาณความดีของเรามาเนี่ยโยมแม่นะสอนอาตมานอนนะสอนนะบางทีสอนอะไรที่ลึกซึ้งที่เราหรือว่าแม่เอามาสอนทำไมอ่ะสอนผู้หญิงนะสอนเรื่องผู้หญิงให้เราฟังว่าผู้หญิงเนี่ยนะเขามีใจอย่างนั้นนะพูดนะหนองผู้หญิงนะอย่าไปเชื่อมันนะว่าทำไมอย่าไปเชื่อมันอย่าไปหลงมันไม่จริงใจบอกมันไม่แน่นอนบอกทำไมแม่เราก็ตอนนั้นเราเริ่มเป็นหนุ่มเที่ยวหาผู้หญิงนั่นเนี่ยไปเที่ยวจริงก็ไปกับเพื่อนกลับมั่งไม่กลับมั่งก็ไปโทษตนเป็นงั้นก็สอนเราบอกหนองผู้หญิงนั่นนะมันไม่เที่ยงมันไม่แน่หรอกตอนหัวค่ำนั่นนะมันก็จะเอาผัวเจ้าผัวนายตรงนั้นตอนหัวค่ำนั่นมันก็จะเอาผัวเจ้าผัวนายหรอกพอดึกๆก็อะไรก็เอาเถอะพวกนั้นบอกว่าตอนดึกๆใครๆก็เอาพอเกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงใครพูดเป็นจะพูดจะหยาบมันเนี่ยน่าจะพูดเนาะน่าจะพูดนะเพราะเป็นคำพูดของแม่เราเป็นที่สอนอาตมามาตั้งนานแล้วที่อาตมาไม่เคยเล่าให้ใครฟังอันนี้แม่สอนลูกบอกหัวค่ำเขาก็เลือกคนจะเอาผัวเจ้าผัวนาย

พอดึกดึกขึ้นมาเขาอยากขึ้นมามามากใครๆเขาก็เอาพอจะมืดเนี่ยหมูหมาก็เอาได้ใครๆก็เอาไม่ว่าจะคนดีคนชั่วเราบอกเอ๊ะทำไมแม่มาสอนเรานี้ล่ะบอกเราก็ไม่รู้ใจคนเขาสอนแล้วก็พยายามสอนเรื่องผู้หญิงอย่างเดียวว่าจะไปเชื่อทุกอย่างไม่ได้บอกแม่เป็นผู้หญิงต้องรู้ดีจริงๆก็ไม่ได้สอนแต่เราคนเดียวพี่สาวแกก็สอนแล้วจริงๆแกก็เล่านิทานอะไรต่ออะไรให้เราฟังนิทานที่เป็นคติเนี่ยโบราณโบราณเนี่ยเราก็นอนไปจริงๆเราก็หลับไปแกก็จะต้องถ้านอนแกเมื่อไหร่แกก็จะต้องเล่าไอ้นิทานเปรียบเทียบให้เราฟังเป็นนิทานเก่าๆแกก็เล่าถึงเรื่องโดยมากแกก็พอเล่าจบแล้วแกก็จะสรุปให้เราฟังจริงๆแกก็ยกเรื่องจริงให้เราฟังว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นให้กติเตือนใจเราได้เลยละจริงๆเราก็โกรธแกนะจริงๆแกเตือนเรามากๆเราก็โกรธนะว่ามาสอนจำซีจำชัยซึ่งไม่น่าจะมาสอนอะไรแต่เรามารู้ต่อโตแล้วเราก็เข้าใจไปหมดเลยว่าอ๋อความรักของแม่เนี่ยมันบันดาลออกมาจากใจจริงซึ่งก็ห่วงเรากลัวว่าเราเนี่ยจะไม่รู้อะไรจริงๆจะไม่เข้าใจในชีวิตก็เนี่ยตอนนี้คนสมัยนี้เขาคงจะไม่ได้เจอแม่อย่างเรามั้งคงไม่ได้เจอแม่แล้วอาจจะเจอแม่ดีเขาก็โชคดีไปแต่ถ้าเจอแม่ไม่ดีก็เขาคงจะไม่สอนอะไรกันแต่แม่ธรรมานี่ไม่ใช่สอนแต่โลกอย่างเดียวสอนธรรมะให้ลูกด้วยเลยพยายามที่สุดที่จะให้อาตมาได้บวชไม่อยากให้แต่งงานคือไม่อยากให้อาตมาแต่งงานอยากให้บวชอย่างเดียวจ้างให้บวชเลยขออย่าให้บวชอย่างเดียวคือไม่อยากให้แต่งงานไม่อยากให้เราไปอยู่เป็นคารวาสนี่เป็นความรักของแม่อาตมาที่อยากให้ลูกบวชอย่างเดียวไม่อยากให้ไปอย่างอื่นเลยตอนเป็นหนุ่มๆรุ่นๆจ้างให้บวชด้วยบอกยังไม่บวชหรอกมันต้องจ้างหรอกเพื่อนถ้าจะบวชเองเหมือนกันห่วงกลัวลูกเนี่ยจะไปลำบากแกห่วงจนถึงก็เป็นแบบประเภทอะไรนะเวลาอาตมาไปจากบ้านนะถ้าคืนไหนเราไม่กลับนะทั้งขี้ทั้งเยี่ยวอยู่ที่นั่นแหละพอได้ยินเสียงปืนปุ้งเนี่ยลูกกูตายแล้วแกจะต้องนึกว่าลูกกูตายแล้วเขายิงลูกกูตายแล้วพอมาเนี่ยพอเรากลับมาปุ๊บแม่จะจุดตะเกียงปุ๊บเลยดีใจหาอะไรต่ออะไรไปให้เลยคืนไหนถ้าไม่กลับนะแกนอนไม่หลับทั้งคืนพอได้ยินเสียงปืนปุ้งเนี่ยแกนึกว่าลูกตายนึกว่าลูกตัวเองตายที่จริงเราไม่ได้ไปร้ายอะไรเลยแต่ว่าความรู้สึกของแม่เราเนี่ยมันมองลูกในคิดถึงลูกในแง่อันตรายตลอดเวลาเลยก็เราว่าทำไมเราจึงเข้าใจทำไมพ่อแม่จึงรักเราอันนี้ที่อาตมาได้รับความรู้สึกกับพ่อแม่เนี่ยมันฝังใจมาตลอดว่าไม่มีคนใดในโลกที่ทุ่มเทชีวิตเลือดเนื้อกายใจให้กับลูกเท่ากับพ่อแม่อาตมาถือว่าเป็นเทวดาก็ถูกแล้วที่เป็นบุพเทวดาของลูกเป็นพระพรหมของลูกก็ถูกแล้วที่เป็นพระพรหมของลูกแล้วเป็นพระอรหันต์ของลูกก็ถูกแล้วที่เป็นพระอรหันต์ของลูกแกก็เคยสอนบอกหมูหมาก็แม่จะเลวชั่วไงก็เป็นแม่อย่าดูถูกแม่ถึงจะเป็นหมูก็แม่หมาก็แม่เหมือนพ่อแม่เนี่ยมีพระคุณอย่างสูงสุดคือไม่ให้ดูถูกคุณพ่อคุณแม่ของมันฉะนั้นจึงว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงมีความรู้สึกว่าเราควรจะบูชาพ่อแม่ไว้เนี่ยให้เหนือชีวิตจิตใจของเราแต่ว่าคนเรานะมันก็มีการจากกันแต่การจากกันไปเราก็ดีใจที่แม่จากเราไปเพราะถึงวาระแล้วแล้วก็ได้ทำความดีที่ได้เป็นแม่คนแล้วก็
ได้บวชได้เรียนได้ทำความดีก็ถือว่าการสิ้นไปเป็นเรื่องธรรมดาการจากไปเป็นเรื่องธรรมดาแต่ยังไงแม่เราก็ยังได้บวชได้เรียนดังได้นั่งกรรมฐานตามพระพุทธเจ้าสอนก็ถือว่าไอ้ดวงวิญญาณอันนี้ก็ต้องไปสู่ความดีเพราะเริ่มต้นมาจากความดีก็ไม่เห็นจะต้องเสียอกเสียใจร้องไห้ทำไมเพราะถือว่าทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันต้องตามกันไม่วันใดวันหนึ่งเลยก็ถือขอว่าเมื่อมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้เป็นคนดีทำความดีก็แล้วกันเอาละวันนี้ก็ขอจบการบรรยายธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ขอญาติโยมที่ผู้สามมาเป็นเจ้าภาพสวดให้มีความสุขความเจริญที่ได้มาฟังธรรมปฏิบัติธรรมร่วมกันที่หวังว่ามีโดยประการฉะนี้

อยู่บ้านเราก็ไปทำสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้เป็นศีลเป็นธรรมเป็นที่สงบสุขถึงเราจะถือศีลอุโบสถอยู่วัดก็เป็นศีลพรหมจรรย์แบบมีความบริสุทธิ์มากขึ้นถึงเราจะถือศีลไปอยู่บ้านก็ยังมีโอกาสที่จะทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นที่บ้านเราดีกว่าเราไม่มีศีลวันพระบางคนก็ว่าถือศีลอยู่บ้านไม่ได้แต่ความจริงอยู่บ้านก็มีศีลได้จะทำให้บรรยากาศภายในครอบครัวเราสงบร่มเย็นถือเราอยู่วัดเราก็มีสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราสงบร่มเย็นเราก็เยี่ยงอย่างของความดีที่วัดนี้ไปทำที่บ้านวัดเราทำได้มีกายวาจาใจสงบกลับไปบ้านเราก็เอาวัดไปใช้ที่บ้านทำให้กายวาจาใจของเราสงบที่เรามาทำบุญเข้าวัดผลที่จะเห็นทันตาเราก็คือความสบายใจจากคนใจร้อนจะกลายเป็นคนใจเย็นจากคนใจร้ายกลายเป็นคนใจดีจากการเป็นคนคิดวุ่นวายใจปรงไม่ตกก็จะตัดใจปรงปล่อยวางตกไปบ้างเราจะเห็นคุณของธรรมะคุณคำสอนคุณของที่เราได้เข้าวัดมันก็มีผลดีตามมากับตัวเราคนไทยเราที่เป็นชาวพุทธที่เข้าถึงหลักการปฏิบัติก็จะรู้ว่าตัวเองนั้นน่ะเป็นพุทธอย่างแท้จริงเป็นพุทธทั้งกายเป็นพุทธทั้งใจเป็นพุทธทั้งครอบครัวเป็นพุทธทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะอะไรเพราะเราสามารถมาประพฤติปฏิบัติทำให้จิตใจของเรานั้นดับทุกข์ดับความเล่าร้อนใจทำให้กลายเป็นคนที่เคยโมโหโทโสเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนเจ้าทิฏฐิก็มาปลดปล่อยวางจะเห็นแก่ตัวเองได้ที่เราทำบุญว่าใจเราเย็นใจเราดีแค่ไหนถ้าใจเรายังไม่เย็นใจเรายังไม่ดีก็เท่ากับเรายังได้ทำใจเราไม่ถึงที่เราก็ต้องพยายามทำใจเราให้ถึงที่ของความสงบแต่ถ้าเราทำจิตใจของเราถึงที่ถึงหลักก็จะเกิดความสงบเกิดความใจเย็นขึ้นมาคนใจเย็นไปอยู่ที่ไหนมันก็สบายมันก็เป็นสุขคนใจร้อนอยู่ที่ไหนมันก็เร่าร้อนเป็นทุกข์เพราะใครเป็นคนทำให้เราเพราะใจมันร้อนเพียงขาดสติอย่างเดียวจิตใจก็ไม่เยือกเย็นทีนี้เรามาวัดเนี่ยเรามาฝึกให้ได้สติควบคุมตัวเองให้ได้สมาธิให้ได้ปัญญาให้รู้หลักควบคุมจิตใจของเราบ้างเราจะได้กลายเป็นคนใจเย็นกับเขาบ้างเราใจร้อนมานานแล้วเราใจร้อนมานานทีนี้เราจะต้องหัดเป็นคนใจเย็นเป็นคนสุขุมรอบคอบบ้างจิตใจเราสามารถพัฒนาทำให้ดีขึ้นได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ที่คนว่าทำไม่ได้นั่นเพราะไม่คิดจะทำหรือไม่พยายามทำไม่ขวนขวายทำมีอยู่ในใจอย่างไรก็ปล่อยให้มันมีอยู่อย่างนั้นไม่เคยคิดจะแก้ไขจิตใจเราให้ดีขึ้นมาเลยมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่คิดนึกอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนหน่อเนื่องอยู่ในสันดานในความรู้สึกตัวเองไม่แก้ใจตัวเองได้คนใจร้อนก็กลายเป็นคนใจร้อนยิ่งร้อนมากขึ้นคนขี้โกรธก็กลายเป็นคนขี้โกรธมากขึ้นคนคิดมากก็คิดไม่หยุดคิดมากขึ้นอันนี้แหละปัญหาที่ใจของเราเราก็จะต้องรู้ตัวเองว่ามีทางใดบ้างที่จะแก้ใจอย่างนี้ได้บ้างมีทางเดียวเท่านั้นเนี่ยเข้ามาหาศีลมาตัดสินใจมาหาธรรมเพื่อให้เรารู้จักความสงบที่ใจเราถ้าเรารู้อย่างนี้
เราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ดีกว่าที่เราไม่รู้หลักอะไรเลยเราไม่มานอนวัดเราก็ไม่รู้วิธีการทำความดีอย่างไรสวดมนต์อย่างไรไหว้พระอย่างไรนั่งสมาธิอย่างไรเขาสงบกันอย่างไรเราไม่เคยเข้าวัดเราก็รู้แต่เรื่องของชาวบ้านรู้เรื่องชาวบ้านเอาไปใช้อะไรได้ก็รู้แต่เรื่องความวุ่นวายมีการตนินทาให้ร้ายหาเรื่องใส่กันจะใช้อะไรก็ใช้ไม่ถูกต้องเมื่อคนเราเมื่อทำใจไม่ได้แล้วก็อยู่กับความวุ่นวายที่บ้านเรื่องวิธีการปฏิบัติเนี่ยพวกเราก็ควรจะฝึกการให้รู้เรื่องของจิตใจเราเพราะว่ามาวัดนี้มาวัดสังฆทานเราจะต้องรู้ว่าวัดสังฆทานนี้ชื่อว่าสังฆทานก็คือการให้ทานคือทำกับส่วนรวมเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัวแล้วทำทานเราก็จะต้องทำทานทางใจด้วยทำจิตใจของเราเนี่ยที่มันผูกมัดที่มันยึดติดอะไรอะไรไว้มากมายเนี่ยก็พยายามให้มันไปให้หมดพรรษานี้เรามาอยู่วัดพรรษานี้เรามาถือศีลเราก็จะต้องสำรวจตัวเองว่าอะไรที่พรรษาที่แล้วเรายังทำไม่ได้พรรษานี้เราก็จะต้องพยายามทำให้มันดีทำให้มันได้จิตใจที่ยังไม่มีสมาธิเราก็พยายามฝึกให้มันมีสมาธิจิตใจที่ยังไม่เยือกเย็นเราก็ฝึกให้มันเยือกเย็นอย่างน้อยทุกวันพระมันก็ยังมีโอกาสได้ปลดเปลื้องจิตใจของเราทำให้เกิดความสุขสงบขึ้นมาในตัวเราเราก็จะเห็นโอ้เราทำจริงๆทำบุญถูกต้องเนี่ยไม่ช้าเลยใจเราก็จะสงบแต่ถ้าเราไม่เป็นทำไม่ถูกต้องในทำเมื่อไรมันก็เหมือนเดิมทำอะไรก็ยังโลภเหมือนเดิมโกรธเหมือนเดิมวุ่นวายเหมือนเดิมใจยังเล่าร้อนเหมือนเดิมเพราะเราทำใจไม่เป็นเราเข้าวัดไม่ถูกต้องคือไม่สามารถมารู้เรื่องจิตใจตัวเองไม่สามารถจะมาควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เพราะเราไม่มีการฝึกปฏิบัติธรรมท่านจึงว่าพุทโธเนี่ยพุทโธแค่คำว่าพุทโธเนี่ย

ท่านี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจเราได้พุทโธธัมโมสังโฆถ้าเราท่องแค่ปากใจมันก็ไม่ได้อะไรเราต้องระลึกไว้ในใจเราให้ใจของเรามีพุทโธมีธัมโมมีสังโฆไว้ใจที่มีพุทโธมีธัมโมสังโฆจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนใจมันเกิดมีที่พึ่งมีเกิดความอบอุ่นขึ้นมาเหมือนเราเดินเวลากลางคืนอย่างเงี้ยเราเดินในที่น่ากลัวอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยในที่มืดมืดเนี่ยเราเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาทันทีเพราะเรายังไม่ได้นึกอะไรไม่ได้นึกได้แต่ความมืดนึกได้แต่ความกลัวก็เกิดความหวาดกลัวพอนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆขึ้นมาเกิดความหายกลัวเกิดความอบอุ่นเกิดความมั่นใจขึ้นมานี่เขาเรียกว่าดับความหวาดกลัวไปได้ทั้งที่เมื่อกี้นี้เรากลัวจนตั้งสติไม่ได้แต่พอเรานึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในใจไอ้ความมืดที่น่ากลัวนั้นก็กลับเป็นความอบอุ่นมีความสว่างในใจเกิดความมั่นใจเหมือนเรามีที่พึ่งทางใจของเราอันนี้เนี่ยถึงว่ามีความสำคัญแก่ชีวิตเรามากคำว่าภาวนาแค่พุทโธเนี่ยแต่ถ้าเราทำบ่อยๆนะเราทำทุกวันเราทำทุกคืนเราทำทุกเวลาทำจนนึกเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นมีพุทโธอยู่ในใจเสมอไปจะเกิดความกลัวอะไรขึ้นมามันก็เกิดความกล้าทั้งที่มืดทั้งที่สว่างก็ไม่เกิดความกลัวอะไรก็กลายเป็นคนมีความมั่นใจมีที่พึ่งทางใจมีเครื่องยึดเหนี่ยวจึงว่าศีลธรรมคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งอย่างดีที่สุดแต่พวกเราไม่ได้เข้ามาฝึกกันไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องสมาธิกันมาวัดก็มาเพียงตักบาตรทำบุญมาดูคนมากหรือคนน้อยเป็นอย่างนั้นนี่เลยเราก็กลับไปก็วุ่นวายเหมือนเดิมไม่เคยได้ทำใจเราให้สงบได้สักทีเดียวพระท่านบอกยังไงๆเราก็ยังทำไม่ได้สักทีเราก็ไม่พุทโธเราก็ไม่ทำโมเราก็ไม่สังโฆไว้ในใจสักทีแล้วจะทำอย่างไรให้ใจเราเยือกเย็นได้แล้วจะทำให้อย่างไรให้ใจของเราดีได้เราต้องลงมือปฏิบัติธรรมต้องลงมือสำรวจจิตใจภายในของเราให้มันรู้แน่นอนว่าจิตใจของเรานี่ตื้นลึกหนาบางสุขทุกข์สงบถึงแค่ไหนถ้ายังไม่ถึงเราก็ยังไม่ถึงวัดเราจะต้องฝึกให้มันเกิดขึ้นให้ได้ให้รู้คำว่าใจเย็นเข้าวัดแล้วใจเย็นเข้าวัดแล้วใจดีเข้าวัดแล้วละวางอะไรได้เยอะปรงอะไรได้มากเมื่อก่อนที่เรายังไม่เข้าวัดเนี่ยโอ้มันวุ่นวายจริงๆได้เห็นได้ยินอะไรเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปหมดไม่ยอมแพ้ไม่ยอมจะเอาชนะอย่างเดียวแต่พอเรามาปฏิบัติมาฟังเทศฟังธรรมมารู้จักหลักของใจอะไรๆมันก็มองเป็นธรรมดาไปหมดเกิดปล่อยเกิดละเกิดวางไม่ค่อยชิงชังเกลียดแค้นที่จะเอาชนะเอาแพ้กับใครอันนี้ธรรมะมันค่อยๆปลดเปลื้องไปโดยไม่รู้ตัวนิสัยเราที่ไม่ดีกลายเป็นคนดีใจที่ไม่เคยปลดเคยวางก็ปลดวางได้เราจะเห็นบุญในชาตินี้เราโออะไรไม่ได้อย่างน้อยก็ใจดีอะไรไม่ได้อย่างน้อยก็ใจสบายใจสงบถึงเราเข้าวัดจะไม่ได้เงินได้ทองไม่ถูกหวยรวยโปรอะไรแต่ว่ามันก็ใจดีกว่าเดิมมันก็สงบกว่าเดิมมันก็รู้เท่าทันอารมณ์กว่าเดิมเราก็เห็นผลอย่างนี้เท่านั้นเองว่ามาวัดมันได้ตรงนี้มันได้ตรงที่ทำใจได้ตอนนี้ถ้าเราไม่มามันก็จะได้อะไรถึงเราจะได้เงินได้ทองแต่จิตใจก็ยังวุ่นวายว่าวุ่นไม่เอาอะไรได้ทำใจไม่ได้สักอย่างเดียวไม่มีอะไรเป็นสุขเลยในชีวิตนี้โกรธกันทะเลาะกันด่ากันนินทาให้ร้ายกันเบียดเบียนกันเอาปากเป็นอาวุธเอามือเป็นอาวุธ

เอาใจเป็นอาวุธที่จะคิดจริงจังแช่งด่ากันเนี่ยเราจะได้อะไรในชีวิตนี้ซึ่งโรคเขาก็มีกันทุกคนยิ่งคนมีโกรธมากมีโลภมากมีกิเลสมากก็ยิ่งมีเรื่องหนี้มากมายที่สุดยิ่งทำใจของเขานั่นแหละให้เดือดร้อนอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่เคยทำให้ใจของเขาสบายได้เลยเพราะเขาไม่มีศีลเขาไม่มีสมาธิเขาไม่มีปัญญาที่จะดับทุกข์ทางใจเขาได้เขามีแต่เพียงภายนอกแต่ภายในเขาไม่สบายเลยแต่เรามาเข้าถึงศีลถึงสมาธิเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมนี่เราได้เราร่ำรวยเหลือเกินเรามีความสุขเหลือเกินเราเห็นผลบุญของเราเหลือเกินที่ว่าเรามาทำจิตใจของเราให้มันดีได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในตัวเองมากขึ้นอย่างน้อยเราใจดีใจเย็นกว่าเดิมใครด่าว่าอะไรเราก็ไม่เถียงไม่โต้ไม่ตอบเนี่ยอันนี้เป็นกำไรของเราเป็นผลที่เราได้จากการเข้าวัดถือศีลฟังธรรมเราจะต้องมองกันในด้านไหนอย่างนี้เราจึงจะเห็นว่าเข้ามาหาศีลธรรมเป็นของดีที่แก้จิตใจนิสัยคนได้เยอะเลยเอาละคนเราลองมันมาวัดเนี่ยมันมานั่งสมาธิมันมาคุยธรรมะเนี่ยถือจะติดอะไรมากมายที่จะขี้เหล้าเมายานักเลงการพนันเป็นคนใจร้ายใจกรรมแต่ว่าอยากมาวัดอยากมาสนใจธรรมะอยากมาคุยธรรมะแต่ใจนั้นมันก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละแต่การที่เรามาสมาคมมาคบกับศีลธรรมเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนใจไปได้โดยไม่รู้ตัวเลยจากคนเคยดื่มมากก็เป็นคนดื่มน้อยจากคนดื่มน้อยก็เลิกดื่มจากคนที่เคยเสพติดเคยเป็นนักเลงก็เลยกลายเป็นคนจิตใจเยือกเย็นปลดวางไปโดยไม่รู้ตัวเอาแต่ว่าแม่เราเนี่ยเมื่อก่อนที่อยู่บ้านเนี่ยขี้บ่นจู้จี้จริงๆเอาแต่เข้มงวดกวดขันลูกอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะแม่เราเป็นห่วงลูกห้ามใจไม่ได้ที่มันจะไม่ห่วงมันก็ต้องบ่นต้องว่าแต่พอแม่เรามาอยู่วัดชักเริ่มปลงใจได้ใจมันก็ชักไม่ค่อยฟุ้งซ่านไม่ค่อยวุ่นวายอะไรมันก็ปลงตกชักตัดห่วงตัดใจได้พอกลับไปบ้านกลายเป็นคนไม่บ่นไม่ว่าอย่างนี้เราก็เห็นผลแหละเห็นผลจากการคนมาอยู่วัดแต่บางคนเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนอะไรไปเลยมาวัดเนี่ยใจดีแต่กลับไปบ้านเนี่ยทำไม่ได้สักทีเดียวไปเห็นโน่นก็ไม่ถูกใจเห็นนี่ก็ไม่ถูกใจฟังอะไรก็ไม่ถูกหูดูก็ไม่ถูกตาวัดหายหมดกลายเป็นคนเดิมอีกแล้วเขาก็เลยว่ามือถือสากปากถือศีลไปวัดแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้ที่จริงมันทำได้มาวัดนี่ใครว่าอะไรไม่โกรธเลยถือเป็นญาติเป็นพี่น้องกันทุกคนแต่มาวัดฉันทำได้เนี่ยแต่ไปที่อยู่ที่บ้านสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้เราก็ต้องมันมาวัดถึงมันจะทำที่บ้านไม่ได้แต่ก็ต้องมาทำที่วัดให้มันได้ไอ้นี่เราก็ต้องเข้าใจคนที่ทำได้อย่างนี้ก็มีคนที่ทำทั้งวัดก็ได้ทำทั้งบ้านก็ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าได้ทั้งสองทางทั้งโลกก็ได้ทั้งธรรมก็ได้ถ้าทำได้แต่ที่วัดเรียกว่าทำได้แต่ทางธรรมทางโลกเราทำไม่ได้แต่ก็อย่าพยายามท้อถอยพยายามฝึกไปปฏิบัติไปสักวันหนึ่งพุทโธธัมโมสังโฆก็เป็นเครื่องเตือนใจเราให้สงบให้เยือกเย็นให้เกิดความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นเราก็จะได้ปล่อยละวางสิ่งพวกนี้ได้ฉะนั้นที่อาตมาได้บรรยายมานี้ก็เพื่อเป็นธรรมมาทานเพื่อให้ได้ญาติโยมได้มีโอกาสได้สงบใจได้สบายใจที่เราเข้ามาสู่ถิ่นธรรมมาอยู่กับคนที่มีความสงบเรามาอยู่อย่างนี้เราก็ต้องเห็นกับสถานที่นี้ว่ามันเป็นที่พึ่งทางใจของเราทุกคนก็มารับ
หาความสงบเราก็ต้องมากอบโกยเอาความสงบให้เกิดขึ้นในใจของเราถือตัวมันอยู่ถือใจมันจะคิดอะไรไปโน่นไปนี่ว้าวุ่นก็ช่างมันเถอะขอให้เรายึดสมาธิยึดภาวนาไว้ก็แล้วกันต่อไปนานๆนะเข้ามันก็สงบไปเองไม่มีใครจะทำปุ๊บให้มันสงบปุ๊บได้ทุกคนหรอกแม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องใช้เวลาทำความสงบถึงตั้ง6ปีแหมนี่เราเข้าวัดมาพรรษาเดียวยังสงบได้อย่างนี้ก็ยังเรียกว่าดียังทำให้สงบกายวาจาใจได้บ้างเราก็ภูมิใจในชีวิตที่เราเข้ามาในวัดพรรษาหนึ่งเราก็อาจจะได้มากมายถ้าเราไม่ท้อถอยในการเข้ามาประพฤติปฏิบัติก็ยังจะเห็นผลกับตัวเองพอเข้าใจไหมโยมฟังธรรมะแล้วง่วงนอนเนาะดูหนังดูละครแล้วตาแจ้งเขาว่างั้นโบราณนี่เขาแสนรู้จริงๆเลยเขาพูดมาตั้งหลายร้อยปีก็ยังตรงอยู่นั่นแหละคนตะก่อนเขาพูดยังไงก็ยังตรงอยู่นั่นแหละบอกคนแล้วนะฟังธรรมะแล้วง่วงนอนดูหนังดูละครแล้วตาแจ้งก็จริงยิ่งสมัยก่อนนะโยมพระหลายประเทศเนี่ยท่านก็เอาใบลานมาอ่านเราก็อ่านราชาศัพท์ด้วยณบัดนี้อาตมาภาพจะบรรยายขยายความตามธรรมภาษิตที่ลิขิตไว้ณเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าไปทำทานมีอานิสงส์จะไปเป็นเทวดาบรมอินทร์อะไรก็ว่าไปถึงโยมก็ฝังไปตัวงอลงไปงอลงไปหมอบหลับกันหมดเลยเพราะราชาศัพท์ไม่รู้อ่ะก็ไปใช้พระคนเขียนนี่เป็นคนไทยแล้วก็ไปแปลเอาราชาศัพท์เทศให้คนฉลาดฟังคนที่ศึกษาแล้วฟังแต่นี่คนบ้านนอกบ้านนาตาสีตาสาตานาตาอินก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็หลับเลยคันนี้บุญจริงเลยวันนี้แต่ก็ดีทำให้ติดบุญพอมาวัดแล้วก็หลับสบายไม่มีโรคประสาทคนแก่บางคนเตรียมหมอนมาเลยมาถึงเอามือวางเลยบางคนไม่รู้ก็ตำมาเค็กเค็กเลยกันนี้ฟ้ามากมันได้กระบันตำเป๊กเป๊กก็ฟังไม่รู้เรื่องก็ตำมากกินดีกว่าอันนี้เพราะอะไรเราไม่ต้องไปเทศกันอย่างนั้นเราเทศให้ตัวเองมาวัดเรามาทำสมาธิเนี่ยมันก็ฟังธรรมะรู้เรื่องไปเองทำใจสงบไปสงบไปพอพระเทศอะไรมันเข้าใจไปเองแต่ใจเราไม่สงบนี่ท่านเทศไปแล้วก็ไปคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงการคิดถึงงานท่านพูดอะไรเราไม่รู้เรื่องเลยจบแล้วกูยังไม่ใจยังไปไหนไม่รู้เลยเนี่ยเพราะเราไม่มีสมาธิเทศเท่าไหร่ก็ไม่เกิดปัญญาเพราะใจเราลอยไอ้คนใจลอยก็เหมือนคนหลับมันเนี่ยใช่ไหมพอพระเทศแต่ใจเราคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไม่เคยได้รู้เรื่องที่พระเทศเลยตาไม่หลับแต่ใจมันลอยคนนุ่มเหมือนกับคนแก่สมัยก่อนพอฟังพระแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็โอ้เทศดีจริงแต่ไม่รู้อะไรเลยมันก็เหมือนไอ้คนใจลอยเนี่ยใจลอยตาหลับตอนนี้เราฟังธรรมะเรามีสมาธิสมาธิฟังมันก็รู้เรื่องรู้บ้างไม่รู้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเราก็ภาวนาของเราไปนะเข้ามารู้ไปหมดทุกอย่างอันนี้เราเข้าวัดมันก็ต้องเข้าใจอะไรขึ้นเขาถามว่านับถือพุทธศาสนาทำไมมีประโยชน์อะไรก็ถามเราเนี้ยมาวัดสังฆทานกลับไปถึงบ้านถูกถามไม่ตอบไงโยมไปวัดทำไมทำบุญแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยทำบุญแล้วได้อะไรนับถือพุทธศาสนาจะได้มีประโยชน์อะไรเราต้องเป็นนักปฏิบัติที่รู้เรื่องประโยชน์ของตัวเองว่าเรามาวัดนี่เราได้อะไรเรามาวัดเราได้ปฏิบัติดับทุกข์ทางใจก
รเรา

ี่ยทุกข์จริงๆใจเราเนี่ยคิดโน่นคิดนี่มันวุ่นวายแล้วร้อนพอเราทำสงบได้เรารู้ว่าเนี่ยทางดับเราทำแค่นี้เราก็ดับได้แค่นี้แต่ถ้าเราทำมากๆขึ้นไปเราจะดับได้มากกว่านี้เขาบอกศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้ดับทุกข์ตัวเองให้รู้จักดับทุกข์แล้วคนเรามีทุกข์ทุกคนจะเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตไงต้องมีความทุกข์ทุกคนต้องมีทุกข์ทุกภายในใจทุกภายในครอบครัวทุกคนมีปัญหาหมดเกิดมาแล้วมีทุกข์ทุกคนมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพัดพรากจากกันไม่มีอะไรพอดีสักคนเดียวทุกคนต้องมีทุกข์แต่เมื่อคนทุกคนไม่มีทุกข์ก็ไม่มีทางแก้ยิ่งวิ่งหาทางแก้เท่าไหร่ก็ยิ่งติดหนักเท่านั้นแต่พอมาหาธรรมะก็ดับทุกข์ได้ทางใจทันทีกลายเป็นคนใจดีขึ้นมาก็รู้เลยว่านับถือพุทธศาสนานี่เพราะเป็นทางดับทุกข์ที่รำที่เรื่องราวต่างๆที่คนอื่นจะทุกข์เราก็ทำใจให้สบายได้สมมติวันนี้เรามาวัดสบายๆอย่างมีเรื่องเกิดขึ้นเงี้ยเขาประกาศแล้วบอกว่ามีน้องชายตายเงี้ยโอ้โหครับมีน้องชายชื่อนั้นตายทำไงโยมน้องชายเราตายซะแล้วเราไม่คิดเลยว่าจะตายมาทำบุญแท้ๆก็ประกาศบอกน้องชายตายหรือประกาศว่าลูกชายตายลูกสาวตายทำไงโยมโอ้ยใจขุมไม่อยู่เลยจะขาดใจซะแล้วสิไหนอุตส่าห์เลี้ยงดูมาแต่เล็กแต่น้อยไม่คิดเลยว่าจะมาตายก่อนเราโยมทำใจได้ไหมดับทุกข์ได้ไหมฮะสมมติให้ฟังเนี่ยใครรับทุกข์ได้ไหมเนี่ยแต่เราไม่เคยคิดเลยทุกคนนึกว่าเราจะต้องตายก่อนคนอื่นไม่อยากให้ใครตายก่อนเราแต่สิ่งที่เราไม่นึกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วเราทำใจไม่ได้เพราะเราไม่เคยนึกนั่นแหละดับทุกข์ไม่ลงเราไม่คิดเลยว่าเขาจะมาตายจากเราในวันนี้นึกว่าจะอีกหลายวันนู่นแต่เรามาวัดเราคิดอยู่ทุกวันทุกเวลาว่าเราต้องตายจากกันต้องพลัดพรากจากกันไม่มีอะไรเป็นของเราตัวเราก็ยังไม่ใช่ของเราเลยเรายังเอาไปไม่ได้เลยสักวันใดวันหนึ่งก็ต้องจากเราในภาษาแต่ลูกแต่หลานแต่คนอื่นก็ต้องจากกันทุกคนเพราะคนเราหนีความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นเราก็ตั้งใจไว้พิจารณาไว้พอเจออะไรปุ๊บในวันนี้ก็อ๋อเราคิดไว้ตั้งหลายวันแล้วภาษาที่แล้วเราก็มาตั้งใจไปแล้วภาษานี้เจอแล้วก็ถึงจะเสียใจแต่มันก็ห้ามได้ก็เรียกว่าศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้รู้จักการดับทุกข์ใจแก้ปัญหาหัวใจได้ไม่งั้นเราก็จะต้องตายตามโอ้โหเสียอะไรก็ต้องเสียใจตามไปด้วยเพราะเรามองในแง่ดีเราคิดจะได้แต่ดีใจคิดจะได้มาแล้วจะดีใจแต่ไม่เคยคิดเสียไปแล้วจะเสียใจแต่นี้พอมาปฏิบัติธรรมะมันก็เอาธรรมะมาใช้ได้ทุกวิธีทางสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นมามันก็เอาแก้ปัญหาตัวเองอันนี้ว่าดีอย่างนี้ที่เรามาเข้าวัดกันก็นึกเอาไว้นะโยมนะเดี๋ยวคนเข้าวัดทำใจไม่ได้เลยโอ้โหมาทำใจในแง่ดีอย่างเดียวว่าจะได้ดีอย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเสียหายเลยมาทำให้เกิดอย่างเดียวมาทำให้เป็นอย่างเดียวไม่ทำให้ตายสักทีพอตายขึ้นมามันเกิดผิดหวังทันทีเราต้องคิดได้ทุกแง่ทุกมุมเพราะโลกนี้ที่เราเห็นอยู่นี่เป็นคำสอนทั้งหมดคนโน้นตายจากกันคนโน้นเป็นโรคโน้นคนนี้เป็นโรคนี้บ้านนั้นเป็นนั่นเป็นนี่นั่นแหละธรรมะที่สอนว่าใกล้เข้ามาถึงตัวเราแล้วใกล้เข้ามาถึงตัวเราแล้วจะถึงเราเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยเราก็นึกถึงตัวเราโอ้ถ้าถึงตัวเราทำไงเนี่ยคุณพระช่วยต้องหาคุณพระช่วยแล้วบุญยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยต้องรีบทำบุญต้องรีบปฏิบัติธรรมเดี๋ยวตายซะก่อนไม่ได้อะไรเลยบางคนเขาบอกว่าใครว่าไม่กลัวตาย

ก็จะตายดิ่งกลัวหน้าดูเลยอีตอนยังไม่เจ็บไม่ไข้เบื่อชีวิตอยากจะตายจังเลยพอจะตายจริงบอกโหตายมันน่ากลัวจังเลยไม่ใช่มันไม่เคยตายเลยแต่คนมาฝึกธรรมะมันก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันสิ่งใดที่เป็นของรักนั่นแหละมันจะต้องทำให้เราเสียใจรักมากก็เสียใจมากต้องทำให้รักน้อยลงจะได้เสียใจน้อยลงใช่ไหมโยมรักมากก็ต้องเสียใจมากแต่รักน้อยก็เสียใจน้อยแต่ถ้าไม่รักก็ไม่ต้องเสียใจเลยทีนี้ใครก็ไม่งั้นอยากจะรักมันจะเยอะเราก็อยากรักเขามากมากเราก็อยากเขารักเรามากมากผลที่สุดต่างคนต่างให้ทุกข์แก่กันไม่ได้เตรียมทำใจให้เป็นกลางไม่เคยฝึกจิตใจอะไรสงบนี่ปัญหาที่เราต้องเตรียมตัวกันไว้อย่างวันนี้ยังดีนะข่าวที่ประกาศเมื่อกี้นะเป็นคนของวัดสังฆทานมาก่อนมาอยู่ก่อนเข้าภาษามาอยู่ที่วัดเช้าก็ไปสอนโรงเรียนเย็นก็กลับมาอยู่วัดเมื่อเช้านี่มีคนประกาศบอกว่ามีน้องตายแล้วนะมีน้องชายได้ตายแล้วชื่อพี่ชื่อสมจิตอยู่ที่วัดนี้อาตมาก็นึกว่าคนมาทำบุญพอกลับเข้าไปที่โรงพิมพ์โยมมาถึงโอ้ยร้องไห้แล้วอะไรไปทะเลาะกับใครมาตั้งแต่มาอยู่วัดก็ไม่เคยเห็นร้องไห้ก็เป็นคนใจดีอ่ะเขาก็สะกดกันเหลือเกินไม่โหมาเขาก็ไปร้องไปหาเราเขาก็อึดอัดร้องมาแบบแต่เขาก็พยายามอดกลั้นจริงบอกน้องสักพักเขาพูดออกมาได้ว่าน้องชายเขาตายจะเป็นครูอยู่ที่เมืองการบอกเลี้ยงมันจะเล็กจะน้อยเพราะมันไม่ค่อยจะมาตายมาตายก่อนอายุเพียง30กว่าเขาไม่ได้ตั้งใจไว้เลยวันนี้ไม่คิดเลยว่าวันพระแท้ๆนึกว่าจะถือศีลอยู่วัดไม่ได้นึกว่าจะได้ยินข่าวอะไรพอได้ยินปุ๊บก็โอ้โหทำไงไม่ได้เตรียมใจแต่ดีว่าคนมาปฏิบัติธรรมก็พูดไม่ออกก็นั่งสมาธิแค่ก็พยายามอดกลั้นน้ำตาสักพักก็พูดออกมาได้ปกติควบคุมอารมณ์ได้นี่ก็ยังเป็นนักธรรมะที่มาปฏิบัติทำไมงานเราร้องลั่นวัดแล้ววิ่งออกไม่ถูกเลยใช่ไหมนี่นาดียังว่ามาเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีใครคาดคิดมาก่อนจริงอันนี้เราก็ต้องเอาธรรมะเข้ามาพิจารณากันเพราะอันนี้มันเป็นเครื่องสอนใจเราเพราะสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นอยู่แล้วจะต้องเกิดกับทุกคนใจมันต้องทำให้ได้ยิ่งอายุมากยิ่งใจเสาะใหญ่โยมคนอายุมากๆก็ไม่ต้องทำใจให้มากนะยิ่งอายุมากยิ่งใจเสาะใหญ่เลยโอ้ยเอาใจยากเอาใจคนไม่ถูกด้วยหาว่าคนโน้นไม่เอาใจเราคนนี้ไม่เอาใจลูกหลานมันไม่รู้จักเรากลายเป็นคนใจน้อยไปหมดเลยคนนี้เรียกว่าคนไม่เข้าใจในไหวแต่นี้เราก็ต้องทำใจมันหนักพอปฏิบัติแล้วมันเข้าใจตัวเองก็เข้าใจคนทุกคนมันก็แก่แต่ตัวแต่ใจยังเป็นธรรมะอยู่มันก็เป็นคนที่สงบสุขได้ไม่น้อยอกน้อยใจกับใคร

างคนเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นของที่แก้ปัญหาที่วัดแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่พระแต่หารู้ไม่ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคือการแก้ปัญหาที่ใจเราแก้ปัญหาที่บ้านเราแก้ปัญหาที่ครอบครัวเราแก้ปัญหาที่ตัวเราเพราะคนเราโดยมากคิดจะไปแก้แต่เพียงภายนอกไม่ได้แก้ปัญหาหัวใจตัวเองว่าเราทำไมจึงมีทุกข์ทำไมเราจึงมีความเดือดร้อนทำไมครอบครัวเราจึงมีปัญหาทำไมครอบครัวคนอื่นจึงไม่มีปัญหาทำไมที่ทำงานเราจึงมีปัญหาทำไมที่ทำงานคนอื่นจึงไม่มีปัญหา ทุกคนก็จะคิดว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นในตัวเองมากบางคนจนทนไม่ไหวต้องระบายออกในทางที่ผิดๆเช่นไปกินเหล้าไปเล่นการพนันไปเที่ยวใช้เงินให้เกิดเรื่องสิ้นไปก็เพื่อจะเอาความสุขหรือว่าเพื่อแก้ปัญหาหัวใจเช่นภรรยาสามีไปเจ้าชู้ไปเที่ยวมืดค่ำดึกดื่นตัวเองก็มีแก้ปัญหาอย่างไรตอนนี้แก้ปัญหาหัวใจตัวเองไม่ได้ก็บ่นว่าประชดประชันหรือว่าทำใจไม่ได้บางทีก็ฉันก็เที่ยวมั่งก็ได้ฉันก็เล่นมั่งก็ได้ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการแสดงออกไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้แก้ปัญหาอย่างนั้นท่านว่าเหตุมันเกิดที่ตัวเราถือเขาจะทำไม่ดีมันก็เรื่องของเขาแต่เราทำใจของเราให้ดีแล้วหรือยังบางคนก็บอกว่าฉันนี่ไม่เคยโกงใครเลยเกิดมาทำแต่ความดีแต่มีคนมาโกงเราก็นึกน้อยเนื้อเสียใจว่าทำไมเราไม่เคยสร้างทุกข์ให้คนอื่นทำไมเรื่องจึงเกิดที่เราทั้งที่เราไม่เคยทำบาปไม่เคยทำกรรมแต่ทำไมเขาจึงมาโกงเราถ้าเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นจากเราโดยที่การกระทำของคนอื่นเราก็จะโทษทันว่าบุญไม่ช่วยหรือทำความดีแล้วไม่ได้ดีเพราะเราไม่เข้าใจปัญหาว่าเหตุที่เกิดจากการถูกโกงนั้นเหตุจากการที่ถูกต้องหย่าร้างต้องทิ้งกันหรือว่าต้องทำให้สามีภรรยาไม่เข้าใจนั้นมันต้องโทษมาถึงเหตุที่ตัวเราว่าถ้าเราไม่ได้ทำกรรมปัจจุบันนี้อดีตเราก็ต้องทำมาหรือว่าวันนี้เราไม่ได้ทำเมื่อวันที่เราแล้วมาเราก็ทำตอนนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรให้มันตกก็คือว่าท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะขึ้นกับใจเราแก้ใจเราให้ตกก่อนแก้ใจเราให้ปลงตกก่อนให้มันปล่อยวะให้มันปล่อยละสิ้นวางก่อนแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้นะปัญหามันยิ่งจะเพิ่มขึ้นยิ่งจะมีเรื่องเดือดร้อนภายในครอบครัวมากขึ้นภายในจิตใจมากขึ้นเพราะเราไม่ได้ทำใจเราให้สงบคนเราโดยมากจะมองแต่ปัญหาคนอื่นมองแต่เรื่องของคนอื่นจะไม่มองเลยว่าความยุ่งยากลำบากใจนั้นตัวเราเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมามากที่สุดฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ท่านสึงว่าปัญหาต้องแก้ที่ใจเราดีชั่วสุขทุกข์มาเรื่องของกรรมที่ใจเราจะไม่ไปโอดครวญโทษคนอื่นถ้ามีเรื่องอะไรก็นึกว่าเราคงทำกรรมไว้ไม่ดีแต่ถ้าเราได้ลาภได้ยศโดยที่ไม่คาดคิดเราก็ถึงนึกว่านี่เป็นผลจากการทำความดีของเรามาแต่ชาติก่อนหรือแต่อดีตฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาไปตามความจริงคือตามกรรมนี่เราก็จะสบายใจทุกคนจะไม่ไปโทษคนโน้นให้ร้ายเราคนนี้ทำให้เราเดือดร้อนคือจะมองเห็นว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนพระองค์ท่านจึงได้สอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้จักพิจารณากรรมเชื่อกรรมอันนี้
ทีนี้ถ้าเราไม่เชื่อกรรมเราก็จะโยนความผิดให้คนอื่นจริงๆดูการกระทำแล้วเหมือนเขาผิดจริงๆเหมือนว่าเขากลั่นแกล้งเราจริงๆไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้เหตุไม่น่าเกิดก็เกิดแต่ถ้าเรามาพิจารณาแล้วกรรมเนี่ยมันบันดาลได้ทุกอย่างกรรมเนี่ยมันมีอิทธิพลที่บันดาลให้คนเดือดร้อนได้ในฉับพลันหรือว่าให้มีความสะดวกสบายในฉับพลันถ้าผลกรรมนั้นมันให้ผลขึ้นมาอย่างที่พุทธเจ้าตอนจะนิพพานเนี่ยเดินทางไปข้ามน้ำกุกุนาทีพอข้ามแม่น้ำแล้วทรงหิวก็หายน้ำให้พระอนนท์ไปตักน้ำเขียน500มันเดินผ่านน้ำขุ่นหมดตักไม่ได้พระองค์ฉันไม่ได้ก็เกิดเวทนาหิวมากขึ้นพระองค์ก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นผลกรรมที่ทำให้น้ำขุ่นบอกพระอนนท์ไปตักใหม่เถอะน้ำจะใสพระอนนท์ก็ถือบาตรไปพอกลับไปใสอีกน่าอัศจรรย์เมื่อกี้ขุ่นก็กลับไปก็ใสคือกรรมเนี่ยมันจะเหมือนเมฆหมอกมาฉาบบังทาพระจันทร์ที่สว่างพอเมฆหมอกมาแล้วก็ทำให้มืดขณะหนึ่งแต่ว่าเมฆหมอกนั้นน่ะมันจะต้องถูกลมผ่านพัดไปมันก็จะต้องสว่างดังเดิมพระองค์มีกรรมที่ว่าเมื่อชาติก่อนอดีตเคยใช้งัวแล้วก็บังคับให้งัวกินน้ำขุ่นไม่ให้งัวกินน้ำบ้างให้กินน้ำขุ่นๆกรรมนั้นยังเป็นเศษหนึ่งที่ทำให้เห็นภาวะอย่างนั้นแต่พุทธเจ้าเรานะพ้นกรรมพ้นเวรแล้วไม่ต้องเสวยรับกรรมรับเวรแต่ว่ากรรมนั้นแสดงให้ดูแสดงให้เห็นว่าแม้แต่สิ่งเล็กน้อยก็เป็นกรรมได้เหมือนกันทีนี้คนเรามันไม่คิดว่าบางทีเราอาจจะทำผิดพลาดมาแต่อดีตชาติก็มีบางคนถ้าเขาระลึกชาติได้เนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าคนเราหนีกรรมหนีเวรไม่พ้นเลยจริงอยู่ชาตินี้เราอาจจะทำความดีแต่ที่แล้วมาเราอาจจะพลาดพลั้งทำบาปไปก็มีมากมายจะเรียงดูที่ปัจจุบันอย่างเนี้ยคนเราก็ลดมากกว่าพลาดพลั้งทำแต่บาปมากกว่าแต่มากจะไม่ค่อยได้ทำบุญจะพลาดไปในทางทำอกุศลมากกว่ากุศลแต่ถ้าว่ามันมีกรรมเท่าเราตายจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดใหม่ก็จะต้องมีกรรมอีกเพราะขนาดชาตินี้เรายังพลาดพลั้งทำบาปอย่างเงี้ยถือเราจะไปเกิดใหม่ไปเป็นคนดีทำความดีแต่ว่าไอ้ที่ไม่ดีนี่มันมาให้ผลจะแล้วเพราะมันติดตามสนองไปแต่ชาตินี้การปฏิบัติธรรมเราจึงต้องเห็นว่าปัญหาเนี่ยเราควรแก้ที่ใจเราความทุกข์ทั้งปวงในที่เกิดขึ้นในตัวเราในครอบครัวเราอะไรๆที่มันประดังประเดเข้ามาทุกอย่างในรอบด้านรอบชีวิตเนี่ยอย่าไปโทษใครเรียกว่าใช้หนี้กรรมมันไปรับผลกรรมใช้หนี้กรรมไปให้มันหมดไปพอกรรมเวรมันหมดแล้วเราก็ไม่ต้องรับกรรมเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนองคุลิมานนั่นแหละพอปฏิบัติแล้วมันแก้ปัญหาที่ใจเราตกกรรมก็ทั้งหลายก็ไม่ตามทันทีนี้คนเราไม่ได้แก้ที่ใจเราส่วนมากเนี่ยก็จะไปโทษคนโน้นคนนี้ไม่ดีทำให้เราเดือดร้อนเหมือนกับเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะลูกเราเป็นทุกข์เพราะหลานเราลูกไม่ดีหลานไม่ดีมีปัญหามากมายเหลือเกินถ้าลูกดีหลานดีเราก็คงจะสบายใจเราก็ไปโทษลูกหลานไม่ดีแต่เราไม่ได้โทษเพราะตัวเรามันเหตุเกิดจากเราอะถ้าเราไม่มีเราลูกก็คงไม่มีหลานก็คงไม่มีปัญหานี้ก็คงไม่มีเพราะมันมีเราสิลูกจึงมีหลานจึงมีปัญหาจึงเกิดอันนี้เราไม่ได้โทษเรากลับไปโทษลูกหลานไม่ดีสามีไม่ดีภรรยาไม่ดีเพื่อนฝูงไม่ดีแต่เราไม่ได้โทษเราไม่ดีที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันมีเราแต่ถ้าตราบใดยังมีเราปัญหาก็ไม่จบแต่ถ้าไม่มีเราเมื่อไรปัญหาก็จบเมื่อนั้น
ันนี้ถ้าเรามองงี้เราก็จะรู้ว่าโอ้เรายังไม่โทษใครหรอกเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองทุกทั้งปวงนี้ปัญหามันยังเกิดมันเหมือนมีตาเนี่ยถ้าเราไม่มีตารูปก็คงไม่ปรากฏเพราะเรามีตาที่เพราะเราลืมตารูปจึงปรากฏทั้งรูปดีไม่ดีเพราะเรามีหูที่เสียงจึงปรากฏทั้งเสียงดีไม่ดีถ้าเราไม่มีหูเสียงก็คงไม่มีเรามีจมูกที่เราจึงได้รับกลิ่นทั้งหอมทั้งไม่หอมถ้าเราไม่มีจมูกจะได้กลิ่นจากตรงไหนถ้าเรามีลิ้นเราจึงได้รับรสถ้าไม่มีลิ้นเราก็คงไม่รู้จักรสถ้าเรามีกายที่เราจึงได้รู้จักเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้จักหนาวรู้จักหิวกระหายถ้าไม่มีกายหิวกระหายร้อนอ่อนแข็งจะมีตรงไหนที่เรามีทุกข์ความโลภโกรธหลงมีความร้อนใจทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะเรามีใจคิดสิถ้าเราไม่มีใจคิดความทุกข์ที่ใจจะมีมาแต่ไหนเพราะเราไม่มีใจเสียแล้วที่ทุกข์นี้เพราะมีใจต่างหากจึงได้พาให้เราเป็นทุกข์กุ้นวายเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้เพราะเรามีใจคิดถ้าตราบใดยังมีใจคิดมันก็ต้องมีปัญหาหัวใจตลอดไปแต่ถ้าเราไม่มีหัวใจคิดปัญหาก็จบกันตรงนั้นเองอันนี้เราไม่ไปโทษใครต้องโทษใจเราโทษกายเราโทษตัวเรามองปัญหาที่เราจะเห็นเลยว่าเหตุนี้ไม่ได้เกิดที่ใครสร้างเลยกรรมทั้งหมดนี่คือตัวเราเป็นผู้สร้างคนเดียวเราก็ปลงตกเลยชายนี่กรรมมันไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็เราก็ปลงใจว่ามันไม่ดีก็เป็นเพราะกรรมเรามีตาไปได้ฟังเสียงไม่ดีก็กรรมเพราะเรามีหูไปได้กลิ่นไม่ดีก็กรรมเพราะเรามีจมูกพอไปได้ยินเรื่องราวได้รับความคิดนึกเดือดร้อนใจก็กรรมเพราะเรามีหัวใจคิดนึกเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ปลงตกว่าใช่มันเป็นกรรมของเราที่มันมีกูมีเรามีมึงมีเขามีตัวมีตนเกิดมาจึงต้องมีกรรมอย่างนี้ต้องรับทุกข์จนเป็นจนกว่าจะหมดหูหมดตาหมดกายหมดใจถ้ามันหมดหูหมดตาหมดกายหมดใจเมื่อนั้นก็หมดกรรมเมื่อนั้นหมดทุกข์เมื่อนั้นปัญหาของลูกของหลานก็จบกันอันนี้คำสอนของพุทธเจ้าเพื่อแก้ตัวเราเมื่อเราปลงใจอย่างนี้ได้มันก็ทุกข์น้อยลงอะไรๆจะเกิดมันก็มีความดับขึ้นมาได้แต่คนเราทุกวันนี้ที่เดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะไม่เคยมองกรรมที่ตัวเองไม่แก้ปัญหาที่ใจเราไปมองปลายเหตุไปหมดเลยไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็สบายใจเพราะมันมีเราจึงได้มีลูกจึงมีหลานจึงทำให้เราเดือดร้อนถ้าไม่มีเราเราจะมีลูกมีหลานได้อย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้เราก็เลยไม่ไปโทษลูกไม่ไปโทษหลานไม่ไปโทษสามีภรรยาเพราะมีเราเลยจึงได้มีสามีเพราะมีเราจึงได้มีภรรยาเราจะไปว่าเขาไม่ดีไม่ได้เพราะมันตัวเราเราไปหามาเองเราไปสร้างมาเองไม่ใช่ใครมาหยิบยื่นให้เราเลยอันนี้เราเป็นการมองกันแบบท่านในถ้าโยมมีสติปัญญาก็จะเห็นได้ว่าจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราจะต้องแก้ตัวเราให้ดีก่อนทำจิตใจของเราให้เป็นสุขสงบก่อนต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะแล้วไม่ต้องไปมองปัญหาใครปัญหาหัวใจเราก็แก้ให้ตกก็สบายดีเราก็ต้องอาศัยประพฤติปฏิบัติธรรมทำศีลทำสมาธิให้เกิดขึ้นในหัวใจเราบ้างมันจะได้มีหลักทางใจเราเหมือนกับเราวุ่นวายใจเข้ามาวัดทำให้ใจสบายสักพักหนึ่งพอมีสติปัญญาดีก็กลับไปต่อสู้กับชีวิตวุ่นวายต่อไปอีกเพราะมันวุ่นวายที่ใจเราไม่ใช่วุ่นวายที่คนอื่นแต่เราก็ต้องมีเครื่องปรับตัวเองต้องมีเครื่องเหนี่ยวรั้งยึดเหนี่ยวของเราไว้บ้างถ้าเราไม่มีเลยมันก็รับแต่เรื่องที่ไม่ดีตลอดเวลามีปัญหามีทุกข์ตลอดไปอันนี้พูดกันถึงเรื่องที่พวกคนเราเข้าใจกันผิดเสียส่วนมาก
หรือมากก็จะไปโทษโรคภัยไข้เจ็บบางคนพบป่วยก็ไปโทษโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราถ้าเราไม่มีโรคเราก็คงไม่มีทุกข์พอเป็นอย่างนั้นจึงต้องเจ็บต้องป่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราถ้าเรามาพิจารณามันมีตัวเราโรคมันจึงมีเพราะเรามันเป็นที่อาศัยของ

โรคถ้ายังมีตัวอยู่ตราบใดโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเบียดเบียนอยู่ตราบนั้นมันมีแก่อยู่ในตัวมีเจ็บอยู่ในตัวมีความเศร้าโศกมีความตายอยู่ในตัวเราทำไงจะพ้นตัวนี้ไปได้ถ้าพ้นตัวนี้ไปได้ความเจ็บความไข้ความเดือดร้อนทางกายทางใจก็ไม่มีเพราะเราทิ้งตัวนี้ได้เสียทุกข์ก็ไม่ตามมาเลยที่พุทธเจ้าท่านสอนว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยก็เพราะพระองค์ทิ้งตัวได้ทิ้งเสียงได้ทิ้งรูปได้ทิ้งกลิ่นได้ทิ้งการคิดนึกที่เดือดร้อนได้พระองค์ก็ทำใจสบายได้เพราะมีใจพระองค์ก็ทิ้งใจตัวเองไม่ยึดว่าเป็นใจตัวเองคิดนึก

ไม่ยึดว่าเป็นใจตัวเองคิดนึกมีตาก็ทิ้งตาตัวเองไม่ยึดถือว่ารูปนั้นดีไม่ดีมีหูก็ทิ้งหูตัวเองไม่ยึดว่าหูนั้นดีไม่ดีเสียงนั้นดีไม่ดีพอทิ้งจะได้มันก็เป็นอุเบกขาปล่อยวางมันก็ไม่เดือดร้อนมันก็ผลสะท้อนทิ้งไปถึงลูกถึงหลานว่าเออมันจะทำยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเราช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้เราก็วางเฉยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็กลายเป็นคนใจดีกลายเป็นคนใจเฉยกลายเป็นคนมีสติสมาธิปัญญาเข้ามาแก้ปัญหาทุกทางใจได้มากขึ้นแล้วก็สามารถทำใจให้เข้มแข็งขึ้นดีขึ้นเพราะรู้จักความจริงไม่หลงไม่หลงอย่างเมื่อตะก่อนที่เราหลงมาเมื่อก่อนนี่เราหลงยึดเกินว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้สามีต้องเป็นอย่างนั้นภรรยาต้องเป็นอย่างนี้มีลูกมีหลานต้องเป็นไปอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นอย่างที่เราต้องการแต่พอเรามารู้จักตัวเราว่าเพราะมีตัวเรามีใจเราจึงมีปัญหาเออมันมีเรานั่นแหละจึงได้เดือดร้อนถ้าเราทิ้งมันจะได้ความเดือดร้อนก็คงไม่มีเมื่อเราปลงอย่างนี้ได้มันก็เป็นธรรมะทุกคนแก้ปัญหาหัวใจตกคนที่คิดนอนไม่หลับก็เพราะมันคิดไม่หยุดคนที่คิดนอนไม่หลับเพราะมันคิดไม่หยุดเพราะไปยึดความคิดตัวเองแต่เราลองไม่ยึดความคิดตัวเองมันก็นอนหลับไม่ต้องไปหายากล่อมประสาทเพราะปล่อยวางเป็นปัญหาก็คือเราไม่ยอมหยุดคิดนั่นเองไอ้การที่เราไม่ยอมหยุดคิดเพราะเราไม่รู้จักแก้ใจตัวเองเพราะเราไม่มีหลักยึดคือความสงบมันก็เลยต้องคิดมากต่อไปแต่พอเรามาหยุดยังชั่งใจเรามารู้จักความสงบมันก็ไม่คิดอะไรมันก็ปล่อยได้ละได้วางเฉยได้มันก็แก้ปัญหาความคิดตัวเองตกอันนี้ตัวของเราจะต้องแก้ตัวเองไม่ใช่ให้ไปคนอื่นมาแก้ไม่ใช่นอนไม่หลับเลยต้องไปกินยากล่อมประสาทอยู่ทุกวันกลายเป็นคนประสาทเสื่อมไปทุกข์จากครอบครัวไม่ใช่จะไปแก้ปัญหาที่คนอื่นทุกข์จากครอบครัวต้องแก้ปัญหาที่หัวใจเราต้องเอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมาเจริญให้เกิดขึ้นในตัวเราผลบุญกุศลจะได้ทำให้เราเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญามองเห็นรู้เห็นทางแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้พุทธเจ้าไม่ได้สอนให้คนงอตีนงอมือไม่ใช่สอนให้คนไม่สู้สอนให้คนสู้ต่อความจริงสู้ต่อความดีแล้วก็ให้ทำความดีเพื่อแก้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันตกมันพ้นไปฉะนั้นการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นผลที่จะทำให้ครอบครัวเราอยู่เย็นเป็นสุขถ้าเขาได้ยึดหลักธรรมะจริงๆแล้วก็ปัญหาก็จะมีน้อยลงเรื่องทางด้านจิตใจคนที่เคยเป็นคนอารมณ์ชุนเฉียวเร่าร้อนทำจิตใจไม่ได้มันก็จะทำได้มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็ธรรมะที่บรรยายมานี้ก็เห็นสมควรกี่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้เข้าใจไหมโยมพูดเรื่องใจเข้าใจไหมคนมีหัวใจทุกคนนะแต่ก็ทำทางให้มันเดินให้ถูกเดินเข็มทิศหัวใจให้มันถูกถ้าเราทำใจไม่ถูกมันก็ทุกข์อย่างเดียวมีแต่เรื่องร้อนใจอย่างเดียวใจไม่เย็นสักทีแต่ถ้าเราทำใจถูกเหมือนกับเรามาสงบใจที่วัดอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยเรื่องราวต่างๆในครอบครัวเราหมดมันก็ใจเย็นได้ก็เรียกว่าแก้ปัญหาตกทำใจได้ไม่เห็นไม่รู้ไม่ได้ยินเสียมก็สบายใจแต่พอไปเห็นพอไปรู้พอได้ยินเนี่ยมันก็ปรุงแต่งคิดนึกจนเกิดความทุกข์ใจก็เรียกว่าปรุงไม่ตกแต่ว่าแก้ใจตัวเองไม่ได้มันทุกข์ข้างนอกก็เข้ามาย่ำยีใจเราทันทีแต่เราไม่เปิดประตูหัวใจอันนั้น

มันก็เรามาอยู่วัดไม่รับรู้ไม่รับเห็นอะไรทั้งหมดมันก็ปล่อยวางสบายทำใจได้แก้ปัญหาตกอันนี้เรื่องปฏิบัติธรรมเราต้องฉลาดมีอุบายที่จะออกจากทุกข์ได้เหมือนกันไม่ใช่จะให้ทุกข์ครอบงำย่ำยีใจจนไม่เคยสบายใจสักวันเดียวเนี่ยกินก็ไม่สบายใจนอนก็ไม่สบายใจคุยก็ไม่สบายใจให้เราจะเอาอะไรเกิดมาหาความสุขไม่ได้สักทียิ่งมีพวกมากก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งมีงานมากก็ยิ่งทุกข์มากมันมีมากกลับเป็นทุกข์เสียไม่มีจะดีกว่าไม่มีทำไงได้เราไปคว้าไว้เต็มหมดแล้วอะไรๆก็ของเราเลยเราก็ต้องแก้ที่ใจเราสิมันมีก็ต้องทำใจเมื่อมันไม่มีปล่อยวางให้มันเป็นได้มันก็เลยเย็นลงคำบอกคนเรามีมากๆก็เหมือนบ้าหอบฟางเหมือนคนเราพออายุมากๆแล้วเป็นบ้าหอบฟางตัวไม่หอบแต่ใจมันหอบไปหมดเลยไปที่ไหนมันก็แบกไปหมดเลยก็เรียกว่าบ้าหอบฟางใครไม่รู้เราก็รู้เองมันบ้าหอบฟางอะไรต่ออะไรเก็บมาคิดมันนึกหมดมีอะไรก็มาสะสมอยู่คนเดียวเนี่ยใครไม่ทุกข์เราก็เก็บมาทุกข์คนเดียวบ้าหอบฟางมันไม่มีอะไรมีแต่ฟางมันหอบไปได้มันนึกว่าสมบัติอันล้ำค่าทำให้ตัวเองอบอุ่นได้ฟางมันหอบไปได้เยอะมันมากจริงแต่มันแบกไม่หนักมันก็เลยเป็นบ้าหอบฟางไปเลยเงินทองไม่เอาละเอาแต่ฟางอย่างเดียวนอนเฝ้าให้เขาอย่างเดียวบางคนนอนเฝ้าเขาอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินได้ใช้แล้วเนาะไปเฝ้าบ้านลูกบ้านหลานเฝ้ายันตายไม่ได้อะไรหรอกเขาเรียกว่าบ้าหอบฟางเฝ้าอยู่นั่นเองห่วงเขากลัวเขาจะไม่เดือดร้อนจะมาวัดมาวาก็ไม่ได้เขาฝากบ้านมาให้เฝ้าฝากลูกฝากหลานให้เฝ้าเฝ้าอยู่นั่นยันตายไม่ได้อะไรบ้าหอบฟางเราก็ทำกันมาอย่างเงี้ยตั้งแต่ครั้งไหนครั้งไหนก็สอนกันมาอย่างเงี้ยไม่เคยเข้าถึงธรรมะสักทีทุกข์ก็แหกกระแจงร้องลั่นกันอยู่นั่นเลยก็เห็นว่าบุญไม่ช่วยสักทีแต่ที่จริงบุญเนี่ยเตรียมจะช่วยอยู่แล้วแต่เราไม่เข้าถึงถูกจุดของบุญเองไม่เคยมาฝึกจิตใจให้สงบสักทีถ้าเรายึดหลักเหนี่ยวธรรมะเข้ามาไว้ในหัวใจเราได้มันก็จะพบความสบายใจอย่างน้อยก็ยังฉลาดกับการแก้ใจตัวเองตกจะไม่ปล่อยให้ทุกข์ของลูกหลานมาย่ำยีหัวใจปัญหาครอบครัวก็จะน้อยลง

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เมื่อชรามาเยือนเตือนให้รู้ให้เราดูสังขารดังบ้านเก่าอีกไม่ช้ามรณามาถึงเราร่างกายเน่าเขาเหม็นเบนหน้าไปมีส่วนไหนในกายนี้มีดีบ้างทุกคนต่างเกลียดชังหันหลังให้เหลือความดีที่เป็นหลักชักจูงใจคนนบไหว้วันทาบูชาคุณ

วัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในรายการชีวประวัติพุทธอุบาสกอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเป็นอริยะอุบาสกผู้ชอบการบริจาคทานจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเพราะท่านได้ตั้งใจในการบริจาคทานเป็นอย่างยิ่งท่านไม่เคยเสียดายทรัพย์ในการกระทำบุญให้ทานจะหมดเท่าไรไม่ว่าจึงได้รับยกย่องเกียรติคุณสูงส่งที่สุดในพระพุทธศาสนาว่าท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีอุบาสกผู้เลิศด้านการถวายทานชีวประวัติการในอดีตชาติของท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีอุบาสกมีปรากฏอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถโพรณีที่ขยายความพระบาลีคัมภีร์อังคุตตรนิกายเอกนิบาตความว่าในเวลา100,000กับล่วงมาแล้วโดยนับถอยหลังกลับไปจากพัทรกับนี้ซึ่งตรงกับพุทธการของพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีในการนั้นได้เกิดขึ้นในตระกูลหนึ่งในพระนครหงสาวดีวันหนึ่งสมัยเมื่อท่านเจริญวัยใหญ่กล้าแล้วท่านได้ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เห็นพระองค์ทรงแต่งตั้งอุบาสกผู้หนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายผู้ถวายทานเป็นเหตุให้ท่านนึกพอใจในตำแหน่งนั้นจึงได้จัดการถวายทานและกระทำความดีแล้วตั้งความปรารถนาฐานันดรศักดิ์นั้นเมื่อท่านสิ้นชีวิตจากชาตินั้นแล้วก็ได้ท่องเที่ยวเกิดเป็นเทพพยดาและมนุษย์อยู่ตลอด100,000กับท่านตกมาถึงพุทธุปาทการนี้อันเป็นชาติปัจจุบันของท่านท่านได้มาเกิดเป็นบุตรของสุมนะเศรษฐีในพระนครสาวัตถีมารดาบิดาและพวกญาติตั้งชื่อให้ท่านว่าสุทัตตะสุทัตตะนี่ก็แปลว่าผู้ให้ดีต่อมาภายหลังสุทัตตะมานพได้ดำรงภาวะอยู่ในการครองเรือนมีภรรยาชื่อบุญยลักษณาเทวีมีบุตรสาว3คนชื่อมหาสุภัททาจุลสุภัททาและสุมนาเทวีและมีบุตรชายชื่อกาละนี่กล่าวตามเรื่องที่มีบันทึกเอาไว้แล้วท่านได้เป็นทานบดีคือผู้เป็นเจ้าของทานผู้บริจาคทานจนปรากฏชื่อว่าอนาถบิณฑิกะแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาคือผู้ไม่มีที่พึ่งหรือผู้ยากจนเข็นใจซึ่งเป็นชื่อที่มหาชนตั้งให้เพราะคุณความดีที่ท่านได้กระทำแล้วและเป็นชื่อที่เกิดขึ้นตามที่ท่านกระทำดีไว้ในอดีตชาติแล้วปรารถนาไว้ที่ว่าประวัติของท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีนอกจากมีกล่าวอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีและมีกล่าวไว้ในพระบาลีเสนาสนะขันธกะซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าด้วยที่อยู่อาศัยคำพีจุลวัคพระวินัยปิฎกและในพระบาลียักขะสังยุตคำพีสังยุตตินิกายสคาถวะแห่งสุทัตตสูตรความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ป่าสีตะวันเขตพระนครราชคฤห์อนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้เป็นน้องเขยของท่านราชคฤหเศรษฐีชาวพระนครราชคฤห์บางคำพีว่าเป็นสหายกันครั้งหนึ่งอนาถาบิณฑิกเศรษฐีบรรทุกสินค้าใส่เกวียน500เล่มแล้วนำกองเกวียนออกจากพระนครสาวัตถีเดินทางไปค้าขายที่พระนครราชคฤห์โดยได้ไปพักที่นิเวศของราชคฤหเศรษฐีคราวนั้นราชคฤหเศรษฐีได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระประมุขเพื่อฉันพัตตาหารในวันรุ่งขึ้นจึงสั่งพวกทาสและกรรมกรว่าพวกท่านจงตื่นแต่เช้าตรู่
จงต้มข้าวหุงข้าวต้มแกงและจึงช่วยกันจัดอาหารที่มีรสอร่อยอร่อยไว้ให้มากอย่างเพียบพร้อมทีเดียวอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีได้เคยมาพักที่เรือนของราชคฤหัสถ์เศรษฐีทุกครั้งที่เดินทางมาถึงพระนครราชคฤห์แต่การมาพักครั้งนี้มีเหตุการณ์ผิดแผกไปจนทำให้อนาถาบิณฑิกะเศรษฐีคิดว่าเมื่อครั้งก่อนพอเรามาถึงท่านราชคฤหัสถ์เศรษฐีต้องหยุดพักกิจธุระทั้งหมดแล้วมาแสดงความชื่นชมยินดีและสนทนาปราศัยกับเราผู้เดียวส่วนคราวนี้เขามีท่าทีเปลี่ยนไปและมัวแต่สารบนสั่งทาสและกรรมกรทั้งหลายให้ตื่นขึ้นแต่เช้ามืดให้ช่วยกันหุงต้มจัดทำอาหารที่มีรสอร่อยบางทีเขาจะมีงานอาวาหะมงคลวิวาหะมงคลหรือประกอบพิธีบูชามหายัญหรือกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระเจ้าพิมพิสารจอมราชันแห่งมคธรัฐพร้อมด้วยพลนิกายมาเสวยในวันพรุ่งนี้หรืออย่างไรท่านราชกฤหัสถ์เศรษฐีสั่งพวกทาสและกรรมกรเสร็จแล้วจึงไปหาท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีและนั่งสนทนากันณที่ควรส่วนข้างหนึ่งอนาถบิณฑิกะเศรษฐีถามราชกฤหัสถ์เศรษฐีว่าเมื่อก่อนพอข้าพเจ้ามาถึงท่านได้หยุดพักกิจธุระทั้งปวงแล้วมาแสดงความยินดีและสนทนากันกับข้าพเจ้าผู้เดียวแต่คราวนี้ท่านมัวสารวนอยู่กับการสั่งพวกทาสและ

กรณ์ให้จัดการเรื่องอาหารต่างๆท่านจะมีงานอาวาหะมงคลวิวาหะมงคลหรือว่าประกอบพิธีบูชามหายัญหรือกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระเจ้าพิมพิสารจอมราชาแห่งแคว้นมคธพร้อมด้วยพลนิกายมาเสวยในวันพรุ่งนี้หรืออย่างไรราชคฤหัสถ์เศรษฐีจึงตอบว่าท่านคฤหบดีข้าพเจ้าไม่ได้มีงานอาวาหะมงคลหรือวิวาหะมงคลและถึงแม้พระเจ้าพินดินกระทั่งมูอัมมาดราชเสวกก็ไม่ได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จมาแต่ข้าพเจ้าจะประกอบพิธีบูชามหายัญคือข้าพเจ้าได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระประมุขเพื่อเสวยในวันพรุ่งนี้อนาถบิดกเศรษฐีจึงถามว่าท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าหรือราชกหะเศรษฐีตอบว่าถูกแล้วข้าพเจ้ากล่าวว่าพระพุทธเจ้าอนาถบิดกเศรษฐีได้ถามราชกหะเศรษฐีเช่นนี้ถึง3ครั้งด้วยกันทางนี้ก็เป็นด้วยท่านอนาถบิดกเศรษฐีเนี่ยมีความสนใจในพระนามว่าพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อท่านราชกฤหเศรษฐีได้พูดว่าได้กราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ให้มาเสวยภัตตาหารในวันพรุ่งนี้ที่บ้านของท่านก็ทำให้ท่านอนาถบิดกเศรษฐีนี่เกิดความสนใจขึ้นมาทันทีทีเดียวและเมื่อได้เรียนถามราชกฤหเศรษฐี3ครั้งด้วยกันว่าท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าหรือและเมื่อได้ฟังคำตอบพระนามว่าพระพุทธเจ้าเขาจึงกล่าวว่าท่านราชกฤหเศรษฐีเสียงว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นเสียงหาฟังได้ยากในโลกและข้าพเจ้าสามารถที่จะได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลานี้ได้หรือไม่ราชคฤหัสถ์เศรษฐีตอบว่าท่านคฤหบดีเวลานี้ยังไม่ควรที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะไม่ใช่เวลาที่เข้าเฝ้ารอไว้วันพรุ่งนี้เช้าเถิดท่านจึงจะเข้าเฝ้าได้เมื่ออนาถบิดกเศรษฐีเลิกสนทนาแล้วเข้าสู่ที่นอนท่านก็ได้แต่นอนนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่ว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสู่ผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่ท่านอนาถบิดกเศรษฐีนอนนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เช่นนี้คืนนั้นเขาได้ตื่นขึ้นถึง3ครั้งด้วยกันและเข้าใจว่าสว่างแล้วจึงได้ลุกขึ้นเดินออกไปตามทางที่จะไปสู่ประตูป่าศรีตะวันพวกมนุษย์ได้ช่วยเปิดประตูให้แก่ท่านอนาถบิดกเศรษฐีได้เดินออกไปโดยสะดวกสบายขณะที่ท่านอนาถบิดกเศรษฐีเดินออกจากเขตพระนครไปแล้วแสงสว่างก็หายไปความมืดปรากฏขึ้นแทนท่านเศรษฐีได้เกิดความสะดุ้งกลัวจนขนลุกชูชันขึ้นก็คิดอยากจะกลับพอเกิดความกลัวขึ้นมาก็ไม่อยากคิดจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะว่าเป็นเวลาค่ำคืนดึกดื่นก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นคือคนเราก็กลัวความมืดอยู่แล้วเมื่อไปคนเดียวอยู่ในความมืดอย่างนั้นก็ยังจะเกิดความกลัวได้ง่ายขึ้นแต่ว่าในช่วงเวลานั้นศีวกยักษ์ไม่ยอมปรากฏร่างให้ท่านอนาถบิดกเศรษฐีเห็นเป็นแต่ส่งเสียงให้ได้ยินว่าช้าง 100,000 เชือกมา 100,000 ตัวสาวน้อยประดับต่างหูเพชร 100,000 คนก็ยังไม่เท่าเที่ยวที่16อันจำแนกแล้ว16ครั้งแห่งการก้าวย่างไปเพียง1ก้าวเชิญก้าวไปข้างหน้าเถิดท่านคฤหบดีเชิญก้าวไปข้างหน้าเถิดการก้าวไปข้างหน้าของท่านเป็นของประเสริฐกว่าอย่าถอยหลังกลับนี่ก็เป็นคำกระตุ้นเตือนที่ศีวกยักษ์ได้กล่าวเตือนใจท่านอนาถบิดกเศรษฐี

ให้เกิดความอาถรรพ์หายหวาดกลัวหายท้อแท้ใจแล้วทันใดนั้นความมืดก็พลันหายไปแสงสว่างได้ปรากฏขึ้นทำให้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหายความสะดุ้งกลัวขนที่ลุกชูชันก็พลันหายไปท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงสาวเท้าก้าวเดินต่อไปครั้นไปได้สักครู่เหตุการณ์เหมือนครั้งแรกได้ปรากฏขึ้นทำให้ท่านเศรษฐีท้อแท้ใจคิดจะถอยกลับแต่ก็มีเสียงของศรีวกยักษ์กล่าวเตือนให้กำลังใจแก่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีอีกเมื่อความมืดหายไปแสงสว่างปรากฏขึ้นแก่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงเดินต่อไปแต่แล้วความมืดก็เกิดขึ้นมาอีกทำให้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเกิดความสะดุ้งกลัวจนเกิดขนลุกชูชันขึ้นจึงคิดที่จะถอยกลับแต่ศรีวกยักษ์ก็ได้มากล่าวให้กำลังใจเหมือนครั้งที่สองและเหตุการณ์ก็ได้กลับกลายจากมืดมาเป็นสว่างช่วยให้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหายความสะดุ้งกลัวคนที่ลุกชูชันก็พลันหายไปแล้วได้เดินต่อไปจนถึงป่าสีตะวันอันเป็นสถานที่ประทับอยู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลานั้นเป็นเวลาจวนสว่างพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลุกขึ้นเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งได้ทอดพระเนตรเห็นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกำลังเดินมาแต่ไกลจึงเสด็จลงจากที่จงกรมไปประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ครั้นแล้วพระองค์ตรัสกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่ามาเถิดสุทัตตะอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ฟังพระพุทธธรรมรัตน์ตรัสเรียกก็มีใจเบิกบานนึกดีใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกชื่อเราถูกจึงเข้าไปหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าและกราบทูลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับสำราญดีหรือพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบด้วยพระคาถาธรรมะว่าพราหมณ์ผู้ดับทุกข์ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขแท้จริงทุกเวลาผู้ใดไม่ติดอยู่ในกามคือความใคร่ทั้งหลายมีใจเย็นไม่มีอุปธิคือที่ขังทุกข์หรือสิ่งที่ยังรบกวนด้วยกิเลสตัดความเกี่ยวข้องทุกอย่างได้แล้วกำจัดความกระวนกระวายในใจได้ถึงความสงบใจเป็นผู้สงบระงับแล้วย่อมอยู่เป็นสุขชีวประวัติของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีตอนต่อไปนี้มีกล่าวอยู่ในพระบาลีคัมภีร์จุลวัฒน์พระวินัยปิฎกความว่าครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบดังนี้แล้วจึงทรงแสดงอนุปุพพิกถาคือถ้อยคำที่กล่าวไปตามลำดับ5ประการได้แก่ทรงบรรยายถึงทานคือการเสียสละศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติสวรรค์คือแดนอันดีเลิศด้วยกามคุณทั้ง5กามาทีนกคือโทษของกามความต่ำทรามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายแล้วทรงประกาศอานิสงส์ในการออกจากกามไปบรรพชาและในขณะที่พระองค์ทรงทราบว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมีจิตควรแก่การงานแล้วมีจิตอ่อนโยนมีจิตปราศจากนิวรณ์มีจิตสูงขึ้นมีจิตใจเลื่อมใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาสามุกังสิกธรรมคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเองอันหมายถึงอริยสัจ4คือความจริงอย่างประเสริฐ4ประการคือทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ได้แก่ตัณหา3ประการนิโรธความดับทุกข์คือดับตัณหา3ประการเหล่านั้นมรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เรียกชื่อเต็มว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วได้ธรรมจักขุสุขคำว่าธรรมจักขุสุขแปลว่า
ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลีมนทินว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบประดุจผ้าที่สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกควรได้รับน้ำยอมฉะนั้นครั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้เห็นธรรมแล้วหมายถึงได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วได้บรรลุธรรมได้รู้ธรรมแจ่มแจ้งอย่างลงสู่ธรรมข้ามความสงสัยได้แล้วไม่มีถ้อยคำที่แสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องคำสอนของพระศาสดาได้กราบทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักมีความไพเราะมากพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายคือหลายอย่างอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดออกบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้พระเจ้าค่ะและธนนาถบิดิกะเศรษฐีได้ประกาศตนเป็นอุบาสกคำว่าอุบาสกก็หมายถึงผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยว่าข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระองค์จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกไปจนกระทั่งตลอดชีวิตนับจำเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเจ้าค่ะหลังจากท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีประกาศตนเป็นอุบาสกแล้วจึงกราบทูลนิมนต์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จงทรงรับพระตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เพื่อเจริญบุญกุศลปีติและปราโมทย์แก่ข้าพระองค์พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับการกราบทูลนิมนต์โดยดุษฎีภาพคือทรงนิ่งเฉยอยู่ครั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งกราบถวายบังคมลาและกระทำประทักษิณคือการเดินเวียนขวา3รอบแล้วกลับไปนิเวศของราชคฤหเศรษฐีฝ่ายราชคฤหเศรษฐีได้ทราบข่าวว่าธนนาถบิณฑิกเศรษฐีนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประมุขเพื่อฉันพระตาหารในวันพรุ่งนี้จึงได้ถามธนนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าท่านคฤหบดีข้าพเจ้าทราบข่าวว่าท่านได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประมุขเพื่อฉันพระตาหารในวันพรุ่งนี้ก็ท่านเป็นแขกมาจากต่างบ้านต่างเมืองข้าพเจ้าจะให้ท่านยืมทรัพย์ที่จะใช้จับจ่ายซื้อสิ่งของเพื่อจัดทำอาหารถวายพระธนนาถบิณฑิกเศรษฐีกล่าวห้ามว่าดูก่อนท่านคฤหบดีไม่ต้องรอกเพราะทรัพย์สำหรับที่จะใช้จ่ายซื้อสิ่งของต่างๆเป็นเครื่องทำอาหารถวายพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประมุขนั้นข้าพเจ้ามีอยู่แล้วข่าวการกราบทูลนิมนต์พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ของธนนาถบิณฑิกเศรษฐีที่จะได้ถวายพัตตาหารในวันรุ่งขึ้นได้ทราบถึงประกันของพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งมคธรัฐก็ได้ทรงประสงค์ที่จะให้ธนนาถบิณฑิกเศรษฐียืมทรัพย์เพื่อใช้สอยในการถวายอาหารบิณฑบาตพระฝ่ายธนนาถบิณฑิกเศรษฐีได้กราบบังคมทูลปฏิเสธว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเกล้าทรัพย์ที่จะใช้จับจ่ายซื้อเครื่องทำอาหารบิณฑบาตถวายพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประมุขนั้นข้าพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าค่ะหลังจากนั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีสั่งให้บุคคลทั้งหลายช่วยจัดอาหารของเคี้ยวของฉันอันประณีตในนิเวศของราชคฤหเศรษฐีโดยตลอดเวลาในราตรีนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใช้ให้คนไปกราบทูลภัตตการคือเวลาฉันอาหารแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า
ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเวลาภัตกิจแล้วภัตหารเสร็จแล้วพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปที่นิเวศของราชคฤหเศรษฐีแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้เพื่อพระองค์และพระภิกษุสงฆ์ก็นั่งลงตามลำดับพรรษาธนนาถบิดกะเศรษฐีได้จัดการถวายอาหารของเคี้ยวของฉันอันประณีตแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประมุขด้วยมือของตนเองจนกระทั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จแล้วจึงนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จงทรงรับรัตนาอยู่จำพรรษาในเมืองสาวัตถีอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะท่านผู้ฟังเมื่อธนนาถบิดกะเศรษฐีกราบทูลดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงรับการกราบทูลนิมนต์ของธนนาถบิดกะเศรษฐีหรือไม่อย่างไรขอให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติลาจากท่านผู้ฟังพอด้วยเวลาเพียงนี้และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะได้ขอนำชีวประวัติของธนนาถบิดกะเศรษฐีมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วที่เล่าเสนอท่านผู้ฟังมาได้เล่ามาถึงตอนที่ธนนาถบิดกะเศรษฐีได้จัดการถวายอาหารของเคี้ยวของฉันอันประณีตแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประมุขด้วยมือของตนเองจนกระทั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จแล้วจึงนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์จงทรงรับรัตนาอยู่จำพรรษาในเมืองสาวัตถีอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะนี่เป็นคำกราบทูลรัตนาที่ธนนาถบิดกะเศรษฐีมีความปรารถนาที่จะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเสด็จไปที่เมืองสาวัตถีนู่นแล้วเรื่องการถวายอาหารบิณฑบาตที่ธนนาถบิดกะเศรษฐีได้จัดถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งมีพระภิกษุสงฆ์ร่วมรับการถวายทานนี้ด้วยนั้นในอรรถกถาแห่งยักขสังยุตและฎีกาแห่งจุลวัคพระวินัยปิฎกได้กล่าวว่าธนนาถบิดกะเศรษฐีเนี่ยไม่ใช่ถวายทานเพียงวันเดียวได้ถวายทานติดต่อกันมา7วันต่อจากนั้นจึงได้กราบทูลรัตนาเพื่อที่จะให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปทรงจำพรรษาอยู่ในเมืองสาวัตถีอันเป็นบ้านเมืองของธนนาถบิดกะเศรษฐีนั่นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงสดับคำกราบทูลรัตนาของธนนาถบิดกะเศรษฐีดังนี้จึงได้ตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีพระตถาคตทั้งหลายย่อมยินดีในสุญญตาคารคำว่าสุญญตาคารก็คือเรือนว่างเปล่าหรือที่ที่ไม่มีคนธนนาถบิดกะเศรษฐีกราบทูลว่าข้าพระองค์ทราบแล้วพระเจ้าค่ะต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ธนนาถบิดกะเศรษฐีเห็นแจ้งให้มีความถือมั่นอันดีให้อาหารให้ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับไปในสมัยนั้นธนนาถบิดกะเศรษฐีเป็นผู้มีมิตรสหายมากมีคนเชื่อถือถ้อยคำของท่านพอท่านเสร็จกรณียกิจในพระนครราชคฤห์แล้วจึงเดินทางกลับพระนครสาวัตถีเวลาที่ธนนาถบิดกะเศรษฐีเดินทางกลับมาโดยลำดับนี่คือพอเข้าเขตเมืองสาวัตถีนี่ท่านก็ถือโอกาสว่าควรจะได้ชักชวนประชาชนคนที่รู้จักมักคุ้นกันหรือคนที่พอรู้จักกับท่านเนี่ยให้ช่วยกันร่วมกระทำบุญกุศลที่ท่านตั้งเจตจำนงเอาไว้ว่าท่านจะกระทำคุณงามความดีโดยเฉพาะการสร้างอารามสร้างบริเวณสร้างสถานที่ให้เป็นวัดเพื่อที่จะให้พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ได้มาอยู่จำพรรษานี่เมื่อเจตนาของท่านมีอย่างนี้
ท่านก็จึงได้พูดชักชวนชาวบ้านในระหว่างทางที่ท่านเดินผ่านมานั้นให้ได้

กันว่าดูก่อนท่านทั้งหลายขอพวกท่านจงช่วยกันสร้างอารามสร้างวิหารเริ่มบำเพ็ญทานเพราะเวลานี้มีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วอันหนึ่งข้าพเจ้าได้กราบทูลนิมนต์ไว้แล้วจะเสด็จมาตามทางนี้บรรดาชาวบ้านที่ธนนาถมิตรกะเศรษฐีกล่าวชักชวนไว้ต่างก็พอใจคือยินดีที่จะกระทำคุณงามความดีร่วมกับท่านเศรษฐีทางนี้ก็คงจะรู้ว่าท่านเศรษฐีเป็นคนดีเพราะท่านอนาถบิดกะเศรษฐีก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงล่ำลือกันโดยทั่วไปว่าท่านเป็นผู้ที่นิยมการให้ไม่ใช่เป็นผู้นิยมการรับท่านพร้อมที่จะให้เสมอให้จนมีใครๆก็ตามรู้จักชื่อท่านว่าท่านอนาถบิดกะแปลว่าผู้ยินดีที่จะให้ก้อนข้าวเป็นทานแก่คนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้หรือแก่คนยากจนใครที่ยากจนไม่มีที่พึ่งก็ไปขออาหารที่บ้านท่านได้จึงทำให้ใครๆย่อมจะรู้จักชื่อของท่านอนาถบิดกะเศรษฐีได้เป็นอย่างดีเพราะว่าชื่อนี้ได้กล่าวมาในตอนต้นแล้วว่าเป็นชื่อที่ประชาชนเขาตั้งให้ไม่ใช่ท่านตั้งตัวตนเองไม่ใช่เป็นพวกระฆังดังเองไม่ใช่กลองดังเองท่านเป็นผู้ที่ใครๆเขายกย่องท่านยอมรับในคุณงามความดีของท่านฉะนั้นเมื่อท่านได้ไปพูดจาชักชวนให้ประชาชนได้ร่วมการกระทำคุณงามความดีเขาก็จึงเชื่อใจท่านฉะนั้นผู้ที่จะเป็นหัวหน้าคนเนี่ยจะต้องแสดงตนเป็นคนเสียสละก่อนที่จะไปชักชวนให้คนอื่นเขาเสียสละไม่ใช่บอกให้คนอื่นเขาทำแต่ตัวเองไม่ทำอย่างนี้ใครเขาก็ไม่เชื่อถือในความเป็นผู้นำของเราจะต้องเป็นผู้นำทุกอย่างนำในการกระทำความดีนำในการที่จะปฏิบัติดีเมื่อเราทำดีปฏิบัติดีแล้วเมื่อเราจะพูดอะไรออกไปนี่ใครก็จะเชื่อถือในคำพูดนั้นๆท่านเศรษฐีเมื่อไปชักชวนชาวบ้านให้ร่วมกันสร้างอารามสร้างวิหารแล้วก็เริ่มบำเพ็ญทานปรากฏว่าบุคคลเขาก็ได้กระทำทานกันตามกำลังศรัทธาที่จะพึงกระทำกันได้ครั้นท่านอนาถบิดกะเศรษฐีกลับมาถึงพระนครสาวัตถีแล้วได้ออกไปเที่ยวตรวจดูพระนครสาวัตถีโดยรอบทางนี้ก็เพื่อที่จะได้พิจารณาดูสถานที่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ไหนหนอจึงจะเป็นสถานที่อันเหมาะสมซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ไกลนักจากหมู่บ้านมีทางคมนาคมคือทางไปและมาสะดวกชาวบ้านผู้ที่มีความประสงค์จะไปมาได้ง่ายกลางวันก็ไม่พลุกพล่านด้วยผู้คนกลางคืนก็เงียบสงัดไม่มีเสียงอึกทึกปราศจากกลิ่นไอของคนเป็นสถานอันควรแก่การประกอบกิจกรรมในที่ลับของมนุษยชนและสมควรเป็นที่หลีกเล่นอยู่เมื่อท่านเทวดาพิจารณาดูสถานที่ด้วยเหตุผลดังที่ท่านได้คิดอยู่เนี่ยเดินตรวจมาตรวจไปแล้วก็พิจารณาไปท่านก็ได้เห็นพระอุทยานของเจ้าเชตราชกุมารซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดจึงเข้าเฝ้าเจ้าเชตราชกุมารกราบทูลว่าขอใต้ฝ่าพระบาทจงประทานพระอุทยานแก่กระหม่อมเพื่อจัดสร้างพระอารามพระเจ้าค่ะเจ้าเชตราชกุมารตรัสว่าดูก่อนท่านคฤหบดีอารามเราขายไม่ได้นอกจากท่านซื้อด้วยทรัพย์โดยเอาทรัพย์มาเรียงเป็นโกดๆลงในสถานที่นี้ท่านอนาถบิดกะเศรษฐีจึงกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นเป็นอันว่าพระองค์ทรงตกลงขายอารามแล้วพระเจ้าค่ะเจ้าเชตราชกุมารตรัสค้านว่าดูก่อนคฤหบดีฉันยังไม่ได้ตกลงขายอาราม
ฝ่ายท่านนาถาปิฎกเศรษฐีเข้าใจว่าคำพูดที่ท่านเจ้าเชตรากุมารตรัสว่าอารามขายไม่ได้นอกจากท่านซื้อด้วยเอาทรัพย์มาราดเรียงเป็นกฎโกดลงในสถานที่นี้คำพูดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการพูดท้าทายว่าถ้าจะซื้อที่ดินแห่งนี้หรือสถานที่นี้จะต้องเอาเงินเนี่ยมาเรียงให้เต็มผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงจะมีสิทธิ์ในการซื้อที่ดินแห่งนี้ไปได้อะไรทำนองนั้นฉะนั้นธนนาถบิดิกาเศรษฐีท่านก็ตกลงใจเพราะว่าท่านมีศรัทธาอยู่แล้วนี่ท่านเป็นพระโสดาบันมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากเรื่องเงินนั้นไม่เสียดายแต่เสียดายว่าจะได้สถานที่ที่ไหนที่จะเหมาะสมในการที่จะประทับพักของพระพุทธเจ้าพร้อมกับเป็นที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์ได้นี่นับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไม่ได้สถานที่อย่างนี้นับว่าน่าเสียดายท่านจึงเข้าใจว่าเมื่อท่านสามารถซื้อสถานที่นี้ตามคำของเจ้าเชตราชกุมารได้แล้วก็เป็นอันว่าท่านก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อสถานที่นี้ได้แต่ว่าเมื่อท่านอนาถบิดกเศรษฐีได้กราบทูลว่าเป็นอันว่าพระองค์ทรงตกลงขายอารามแล้วใช่ไหมพระเจ้าค่ะเจ้าเชตราชกุมารก็ตรัสคัดค้านว่าฉันยังไม่ได้ตกลงขายอารามนี้ท่านเศรษฐีก็ได้กราบทูลยืนกรานในพระวาจาที่เจ้าเชตราชกุมารได้ตรัสว่าเมื่อเอาเงินมาเรียงกันในสถานที่นี้เป็นจำนวนโกดแล้วก็ถ้าก็เป็นการซื้ออารามนี้ได้เมื่อบุคคลทั้งสองยังพูดตกลงกันไม่ได้คือฝ่ายธนนาถบิดกเศรษฐีก็ถือว่าเจ้าเชตราชกุมารตรัสว่าขายแล้วสถานที่นี้แต่เจ้าเชตราชกุมารก็ตรัสคัดค้านว่ายังไม่ได้ตกลงขายเมื่อตกลงกันไม่ได้เถียงกันมาเถียงกันไปก็จึงได้ไปถามมหามาตย์ผู้พิพากษาความว่าเป็นการตกลงขายหรือไม่ตกลงขายกันแน่มหามาตย์ผู้พิพากษาจึงได้ทูลตอบว่าเมื่อพระองค์ทรงตีราคาแล้วก็เท่ากับเป็นการตกลงขายอารามแล้วพระเจ้าค่ะฝ่ายท่านอนาถบิดกเศรษฐีเมื่อตกลงได้ซื้อพระอุทยานของเจ้าเชตราชกุมารแล้วจึงสั่งให้คนบรรทุกเหรียญใส่ในเกวียนนำไปเรียงรายโดยการเรียงรายนี้ก็ให้เงินเหรียญนี้มีริมจดกันในพระอุทยานนั้นคือเรียงต่อกันไปแต่ปรากฏว่าเงินเหรียญที่ขนไปเรียงรายยังขาดอยู่อีกหน่อยไม่เต็มสถานที่คือเหลือที่ใกล้ซุ้มประตูเงินที่ขนมาไม่พอท่านเศรษฐีจึงสั่งให้คนทั้งหลายไปขนเงินมาอีกขณะนั้นเจ้าเชตราชกุมารทรงดำริว่าเรื่องนี้คงจะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคฤหบดีจึงเสียสละทรัพย์มากมายจึงเพียงนี้ทรงดำริดังนี้แล้วจึงรับสั่งกับอนาถบิดกเศรษฐีว่าพอแล้วท่านคฤหบดีท่านอย่าเอาเงินมาเรียงรายในที่นี้อีกเลยท่านจงเหลือที่นี้ไว้ให้โอกาสแก่ฉันที่ว่างตรงนี้ฉันยกให้ท่านอนาถบิดกเศรษฐีคิดใคร่ครวญว่าเจ้าเชตราชกุมารทรงเป็นผู้กระเดื่องเรืองพระนามมีคนที่รู้จักมากจะทำให้คนทั้งหลายที่รู้จักพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมวินัยได้จึงเหลือที่ว่างนั้นไว้ให้เจ้าเชตราชกุมารนี่ก็เป็นเรื่องที่ธนนาถบิดกเศรษฐีนี่ใช้ปัญญาในการที่จะช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยเพราะว่าการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยมีคนยอมรับนับถือได้ง่ายก็โดยการที่จะต้องยึดเอาบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นผู้นำซึ่งในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่พระพุทธศาสนาจะเริ่มเข้ามาสู่เมืองสาวัตถีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลโดยทั่วไปแล้วจะทำให้บุคคลอื่น
ที่ยังไม่เลื่อมใสก็จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเพราะได้เห็นบุคคลที่เป็นผู้นำมีความเลื่อมใสศรัทธาก็จะยอมน้อมใจเชื่อลงไปว่าศาสนานี้จะต้องมีดีจึงทำให้บุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างนี้ยอมรับนับถือนี่ก็นับว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้นำเอาหลักการที่จะสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนามาใช้โดยอาศัยท่านผู้มีชื่อเสียงเรียงนามเป็นตัวอย่างในการนับถือพระพุทธศาสนาฉะนั้นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงได้ยกที่ว่างนั้นให้แก่เจ้าเชตราชกุมารเจ้าเชตราชกุมารรับสั่งให้สร้างซุ้มประตูลงในที่ว่างนั้นส่วนท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ให้สร้างพระวิหารหลายหลังไว้ในพระเจตวันสร้างบริเวณสร้างซุ้มประตูสร้างศาลาหอฉันสร้างโรงไฟกับปิยกุฎีวัชกุฎีคือส้วมที่จงกรมโรงจงกรมบ่อน้ำศาลาที่บ่อน้ำเรือนไฟศาลาเรือนไฟสระบกกรณีและสร้างมนดกสำหรับเป็นที่อยู่และเป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์เรื่องการสร้างศาลาที่พักรายทางจากพระนครราชคฤห์ถึงพระนครสาวัตถีและการสร้างวัดพระเชตวันมหาวิหารที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้สละเงินเป็นจำนวนมากมายมีปรากฏอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์คุตกนิกายชาดกในอัตถกถาคัมภีร์สารัตถปกาสินีและในอัตถกถาคัมภีร์มโนรถตุรณีความว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้สละทรัพย์เพื่อก่อสร้างที่พักเป็นศาลารายทางขึ้นหลังละ 100,000 กหาปณะโดยสร้างขึ้นไว้ในระยะทางที่ห่างกันทุกๆ1โยชน์สำหรับไว้เป็นที่พักระหว่างทางของพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์พระประมุขและเพื่อเป็นการสร้างความสะดวกสบายที่จะทำให้การเดินทางของพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเป็นไปอย่างสบายไม่ต้องกังวลในการที่จะต้องทรงแสวงหาที่พักอาศัยในระหว่างทางนั้นและเมื่อนับระยะทางจากพระนครราชคฤห์ถึงพระนครสาวัตถีได้45โยชน์ถ้านับจำนวนเงินที่ท่านเศรษฐีบริจาคสร้างศาลารายทางทั้งหมดได้4,500,000กหาปณะส่วนเงินที่ซื้อพระอุทยานของเจ้าเชตราชกุมารเป็นจำนวน18โกฏิกหาปณะและเงินที่ใช้ในการก่อสร้างวัดทั้งหมดจำนวน18โกฏิกหาปณะเมื่อรวมเงินที่ใช้ซื้อที่ดินและค่าสร้างเสนาสนะทั้งหมด36โกฏิกหาปณะวัดที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีจัดการสร้างขึ้นมีชื่อว่าวัดพระเชตวันมหาวิหารโดยนำเอาพระนามของเจ้าเชตราชกุมารมาเป็นชื่อวัดขั้นการก่อสร้างวัดพระเชตวันมหาวิหารเสร็จเรียบร้อยแล้วอนาถบิณฑิกเศรษฐีจึงส่งทูตไปกราบทูลรัตนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากให้เสด็จมาสู่พระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากได้เสด็จออกจากพระนครสาวัตถีมาตามหนทางที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ให้สร้างศาลารายทางไว้สำหรับประทับพักในระหว่างทางโดยพระองค์เสด็จพระพุทธดำเนินโดยลำดับมันคาวันละหนึ่งโยชน์เมื่อรวมเวลาที่เสด็จพระพุทธดำเนินทั้งสิ้นได้45วันจึงเสด็จถึงพระนครสาวัตถีฝ่ายอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ให้คนจัดการประดับตกแต่งพระมหาวิหารไว้อย่างสวยงามและให้บุตรพร้อมด้วยพวกกุมาร500คนถือธงผ้า5สีจำนวน500คันไปรับเสด็จในเวลารับเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ท่านเศรษฐีได้จัดขบวนรับเสด็จโดยให้พวกกุมารที่ถือธง500คนเหล่านั้น
เดินนำเสด็จไปข้างหน้าส่วนขบวนต่อมามีพวกอุบาสกเดินนำพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ขบวนลำดับต่อมาให้ภรรยากับหญิงบริวาร500คนถือเต้าน้ำตามขบวนเสด็จและขบวนสุดท้ายเป็นขบวนของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีพร้อมด้วยเศรษฐีบริวาร500คนเดินตามขบวนเสด็จเข้าสู่วัดพระเชตวันมหาวิหารการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จเข้าสู่พระวิหารพระองค์ทรงรับสั่งให้พวกอุบาสกออกนำเสด็จไปข้างหน้าส่วนพระองค์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์เสด็จตามหลังเข้าสู่พระเชตวันมหาวิหารด้วยพุทธลีลาอันหาที่เปรียบมิได้โดยพระองค์ทรงเปล่งพระรัศมีคือแสงสว่างที่พวยพุ่งออกจากจุดกลาง6ประการแผ่ซ่านออกจากพระวรกายไปทั่วที่สานุทิศคือทิศน้อยทิศใหญ่หรือทั่วไปทุกทิศนับเป็นที่อัศจรรย์จิตของเทพพยดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าไปประทับในพระวิหารเรียบร้อยแล้วพันนาถาบิณฑิกเศรษฐีได้กราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์จะปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับพระวิหารนี้พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนคฤหบดีท่านจงถวายพระวิหารนี้แก่พระภิกษุสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่เถิดพันนาถาบิณฑิกเศรษฐีจึงกราบทูลรับพระพุทธตรัสว่าพระเจ้าค่ะและจึงจับเต้าทองคำหลังน้ำในเต้าทองคำลงไปที่พระหัตถ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์ขอถวายพระเชตวันมหาวิหารนี้แก่พระสงฆ์มีพระองค์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งมาจากทิศทั้งสี่พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับถวายพระวิหารแล้วทรงอนุโมทนาคือการแสดงความยินดีด้วยวิหารทานกถาคือทรงพรรณนาถึงทานได้แก่การให้ที่อยู่อาศัยว่ามีผลอย่างไรรุ่งเช้าขึ้นเริ่มแต่วันที่2เป็นต้นไปพรรณนาถบิณฑิกเศรษฐีเริ่มงานการฉลองวัดพระเชตวันมหาวิหารมีการเลี้ยงบริษัท4โดยได้เตรียมภัตตาหารในมื้อแรกและมือหลังให้เพียงพอกับความต้องการและงานฉลองได้ดำเนินติดต่อกันไปเป็นเวลานานถึง9เดือนจึงเสร็จสิ้นลงและท่านเศรษฐีได้จ่ายเงินเกี่ยวกับงานฉลองทั้งหมด18โกฏเป็นอันว่าพันนาถบิณฑิกเศรษฐีได้สละทรัพย์ซื้อที่ดินสร้างพระวิหารและบริเวณและจัดงานฉลองวัดพระเชตวันมหาวิหารรวมเป็นเงินทั้งสิ้น54โกฏด้วยกันหลังจากนั้นธนนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ถวายทานที่บ้านของตนทุกวันคือถวายสลากกพัดได้แก่อาหารที่ถวายตามสลากสลากนี้ก็คือซีบไม้หรือวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องหมายวันละ500รูปปักขิกพัดอาหารที่ถวายปักละครั้งคือ15วันครั้งหนึ่งแล้วก็ถวายแก่พระภิกษุ500รูปสลากยาคูคือข้าวต้มที่ถวายตามสลากวันละ500รูปปักขิกายาคูได้แก่ข้าวต้มที่ถวายปักละครั้งครั้งละ500รูปทั่วพัดได้แก่อาหารประจำวันวันละ500รูปอาคันตุกพัทอาหารที่ถวายเฉพาะพระภิกษุผู้จรมาแต่ต่างถิ่นครั้งละ500รูปขมิกพัทอาหารเพื่อผู้เดินทางไป500รูปศิลานพัทอาหารที่ถวายเฉพาะพระภิกษุอาพาธ500รูปศิลานุปัฏฐากพัทอาหารที่ถวายเพื่อพระภิกษุพยาบาลผู้ป่วยและปูลาดอาสนะประจำไว้สำหรับพระภิกษุไปฉันประจำวันละ500รูปที่ภายในเรือนของท่าน
ท่านผู้ฟัง

การสร้างคุณงามความดีของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีปรากฏว่าท่านได้กระทำอย่างเต็มที่โดยไม่ได้คิดเสียดายทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เลยและเรื่องของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐียังไม่จบแต่เวลาพรายการได้สิ้นสุดแล้วจำเป็นต้องขอยุติและลาจากท่านผู้ฟังบริเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ก็พบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับ

0: ข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปลงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเอง

0: พิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
0: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.วัดสังฆทาน.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธติกิตยันตัสสะกายเยภวัตติยาปิติวะละเมวะหิสาปิติกสิเนนาปิสัมพุทธิปัสสะเตณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อสดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อปาสาทะความเลื่อมใสของพวกเราเราท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทเพื่อให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระพุทธศาสนาของพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายจนกว่ายุติจะยุติลงด้วยเวลา ขอกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกท่านและขอสวัสดีเพื่อนภิกษุสามเณรผู้มีศีลเป็นที่รักทุกรูปขอเจริญพรอุบาสกอุบาสิกาและศรัทธาสาธุชนคนดีทั้งหลายทั้งที่อยู่ที่นี่และผู้ที่รับฟังอยู่ทางบ้าน ตมาได้มีโอกาสในมีเวลาที่จะได้มาแสดงธรรมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญณวัดสังฆทานก่อนที่จะเดินเครื่องก็นั่งสงบสัก3นาทีนะโยมเนาะวางมือลงบนตัก เสียงก็ไม่ค่อยดี

ก็ได้เวลาขอขอบคุณขอบใจ ก็ต่อไปก็จะได้ฟังอาตมาบรรยายธรรม ก่อนที่จะเข้าประเด็นของธรรมะก็จะขอเท้าความหลังความเดิมเสียงไม่ดังฟังไม่ชัดนะโยมนะก็โดยเฉพาะอาตมาก็ไม่ค่อยได้แสดงธรรมนอกสถานที่เท่าไหร่ส่วนมากก็แสดงอยู่ที่วัดถ้าไปแสดงข้างนอกก็นอกจากโยมนิมนต์ไปกิจนิมนต์ทำบุญที่บ้านถ้าได้โอกาสก็พูดบ้างไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ในเรื่องการแสดงธรรมแต่ขอเท้าความเดิมเหตุที่ได้รับนิมนต์มาเทศมาแสดงที่วัดสังฆทานของหลวงพ่อสนองวันนี้ที่ยิงคุณโยมสิริไปนิมนต์ก็ยังไม่กล้ารับหรอกแต่มาคิดความหลังความเดิมที่ได้บวชมาในบวรพุทธศาสนาตอนนั้นก็เพิ่งได้4หรือ5พรรษาถ้าจำไม่ผิดวัดสังฆทานก็เพิ่งเริ่มก่อยังไม่เป็นวัดยังเป็นคงเป็นสำนักนั่นแหละก็ได้มาพึ่งใบบุญพึ่งบารมีของพ่อสนองอยู่อาทิตย์หนึ่งได้อาศัยข้าวหับผักเส้นของญาติโยมในหมู่บ้านใกล้ชิดติดวัดนี่ก็เลยเราก็ได้เคยไปพึ่งพิงบารมีท่านในคราวที่ออกแสวงหาความสงบหาครูบาอาจารย์รู้สึกท่านก็จะอาวุโสกว่าอาตมา4ปีทั้งชาติและคุณคือคุณธรรมของท่านที่ได้บรรพชาปสมุติมาแก่กว่า4 ปีทั้งอายุและคุณธรรมก็เลยรับนิมนต์ของคุณโยมสิริพงศ์ที่ได้มาตอบแทนเทศถวายหลวงพ่อจะได้ชั่วโมงหรือไม่ถึงชั่วโมงก็อภัยโยมก่อนนะโดยเฉพาะภาษาแต่มาก็อีสาน 100% มันนอกมันนอกนอกจริงๆโยมสมัยก่อนหนังสือวินัยหาอ่านก็ไม่มีได้ยืมเขาไปอ่านลำบากบางทีเราไปหาลูกหลานเขาลูกหลานสมัยใหม่เขาบอกว่าลูกปู่บันนอกบันนอกเพราะอะไรเครื่องมือเครื่องใช้สมัยใหม่โดยเฉพาะโทรศัพท์ทำไม่เป็นบันทึกข้อมูลอะไรก็ไม่เป็นถ่ายพงถ่ายภาพก็ทำไม่เป็นบางทีโยมไปถามหลวงพ่อมีมือถือไหมไม่มีมีแต่ใส่สัตตภายย่ามใส่ย่ามตะพายถ้าถือก็คงเวลาโทรแล้วก็ปิดก็บอกเขาอย่างนั้นหลวงพ่อไม่มีมือถือมีแต่สะพายใส่ย่ามสะพายอันนี้ล่ะก็อาจจะขาดปฏิภาณโมหารไม่เต็มร้อยนะโยมนะเพราะนั่นจะเต็มชั่วโมงหรือเกินชั่วโมงหรือขาดก็ไม่ต้องว่ากันเนาะก็จะว่าไปตามบทบาทของสติปัญญาก็ไม่ได้คิดไว้ว่าจะมาแสดงเรื่องอะไรแต่ก็มีอยู่บ้างก็คงจะแสดงไปตามความรู้สึกเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ไม่เกียจจัดในสนามหรือในธรรมะเท่าไหร่
เออก็ถือว่าบ้านนอกบ้านนอกอะไรเนาะอันนี้อาตมาก็ได้มาพึ่งใบบุญของหลวงพ่อสนองท่านแล้วก็มีพระฝรั่งมาด้วยกันช่วงนั้นแต่ท่านก็มาก่อนมาถือธุดงควัตกันถือกรรมฐานไม่พูดไม่คุยเข้ากันเป็นเดือนก็มีนะโยมบิณฑบาตก็อาศัยเพื่อนสาธมิตรแล้วแต่เขาจะใส่ให้มีอะไรเขาก็ใส่ให้ไปตามมีตามได้แต่มาช่วงนั้นก็ไม่ได้เจอหลวงพ่อหรอกไม่ทราบว่าหลวงพ่อไปกิจนิมนต์ที่ไหนก็อยู่ได้บำเพ็ญอยู่กับหมู่คณะสงฆ์เขานี่หลักก็เลยยังไงก็รับนิมนต์เทศไม่เป็นก็ต้องไปตอบบุญคุณของหลวงพ่อสนองสักเล็กน้อยนี่ก็ถือว่ามาเป็นครั้งที่สามครั้งแรกมาปฏิบัติอาทิตย์หนึ่งครั้งที่สองมาไม่กี่ปีมานี้แหละแต่คนมากก็เลยไม่ลงรถหรอกคนเยอะนี่คือมาเยี่ยมมาเหยียบพื้นที่วัดสังฆทานแค่นั้นไม่กี่ชั่วโมงโยมเขาก็พากลับวันนี้เป็นครั้งที่สามถึงตัดตินะโยมเนาะถึงตัดติแล้วจะมีครั้งที่สี่หรือเปล่าไม่รู้นะก็ที่ว่าขอบคุณคุณโยมผู้นิมนต์ขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้มาขึ้นธรรมาสน์ประกาศธรรมณวันนี้เพราะนั้นได้มากได้น้อยก็โยมก็ฟังต่อไป การสวดอภิธรรมก็สวดมาทุกคืนคืนนี้คิดว่าเป็นคืนที่287แล้วก็เป็นองค์ที่287ได้ขึ้นมาแสดงธรรมเกิดตมา

ท่านแปลให้เราฟังด้วยก็มีวันนี้อาตมาได้ยินแปลในการสวดนอกนั้นก็ไปศึกษาเอาเองไม่ได้สวดในสังคมใหญ่ๆอย่างเนี้ยไปดูไปอ่านไปแปลเองแต่ไม่ได้สวดถ้าไปสวดก็เป็นภาษาบาลีทั้งหมดหมายความว่าท่านจะสวด4หรือ8รูปก็เอาหลักคำสอนพุทธเจ้ามาแสดงพร้อมกันตั้งแต่พระสังคีนีเป็นคำพีแรกถ้าว่ากุศลธรรมมาท่านก็ว่าพร้อมกันถ้าแปลท่านก็แปลพร้อมกันเราเอาคำสอนพุทธเจ้ามาสอนพร้อมกันยอมทราบไหมถ้าไม่ทราบสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบก็รับทราบไว้ว่าพุทธเจ้าแสดงคำพีเดียวเนี่ย12วันยอมทราบไหมว่าเทพบรรลุไปเท่าไหร่7โกฏิหนึ่งโกฏิ10ล้านเป็นว่าวันแรกพุทธเจ้าแสดงธรรมเทพได้บรรลุ70โกฏิ12วันถ้าประเทศไทยไม่วุ่นวายเลยท่านนายกของเราแค่70กว่าล้าน12วันพระพุทธเจ้าแสดงอันนี้โยมฟังมาบางท่านก็อาจจะทุกคืน287คืนได้นะโยม287วันอันนี้โดยย่อๆในคำพีแรกคำพีที่2พระวิพังพุทธเจ้าแสดงอยู่12วันเทพได้บรรลุ2โกฏิโยมบวกเอาเองนะคำพีที่3เรียกว่าพระธาตุกถาอันนี้แสดงอยู่6วัน6คืนคำพีนี้ไม่ทราบว่าบรรลุเท่าไหร่แต่คำพีต่อไปคำพีที่4เรียกว่าบุคละบัญญัติแสดงอยู่6วันเทพได้บรรลุ6โกฏิคำพีที่5เรียกว่าพระธาตุกถาพระพุทธองค์แสดงอยู่13วันเทพได้บรรลุ7โกฏิคำพีที่6พระยมกะพุทธเจ้าแสดงอยู่13วันเทพบรรลุ9โกฏิคำพีสุดท้ายเรียกว่าพระมหาปัฏฐานแสดงอยู่นานคำพีนี้23วันเทพบรรลุ40โกฏิยอมบวกในใจเนอะแต่มาตกคณิตศาสตร์รวมแล้วกี่โกฏิโยมรวมเป็นวัน18 15วันกับอีก6คืนที่เรามาจัดพิธีกรรมในวัน

พรรษาว่าพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปจำพรรษาในชั้นดาวดึงว่าอย่างนั้นที่ไปเทศไปสอนพระพุทธมารดาและเทพทั้งหลายเลยบรรลุโยมมาคิดดู เราสวดมากี่วันแล้วคำสอนก็คิดว่าอันเดียวกันทำไมเราบรรลุช้าหรือเราไม่ได้ใคร่ควรและไม่พิจารณาทั้งเจ็ดคำพีนี่ไม่ออกจากอื่นเลยมีแต่เรื่องอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5อายตนะ12ธาตุ18ไล่อยู่ณตรงนี้เลยแล้วคุณญาติคุณโยมทั้งหลายน้อมใส่ตัวเองหรือเปล่าน้อมใส่ตัวเราตัวท่านหรือเปล่าถ้าไม่น้อมเราก็อาจจะไปถือว่าที่ส่วนเป็นมงคลแล้วแน่นอนจะสวดยุทธินก็ตามสวดอยู่คนเดียวก็ตามสวดอยู่ในป่าสวดอยู่ในบ้านธรรมของพระพุทธเจ้าก็คือมงคลอยู่นั่นแหละแต่ผู้ฟังผู้ปฏิบัตินั้นไม่รู้ว่าได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้โดยย่อๆโยมทีนี้อาตมาก็จะเข้าประเด็นของอาตมาที่ได้ยกภาสิทธิ์ขึ้นเป็นนิกเขปบทเบื้องต้นว่าพุทธโธติกิตติยันตัสสะกาเยภวติยาปิติพระเมวะหิสาปิติกัชินีนาปิสัมพุทธีปัสสะแปลความว่าความปิติโสมนัสเกิดขึ้นในกายของบุคคลผู้เปล่งวาจาว่าพุทโธพุทโธพุทโธประเสริฐกว่าสมบัติทั้งปวงที่อยู่ในชมพูทวีปพิธีกรรมต่างๆที่เราดำเนินมา 2,556 ปีพิธีกรรมทางศาสนาจะทำบุญน้อยบุญใหญ่บุญขึ้นบ้านใหม่บุญแต่งงานบุญอะไรที่เราเรียกว่าบุญเนี่ยเป็นพิธีหาอาหารให้ใจจริงไหมเป็นพิธีหาอาหารให้ใจไม่ใช่อาหารภายนอกส่วนที่ให้ที่ทำนั่นเนี่ยเป็นทางรูปธรรมอย่างเช่นว่าเราเป็นครูอาจารย์จะสอนเด็กเนี่ยจะเขียนข้อไก่บนอากาศคงเด็กไม่รู้เรื่องต้องมีอุปกรณ์มีกระดานดำคือกระดานขาวก็สุดแท้ต้องมีช็อคมีเมจิถ้าสมมติว่ากอไก่ยังมีองค์ประกอบอีกมีรูปไก่ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเป็นอุปกรณ์ทีนี้ส่วนที่เราให้ทานเรียกว่าวัตถุที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้แสดงว่านี่คืออาหารภายนอกเป็นอาหารภายนอกถ้าน้อมมาพิจารณาอาหารภายนอกไม่กี่วินาทีถ้าเรารับเข้าไปแล้วก็เป็นของที่ไม่น่าเอาหน้าเป็นละ
ถ้าออกมาทางเก่าก็ไม่น่าเอาน่ากินละเป็นสิ่งสกปรกน่าเกลียดใช่ไหมนี่แล้วที่อาหารภายในที่เราหากันนี่คือตัวนี้มันเป็นอุบายเป็นอุบายให้เรารู้จักสงเคราะห์กันเพราะมนุษย์เกิดมาก็ต้องอาศัยปัจจัย4คือเครื่องนุ่งห่มอาหารใช่ไหมที่อยู่อาศัยยุกยาเป็นต้นนี่เป็นอุบายเฉยๆถ้าเราคิดเป็นทางโอสิ่งเหล่านี้เราทำให้มันถูกต้องก็ถึงจะได้อาหารใจถ้าทำผิดอาหารใจก็ไม่ได้เมื่ออาหารใจไม่ได้ความโลภก็มากขึ้นความโกรธก็มากขึ้นอะไรต้องมีอะไรถ้ามันเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเนี่ยรู้ไว้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวทำลายอาหารภายในเรียกว่าอกุศลน่ะเห็นไหมเป็นทำลายแม้แต่นั่งสมาธิคิดวอกแวกไปนี่ก็ผิดแล้วโยมในการที่คุณคิดคุณปรุงแต่งจิตออกนอกวิถีแล้วนิดเดียวคุณก็ควบคุมไม่ได้แม้แต่นั่งปวดเนี่ยเอาเห็นชัดเจนเลยเนี่ยปวดขึ้นมานิดหน่อยคุณก็ไม่ทนคุณก็ไม่อดคุณก็ไม่กันคุณก็เชื่อกิเลสมากกว่าเชื่อคำสอนถ้าพุทธเจ้าบอกอดทนสิคุณอดทนได้ไหมที่ตรงนี้เราต้องสร้างนิสัยมาเรื่อยทำตามใจเลยทีนี้ปวดก็ลุกไปเหนื่อยก็ลุกไปขันติอดทนก็ไม่มีนี่คือมันดึงเอาอาหารใจออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆท่านถึงมีอุบายให้ทานทานบารมีอุปปาปะเราไม่ว่าเป็นขั้นเป็นตอนจนถึงปรมัตถบารมีก็เพื่อว่าจะล่อกิเลสตัวนี้มันออกไปนี่ความหมายของธรรมะไปในรูปแบบนี้ไม่งั้นโยมที่สมาทานศีลมาเมื่อตะกี้เนี่ยสุดท้ายพระคุณเจ้าบอกว่าอย่างไรสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิโพติงยันติตสมาสีังนิโสทะเยความหมายละเอียดเข้าไปกว่านั้นโพกทรัพย์ไม่ใช่ถึงทรัพย์ภายนอกถึงทรัพย์ภายในถ้ามีแต่ทรัพย์ภายนอกบางท่านก็มีเยอะแยะแต่ขึ้นลงขึ้นศาลจนบันไดศาลเนียนเห็นไหมล่ะมีมากมายแต่เป็นถ้อยเป็นความให้ความสุขเหรอใช่หรือไม่ตรงนั้นใช่ความสุขหรือไม่ไม่ใช่ที่เลนะโพกสัมปทาท่านหมายถึงอริยทรัพย์ด้วยซ้ำพวกท่านทั้งหลายคงจะได้เรียนมาในหลักอะไรเป็นอริยทรัพย์ภายในศีลเหรอถูกต้องศรัทธาเลยถูกต้องความละอายต่อบาปโดยถูกต้องเกรงกลัวต่อบาปโดยถูกต้องเคยได้ยินได้ฟังมามากรู้จักศิลปะวิทยามามากถูกต้องแล้วสละโกรธโลภหลงได้ถูกต้องคือจักขะสุดท้ายคือปัญญารอบรู้รู้รอบเห็นไหมนั่นคือได้อาหารใจเกิดอะไรขึ้นปิติความอิ่มใจในคุณงามความดีคือบุญบุญจะแปลว่าคุณงามความดีจะแปลไปยังไงอีกมันถูกต้องตามธรรมตามวินัยนั่นคือได้อาหารใจใช่หรือไม่ถึงเกิดปิติถ้าผิดพลาดคุณให้ทานเท่าไหร่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาหรือไม่หรือเอาโลกิยะเป็นใหญ่ไม่คำนึงถึงศีลถึงธรรมเป็นใหญ่นะถ้าทำบุญกับปาลบโลกอย่างนี้เป็นต้นก็เห็นมาเป็นส่วนมากเนาะนั่นน่ะปาลบโลกแล้วก็ปาลบตนไม่ได้ปาลบธรรมเพราะนั้นเราไปที่ไหนที่ใด
ทำพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่ไหว้พระสมาทานศีลสวดปริตตมงคลมีแต่ทำให้ดีให้เป็นมงคลแต่ว่าผู้ฟังผู้กระทำนั้นถูกต้องหรือไม่อันนี้น่าคิดนะโยมแต่มาไปเห็นได้ไหมเนี่ยพอพระให้ศีลจบสมาทานศีลจบก็ว่าสีเลนะชุกติงนะโยมสีเลนะโภคสัมปทาก็หมายถึงอริยทรัพย์นั่นเองนั่นน่ะความอิ่มเมื่อได้ความอิ่มตรงเนี้ยท่านถึงเราบอกว่าสัตว์ที่มีอยู่ในชมพูทวีปเนี่ยนะยังไม่เลิศไม่ประเสริฐเท่าปิติสุขเป็นบาดฐานขององค์ฌานเบื้องต้นด้วยซ้ำโยมปิติสุขเอกคตาเห็นไหมเกิดจากอะไรก่อนเกิดจากกำหนดพุทโธหรืออนาปานสติหรืออะไรก็สุดแท้ที่ท่านเอามาใช้บริกรรมให้ถูกกับจริตนิสัยของท่านได้สงบนะพอได้สงบปั๊บสติพร้อมที่จะจ่ออยู่ตรงนั้นน่ะถ้าลมหายใจก็รู้ทั้งเข้าทั้งออกถ้าเห็นลมจะเห็นอะไรก็เห็นจิตอ่ะเมื่อเห็นจิตตัวเองสุขไหมอิ่มไหมโอ้ยไปถามหลวงพ่อหลวงพี่ผู้ที่ท่านได้ความสงบดีท่านไม่ฉันข้าววันนี้ก็ยังสบายเบาด้วยสู้คนรับจังสามมื้อยิ่งหนักหน่วงทวงกายนอนก็ไม่อยากตื่นไม่อยากลุกนั่นน่ะนั่นล่ะคือทรัพย์ของท่านเกิดขึ้นน่ะจากกำหนดพุทโธเรียกว่าวิตกยกอารมณ์มันนั่นขึ้นสู่จิตลมเข้าก็สุขเนาะสุขเนาะมีแต่ความสุขหายใจเข้าก็มีความสุขหายใจออกก็มีความสุขสุขก็คือสุขความอิ่มก็คือปิติปิติแปลว่าความอิ่มบางทีก็ขนลุกขนพองน้ำตาไหลอะไรแล้วแต่อันนั้นเป็นอาการเป็นอาการของธรรมของจิตไม่ใช่ร้องไห้เสียใจเพราะลูกตายเสียเมียตายจากสมบัติพัดภาคไม่ใช่มันออกเพราะมันอิ่มนั่นบางองค์ได้เป็นเดือนฉันแต่น้ำนั่นน่ะพอวางตรงนั้นปั๊บวางตรงไหนล่ะคือองค์บริกรรมท่านก็วางได้แล้วพุทโธก็วางแล้วเหลือแต่จิตกับจิตแค่นี้ลมเข้าลมออกรู้ทุกขณะสติเริ่มมีกำลังขึ้นมาเรียกว่าสติพละนั่นเป็นกำลังขึ้นมาให้สุขอิ่มจะยืนเดินนั่งนอนทุกลมหายใจก็แล้วกันถ้าว่าทุกอริยบทก็ยังห่างมากทุกลมหายใจจะกระพริบตาคืนน้ำลายเลี้ยวซ้ายมองขวารู้ตัวทั่วพร้อมถูกต้องไหมไม่สุขได้ยังไงมันเย็นมันโปร่งมันว่างมันเบาสบายเห็นไหมเป็นอาหารทิพย์ไหมจะเรียกยังไงก็ถูกทั้งนั้นได้เป็นรสพระธรรมไหมได้ที่พึ่งที่อาศัยไหมแน่นอนเรียกว่าวิหารธรรมท่านจะอยู่ในป่าในถ้ำในเขาโยมมีเยอะในเมืองไทยแต่ไม่มีบทบาทก็มีท่านบำเพ็ญเพียรท่านแต่หลวงพ่อสนองเรามีบทบาทท่านได้รู้ได้เข้าใจได้เห็นธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าท่านมาเผยแผ่ก็เป็นบารมีขององค์ท่านนะถึงมีบทบาททั้งเมืองไทยและเมืองนอก
มายอมรับท่านท่านต้องได้ตรงนี้ได้

0: อิ่มเหนื่อยไหมเหนื่อยเหมือนกันเพลียไหมเพลียเหมือนกันแต่สุขและความอิ่มพร้อมที่จะทำหน้าที่ทำงานตรงนี้ได้ไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยคนธรรมดาแล้วมันเอาแต่อิ่มท้องเหนื่อยนายใช่ไหมนั่นน่ะกินเองเป็นหลับเท่านั้นน่ะนี่คือปิติคืออาหารทางใจโยมเพราะนั้นเรามาประกอบพิธีที่ไหนก็แล้วแต่ตมาคิดโอ้นี่เราทำบุญก็คือหาอาหารทางใจนั่นเองแต่จะมีคนคิดหรือไม่หรือเอาพอเป็นพิธีก็จบไปก็ว่าได้ทำบุญแล้วได้สร้างกุศลแล้วนั่นแหละนะโยมเพราะฉะนั้นที่ตมาได้ขึ้นมาบรรยายมันเนี้ยก็เพื่ออาหารใจเหมือนกันเป็นอาหารใจที่เอามาพูดมาแสดงศีลก็เป็นอาหารศรัทธาก็เป็นอาหารไม่ศรัทธาอยู่ในตำราศีลก็คืออยู่ในตำรามันไม่ใช่อันนั้นเป็นฝ่ายปริยัติเป็นสามปอแค่นั้นเองแต่เราได้ปอสุดท้ายคือปฏิเวธป.1ปริยัติป.ที่2ปฏิบัติป.ที่3ปฏิเวธหลวงพ่อสนองได้ป.ที่4ได้ป.ที่5ด้วยท่านปกครองพ่อแม่พี่น้องพระเนนเถนชีทั้งหลายแต่ก็ปฏิสังขรณ์อยู่ดูทีท่านทำได้ไหมเนี่ยอาตมาทำไม่ได้อะท่านทำได้ท่านได้5ปอปริยัติท่านก็ได้พอสมควรเลี้ยงตัวท่านได้แล้วท่านได้ปฏิบัติท่านได้ปฏิเวทท่านได้ปฏิสังขรณ์ท่านได้ปกครองอุบาสกอุบาสิกานี่ท่านมีบทบาทอาตมาถึงเห็นแล้วก็ครั้งที่3แล้วโอ้นึกในใจผมทำอย่างท่านไม่ได้แล้วนี่คือบารมีของท่านนี่ก็เพราะท่านได้อาหารใจโยมกินไม่รู้จักหมดอาหารโยมภายนอกไม่มีเต็มถาดท่านไม่ทานแล้วก็บูดก็เน่าเท่านั้นนี่ท่านได้อาหารใจวันนี้จะมาก็มาเพิ่มอาหารใจให้ญาติโยมให้นึกเสมอว่าเรากราบอยู่ที่ใดเราทำบุญอยู่ที่ใดเรานั่งสมาธิอยู่ที่ใดหาอาหารใจถามตัวเองที่ได้แค่ไหนแล้วจะสรุปได้ละโยมเนาะเอาพอสังเขปกล่าวมาทั้งหมดนี่แหละเรามาหาอาหารใจจะทำอยู่ที่ไหนก็ขอให้น้อมเป็นอาหารใจถ้าโยมโกรธเมื่อไหร่หลุดไปละถ้าเป็นเงิน 1,000 หายไปแล้ว100ยังเหลืออยู่900นะโยมเพราะนั้นพุทธเจ้าถึงสอนให้มีสติละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนั่นนะให้ได้ทุกอริยบทที่นี่หรือทุกลมหายใจดังที่กล่าวแล้วบางท่านก็บอกโอ้ผมยังทำไม่ได้ก็คุณไม่ทำนั่งหน่อยคุณปวดคุณพลุกหนีแล้วนั่งหน่อยคุณฟุ้งซ่านโคกกระไปแล้วเคยคิดไหมว่าถ้านั่งอยู่แค่นี้มันปวดถ้าโยมปวดมากกว่านี้โยมจะทำยังไงไปพาไปหาหมอก็ไม่หายปวดโยมจะทำยังไงตรงนั้นแค่นั่งเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนอริยบทก็คิดว่าเบาสบายเพราะนั้นขอให้หาให้ได้ณเวลานี้ล่ะเราหาให้ได้คือปิติตัวนี้ถ้าได้ตรงนี้ทรัพย์สมบัติที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเนี่ยมีค่าน้อยมีค่าน้อยมากเพราะนั้นภาษิตที่อาตมายกขึ้นมานี่ก็หมายความว่าอาหารคือปิติแต่ก็สุข แล้วก็หลังจากนั้นด้วยความเพียรวันนี้ก็มีโยมมาถามว่าเขาได้อันนู้นเขาได้อันนี้เขาเห็นอันนั้นเขาถึงอันนี้แล้วจะให้โยมทำยังไงต่อไปก็คือเพียรต่อเนื่องกันนะอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดเพียรต่อเนื่องเนืองนั่นแหละคือเพิ่มอาหารใจให้เราได้เรื่อยๆพระทุกรูปก็เป็นอย่างนั้นโยมทุกคนก็เข้าหลักอันเดียวกันเพราะมันเป็นธรรมอันเดียวไม่มีสองเอโกตโมธรรมอันเดียวโยมได้สัมผัสตรงนั้นก็อิ่มเหมือนกันสุขเหมือนกันแล้วก็ละเข้าใจทั้งปิติและสุขไปเพียรอยู่ตรงนั้นนี่ก็คือสุขก็รู้ชัดเจนโอ้นี่คือปิติอิ่มแต่น้ำตาไหลจนน้ำตาไม่ไหลขนพองสยองเก้าอะไรต่างๆค่อยเป็นอารมณ์หยาบไปเรื่อยๆนั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งสุขและความอิ่มอันนั้นต้องจะเพียรของท่านต่อไปดังที่กล่าวแล้วคือน้ำลายก็รู้อยู่อย่างนั้นล่ะมองซ้ายแลขวาก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมอิ่มอยู่ในตรงนั้นโยมหนักเข้าจิตเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวไม่มีสองตัวนี่เห็นไหมถวัดตามหลักท่านก็เรียกว่าเป็นเอกคตาเป็นหนึ่งนี่โยมหายได้นะเราสวดมาฟังมา287วันนะมากกว่าพระพุทธเจ้าอีกด้วยซ้ำนะแต่ทำไมเราไปถึงไหนกันแล้วน่าคิดไม่โยมนี่ธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้ายตนะสิบสองธาตุสิบแปดอยู่กับเราที่นั่งอยู่นี่แต่ทำไมเราถึงไม่เกิดไม่มีไม่เป็นมันเพราะอะไรอะไรปิดกั้นดูให้ดีนะอะไรขวางกั้นตรงนั้นทำอันเดียวกันไม่ต่างกันเลยจะอยู่เมืองอินเดียอยู่เมืองอเมริกาเมืองไทยก็เป็นธรรมอันเดียวกันแต่ทำไมคนเราสมัยนี้กับสมัยนู้นทำไมถึงบรรลุช้าอย่าน่าคิดโยมเอาอย่างไรก็ตามเนาะเมื่อเราเข้าใจนะตรงนี้ก็ควรที่จะพิจารณาตัวเองจะยืนอยู่ที่ใดจะนั่งอยู่ที่ใดเดินนอนอยู่ที่ใดให้มีสติรู้ตัวอย่าให้เสียโอกาสเวลาให้ฝึกตรงนั้นให้คิดเสมอว่าอาการ32ทั้งหมดเอามาใช้งานแต่ใช้ให้เป็นมีตาเขาไม่หลับเฉยๆหรอกเขาไม่ลืมเฉยๆบางคนนี่เบื่อไม่อยากดูเขาสร้างมาให้ดูคุณหูไม่อยากฟังรำคาญเขาสร้างมาให้คุณฟังถ้าคุณตาบอดหูหนวกเอาไหมเขาทำมาถูกต้องแล้วทำไมถึงเบื่อทำไมถึงรำคาญทำไมถึงไม่อยากดูมันน่าภูมิใจมากกว่าที่เป็นมนุษย์สมบัติเห็นไหมล่ะได้สมบัติมนุษย์มาเป็นว่าคุณมีอาหารมาทั้งภายนอกและภายในได้มาสมบูรณ์แบบนั่นคือคนคิดผิดเบื่อเบื่อหมู่เบื่อพวกเบื่อคณะเบื่อลูกเบื่อร้านเบื่อบ้านเบื่อช่องไปแต่เบื่อในลักษณะนั้นน่ะมันเบื่อไปตามกิเลสเบื่ออยากๆใช่ไหมล่ะนี่เพราะนั้นเราให้ภูมิใจว่าเกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติตาดีหูดีจมูกดีกายใจดีธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะ12ธาตุ18มีครบเลยพุทธเจ้าจี้ลงตรงนี้เลยแต่ทำไมถึงไม่อยากดูทำไมถึงไม่อยากฟังนี่ก็เป็นว่าคุณทำตามใจเอาสิ่งที่เราชอบถ้าปฏิบัติอย่างนั้นก็ไม่ก้าวหน้าพุทธประวัติว่ายังไง พุทธเจ้าเสวยข้าวในถาดทองคำเป็นบุคคลอธิษฐานเสร็จแล้วก็เอาถาดทองคำนั้นไปลอยลอยแล้วก็ถาดนั้นทวนกระแสน้ำอัศจรรย์หวั่นไว้ไม่ตรงนั้นก็ไม่ความว่าทำพุทธเจ้าเนี่ยต้องทวนกระแสนี่เรานั่งอยู่ณตรงนี้หรือนั่งอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องไปตามกิเลสใช่ไหมถ้าเราไหลไปตามความเสร็จมันเราไม่มองไม่เห็นแล้วนี่เพราะนั้นวันนี้หรือพรุ่งนี้มะรืนนี้จนจะครบกำหนดที่เรากำหนดไว้เนี่ยพากันมาหาอาหารใจคือให้เกิดปิติหาอริยทรัพย์ดังที่กล่าวมาศีล5ศีลอุโบสถศีล8เป็นเรื่องอาหารใจทั้งนั้นเลยโยมไม่ใช่อาหารภายนอกเพราะตัวนั้นเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นปริยัติศาสนาพอเรามาปฏิบัตินั่นหลักคือได้อาหารใจสิเลนะสุกติงเห็นไหมสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุติงยันติตสมาสิรังวิโสทเยก็คือดำเนินไปเรื่อยๆจนได้นิพพานดังที่ได้แสดงมาเห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิทักษ์พัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลและถึงที่ตนปรารถนาทุกทีภาราติการเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
2: การที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์เสกสรรคเวสโกวัดศรีสุรโยธินบ้านโนนไม้แดงจังหวัดนครราชสีมาค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสูงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาติไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนน่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยแล้วก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัยซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนนี้ให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเนี่ยเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
0: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาดไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
2: ศูนย์ราชการุณครับเป็นหน่วยงานแพร่คัดของสภากาชาดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาดเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาดเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหากรุณา

ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระ

0: ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
1: พระบาทสมเด็จที่หลวงฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้

0: ม่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
1: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเด็กเด็กพนักงานของโรงแรมที่น่าในการเด็กท่านเดินเยียวยาในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วรู้สึกดีอย่างมากที่เด็กพนักงานได้รับรางวัลกว่าประวัติในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
2: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
0: เราออกแบบเองด้วยเด็กๆเขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งนี่ด้วยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยฝ่ายหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนอย่างนี้8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดใช่ถ้าพระเจ้าอยากเหลือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้จริงมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
2: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขแต่ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงแต่ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: ทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่คอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทองของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเรา
1: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงน้ำพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกสินไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะส่งฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้ผลจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่ ื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอดไป

0: ยพระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภูมิใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาว

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเจ้าหัวเรือพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทางวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้

คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราที่ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอเราจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้

กินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตก

นั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดเราครับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเกณฑ์สารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์กำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะต้องการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้ถ้าเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองท
้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลย
เพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7 วันเดินอยู่ได้7 วันยืนอยู่ได้7 วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7 วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7 วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20 วานะฮะประมาณ20 วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7 วัน 7 คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7 วัน 7 คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7 วัน 7 คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7 สัปดาห์พอ7 สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7 คืน 7 วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวักแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้
หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนนะบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทําทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติ
ยกวิตกวิจารณ์พิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้น

0: ปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเปลี่ยนคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติในที่ว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ไปจะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทุกทีงั้นใส่มาต้องหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่ง
1: ลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบาย
0: ทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านจากนี้ไปจะเป็นการบรรยายข้อความในหนังสือแสงส่องใจอันดับที่14ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเทปนี้ผลิตโดยได้รับพระอนุญาตจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากผู้ที่มีจิตศรัทธา2ท่านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตเทปชุดนี้ออกเผยแผ่เทปนี้ไม่มีจำหน่ายผู้ที่รับเทปไปบริจาคได้ตามศรัทธารายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจะนำไปช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลจุฬาและเพื่อกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกขอเชิญติดตามรับฟังค่ะกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพระพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้เป็นคำตอบที่ชัดแจ้งสำหรับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นมากมายว่าทำไมโลกทุกวันนี้จึงร้อนนักเต็มไปด้วยความเลวร้ายต่างๆนานาที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งมรสุมใหญ่ทั้งน้ำไฟทำลายทั้งโจรร้ายเข็นฆ่าทั้งความเมตตากรุณาสิ้นจากจิตใจทั้งความขาดแคลนทุกยากทั่วไปทั้งแผ่นดินความกตัญญูกตเวทีก็สิ้นสูญหมดลูกหลานทรยศพ่อแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายถึงทุบตีเข็นฆ่าทำทารุณกรรมครูอาจารย์ทำร้ายได้ทั้งร่างกายและจิตใจสิทธิ์น้อยๆทำชีวิตให้พลอยสิ้นสุดจนถึงเกิดปัญหาว่าทำไมเมืองพระพุทธศาสนาจึงเป็นเช่นนี้ได้ทำไมความเดือดร้อนชั่วร้ายจึงมากมายนักผู้คนจึงลำบากยากแค้นนักตกอยู่ในสภาพที่น่าประหวั่นพลั่นพรึงนักกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนี้คือคำตอบกรรมหมายถึงการกระทำซึ่งมีความหมายเป็นกลางคือมีทั้งที่ดีและที่ไม่ดีการกระทำที่ดีเป็นกรรมดีการกระทำที่ไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีแต่ที่นำมาใช้นั้นเข้าใจว่ากรรมคือความไม่ดีสถานเดียวเช่นเมื่อมีอะไรร้ายเกิดแก่ผู้ใดผู้หนึ่งจะกล่าวว่ากรรมของเขาคือความไม่ดีของเขาสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่เป็นคำในพระพุทธศาสนสุภาษิตมีความหมายว่าคนและสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปต่างๆนานาทุกข์ก็มีสุขก็มีดีก็มีชั่วก็มีไม่ได้เกิดขึ้นแต่ผู้ใดอื่นไม่ได้เกิดแต่อะไรอื่นไม่ได้เกิดแต่เหตุใดทั้งนั้นนอกจากกรรมที่ตนได้กระทำแล้วเองเท่านั้นผู้ที่เป็นมนุษย์ในชาตินี้อาจเกิดเป็นสัตว์ในชาติหน้าได้ด้วยอำนาจแห่งกรรมของตนเองที่เพียงพอแก่ความเป็นสัตว์ซึ่งมีต่างๆประเภททั้งหมูหมากาไก่วัวควายช้างม้าที่มีอำนาจกรรมอาจนำ

ให้มนุษย์ไปเกิดได้ทั้งนั้นแม้เป็นกรรมที่หนักเพียงพอแก่ความเป็นสัตว์ประเภทนั้นๆในพระพุทธศาสนามีเรื่องเล่าพระภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่ประพฤติดีประพฤติชอบมาตลอดก่อนจะมรณภาพได้จีวรมาผืนหนึ่งซักตากไว้บนราวด้วยมีใจผูกพันยินดีที่จะได้ครองจีวรใหม่เกิดมรณภาพในช่วงเวลาก่อนจะทันได้จีวรเพื่อนภิกษุจะถือจีวรนั้นเป็นของตนสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามไว้มีพระพุทธดำรัสให้รอก่อน7วันเพราะขณะนั้นพระภิกษุผู้เป็นเจ้าของได้ไปเกิดเป็นเลนเกาะติดอยู่ที่ผ้าจีวรด้วยอำนาจจิตที่ยึดมั่นผูกพันเป็นเจ้าของอายุของเลนอยู่นานเพียง7วันจากนั้นก็จะได้เสวยผลแห่งกรรมดีที่พระภิกษุรูปนั้นได้ประกอบกระทำไว้เป็นอันมากนี้เป็นเรื่องแสดงอำนาจของกรรมทางใจที่ใหญ่ยิ่งอาจนำให้พระภิกษุไปเกิดเป็นสัตว์ได้ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจมนุษย์ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ก็เพราะอำนาจแห่งใจมีเรื่องของพระภิกษุสำคัญองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระได้เล่าไว้และมีผู้นำมาเขียนให้ได้อ่านกันต่อมาท่านเล่าว่าท่านต้องไปเกิดเป็นไก่หลายชาติเหตุเพราะว่ามีใจผูกพันในแม่ไก่กว่าจะรอดกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็นานนักหนาต่อมาเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ปฏิบัติธรรมคำทรงสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรู้สึกไกลไปในอดีตหลายภพชาติจึงประจักษ์ในอำนาจของจิตว่ายิ่งใหญ่นักสามารถทำมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์ได้และทำให้สัตว์วนเวียนอยู่ในภพภูมิที่ต่ำนักหนาได้ควรจะสลดสังเวชและควรจะกลัวอำนาจของจิตที่ตั้งไว้ผิดอย่างยิ่งสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแม้จะเป็นจริงเช่นนี้แต่มีผู้ที่ชื่อว่าเป็นจริงเพียงจำนวนน้อยนักเพราะไม่มีภาพให้เห็นว่าเมื่อชีวิตนี้ออกจากร่างของคนคนหนึ่งไปก็ไปเป็นอีกร่างหนึ่งได้เช่นหมูหมากาไก่ความไม่ได้เห็นชัดๆด้วยตาเนื้อเช่นนี้ทำให้คนส่วนมากยากจะเชื่อว่าคนก็เกิดเป็นสัตว์ได้สัตว์ก็เกิดเป็นคนได้คนฐานะสูงก็เกิดเป็นคนฐานะต่ำได้คนฐานะต่ำก็เกิดเป็นคนฐานะสูงได้คนร่างกายดีๆก็เกิดเป็นคนแขนด้วนขาด้วนได้คนพิการแขนด้วนขาด้วนก็เกิดเป็นคนมีแขนมีขาได้คนหน้าตาน่าเกลียดผิวพรรณเศร้าหมองก็เกิดเป็นคนสวยคนงามได้คนสวยคนงามก็เกิดเป็นคนน่าเกลียดน่าชังผิวพรรณเศร้าหมองได้ยิ่งกว่านั้นคนที่เกิดเป็นเทวดาได้และเทวดาก็เกิดเป็นคนได้ความไม่เห็นด้วยตาเนื้อประกอบกับความไม่มีความเข้าใจในเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมที่ทำให้คนส่วนมากไม่กลัวการเกิดใหม่ว่าจะนำไปสู่สภาพหรือภพชาติที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งนักเช่นเป็นสัตว์นรกใจสำคัญที่สุดใจต้องคิดไปก่อนเป็นมโนกรรมกรรมทางใจอะไรอะไรจึงเป็นผลตามมาจะดีหรือจะชั่วก็แล้วแต่ใจจะคิดดีหรือคิดชั่วผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมที่เกิดจากใจคิดเป็นผู้ที่น่าสงสารที่สุดเพราะเขามีโอกาสที่จะตกอยู่ในสภาพที่เลวร้ายน่าสลดสังเวชยิ่งนักสภาพที่เกิดแต่ใจคิดนำไปนั้นเกิดได้ทั้งในภพชาติปัจจุบันนี้ตลอดไปถึงภพชาติข้างหน้าอย่างที่ว่าแม้คนก็เกิดเป็นสัตว์ได้แม้คนก็เกิดเป็นเทวดาได้และแม้สัตว์ก็เกิดเป็นคนได้แม้สัตว์ก็เกิดเป็นเทวดาได้
การระวังใจจึงสำคัญยิ่งนักปล่อยใจให้คิดสูงส่งงดงามไปด้วยบุญกุศลชาตินี้ก็เป็นสุขเบิกบานด้วยอำนาจของบุญกุศลที่ใจคิดถึงละชาตินี้ไปแล้วก็จะได้มีชาติใหม่ที่งดงามควรแก่ความงดงามของความคิดที่มีอยู่ในจิตใจผู้พรั่งพร้อมด้วยสมบัติทั้งทางกายและทางใจที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันคือผู้ที่เป็นไปตามอำนาจของใจในอดีตอันย่อมมีผลสืบเนื่องถึงอำนาจของใจในภพชาติใหม่ด้วยส่วนผู้ที่ปล่อยใจให้คิดต่ำทรามชั่วร้ายด้วยบาปอกุศลชาตินี้ก็เป็นทุกข์เร่าร้อนด้วยอำนาจของบาปอกุศลที่ใจใจคิดถึงละไปแล้วจะได้มีชาติใหม่ที่ต่ำทรามบกพร่องควรแก่ความต่ำช้าของความคิดที่มีอยู่ในจิตใจผู้ขาดแคลนทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติที่เห็นกันอยู่ไม่น้อยในปัจจุบันคือผู้ที่เป็นไปตามอำนาจของใจในอดีตอันย่อมมีผลสืบเนื่องถึงอำนาจของใจในภพชาติใหม่ด้วยจึงพึงระวังความคิดให้อย่างยิ่งให้งดงามด้วยบุญกุศลไว้เสมอจะได้ไม่ต้องมีสภาพที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนาความคิดเป็นเหตุแห่งความทุกข์และความคิดก็เป็นเหตุแห่งความสุขได้พึงรอบคอบในการใช้ความคิดคิดให้ดีคิดให้งามคิดให้ถูกคิดให้ชอบแล้วชีวิตในชาตินี้ก็จะงดงามสืบเนื่องไปถึงภพชาติใหม่ได้ด้วยระวังความคิดให้ดีที่สุดเพราะความคิดที่ผูกพันในสิ่งไม่สมควรที่ทำให้พระภิกษุองค์หนึ่งต้องไปเกิดเป็นเลนอีกองค์หนึ่งต้องไปเกิดเป็นไก่อยู่หลายภพหลายชาติเราทั้งหลายหาได้มีบุญสมบัติเสมอพระภิกษุทั้งสองนั้นไม่ความคิดที่ผิดพลาดของเราจะไม่นำเราไปเป็นอะไรที่น่ากลัวเหลือเกินหรือความคิดก็เหมือนร่างกายเหมือนต้นหมากรากไม้ต้องการปุ๋ยต้องการความดูแลรักษาไม่เช่นนั้นก็อาจจะไม่เติบโตเจริญงอกงามหรือเติบโตอย่างระเกะระกะไม่เป็นระเบียบงดงามเป็นคนก็ไม่เรียบร้อยไม่เป็นที่เจริญตาเจริญใจใครที่ไหนเล่าจะชื่นชมคนเช่นนั้นความคิดหรือจิตใจก็เช่นเดียวกันต้องให้ปุ๋ยเสมอคือให้ความถูกต้องด้วยปัญญาด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบว่าความดีหรือบุญกุศลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับจะประคับประคองชีวิตไปสู่ความถูกต้องดีงามนานาประการอย่าอยู่อย่างประมาทอย่าปล่อยความคิดให้วุ่นวายเปะปะไปเหมือนปล่อยเด็กเล็กๆไปเดินโซซัดโซเซไปตามลำพังย่อมมีทางหกล้มหกลุกแขนขาหักหรือหัวร้างข้างแตกหรือถึงพิกลพิการได้ถึงเป็นถึงตายก็ได้ความคิดที่ไม่รับการประคับประคองให้ดำเนินไปถูกทำนองครองธรรมย่อมเป็นทางเดินไปสู่ความหายนะได้อย่างแน่นอนเกิดมาเป็นคนมีอวัยวะครบถ้วนไม่พิกลพิการไม่ไร้สติเป็นบุญนักหนาแล้วเร่งรักษาจิตใจให้จงดีให้อาหารที่เป็นประโยชน์ที่สุดอย่าปล่อยให้เปะปะไปแสวงหาอาหารตามใจชอบจะต้องหลงไปพบอาหารที่เป็นพิษแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคนี้สมัยนี้มีอาหารที่เป็นโทษเป็นพิษร้ายแรงแก่จิตใจมากมายเต็มไปทั่วทุกหนทุกแห่งโอกาสที่ใจจะหลบหลีกให้พ้นพิษภัยเหล่านั้นยากมากสติปัญญารักษาใจที่เพียงพอเท่านั้นที่จะทำให้แลเห็นช่องทางหลบหลีกพิษภัยเหล่านั้นได้สามารถรักษาใจให้พ้นพิษภัยร้ายแรงมีความสวัสดีได้แม้พอสมควรใจที่มีความคิดอาบยาพิษร้ายเป็นใจที่ทำให้ตายได้ทั้งเป็นอันการตายทั้งเป็นนั้นน่าหวาดกลัวยิ่งกว่าการตายด้วยสิ้นชีวิตหมดลมหายใจจริงน่าหวาดกลัวยิ่งกว่ามากมายนัก
ผู้ที่ตายทั้งเป็นคือผู้ที่เป็นคนเลวในสายตาของคนดีเป็นที่รังเกียจของสังคมคนดีไปสู่ที่ใดจะไม่มีความหมายเหมือนเป็นความว่างเปล่าปราศจากการต้อนรับที่ท่านเปรียบว่าตายทั้งเป็นก็เช่นนี้ด้วยคือไม่อยู่ในสายตาในความสนใจของผู้ใดเห็นก็เหมือนไม่เห็นจึงเป็นเหมือนวิญญาณที่ไม่มีร่างยิ่งกว่านั้นผู้ที่ตายทั้งเป็นก็คือผู้ที่เป็นดังซากศพที่เน่าเหม็นเป็นที่ยินดีพอใจเข้าห้อมล้อมหนาแน่นของเหล่าแมลงวันหรือหนอนน้อยใหญ่เท่านั้นนั่นคือคนตายทั้งเป็นด้วยกันหรือคนไม่ดีด้วยกันเท่านั้นที่จะยินดีต้อนรับพวกเดียวกันคนดีจะไม่รังเกียจคนไม่ดีไม่มีเลยคนใจไม่ดีด้วยมีความคิดที่ไม่ดีนำไปมีอยู่ในบ้านในเรือนใดแม้เพียงคนเดียวย่อมทำความเดือดร้อนไม่สงบสุขให้บ้านนั้นเรือนนั้นคือให้แก่ผู้คนในบ้านนั้นเรือนนั้นยิ่งมีมากคนความเดือดร้อนไม่สงบสุขย่อมมากขึ้นและย่อมแผ่ขยายออกไปได้ถึงบ้านอื่นเรือนอื่นคนอื่นถึงสังคมเล็กสังคมใหญ่ถึงประเทศชาติและถึงทั้งโลกก็ได้ด้วยผู้คนที่ใดมีความไม่สงบสุขโดยสมควรพึงรู้ได้ว่าที่นั่นมีผู้ที่มีใจไม่ดีมีความคิดไม่ดีรวมอยู่ด้วยอย่างน้อยเพียงคนเดียวก็ก่อความไม่สงบสุขให้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าเขาไม่ดีเราไม่ดีหรือใครก็ตามไม่ดีย่อมทำให้ที่นั้นเดือดร้อนย่อมทำให้ผู้ที่อยู่ร่วมสถานที่นั้นหรือสังคมนั้นเดือดร้อนไม่สงบสุขเพราะคนไม่ดีใจไม่ดีเพราะคิดไม่ดีย่อมเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนแน่นอนควรจำความจริงนี้ไว้และไม่ทำตนให้เป็นความเดือดร้อนของบ้านเรือนของสังคมของประเทศชาติตลอดไปถึงของโลกที่ถูกต้องแท้คือต้องพิจารณาตนเองให้เห็นชัดถึงความคิดถึงจิตใจที่เป็นไปตามความคิดว่าดีหรือไม่ดีแน่อย่าเข้าข้างตัวเองจงดูให้เห็นตามเป็นจริงจะได้สามารถทำตนให้เป็นกำลังเพิ่มความสงบสุขแก่บ้านเรือนประเทศชาติและโลกโลกทุกวันนี้มืดด้วยควันพิษแห่งความไม่ดีมากมายอันเกิดแต่จิตใจมนุษย์จิตใจที่สกปรกมืดมิดด้วยความคิดชั่วคิดร้ายการฆ่าการข่มขืนอย่างทารุณโหดเหี้ยมทุกรูปแบบเป็นที่สลดสังเวชยิ่งนักกำลังเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตามวันเวลาข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละวันส่วนใหญ่ไม่พ้นเรื่องน่าสลดสังเวชดังกล่าวใครเล่าจะไม่สงสัยว่าในที่สุดจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านในเมืองที่รักของเราแต่อย่าพากันสงสัยและวิตกกังวลอยู่เท่านั้นจงพากันพร้อมใจแก้ให้พร้อมเพรียงกันให้บ้านของเราเมืองของเรากลับคืนสู่ความสงบสุขซึ่งความพร้อมเพรียงเท่านั้นที่จะยังเกิดผลสำเร็จได้และไม่ใช่ให้พร้อมเพรียงกันแก้ไขอะไรอื่นหรือแก้ไขผู้ใดอื่นแต่ให้แต่ละคนเร่งแก้จิตใจตนเองให้พ้นจากอำนาจความคิดที่ไม่ถูกต้องความคิดที่เต็มไปด้วยความหยาบกระด้างสกปรกเพราะความโลภความโกรธความหลงควรต้องเชื่อแม้พอสมควรว่าความทุกข์ความร้อนความเศร้าหมองแห่งจิตใจของเราที่เกิดขึ้นมากมายนั้นเกิดจากความคิดผิดมีความคิดผิดเป็นต้นเหตุอันความผิดนั้นไม่ว่าจะคิดผิดหรือพูดผิดหรือทำผิดมีผลเป็นโทษเป็นภัยแก่จิตใจเจ้าตัวเองก่อนจะเป็นโทษภัยแก่ผู้อื่นทั้งหมดกรรมมีจริงผลของกรรมมีจริงกรรมดีให้ผลดีจริงกรรมชั่วให้ผลชั่วจริงผู้ใดทำกรรมใดไว้จะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นผู้ไม่ได้ทำหาต้องได้รับไม่
ความเข้าใจผิดในเรื่องนี้มี

อยู่ให้ได้ยินได้ฟังเนืองๆเช่นมารดาบิดาทำไม่ดีต่างๆนานาให้เห็นเกิดเหตุการณ์รุนแรงแก่ชีวิตบุตรธิดาก็มักจะกล่าวกันว่าลูกรับเคราะห์แทนมารดาบิดาบ้างหรือลูกรับกรรมแทนมารดาบิดาบ้างความจริงไม่เป็นเช่นนั้นกรรมของผู้ใดผลเป็นของผู้นั้นจะรับผลกรรมแทนกันไม่ได้ไม่มีมารดาบิดาทำไม่ดีทำบาปทำอกุศลยังอยู่ดีมีสุขก็เพราะผลของบาปอกุศลยังส่งไม่ถึงแต่บุตรธิดาที่ไม่ทันได้ทำบาปทำอกุศลกลับต้องมีอันเป็นไปต่างๆนั่นเป็นเรื่องของการรับผลบาปอกุศลที่ทำไว้ในภพชาติก่อนที่ตามมาส่งผลในภพชาตินี้แน่นอนบุตรธิดาผู้ได้รับผลไม่ดีต่างๆนานาต้องทำกรรมไม่ดีไว้ในภพชาติหนึ่งแน่นอนแต่เราไม่รู้ไม่เห็นเท่านั้นไม่ใช่บุตรธิดารับผลกรรมแทนมารดาบิดาผู้จะเกิดร่วมกันเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกกันต้องมีกรรมดีกรรมชั่วในระดับเดียวกันไม่แตกต่างห่างไกลกันจึงทำให้เหมือนลูกรับกรรมแทนพ่อแม่ผู้ทำบาปอกุศลลูกที่มารับผลไม่ดีต่างๆขณะที่พ่อแม่เป็นผู้ประกอบกระทำกรรมไม่ดีนั้นเพราะกรรมไม่ดีของลูกส่งผลทันในระยะนั้นจึงทำให้ยากที่จะเข้าใจได้จึงทำให้เกิดความเข้าใจสับสนกันมากกรรมของคนหนึ่งผลจะไม่เกิดแก่อีกคนหนึ่งแน่นอนผู้พรั่งพร้อมด้วยสมบัติทั้งปวงทั้งทรัพย์ทั้งยศทั้งความดีมีจำนวนไม่น้อยที่ปรารถนาจะได้บุตรธิดาแต่หาสมปรารถนาไม่ตรงกันข้ามกับผู้ที่มีฐานะลำบากมากหลายที่ได้บุตรธิดาไปตามกันก็ต้องเข้าใจว่าเด็กหญิงชายเหล่านั้นมีกุศลเพียงจะได้ฐานะเท่านั้นจึงต้องเกิดในฐานะเช่นนั้นไม่ได้เกิดกับมารดาบิดาผู้มีฐานะพรั่งพร้อมสามารถให้ความสุขแก่บุตรธิดาได้ยิ่งกว่ามารดาบิดาผู้ยากจนผู้ไม่พรั่งพร้อมเป็นเรื่องกรรมกุศลและอกุศลหรือความดีความไม่ดีที่ผู้ทำไว้ต้องได้รับผลตรงตามเหตุแน่นอนผู้ไม่ได้ทำเหตุดีไว้จะได้รับผลดีไม่ได้ดังที่จะเกิดฐานะที่พรั่งพร้อมไม่ได้ต้องเกิดในฐานะที่สมกับกรรมที่ได้ทำไว้แล้วแม้ในภพชาติอื่นผู้มีฐานะสูงส่งและพรั่งพร้อมด้วยสมบัติทั้งปวงนั้นเป็นที่เชื่อกันว่ามาจากที่สูงที่ดีเช่นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทั้งหลายก็ถือกันมาแต่ไหนแต่ไรว่าเป็นเทวดามาเกิดจึงมีคำเรียกขานว่าเป็นสมมุติเทพเทพคือเทวดานั้นมีที่อยู่บนสวรรค์ชั้นสูงชั้นต่ำตามกำลังแห่งบุญบารมีที่ได้บำเพ็ญมาและเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ได้โดยจะไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่ต่ำต้อยกว่าเทวดาจนเกินไปเทวดาเคยกับความสูงส่งแสนสบายแม้จะมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยใจสมัครก็ย่อมต้องเลือกฐานะที่ควรแก่ฐานะของเทวดาจริงๆไม่เช่นนั้นก็ไม่เต็มใจมาง่ายๆคงด้วยเหตุนี้ที่ผู้มาเกิดในฐานะลำบากมากมายเพราะไม่ได้มาจากเทวดาส่วนผู้ที่จ้องมาจากเทวดาหายากนักผู้ที่ทำกุศลทำคุณความดีไว้ไม่เพียงพอในภพชาติก่อนๆแม้ปรารถนาจะเกิดกับมารดาบิดาผู้พรั่งพร้อมผู้ร่ำร้องอยากได้บุตรธิดากันนักหนาถึงกับเที่ยวบนบานศาลกล่าวก็หาเกิดในฐานะเช่นนั้นได้ไม่เป็นความมหัศจรรย์แห่งอำนาจการจัดสรรของกรรมโดยแท้จริงผู้ยังมีกิเลสย่อมต้องเกิดอีกมีภพชาติข้างหน้าต่อไปอีกแม้ปรารถนาจะเกิดใหม่ในฐานะที่สูงส่งพรั่งพร้อมเพียงใดก็พึงเร่งทำบุญทำกุศลทำความดีให้เต็มสติปัญญาความสามารถเพื่อจะได้สมปรารถนาความอมหิตโหดเหี้ยมมีมากมายในยุคนี้สมัยนี้และเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

จนจะเป็นความเคยชินจนจะเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้วเช่นนี้ไม่ถูกต้องปล่อยให้เกิดความรู้สึกต่อเรื่องร้ายเหล่านี้ว่าเป็นธรรมดาไม่ถูกแน่ความชินชาของจิตใจต่อเรื่องร้ายๆต่อความโหดเหี้ยมอมหิตเป็นความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งควรแก้ไขให้เต็มสติปัญญาความสามารถแก้ไขทั้งใจตนเองอย่ายอมให้ชินชาต่อความไม่ดีเหล่านั้นแก้ไขทั้งใจเด็กใจเยาวชนอย่าให้เกิดความชินชาเพราะความชินชาต่อการทำไม่ดีจะทำให้ทำไม่ดีได้อย่างสบายไม่ตะกิดตะขวงไม่สะทกสะท้านความตกต่ำของจิตใจจะมากขึ้นทุกทีอย่างรวดเร็วเพราะความชินชาใน

ความตกต่ำของจิตใจจะมากขึ้นทุกทีอย่างรวดเร็วเพราะความชินชาในเรื่องเลวร้ายทั้งหลายผู้ใหญ่ใจเหี้ยมทำเรื่องโหดเหี้ยมอมหิตได้ทั้งที่รู้ว่าเป็นความโหดเหี้ยมแต่เด็กหรือเยาวชนอาจจะยังไม่ทันรู้ว่าที่จะกระทำหรือแม้ที่ทำไปแล้วว่าเป็นความโหดเหี้ยมอมหิตไร้เมตตากรุณาอันจะพาชีวิตของตนให้ตกต่ำเศร้าหมองให้ได้รับกรรมสนองเสมอกับที่ได้ทำไปอาจจะในชาตินี้คืออนาคตอันใกล้หรืออาจจะในชาติภพต่อๆไปคืออนาคตอันไกลแต่ถึงอย่างไรก็ต้องได้รับผลที่ตรงตามเหตุเพียงจะเร็วหรือช้าเท่านั้นให้มั่นใจในกรรมและการให้ผลของกรรมว่าผลตรงตามเหตุแน่นอนผู้ทำหนีพ้นกรรมที่ทำแล้วไม่พ้นแน่นอนกรรมสนองกรรมประโยคนี้มีผู้พูดบ่อยมากแต่มีผู้เชื่อจริงจังน้อยแม้ผู้ที่ชอบพูดก็หาเชื่อจริงจังไม่ใช้เป็นคำเปรยติดปากใช่มากกว่ากรรมจึงมีโอกาสสนองกรรมได้มากขึ้นทุกทีเพราะไม่มีผู้เชื่อจริงจึงยังทำอะไรต่อมิอะไรไปตามอำนาจของใจมีความคิดนำไปที่มักจะนำไปตามกิเลสใหญ่คือโลภโกรธหลงเสมอกรรมสนองกรรมนั้นมีทั้งกุศลกรรมสนองกุศลกรรมและอกุศลกรรมสนองอกุศลกรรมมีทั้งที่ใหญ่ยิ่งและมีทั้งที่เล็กน้อยกุศลกรรมสนองกุศลกรรมที่ใหญ่ยิ่งก็เช่นผู้อยู่ในฐานะลำบากยากแค้นหาเช้ากินข้ามถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเป็นต้นทำให้ฐานะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทำไมจึงไม่เป็นเรามีผู้ตั้งปัญหาเช่นนี้เสมอเมื่อมีผู้โชคดีเกิดขึ้นเมื่อมีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นก็ควรอย่างยิ่งที่จะพากันตอบปัญหานี้ให้ตรงกับความจริงที่จะเป็นการส่งเสริมความเชื่อที่ถูกต้องคือเชื่อในกรรมโดยต้องตอบว่ากรรมดีที่เขาทำไว้แน่นอนตามมาส่งผลแล้วจึงเหมือนลาภลอยมาจากฟ้าจากสวรรค์ที่แท้เป็นลาภที่ลอยมาจากมือแห่งกุศลกรรมที่เขาทำของเขาไว้นั่นเองอยากมั่งมีสีสุขต้องสร้างมือแห่งกุศลกรรมหรือมือแห่งมหาเศรษฐีของตนขึ้นสำเร็จสมบูรณ์ใช้งานได้เมื่อใดเมื่อนั้นกุศลกรรมจะสนองกุศลกรรมให้เกิดแก่ตนจะได้ลาภลอยกับเขาได้ไม่จำเป็นจะต้องถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสักครั้งถูกหลายครั้งก็ได้ไม่ใช่ลาภลอตเตอรี่ลาภอื่นก็มีถมไปเมื่อยังไม่ทำกุศลละกรรมเพียงพอก็ยังไม่เข้าใจยังอาจไม่ปลงใจเชื่อว่าจะเป็นไปได้ก็ลองดูไปให้ทั่วหลายๆชีวิตเริ่มต้นอย่างลำบากยากแค้นเมื่อกุศลกรรมที่ต้องทำมาแน่นอนในอดีตชาติมาส่งผลให้ทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองเป็นเงินเป็นทองเป็นเศรษฐีในที่สุดทิ้งฐานะเดิมไว้ห่างไกลไม่ใช่เพราะอะไรอื่นเลยเพราะอำนาจแห่งความดีแห่งบุญกุศลที่ต้องทำมาแน่อาจจะเป็นในภพชาตินี้หรืออาจจะในอดีตชาติพากันเชื่อให้ถูกจะได้พากันสร้างอนาคตคืออาจจะอย่างเร็วอนาคตในชาตินี้และในชาติต่อไปซึ่งต้องเป็นไปตามที่ตั้งใจสร้างอย่างดีด้วยมีกุศลกรรมเป็นเครื่องประกอบของที่ประกอบด้วยวัสดุงามมีค่าย่อมสำเร็จเป็นของงดงามมีค่าฉันใดภพชาติข้างหน้าที่ประกอบด้วยกุศลกรรมความดีก็ย่อมสำเร็จเป็นภพชาติที่ดีฉันนั้นอย่าสร้างมือแห่งกุศลกรรมหรือมือแห่งเพชฌฆาตขึ้นสังหารตนเพราะแม้สร้างสำเร็จเมื่อใดเมื่อนั้นอกุศลหรือมือแห่งเพชฌฆาตจะสังหารผู้สร้างอย่างแน่นอนซึ่งก็เคยพบเคยเห็นกันบ่อยๆอยู่ดีๆไฟก็ไหม้บ้านหนีไม่พ้นถูกไฟไหม้ตายอย่างทรมานหรืออยู่ดีๆมีคนร้ายเข้าปล้นจี้ทำร้ายถึงตาย

รือไปเล่นน้ำสนุกสนานกับเพื่อนฝูงอยู่ดีๆเกิดมรสุมกระทันหันคลื่นใหญ่ถาโถมเข้ากวาดลึกไปในทะเลใครก็ช่วยไม่ได้ตายอย่างกระเสือกกระสนเหล่านี้คือการกระทำของมือแห่งอกุศลกรรมที่ต้องได้สร้างไว้แน่แม้จะจำไม่ได้นึกไม่ออกก็ตามภาพข่าวมนุษย์จับลูกไก่น้อยน่ารักทิ้งลงไปในน้ำที่มีจระเข้ใหญ่อ้าปากรออยู่และปากของจระเข้ก็งับร่างน้อยนิดของลูกไก่ไว้ให้เห็นเพียงหน้าน้อยๆที่ในตาเบิกกว้างไม่อาจรู้ว่าเป็นอาการตกใจสุดขีดหรือเป็นอาการที่ไร้เดียงสาของลูกไก่น้อยฝ่ายบุรุษหนุ่มมือผู้ช่วยจระเข้มัจจุราชนั้นยิ้มแย้มแช่มชื่นขณะหิ้วลูกไก่ตัวน้อยๆโยนลงในน้ำให้จระเข้เขาก็คงเป็นพ่อคนหรือพี่คนที่มีลูกน้อยๆหรือมีน้องน้อยๆถ้าใจของเขาจะอ่อนโยนด้วยเมตตาสักเล็กน้อยเขาคงจะนึกถึงลูกน้อยของเขาหรือน้องน้อยของเขาแม้ตกลงไปในปากจระเข้บ้างจะรู้สึกอย่างไรใจไม่แทบขาดหรือจะไม่คิดแทนลูกแทนน้องหรือว่าจะตกใจเพียงไหนจะเจ็บปวดเพียงไหนเขาต้องคิดแน่ถ้าลูกไก่น้อยเป็นลูกหรือว่าเป็นพี่น้องของเขาเช่นเดียวกับเราทุกคนก็ต้องคิดแน่แทบเป็นแทบตายไปกับเหตุการณ์นั้นแน่แต่บุรุษหนุ่มนั้นต้องไม่ได้ทันคิดเขาจึงยิ้มแย้มแช่มชื่นแล้วก็โยนลูกไก่น้อยให้จระเข้กินได้สบายความคิดจึงสำคัญนักควรใช้ความคิดให้ดีให้เหมาะให้ควรกับเหตุการณ์กับเวลาจะได้สามารถรักษาใจให้ไกลความสกปรกชั่วร้ายสารพัดได้เชื่อสิเถิดว่ากรรมให้ผลจริงทำแล้วหนีไม่พ้นต้องได้รับผลของกรรมที่ทำแล้วนั้นแน่นอนไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งทำดีแม้ไม่มุ่งหวังผลดีตอบแทนก็ต้องได้ทำไม่ดีแม้หวังผลดีก็ต้องไม่ได้กรรมที่เป็นเหตุและเป็นผลตรงกันเสมอยกตัวอย่างกรรมชนิดหนึ่งที่อาจจะไม่เคยได้กล่าวถึงมาก่อนคือเรื่องการอบรมลูกน้อยพระอาจารย์รูปหนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพนับถืออย่างกว้างขวางได้เคยสอนไว้อย่างจริงจังว่าให้ผู้กำลังจะเป็นมารดาพูดกับเด็กที่เพิ่งเริ่มก่อตัวในครรภ์ให้สอนให้อบรมประสงค์ให้เด็กเป็นอย่างไรให้สอนให้อบรมไปทางนั้นที่ท่านบอกไว้นั้นเป็นเวลากว่า20ปีมาแล้วบัดนี้ทารกในครรภ์มารดากำลังได้รับการสั่งสอนอบรมอย่างหนักโดยภาพทางโทรทัศน์เสียงทางโทรทัศน์เรื่องราวทางโทรทัศน์ซึ่งเข้าไปทุกบ้านทุกเรือนผู้ที่กำลังเป็นมารดาได้ดูได้เห็นได้ยินได้ฟังได้เกิดอารมณ์ไปตามภาพตามเสียงเรื่องราวนั่นแหละคือกำลังอบรมสั่งสอนลูกน้อยในครรภ์แล้วอย่างหนักยากที่เมื่อทารกนั้นพ้นจากครรภ์มารดาแล้วจะเป็นอื่นที่ไม่เหมือนได้รับการอบรมสั่งสอนมาน่าคำนึงถึงข้อนี้ให้มากผู้ห่วงใยเด็กและเยาวชนในยุคนี้ให้คำแนะนำไว้น่าฟังว่าอย่าปล่อยบุตรธิดาในวัยอ่อนต่อโลกทั้งหลายที่ยังเหมือนผ้าขาวบริสุทธิ์สะอาดให้ดูหนังดูละครทางโทรทัศน์ตามลำพังผู้ใหญ่จงดูอยู่ด้วยเสมอแนะนำให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดในภาพที่เห็นในเสียงที่ได้ยินเด็กจะได้ไม่รับโทษจากภาพและเสียงที่ได้เห็นได้ยินเด็กจะได้ไม่เติบโตขึ้นเป็นมารของสังคมไม่เป็นความเดือดร้อนของประเทศชาติตลอดไปถึงของโลกผู้จะเป็นผู้ให้คำแนะนำที่ดีงามถูกต้องแก่ใครๆได้จะต้องรู้จักความดีความงามถูกต้องด้วยตนเองก่อนไม่เช่นนั้นพูดไปสอนไปตามอำนาจความอยากพูดอยากสอนของตนก็จะไม่เกิดผลดีได้ทั้งยังจะเกิดผลเสียอีกด้วยผู้จะรับฟังก็เช่นกันควรต้องรอบคอบ
ควรต้องพิจารณาอย่างดีว่าผู้ใดจะสอนให้ดีให้ถูกจริงผู้สอนมีมากและผู้สอนไม่ดีไม่ถูกก็มีอยู่ทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องระวังรักษาตนเองแน่นอนที่จะให้นักเขียนเรื่องออกอากาศเป็นวิทยุเป็นโทรทัศน์เขียนแต่เรื่องที่ไม่มีคนร้ายคนเลวเลยย่อมเป็นไปไม่ได้แม้เขียนได้ใครหรือจะสนใจนำไปทำเป็นหนังเป็นละครจึงต้องมีทั้งสองแบบอย่างที่ดีหรือว่าที่เลวปนกันไปให้เหมือนชีวิตจริงยิ่งชีวิตจริงสมัยนี้มีความเสื่อมทรามมากมายนักบทหนังบทละครที่ต้องแสดงให้เป็นจริงเป็นจังก็คงยิ่งต้องหนักหนาตามไปด้วยเป็นธรรมดาเพื่อให้สามารถผูกใจผู้ดูไว้ได้อย่างไรก็ตามผู้ดูที่ห่วงใยจิตใจของตนควรจะถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ดูได้เห็นได้ยินได้ฟังความไม่เหมาะสมแก่จิตใจเหล่านั้นเพื่ออาศัยเป็นเครื่องยกประดับจิตของตนให้สูงขึ้นเห็นภาพได้ยินเสียงอันเป็นที่น่ารังเกียจให้รู้ตามเป็นจริงว่านั่นพึงรังเกียจไม่พึงถือเป็นแบบอย่างโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะลูกหลานที่ยังสะอาดนักต้องสอนให้รังเกียจตัวอย่างที่ไม่งดงามเหล่านั้นให้ได้อย่าปล่อยให้เกิดความคิดผิดว่าตัวอย่างที่เห็นเป็นแบบอย่างที่แม้ปฏิบัติตามแล้วจะโก้เก๋ทันสมัยเพราะไม่ใช่ความจริงเช่นนั้นนักแสดงทั้งหลายกล่าวได้ไม่ผิดว่าเป็นผู้นำชีวิตมาเสียสละเสี่ยงอันตรายมหันต์โดยเฉพาะวัยรุ่นผู้รับบทสำคัญทั้งหลายที่ได้ยินเสียงบอกเล่าให้ฟังเสมอว่าแสดงราวกับว่าชีวิตจริงคุ้นเคยกับความหยาบคายเหลือเกินและผู้เล่าก็แสดงความห่วงใยชีวิตเยาวชนไทยเหล่านั้นเป็นอันมากหวังว่าจิตใจจะชินชากับถ้อยคำวาจากริยาท่าทางที่ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกในหนังในละครเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มีให้แสดงมากมายที่จริงฟังแล้วก็ต้องพลอยเป็นห่วงตามไปด้วยอะไรก็ตามที่ได้เห็นได้ยินได้ทำบ่อยๆยากนักที่จะย้อมทาจิตใจให้เป็นเช่นนั้นท่านจึงสอนนักหนาว่าจะเกลือกกลั้วกับความไม่ดีเพราะความไม่ดีจะเข้าห่อหุ้มจิตใจให้ไม่ดีได้ง่ายนักเกี่ยวกับการรักษาจิตใจไม่ให้เข้าไปแตะต้องความหมองมัวทั้งหลายเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระราชอุปัฏฐาจารย์นายสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงกำชับนักหนาว่าถ้าเจ้านายฝ่ายในเสด็จมาได้เฝ้าให้ทรงสนทนาด้วยให้ระวังวาจาอย่างยิ่งอย่าให้ไม่เหมาะสมกับที่ทรงเป็นเจ้านายฝ่ายในซึ่งไม่ทรงสมควรจะได้ยินได้ฟังเรื่องราวและถ้อยคำที่ไม่ประณีตเจ้านายฝ่ายในคือเจ้านายผู้หญิงไม่เคยทรงสั่งให้ระวังเกี่ยวกับเจ้านายฝ่ายหน้าคือเจ้านายฝ่ายชายเลยคนไทยสมัยก่อนรักษาจิตใจของเด็กหญิงของผู้หญิงมากกว่าของเด็กชายของผู้ชายเพราะคนสมัยก่อนเห็นว่าผู้หญิงหน้าบางกว่าผู้ชายอายง่ายกว่าจึงถนอมรักษาให้ห่างไกลสิ่งที่ควรอายทั้งหลายเช่นคำที่ใช้ไม่หยาบโลนแต่ให้สุภาพที่สุดเช่นเดียวกับกิริยามารยาทมาสมัยนี้ผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนไปเด็กก็เปลี่ยนไปทั้งผู้หญิงผู้ชายมีความเสมอหน้ากันเกือบหมดเตะต่อยด่าทอทำได้เหมือนกันกล่าวได้ว่าคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงยิ่งขึ้นเป็นลำดับในกิริยาวาจาเป็นเรื่องของสมัยเรื่องของวัฒนธรรมตะวันตกที่ไปนำเข้ามาพร้อมการศึกษาทางวิทยาการจึงยากจะแก้ไขยากจะขัดขวางอย่างดีที่สุดควรทำก็คือบอกเล่าให้เยาวชนหรือเด็กผู้เป็นอนาคตของชาติรับรู้ไว้บ้างว่าจิตใจของไทยที่แท้จริงนั้นสูงส่งงดงามนัก
สอนไว้ให้พูดอย่างนั้นให้นั่งอย่างนั้นให้ยืนอย่างนั้นไม่ให้พูดจาอย่างนั้นไม่ให้นั่งอย่างนั้นไม่ให้ยืนอย่างนั้นเป็นต้นเมื่อผู้ใหญ่สอนเด็กก็จงฟังให้ดีเถิดทำตามให้ได้บ้างก็ยังดีจะได้มีโอกาสภูมิใจว่าเป็นผู้มีส่วนรักษาความดีงามของไทยไว้แม้เพียงส่วนน้อยก็ยังดีเพราะความเป็นไทยนั้นงดงามเป็นที่ชื่นชอบแน่นอนน่าเสียดายนักถ้าจะให้ลบหายไปหมดสิ้นไม่หลงเหลืออยู่ประดับความเป็นไทยให้งดงามเลยความจริงนั้นทุกคนทุกสมัยรักความเป็นไทยผู้ใหญ่ก็รักเด็กก็รักแต่บางทีคิดไม่ถึงว่าความเป็นไทยกำลังถูกกลืนเพราะกิริยาวาจาและการแต่งเนื้อแต่งตัวของคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ทำให้ความเป็นไทยเพี้ยนไปทุกทีอีกหน่อยถ้าไปอยู่ร่วมกับนานาชาติอาจจะไม่มีผู้รู้ว่าเราคือไทยจะน่าเสียใจอย่างยิ่งเมื่อถึงเวลานั้นจะแก้ยากยิ่งขึ้นไปกว่าเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่แก้ยากแต่เด็กแก้ได้เด็กไทยไม่น่าจะปฏิเสธหน้าที่อันควรภาคภูมิใจที่สุดนี้การปฏิบัติเพื่อรักษาความเป็นไทยให้ดำรงอยู่เหมือนเช่นที่บรรพบุรุษไทยท่านสร้างไว้ให้ด้วยความเหนื่อยยากเป็นความดียิ่งประการหนึ่งมีผลดีเช่นการทำดีอื่นๆเป็นการทำดีได้ดีเช่นกันท่านผู้เป็นมารดาบิดาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษมากมายผู้ล่วงลับไปแล้วของเราท่านมีความรักความเป็นไทยอย่างชีวิตจิตใจเช่นคนไทยสมัยก่อนทั้งหลายท่านยอมห่วงใยเฝ้าดูอยู่แน่นอนสำหรับผู้ไม่เชื่อเรื่องพรหมเทพมีจริงหรือผีสางเทวดามีจริงอาจจะไม่เข้าใจและไม่เชื่อว่าบรรดาคนไทยทั้งหลายที่ล่วงพ้นไปแต่สมัยก่อนๆกำลังตามดูแลไทยด้วยความห่วงใยผู้ใดมีความรักไทยหวงแหนและรักษาความเป็นไทยย่อมเป็นเหตุให้ท่านเหล่านั้นชื่นใจสบายใจนั่นคือบุญที่เราทำบุญคือความดีการรักษาความเป็นไทยไว้จึงเป็นการทำดีที่จะได้ดีแน่นอนลองคิดดูก็จะดีว่าบรรพบุรุษของเราไทยที่สละชีวิตเลือดเนื้อเพื่อไทยมาแล้วตั้งแต่อดีตกาลนานนักบัดนี้ท่านเหล่านั้นจะเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยความห่วงใยสักเพียงไหนที่เห็นความตกต่ำแห่งจิตใจของพวกเราผู้มีหน้าที่สืบต่อจากท่านในการรักษาประเทศไทยให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงงดงามท่านจะสลดหดหูหัวใจเพียงใดที่พวกเราผู้มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติพากันขาดสติขาดปัญญาไม่นำมาควบคุมจิตใจให้ไกลจากความเศร้าหมองนักหนาด้วยความโลภความโกรธความหลงพระพุทธศาสนาเน้นหนักให้พาใจหนีไกลจากโลภะคือราคะโทสะและโมหะเพราะทั้งสามอย่างนี้เป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองหรือความสกปรกของจิตใจโดยแท้ความเดือดร้อนวุ่นวายที่หนักหนายิ่งขึ้นเป็นอันมากในโลกปัจจุบันเป็นอาการของจิตใจผู้คนพลเมืองของโลกส่องให้เห็นความสกปรกเศร้าหมองของจิตใจว่ามีมากมายยิ่งกว่าก่อนเป็นอันมากเมื่อนึกถึงความสกปรกของจิตใจก็น่าจะนึกถึงความสกปรกของแม่น้ำลำคลองที่ทุกวันนี้มีขยะลงไปเน่าเหม็นไม่เป็นน้ำสะอาดที่ให้ความเจริญตาเจริญใจให้ประโยชน์ได้แม้แต่การอาบกินเช่นในอดีตการนานมาเป็นเพราะว่าพวกเราพากันขาดสติไม่นึกให้ได้เสียแต่แรกไม่ระวังเสียแต่แรกว่าจะต้องรักษาแม่น้ำลำคลองมิให้เน่าเหม็นเสียแต่ต้นด้วยการระมัดระวังไม่ยอมให้มีจุดเริ่มแรกก่อตัวก่อความเน่าเสียไม่ยอมเพิ่มพูนจุดนั้นให้ใหญ่โตมากมายขึ้นเป็นลำดับคนในบ้านในเมืองมิได้มีเพียงคนสองคนแต่มีจำนวนเป็นพันเป็นหมื่นทิ้งเศษขยะต่างๆลงในแม่น้ำลำคลองคนละเล็กคนละน้อยทุกวันทุกคืนไม่เท่าไรก็จะ
สมกันแน่นเน่าไปเสียทั้งหมดทั้งแม่น้ำลำคลอง

ะมีแต่เชื้อโรคมีแต่กลิ่นเหม็นไม่มีประโยชน์ใดอีกต่อไปการที่เราพากันปล่อยปละละเลยจิตใจให้ตกอยู่ในอำนาจความชั่วร้ายนานาประการทั้งที่เป็นความโลภความโกรธความหลงก็ไม่แตกต่างจากการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองวันหนึ่งไม่เร็วก็ช้าจะได้รับความเน่าเสียเช่นเดียวกับจิตใจดังเช่นปรากฏให้เห็นแล้วในขณะนี้เชื้อโรคและกลิ่นเน่าเหม็นของแม่น้ำลำคลองแม้จะรุนแรงเป็นที่น่ารังเกียจเพียงไรก็หาเปรียบไม่ได้กับพิษร้ายและกลิ่นความชั่วร้ายของจิตใจยิ่งพากันปล่อยปละละเลยให้ใจเป็นโรคมากเพียงไรพิษร้ายก็จะอบอวลมากขึ้นเพียงนั้นดังที่นับวันได้ปรากฏมากมายขึ้นทุกทีไม่เพียงในบ้านในเมืองเราแต่ตลอดไปถึงโลกด้วยพร้อมเพียงกันรังเกียจความชั่วร้ายทั้งหลายเถิดความสงบสุขจะเกิดได้ในบ้านเมืองเราเด็กจะไม่ถูกผู้ใหญ่ทารุณผู้หญิงจะไม่ถูกรังแกจะไม่ถูกสังหารมารดาบิดาครูอาจารย์จะไม่สอนลูกไม่สอนศิษย์ให้เป็นโจรนั่นก็คือจะไม่ให้ความรักพาไปเป็นความตามใจไม่ให้รู้ดีไม่ให้รู้ชั่วไม่ให้รู้ถูกรู้ผิดมารดาบิดาต้องสอนลูกให้เป็นคนดีครูอาจารย์ต้องสอนศิษย์ให้เป็นคนดีคนทุกคนต้องสอนตัวเองให้เป็นคนดีโดยมีสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นธงชัยนำหน้าพาเดินเพื่อไม่เปะปะลงห้วยลงเหวไม่พาชีวิตให้หมดสิ้นความหมายชีวิตทุกชีวิตมีโอกาสจะเป็นได้ทั้งสว่างรุ่งเรืองหรือมืดมิดเศร้าหมองแม้บางทีจะไม่ทันปรากฏในชาตินี้แต่จะต้องปรากฏในชาติภพต่อไปแน่นอนทั้งที่ดีและที่ชั่วสำคัญต้องเลือกให้ดีต้องปฏิบัติให้ถูกคือต้องเดินไปบนเส้นทางที่ถูกที่จะนำไปสู่จุดหมายปลายทางอันปรารถนาถ้าปรารถนาชีวิตหรือภพชาติที่รุ่งเรืองสว่างแต่เลือกทางเดินไม่ถูกไปเดินบนทางสายที่ตรงลิ่วไปสู่ความมืดมนอนธการก็จะได้รับผลที่ตรงกันข้ามกับความมุ่งมาตรปรารถนาแน่นอนจึงต้องเลือกเดินทางให้ดีให้ถูกเพราะสำคัญนักชีวิตคนคนหนึ่งที่รุ่งเรืองสว่างด้วยอนุภาพของความดีคือจุดหนึ่งแห่งความร่มเย็นของบ้านเรือนของประเทศชาติถ้าหลายๆชีวิตดำรงอยู่ด้วยความดีความร่มเย็นเป็นสุขย่อมกว้างขวางออกไปและความร่มเย็นเป็นสุขนั้นเกิดขึ้นที่ไหนย่อมขับไล่ความทุกข์ความร้อนที่นั่นให้บางเบาถึงหมดสิ้นไปก็ยังได้ในทางตรงกันข้ามถ้าคนทั้งหลายไม่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความดีด้วยบุญกุศลด้วยธรรมะเขาเหล่านั้นรวมกันอยู่ที่ไหนก็ย่อมจะทำให้ที่นั่นเดือดร้อนไม่มีความร่มเย็นเป็นสุขแม้เชื่อในความจริงนี้ก็คงเชื่อด้วยว่าโลกทุกวันนี้ต้องการผู้ที่ประพฤติดีประพฤติชอบประกอบด้วยศีลธรรมทำเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งกว่ายุคไหนสมัยไหนทั้งนั้นและต้องการอย่างรีบด่วนดังไฟกำลังลุกติดบ้านเรือนแล้วนำน้ำมาดับชักช้าก็คือไม่ปรารถนาจะรักษาบ้านเรือนนั้นไว้อีกต่อไปยินดีจะปล่อยให้ไฟเผาผลาญจนหมดสิ้นอนุภาพความดีมหัศจรรย์นักยิ่งใหญ่นักไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยประสบด้วยตนเองย่อมยากจะเชื่อย่อมยากจะเข้าใจแต่ผู้มีปัญญานั้นมักจะยอมเชื่อในสิ่งที่จะไม่มีทางเสียแต่จะมีทางได้หรือทางเสมอตัวน่าจะพากันมีปัญญาเพื่อเชื่อในทํานองเดียวกันดังกล่าวโอกาสให้ทำความดีมีเปิดเสมอสำหรับทุกคนแล้วก็มีปิดได้เช่นเดียวกันจึงไม่พึงปล่อยให้โอกาสที่เปิดแล้วสำหรับความดีที่ผ่านพ้นไปพึงทำความดีให้เต็มความสามารถเมื่อโอกาสเปิดให้ทำไม่พึงผัดผ่อนเพราะใครเล่าจะรู้ว่าโอกาสดีเช่นนั้นจะปิดเมื่อไร

เช่นนั้นปิดก็หมดทางจะทำความดีได้เช่นนั้นเปรียบให้กว้างขวางที่สุดก็คือยังมีชีวิตอยู่ทำได้สิ้นชีวิตแล้วทำไม่ได้ยังมีชีวิตอยู่จะคิดดีพูดดีทำดีก็ได้สิ้นชีวิตแล้วแม้อยากจะคิดดีพูดดีก็ทำไม่ได้มนุษย์นั้นเป็นผู้มีบุญที่สุดสามารถทำบุญทำกุศลทำดีทำงามได้ทุกอย่างผู้ไม่ใช่มนุษย์ทำไม่ได้เป็นเทวดายังทำไม่ได้ยังต้องลงอาศัยร่างมนุษย์เพื่อทำบุญทำกุศลร่างทรงเกิดขึ้นทั่วบ้านทั่วเมืองก็เพราะเหตุนี้และไม่ใช่มีแต่ในประเทศไทยเราเท่านั้นประเทศตะวันตกที่ว่าเจริญนักแล้วก็ยังมีแม้จะเป็นเรื่องลี้ลับสำหรับสายตาปุถุชนทั้งหลายจนเกิดการหลอกลวงกันขึ้นมากมายแต่นั่นก็เป็นงานของมนุษย์ผู้มากไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมที่หลอกลวงมนุษย์ผู้ไม่รอบคอบพึงพิจารณาเรื่องนี้ให้ถูกต้องโดยให้เห็นความจริงที่ควรเห็นว่ามนุษย์มีบุญกว่าใครอื่นไม่ต้องไปอาศัยร่างใครทำคุณงามความดีทำด้วยร่างของตนเองนี่แหละเช่นนี้แล้วแม้ยังไม่สนใจที่จะเร่งทำบุญกุศลพ้นจากความเป็นมนุษย์แล้วจะทำได้อย่างไรสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเสด็จอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตที่สูงส่งแต่ไม่ทรงสามารถตรัสรู้ในขณะเสด็จอยู่ในสวรรค์ได้ต้องเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์จึงได้ทรงตรัสรู้จึงมีสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเป็นมหามงคลแก่โลกแก่ทุกชีวิตสัตว์โลกจนตราบเท่าทุกวันนี้แสดงแจ้งชัดว่ามนุษย์มีโอกาสจะทำดีได้สูงสุดถึงเป็นพระพุทธเจ้าแต่การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากเราทั้งหลายมีบุญอย่างยิ่งแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ทั้งยังพบพระพุทธศาสนาอย่าปล่อยให้ความมีบุญอย่างยิ่งผ่านพ้นไปโดยไม่เร่งกอบโกยบุญนั้นไว้เป็นสมบัติล้ำค่าเมื่อเวลาที่แวดล้อมด้วยบุญพ้นไปจะไม่มีโอกาสดีอีกจะเสียใจเพียงไรก็ไม่อาจเรียกร้องกลับคืนมาได้อย่าประมาทอย่าทอดทิ้งโอกาสดีเหมือนคนไร้ปัญญาทุกชีวิตในโลกนี้ล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันทั้งนั้นการให้ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือสงเคราะห์อนุเคราะห์กันจึงเป็นความถูกต้องงดงามเป็นความดีที่ควรแก่ความสรรเสริญในความมีน้ำใจและในความมีปัญญาผู้มีน้ำใจให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมทุกข์มิใช่เป็นเพียงผู้มีเมตตาเท่านั้นแต่เป็นผู้มีปัญญาด้วยปัญญาในที่นี้คือปัญญาในการดำรงชีวิตให้เป็นสุขสวัสดีโดยสมควรโดยเชื่อในกรรมและการให้ผลของกรรมคือเชื่อว่าเมื่อทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีเมตตาคือกรรมดีถึงคราวลำบากก็จะได้รับความช่วยเหลืออาจจะจากผู้ที่เคยได้รับความช่วยเหลือมาก่อนหรืออาจจะจากผู้อื่นที่ทำกรรมดีอันตนได้ทำแล้วส่งมามีนิยายเล่ากันมาเรื่องหนึ่งว่าครอบครัวหนึ่งได้ปลาเค็มมาตัวหนึ่งหัวหน้าบ้านถามลูกๆว่าจะทำอย่างไรจึงจะเก็บปลาชิ้นนี้ไว้กินได้นานตลอดไปได้รับคำตอบต่างๆที่ไม่เป็นที่พอใจของหัวหน้าบ้านซึ่งไขปัญหาว่าให้นำปลาตัวนั้นแบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้วให้นำไปแจกเพื่อนบ้านทุกบ้านลูกๆทำตามคำสั่งโดยสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่าทำเช่นนั้นยิ่งเป็นการเหลือไว้กินกันน้อยไปอีกหลายเท่าหัวหน้าบ้านไม่อธิบายเหตุผลจนต่อมาเพื่อนบ้านทั้งหลายที่ได้รับแจกปลาเค็มคนละเล็กคนละน้อยได้นำข้าวปลาอาหารมาให้ไม่เว้นแต่ละวันทำให้บ้านนั้นมีอาหารการกินได้ดีตลอดลูกๆจึงได้ความเข้าใจเพราะเป็นผู้ให้จึงได้เป็นผู้รับความมีน้ำใจเป็นจุดเริ่มต้นของความดีทุกอย่างทั้งทางการให้ทั้งปิยวาจาจรจาเป็นที่ชื่นหูชื่นใจอัตจริยาช่วยทำประโยชน์สมานัตตาความวางตนเสมอต้นเสมอปลาย
ไม่ว่าจะเผชิญกับฐานะใดความเปลี่ยนแปลงใดก็ให้น้ำใจเป็นทานได้เสมอให้ปิยวาจาเสมอทำประโยชน์ให้เสมอเต็มตามสติปัญญาความสามารถผลที่ได้รับก็คือความสามารถผูกพันใจใครๆไว้ได้อย่างงดงามนั่นก็คือจะเป็นที่รักของคนดีทั้งหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นสมเด็จพระบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ทั้งของพรหมเทพและมนุษย์ทรงเป็นผู้ดีโดยพระชาติกำเนิดทรงได้รับการอบรมสั่งสอนให้ทรงเป็นผู้ดีพร้อมทั้งพระกิริยาพระวาจาเมื่อพูดถึงกิริยาเป็นผู้ดีวาจาเป็นผู้ดีทั่วไปย่อมเข้าใจทุกชาติทุกภาษามีผู้ดีคือมีคนดีแต่มีความแตกต่างกันในกิริยาวาจาผู้ดีผู้ดีตะวันตกหรือผู้ดีฝรั่งก็มีกิริยาวาจาไปแบบหนึ่งผู้ดีตะวันออกหรือผู้ดีไทยก็มีกิริยาวาจาไปอีกแบบหนึ่งซึ่งคนไทยจะภูมิใจในกิริยาวาจามารยาทของผู้ดีไทยที่นุ่มนวลอ่อนโยนสุภาพผู้ใหญ่จึงคอยเตือนเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานเสมอให้รักษากิริยาวาจามารยาทและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทยไว้ให้จงดีอย่าปล่อยปละละเลยจนเกินไปวันหนึ่งจะไม่เหลือความภาคภูมิใจอยู่เลยเยาวชนเป็นอนาคตของชาติและของโลกแม้คิดให้ดีเยาวชนทั้งหลายจะภูมิใจในความเป็นไทยของตนในความสำคัญของตนส่วนผู้ใหญ่ทั้งหลายคิดให้ดีจะรับผิดชอบในหน้าที่ของตนที่จะต้องประคับประคองเยาวชนให้ได้เป็นอนาคตที่ดีงามของชาติของโลกต่อไปเพราะผู้ใหญ่คือผู้สร้างเด็กสร้างเยาวชนผู้ใหญ่จึงมีสิทธิจะภาคภูมิใจในหน้าที่รับผิดชอบของตนได้เช่นกันเพราะเป็นหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งต่อชาติและต่อโลกผู้ใหญ่คือแบบอย่างผู้ใหญ่คือผู้ปั้นผู้ใหญ่คือผู้คนที่สำคัญผู้ใหญ่ทุกคนควรสำนึกหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งนี้เด็กก็ตามเยาวชนก็ตามยังเป็นไม้อ่อนที่ดัดได้อาจจะยากบ้างเป็นบางชนิดบางเผ่าพันธุ์ของไม้แต่แม้ผู้ใหญ่ไม่ลดละที่จะดัดก็ย่อมทำได้สำเร็จข้อสำคัญอย่าคิดว่าไม่เป็นไรคนต้องมีทั้งดีและชั่วชั่วบ้างดีบ้างถูกบ้างผิดบ้างช่างเถิดอย่าคิดเช่นนี้เป็นอันขาดการปล่อยปละละเลยให้คนทำผิดทำร้ายโดยไม่แก้ไขแต่เริ่มแรกเป็นความไม่ถูกต้องอย่างยิ่งสายเกินไปจะต้องเสียใจมารดาบิดาครูอาจารย์เป็นคนสำคัญพิเศษของเด็กและเยาวชนพึงสอนเมื่อควรสอนคือพึงสอนเมื่อสอนแล้วได้ผลสั่งเมื่อควรสั่งคือพึงสั่งเมื่อสั่งแล้วได้ผลแต่ถ้าสอนตรงๆไม่ได้ผลสั่งก็ไม่ได้ผลต้องมีอุบายในการทำหน้าที่ของตนให้สำเร็จสำฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเต็มสติปัญญาความสามารถทำได้ที่สำคัญคือต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายต้องไม่มีการเห็นแก่ได้ส่วนตัวจนลืมคำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดแก่เยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติไทยนั้นมีจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมกิริยาวาจาที่แตกต่างจากชาติอื่นทั้งหลายมากคนไทยแต่ไหนแต่ไรมามีกิริยามารยาทนุ่มนวลอ่อนน้อมสุภาพที่เรียกกันว่าสมเป็นไทยมาบัดนี้แม้แต่เยาวชนหญิงผู้เป็นนักเรียนนักศึกษาก็ถึงด่าทอขว้างปาเตะต่อยกันแล้วเมื่อเยาวชนชายยกพวกตีรันฟันแทงฆ่าแกงกันผู้ใหญ่ก็ตกใจเหลือเกินแล้วเพราะไม่เคยมีไม่เคยคิดไม่เคยเห็นมาเดี๋ยวนี้เยาวชนหญิงเริ่มมีกิริยาท่าทีเช่นนั้นบ้างแล้วจะให้เห็นอนาคตของชาติเป็นเช่นนั้นหรือวันที่20กันยายนเป็นวันมหามงคลของชาติสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสองพระองค์ทรงมีพระบรมราชสมภพในวันเช่นนั้นคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่5และรัชกาลที่8แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์พระองค์แรกทรงได้เสวยสวรรคยสิริราชสมบัติเมื่อพระชนมายุพรรษา16คือเมื่อยังทรงเป็นเยาวชนและพระองค์ที่สองทรงได้เสวยสวรรคยสิริราชสมบัติเมื่อพระชนมายุเพียง8พรรษาคือเมื่อยังทรงเป็นเด็กและทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์สมที่ทรงเป็นไทยสงบงดงามสุภาพอ่อนโยนเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาจึงทรงเป็นที่รักอย่างยิ่งจึงทรงได้รับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบรมราชมัญญานามเป็นสมเด็จพระปิยมหาราชพระองค์หนึ่งและสมเด็จพระปิยมหาราชพระองค์น้อยอีกพระองค์หนึ่งเด็กไทยและเยาวชนไทยได้รับความรักและความหวังอย่างสูงยิ่งจึงได้มีวันเยาวชนแห่งชาติในวันมหาสิริมงคลนี้20กันยายนเด็กไทยเยาวชนไทยพึงปลูกความรู้สึกที่ดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจทั้งผู้ดูแลและผู้แสดงอย่าอ่อนแอปล่อยให้เป็นไปตามหนังละครหรือบทบาทในจอแก้วจอเงินจงเข้มแข็งปล่อยให้บทบาทเหล่านั้นอยู่แต่ในจออย่าให้ติดต่อเป็นโรคลุกลามออกมานอกจอจนเป็นนิสัยจนเป็นกิริยาวาจาจริงแม้จะเป็นการไม่ง่ายนักที่จะฝืนไม่ให้รับบทบาทที่ได้พบได้เห็นหรือได้แสดงมาเป็นชีวิตจริงแต่แม้เห็นความไม่ถูกต้องไม่สวยงามของบทบาทเหล่านั้นและแม้มีความตั้งใจจริงที่จะไม่รับเป็นนิสัยของตนย่อมทำได้ย่อมควรทำอย่างยิ่งไม่มีอะไรจะเก่งกว่าอำนาจใจของเราจึงไม่มีอะไรจะอาจชนะความเข้มแข็งของใจเราได้ขอให้เยาวชนทั้งหลายจงทำใจให้เข้มแข็งเห็นแก่ตัวเองเห็นแก่พ่อแม่พี่น้องเห็นแก่ชาติสกุลเห็นแก่ความเป็นไทยอย่าพ่ายแพ้อำนาจสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเป็นภัยอย่างยิ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระปิยมหาราชพระมหาราชผู้ทรงเป็นที่รักอย่างยิ่งได้ทรงสถาปนากรมป่าไม้พระราชทานให้ไทยในวันที่18กันยายนปีพุทธศักราช2439บัดนี้ครบ100ปีนับเป็นของพระราชทานที่มีค่ายิ่งเพราะเท่ากับพระราชทานการอนุรักษ์ทรัพยากรสำคัญคือทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศชาติและประชาชนทั้งปวงอันคุณประโยชน์ใหญ่หลวงของป่าไม้นั้นทุกวันนี้เป็นที่เข้าใจกันดียิ่งขึ้นแล้วเพราะได้ประสบพบผ่านภัยมามากมายที่ไม่เคยมีมาก่อนในบ้านเมืองเราเหตุเพราะป่าไม้ถูกทำลายเกือบหมดสิ้นไม่มีเครื่องช่วยป้องกันภัยธรรมชาติจากลมจากฝนจากน้ำน้ำป่าหลั่งไหลเข้ามาท่วมทับอาคารบ้านเรือนเลือกสวนไร่นาและผู้คนพลเมืองอย่างรวดเร็วจนไม่อาจจะหลีกหนีหรือป้องกันได้ทันเกิดการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ครั้งแล้วครั้งเล่าและหนักขึ้นทุกทีเพราะการสูญเสียป่าไม้เป็นเหตุสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเห็นภัยพิบัติอันเกิดแต่การทำลายป่าจึงทรงโดยเสด็จสมเด็จพระปิยมหาราชเร่งให้ปลูกป่าชดเชยที่ถูกทำลายไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้คนบางพวกบางหมู่เป็นการทรงแสดงพระราชหฤทัยรำลึกถึงสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเป็นถึงพระสรณะสูงยิ่งจริงแท้สรณะนั้นหมายถึงที่พึ่งที่ประเสริฐสุดที่เชื่อฟังปฏิบัติตามได้ทุกอย่างไม่มีผิดแม้เล็กน้อยเพียงใดดังนั้นแม้มารดาบิดาครูอาจารย์หรือพรหมเทพทั้งหลายก็หาใช่สรณะไม่เพราะยังมีที่บกพร่องผิดพลาดได้อยู่ไม่ว่าจะดีเพียงใดช
ฉลาดปราดเปรื่องเพียงใดสมเด็จพระ

มศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นที่ท่านไม่ทรงมีความผิดเลยในความทรงรู้แจ้งพระองค์เท่านั้นจึงทรงเป็นสรณะที่แท้จริงพระรัตนตรัยเท่านั้นที่เป็นสรณะที่แท้จริงสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทั้งสองพระองค์ของไทยทรงปฏิบัติตามพระสรณะสำคัญคือทรงปฏิบัติตามสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคำทรงสั่งสอนและพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติพระธรรมและทรงจำไว้อัญเชิญมาสืบต่อยั่งยืนจนทุกวันนี้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงเห็นความหมายความสำคัญของป่าที่มีปรากฏในพระพุทธประวัติว่าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธดำรัสสอนให้พระภิกษุทำความเพียรหลีกเร้นอยู่ในป่าตามโคนไม้หรือในเรือนว่างนี้แสดงความสำคัญอย่างยิ่งของป่าต่อการปฏิบัติพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรอื่นสำคัญเสมอพระพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมเกิดแต่พระพุทธศาสนามีผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีป่าต้องมีป่าจึงจะสามารถปฏิบัติตามพระพุทธดำรัสที่ตรัสสอนไว้ได้อย่างบังเกิดผลยิ่งผู้เป็นพุทธศาสนิกชนส่วนมากยากจะเข้าใจถึงความสำคัญของป่าต่อการปฏิบัติพระพุทธศาสนาจึงพากันละเลยป่าไม่ทำนุบำรุงรักษาทั้งยังทำลายซึ่งเท่ากับมีส่วนละเลยพระพุทธศาสนาละเลยประโยชน์ยิ่งใหญ่อันควรจะได้ควรถึงอย่าน่าเสียดายยิ่งนักไม่มีป่าไม่มีร่มไม้ไม่มีความเย็นไม่มีความสงบในจิตใจโดยควรนึกถึงเพียงในบ้านแต่ละบ้านยังพากันชื่นอกชื่นใจที่ได้มีต้นไม้ให้มีร่มเงาแม้เพียงต้นสองต้นคนตัดต้นไม้ทำลายป่าทั้งหลายก็เช่นกันแม้นึกถึงให้ดีนึกถึงบ้านของตนเองเวลาเห็นต้นไม้สวยงามยืนต้นแข็งแรงให้ดอกให้ผลให้ใบเกิดความยินดีชื่นใจก็ขอให้นึกถึงป่าซึ่งเป็นสมบัติของชาติของประเทศที่เป็นบ้านใหญ่บ้านรวมของเราทุกคนของสัตว์ทุกตัวต้นไม้ในป่าก็เช่นเดียวกับต้นไม้ในบ้านย่อมเป็นความยินดีชื่นใจสงบสบายใจของผู้คนในบ้านใหญ่บ้านรวมคือประเทศชาติทั้งยังเป็นเครื่องป้องกันภัยธรรมชาตินานาประการที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งนักภัยทั้งหลายเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความเร่าร้อนของจิตใจที่พระพุทธศาสนาสอนให้หลีกหนีพระพุทธศาสนาสอนให้ทำใจให้สงบสบายการตัดไม้ทำลายป่านำมาซึ่งภัยพิบัติของประเทศชาติขัดอย่างยิ่งกับที่พระพุทธศาสนาแสดงไว้ผู้ตัดไม้ทำลายป่ารู้หรือไม่รู้แต่นั่นเป็นการปฏิบัติผิดจากธรรมะที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้แจ่มใสชัดเจนว่าป่ามีความสำคัญในการเกื้อกูลความปฏิบัติท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารุพระอาจารย์สำคัญองค์หนึ่งในสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเมื่อได้พบสุภาพสตรีผู้หนึ่งที่ในใจมีแต่ความปรารถนามรรคผลนิพพานท่านได้แสดงความสามารถในการรู้จิตรู้ใจโดยกล่าวขึ้นลอยๆดังนี้คนสมัยนี้มันบ้าอยากเป็นพระอรหันต์ทั้งๆที่ป่าก็ไม่เคยเข้านี้แสดงถึงที่ท่านเห็นความสำคัญของป่าไว้ชัดเจนผู้ตัดไม้ทำลายป่านั้นนอกจากปฏิบัติผิดธรรมะของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเป็นผู้ขาดทั้งความเห็นชอบคิดชอบปฏิบัติชอบอันล้วนเป็นปัญญาเครื่องพาให้พ้นทุกข์ปัญญาเท่านั้นที่จะพาชีวิตไปสู่ความสุขสวัสดีตลอดทุกภพทุกชาติขาดปัญญาชีวิตจะน่ากลัวนักและก็ไม่ใช่ว่าทุกชีวิตจะจบสิ้นลงเพียงในภพชาตินี้เท่านั้นทุกชีวิตที่ยังไม่ไกลจากความโลภความโกรธความหลง
ยังจะต้องระเหเร่ร่อนไปในภพชาติต่างๆอีกมากมายประมาณเวลาไม่ได้แต่ประมาณได้ถึงความน่าสะพรึงกลัวก็เพียงในภพชาตินี้ในอดีตกับในปัจจุบันเป็นความน่าสะพรึงกลัวแตกต่างกันมากเพียงใดในอนาคตจะมีหนักหนาขึ้นหรือไม่ปรารถนาที่จะหนีให้พ้นหรือแม้ปรารถนาจะหนีให้พ้นก็จะต้องระวังจิตของตนให้เต็มสติปัญญาความสามารถอย่าปล่อยให้เป็นทาสความโลภความโกรธความหลงจนเกินไปจนทำอะไรอะไรได้ทั้งนั้นเพื่อสนองกิเลสสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาสถาปนากรมป่าไม้พระราชทานให้เป็นกำลังของชาติของพระพุทธศาสนานั่นก็คือของพระมหากษัตริย์ด้วยครบ100ปีในพุทธศักราช2539นี้สมเด็จพระปิยะมหาราชพระองค์นั้นทรงเป็นที่รักที่พึ่งผู้ยิ่งใหญ่ฝังจิตฝังใจเพียงไรขอให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านช่วยกันทำประเทศชาติคือบ้านใหญ่ของเราให้ร่มรื่นชื่นใจเป็นที่ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่าทำเพียงบ้านใครบ้านใครให้งดงามด้วยไม้เล็กไม้ใหญ่ไม้ใบไม้ดอกเท่านั้นเลยบ้านใหญ่บ้านรวมของเราทุกคนควรต้องมีความสำคัญกว่าบ้านเฉพาะตัวเราแต่ละคนแต่ละครอบครัวเท่านั้นบ้านใหญ่แห้งแล้งร้อนระอุด้วยภัยพิษนานาประการเกิดจากการขาดป่าไม้ที่ให้ความร่มเย็นที่กลั่นกลองสัพพพิษให้พ้นไปได้จริงแล้วบ้านเล็กเรือนน้อยของเราจะร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรช่วยกันคิดช่วยกันปกปักรักษาให้เต็มสติปัญญาความสามารถเถิดอย่าปล่อยปละละเลยผลัดวันประกันพรุ่งจนสายเกินแก้จนน้ำป่ากลายเป็นน้ำตาท่วมคนตายมากมายจนประมาณไม่ถูกอย่าใจเย็นจนเป็นชินชาต่อการที่จะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้ทันทีที่เริ่มเสียหายตัดไฟแต่ต้นลมนั่นแหละเป็นความถูกต้องปล่อยให้ไฟคุเป็นกองใหญ่ก็เหมือนปล่อยความไม่ดีทั้งในจิตใจตนและในการกระทำของใครๆทั้งนั้นให้อยู่นานไปให้มากมายขึ้นโดยไม่ทำลายเสียแต่ต้นผลคือจะต้องเสียใจอย่างสุดซึ้งแน่นอนความรู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วนั้นสำคัญมากจะคิดจะพูดจะทำอะไรให้คำนึงถึงความถูกความผิดความดีความชั่วให้อย่างยิ่งอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำไปโดยไม่คำนึงถึงความดีความชั่วความถูกความผิดเพราะจะเป็นภัยใหญ่ยิ่งนักทั้งต่อตนเองและต่อสถาบันสำคัญยิ่งเป็นคนสำคัญเพียงไรความรู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วยิ่งสำคัญเพียงนั้นพึงสำนึกไว้ให้จงดีท่านผู้ฟังที่เคารพคะที่จบไปนั้นคือแสงส่องใจอันดับที่14ก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขออานิสงส์ในการเผยแผ่ธรรมจงเป็นปัจจัยน้อมนำให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านตลอดถึงท่านผู้ฟังเทปชุดนี้จงประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองในธรรมและสมประสงค์ในทุกสิ่งที่พึงปรารถนาในสิ่งที่ชอบทำทุกประการสวัสดีค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารในพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคำพีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งธิตะสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
0: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408447 47

0: 04วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระ

0: 02-4961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ถ้าครูบาอาจารย์เห็นผิดเราก็เห็นผิดครูบาอาจารย์เห็นถูกก็เห็นถูกสมัยก่อนในพุทธเจ้าเห็นถูกพระสารีบุตรพระโมคคัลลายเห็นถูกบอกปุ๊บได้ปุ๊บเพราะอะไรเพราะท่านเห็นถูกพอใครไปเรียนก็พระเทวทัตเนี่ยเหาะได้ก็ไม่ไปเพราะเทวทัตเนี่ยได้สมาบัติถึงก็เหาะได้ก็ไม่ไปขนาดสมาทานไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่ผักรองเท้าไม่ใส่ถือผ้าจีวรเก่าไม่ยอมรับจีวรที่ชาวบ้านถวายอยู่ป่าเป็นวัดไม่รับกิจนิมนต์ในบ้านสันโดษสอนธรรมแบบเหมือนพุทธเจ้าทุกอย่างแต่ไม่ไปเพราะทิฏฐิมันไม่ตรงนิพพานแต่พอมาฟังธรรมพุทธเจ้าบรรลุแต่ไปฟังธรรมพระเทวทัตไม่บรรลุเพราะอาจารย์มีมิจฉาทิฏฐิคือเห็นธรรมผิดพลาดพอเราไปอยู่เราก็เห็นด้วยว่าเออความคิดอันนี้ถูกความคิดของพุทธเจ้าไม่ถูกมันไปมองคนโน้นถูกคนนี้ไม่ถูกไอ้ตัวเองไม่มองเมื่อเราเข้าไปสู่สำนักใดก็ให้ระวังทิฏฐิมากที่สุดนั่นแหละคือตัวทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันตัวทิฏฐิเนี่ยพอเอามิจฉาทิฏฐิไปใส่ปุ๊บมันเอามิจฉาทิฏฐิไปใส่เป็นตัวเป็นมิจฉาทิฏฐิทิฏฐินี่มันเป็นกลางพอเอาสัมมาทิฏฐิไปใส่ก็เป็นความเห็นถูกเป็นตัวปัญญาถ้าเอามิจฉาทิฏฐิไปใส่ก็จะเป็นตัวอวิชชาฉะนั้นการเรียนรู้กรรมฐานพุทธเจ้านะจึงพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ปฏิบัติอานาปานุสติกับปัญจกรรมฐานกับมหาสติปัฏฐาน4คุณจะปฏิบัติอะไรก็สุดแท้แต่อย่าทิ้งหลักธรรมอันของพุทธเจ้านี้ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนแล้วก็สามารถที่จะไปได้สามารถที่จะปลดทิฏฐิตัวตนได้ศีลดีสมาธิดีปัญญาก็เห็นดีศีลไม่ดีสมาธิก็เสียปัญญาก็เห็นไม่ถูกแม้แต่เหาะเหินเดินอากาศไม่ได้ฉะนั้นเราต้องศึกษาในตัวเราโยมไม่ต้องมีความรู้จนมากมายอะไรหรอกแค่รู้จักตาหูจมูกลิ้นกายใจของโยมบ่อยๆเคสาโลมานะคะทันตาตาโจตาโจทันตานะคะรู้กินรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้ใจเราว่าคิดอะไรพอแล้วโยมจะรู้ได้ไหมรู้ทุกวันเนี่ยถ้าปฏิบัติเมื่อก่อนอาตมาไม่รู้ใจเรานี่เหมือนลิงจับไม่อยู่เลยอาตมาอยากจับใจตัวเองให้อยู่ใจเราเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นพระแล้วก็ยังเป็นหนุ่มอยู่เลยมันกลับไปเที่ยวเหมือนเดิมเราเคยไปเที่ยวสนุกสนานกับเพื่อนไงแต่มันก็กลับไปเที่ยวเหมือนเดิมคิดถึงเพื่อนคิดถึงบ้านใจเราเนี่ยทำไงเนาะจะทำได้แต่มาไปเจอหลวงพ่อสังวาลบอกเข้าห้องไหมเข้าประชาไหมแต่มาถามลุงบอกลุงเวลานั่งสมาธิเนี่ยกำหนดปุ๊บแล้วจิตจะหยุดปุ๊บเลยไหมแต่มาอยากรู้นะลุงถ้านั่งสมาธิเนี่ยสามารถเราจะคุมจิตเราทันทีได้ไหมบอกได้สิคนทำได้ทั้งได้เลยบอกลุงลองนั่งให้ผมดูสิบอกนั่งนี้ยังไงถ้าจะนั่งให้เราดูผมดูลุงแล้วเนี่ยแต่ผมไม่สงบหรอกจิตผมไม่หยุดเฮ้ยมันต้องปฏิบัติจะทำไงผมจะปฏิบัติได้เข้าถ้ำสิเข้าป่าสิเราก็อยากจะปฏิบัติที่วัดท่านก็ให้ไปอยู่ที่ถ้ำกับท่านแต่ตมาไม่มีโอกาสได้ไปเพราะต้องเรียนนักธรรมโทอีกปีหนึ่งเพราะเมื่อตอนเป็นเณรสอบตกก็เลยต้องเรียนนักธรรมโทอยู่กับวัดแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้พ่อใกล้พี่ชายตัวเองซึ่งเป็นพระด้วยกันแต่ก็พยายามฝึกตมาเที่ยวทุดง7 เดือนจับจิตไม่อยู่โอ้จิตนี่จับยากจริงๆเพราะสุดอาตมาเหนื่อยในการจับจิตตัวเองมันไม่รู้ว่าต้นอยู่ไหนปลายอยู่ไหน

รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้มันจับยากจริงๆสมัยก่อนนะครูบาอาจารย์ไม่รวยครูบาอาจารย์เหมือนสมัยนี้นะสมัยนี้ครูบาอาจารย์เยอะเลยหาที่ไหนก็ได้ก็กลับมาหาหลวงพ่อธรรมาลตั้งใจจะรู้เรื่องจิตให้ได้รู้เรื่องจิตเลยจะต้องรู้หมดทุกอย่างรู้เรื่องสวรรค์นรกนิพพานธรรมาจะต้องรู้แน่จะรู้จิตตัวเองนึกในใจนะจะต้องเห็นแน่ก็เข้ามาหาท่านท่านก็สอนมหาสติปัฏฐาน4ให้อยู่ในประชา3เดือนพอ3เดือนที่ยิงอยู่นั้นไม่ถึงเดือนก็เริ่มแหละเริ่มคำทางแล้วออกจิตคนเป็นอย่างนี้เองจิตมันไปบ้านเรื่อยเลยธรรมะพยายามตัดไม่ให้มันไปบ้านจิตมันคิดถึงเพื่อนพยายามตัดไม่ให้มันคิดถึงเพื่อนพอตัดมันไปมันอุดช่องมาแล้วน่ะเข้าจับอยู่พอจับอยู่มันลึกไม่คิดถึงบ้านละก็เลิกคิดถึงบ้านสบายจังเลยคิดถึงเพื่อนก็คิดถึงบ้านเนี่ยหนักใจที่สุดพอตัดความคิดถึงเพื่อนคิดถึงบ้านได้โอ้โล่งใจมีปีติอิ่มใจสุขใจไม่กินข้าวก็อยู่ได้เป็นวันๆกินข้าววันละ5คำ10คำอยู่ได้เป็นสุขมากเลยชีวิตเพิ่งเจอความสุขในตอนเมื่อมาจับจิตตัวเองได้นั่นเองโอ้โหนี่ถ้าฉันเป็นเจ้าแผ่นดินฉันให้สมบัติเขาหมดเลยฉันขอข้าวปลาอย่างเดียวกินข้าวเปล่าก็มีความสุขก็เลยขออยู่ต่อถึง3ปีที่จริงตั้งใจอยู่3เดือนให้ได้พอได้3เดือนโอ้คนเราถ้าจับจิตนี่อยู่ที่ไหนถ้าอยู่ได้อยู่ห้องแคบๆไปอยู่ได้ก็เลยออการอยู่ที่ไหนมีความสุขก็ต้องอยู่กับจิตตัวเองถ้าจิตตัวเองไม่อยู่กับตัวเองมันก็ไปเรื่อยเปื่อยมันเอาไม่อยู่หรอกนี่เล่าคร่าวๆให้ฟังเรามากเดี๋ยวให้โยมไปทำเอาบางคนก็อาจจะจับได้เลยใช่ไหมโยมกรรมฐานจับได้ทุกคนนะอยู่บ้านก็จับได้แต่ตอนนั้นเราไม่รู้เองตอนเป็นคารวาสเราลองนั่งแต่เราสนใจน้อยไปเองถ้าสนใจอย่างพวกโยมเนี่ยจะมาก็ได้ตั้งแต่คารวาสแต่มาลองนั่งแล้วก็เลิกกลัวเป็นบ้าพอนึกเห็นอะไรมันเห็นไปหมดนึกเห็นเป็นผีก็เห็นเป็นผีนึกเห็นกระโหลกเห็นกระโหลกแต่มากลัวเอ๊ะเราไม่มีครูบาอาจารย์ได้ไปใหญ่เลยเลิกนั่งคลุมโปงเลยนอนเลยแม่เอาหนังสือไม้เล่มมาเลิกเลยอาไทมัดแต่มาขอมาอ่านแล้วก็ลองนั่งเองผลสุดต้องหาครูบาอาจารย์มันไม่มั่นใจศรัทธามันไม่มีที่เกาะมันไม่มีที่เกาะเลยต้องหาที่เกาะก็เลยพอมาปฏิบัติกับหลวงพ่อแต่หลวงพ่อท่านพูดน้อยท่านให้คติเอาคิดเอาสอนนิดๆหน่อยๆนั่นแหละแต่คำหนึ่งท่านเนี่ยตีไปได้เป็นเดือนๆน่ะสอนนิดๆหน่อยๆอ่ะสอนเป็นบางคำท่านน่ะท่านบอกถ้าธรรมะเกิดอยากพูดก็พูดใส่กับต้นไม้เนี่ยพอเข้าปีที่สองธรรมะมันเกิดธรรมะก็พูดเอ๊ะพูดใส่ต้นไม้เป็นต้นไม้แจงพูดไปเอ๊ะเราที่สติเสียแล้วมั้งอ๋อแสดงอาจารย์เนี่ยต้องการให้เรามาจนมุมตรงนี้เองเราก็พูดไปเอ๊ะนี่เราบ้าแล้วมั้งเนี่ยเท่านั้นนะจนมุมเลยจนมุมอ๋อธรรมะเกิดหรือพูดมันก็บ้าแล้วทีมันต้องรู้แล้วก็ดับไปคือเรื่องรู้จิตเห็นจิตตัวเองนี่เขาเรียกว่าทางที่รู้จักดับทุกข์ตัวเองไม่มีอะไรคนเราเนี่ยมีเท่านี้เองถ้าเรามาเรียนรู้แค่จิตก็มีเรื่องของจิตเท่านั้นเองตามดูตามรู้ตามเห็นให้มันได้เท่านั้นก็สบายใจอย่างน้อยแค่ความโกรธเรารู้ทันความโกรธก็สบายแล้วเกิดโกรธเกิดขึ้นแล้วก็รู้แล้วก็ดับได้สบายแล้วเป็นสุขที่สุดแหละแต่อย่างอื่นก็ค่อยๆตามมาเองนั้นเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งเราก็พยายามดับความคิดถึงนั้นให้ได้ทำใจเป็นกลางได้ก็จะสบายตรงความคิดถึงมันมากแล้วก็ดับไปได้เพราะความอยากก็ทำให้เป็นทุกข์พอเข้าใจไหมโยมพ่อสาวพูดมานานแล้วพอเข้าใจไหมไหนไม่เข้าใจก็ยกมือนะคุณหน้าหลายๆคนนะคุณหน้าหลายๆคนเขาไม่มีอะไรแล้วนะ
อันนี้ทางไปนิพพานคือว่าทางไปนิพพานคือทางใจเรารู้ใจเราได้แล้วเนี่ยคือที่จะแก้ใจเราได้ดับทุกข์ที่ใจเราคนจะไปนิพพานต้องเห็นทุกข์ของความคิดนึกความปรุงแต่งความคิดทึกเนี่ยเบื่อหน่ายความคิดนึกตัวเองเมื่อเบื่อหน่ายความคิดนึกตัวเองก็เรียกว่าเป็นนิพพิทายานถ้าใครเบื่อหน่ายความแม้แต่ความคิดตัวเองเนี่ยเบื่อหน่ายแล้วทีแรกเบื่อหน่ายสังขารก่อนพอนักเข้าเบื่อหน่ายวิญญาณพอเบื่อหน่ายในอารมณ์ที่ปรุงแต่งคิดนึกนั่นแหละทางนิพพานเป็นนิพพิทายานเกิดขึ้นในอารมณ์เบื่อหน่ายความคิดตัวเองเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวคิดดีหูมันลำบากจริงๆความคิดตัวเองเนี่ยแค่ใจตัวเองยังเลี้ยงไม่ได้รักษาไม่ได้ยากจริงๆเราจะไปเห็นว่ามันยากอีกตรงที่เรารู้ใจแล้วดับใจเราไม่ลงที่ว่าความเพียรถึงได้ว่าสลบแล้วสลบอีกคือเพียรละความปรุงแต่งตัวเองคือเกิดแล้วพยายามจะวางเฉยแต่มันไม่เฉยมันปรุงซะแล้วจึงจะรู้มันตามดูตามรู้มันตลอดวันตลอดคืนกินเดินนั่นหน่อยก็ดูเรื่องใจเรานี่เองเหลือปิดปล่องหมดแล้วเหลืออีกปล่องเดียวนะมันยังตัวเนี้ยสำคัญใจคนเรามันละเอียดอ่อนขนาดนั้นแต่คนเรียนรู้มากๆเลยดีตรงที่ว่าเมื่อปฏิบัติได้แล้วสามารถอธิบายแยกแยะโวหารต่างๆให้คนที่ฟังนั้นเข้าใจชัดแจ้งได้แล้วสร้างศรัทธาภาษาทะผู้ฟังได้มากเลยอย่างอาตมาเองไม่ได้เรียนอะไรมากเลยก็ไม่สามารถจะพูดเหมือนกับคนที่เขาเรียนมากๆได้ถ้าคนที่เขาเรียนมากๆเขาปฏิบัติได้มากเขาสามารถจะชี้แจงให้ได้มากๆขึ้นไปอีกแต่ว่าจะได้เป็นน้อยใจว่าเราไม่รู้อะไรเรารู้แล้วอายตนะในเราไม่มีแล้วเราคอยตามดูรู้ของเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีแล้วนั่นคือตัวปริยัติแล้วปฏิบัติเข้าไปเราก็จะเข้าถึงธรรมะคือเข้าถึงภายในจิตได้เราเข้าใจไหมโยมมีปัญหาถามไหมวันนี้ก็เป็นอันว่าคงเวลาก็คงจะสรุปลงใกล้แล้วก็คนไหนสงสัยก็ในด้านปฏิบัติก็ถามข้อสงสัยถ้าแต่ก็ไม่สงสัยก็ไม่ต้องถามหรือว่าไปถามครูบาอาจารย์ของโยมก็เป็นเรื่องสะดวกสบายเพราะเข้าจริตกันได้มันก็เหมาะสมวันนี้อาตมาก็คงจะบรรยายพอสมควรที่จริงอาตมานึกว่าอาตมาจะไม่มีเวลามาเพราะว่าป่วยเนี่ยอาตมาป่วยมานานแล้วต้อง20ปีแล้วจะไม่ได้รักษามันอาตมาคิดว่ามันไม่เป็นอะไรมากไปตกภูเขาที่ถ้ำหมีสมัยก่อนตอนอายุ25ก็อยู่ป่าแล้วก็มันไม่มีไฟฉายอะไรก็มืดๆจะเดินมาเบาไงเนี่ยมามันลางๆแล้วก็เหยียบนึกว่าเป็นหินเป็นพื้นดินมันมืดก็เหยียบมันก็ลอยตกลงมาก้นกระแทกมันก็ร้องนึกในใจว่าเนี่ยปวดเหมือนกระดูกมันแตกแล้วก็นั่งนอนบิดอยู่นั่นแหละถ้าพักผมเขาค่อยช่วยมาก็คลานไปหาที่พักแล้วตั้งแต่วันนั้นมากินก็ปวดนอนก็ปวดฉันอาหารนี่พลิกไปพลิกมาพยายามแข็งใจไปบิณฑบาตไม่บอกใครอยู่คนเดียวภาษาที่5ก็ออกจากครูบาอาจารย์ไปตั้งใจจะไปอยู่ป่าคนเดียวอยากจะสงบมากขึ้นแต่แล้วก็เจ็บตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่ได้รักษาขนาดก็นั่งสมาธิพอระยะประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงมันก็จะปวดทับเล้าลงกระดูกแต่ก็ไม่เคยบอกใครนี่ไปเจอหมอเจอพยาบาลศิริราชมา3ปีเอ๊ะเราไปหาหมอดึงแก้ไขมั่งทีมันจะเบาทุกขเวทนามั่งก็ไปถามเขาก็พาไปก็ได้เรื่องต้นตอเลยไปฉายเอ็กซเรย์ว่ากระดูกมันแตก
กระดูกมันเคลื่อนหมอบอกมีทางเดียวคือผ่าตัดจะหายอาตมาก็ไม่อยากผ่าตัดผ่าไปแล้วเดี๋ยวเหมือนลูกพ่อชาแย่เลยก็ไม่อยากผ่าก็เลยไม่ไปโรงพยาบาลไปก็ปีนี้เขาก็ให้ไปอีกให้ไปดึงไปอยู่สักครึ่งเดือนไปนอนโรงพยาบาลไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยในชีวิตเกิดมาไม่เคยนอนโรงพยาบาลนะปีนี้นอนโรงพยาบาลทนมาตลอดอาตมานั่งเป็นปีๆพยายามนั่งข่มเวทนาสู้กับมันมาตลอดเลยมันก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมมันก็สู้กันมานั่งเป็นวันๆคืนๆแต่มันก็หนักเป็นเบาบางครั้งก็หายบางครั้งก็กำเริบจนมา3ปีเนี่ยจึงได้บอกโยมมันคงไม่ยอมเรามันคงเป็นกรรมมากกว่าเอ็กซเรย์หมอบอกสุดท้ายคือการผ่าตัดมีทางหายแต่มาก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันไม่หายเราก็เผามันไปก็เลยไม่แต่ว่าตอนนี้มันเริ่มชาลงขาเวลาเดินจะช้ามันชาลงแต่เดินเร็วๆไม่เป็นไรเพราะเกิดจากการพอเวียนเทียนเนี่ยตมาสังเกตว่าเวลาตมาเดินจงกรมเมื่อเดินจะช้าจะชาลงไปอยู่โรงพยาบาลเหมือนคนพิการโยมไปไหนเขาเอารถลุนให้ตมานึกขำตัวเองหมอก็ทำเมื่อเรานี่พิการเลยไม่ให้เดินเลยเขาใช้รถลุนตลอดใจเราก็เลยมีเราพิการหรือเปล่าเนี่ยถามดูตัวเองเออมันก็พิการเนาะถ้าขั้นที่ถ้าจะบ้านเขาก็คงแย่แล้วพระเนี่ยอาศัยความอดทนเป็นใหญ่เคยทำเหมือนไม่ป่วยเหมือนป่วยแต่กายใจไม่ยอมป่วยกับมันถ้าใจป่วยพิการเลยโยมหมดตีนมืออ่อนมาเลยใจไม่ให้ป่วยป่วยแต่กายอย่าให้ใจป่วยพิการแต่กายใจอย่าให้พิการพอแล้วก็เลยรักษามาตั้ง20ปีเอาใจรักษามามันไม่หายก็เลยทุกวันนี้อาศัยหมอดึงทุกเช้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่จริงอาตมาก็ไม่ได้รับกิจนิมนต์หรอกในพรรษาขออยู่วัดพักผ่อนเมื่อกี้ก็นอนมานะอาตมานอนมาเทศนะมาจากวัดอาตมาก็นอนในรถเนี่ยหมอมาด้วยหมอศิริราชมาด้วยขับรถมาอาตมาก็นอนมากับรถหมอโยก็จะชวนไปโน่นไปพักผ่อนในทางระยองไปชายทะเลจมบอกนิมนต์ไปเถอะจะไปพักผ่อนเอาเตียงไปก็ได้มันจะอย่าลำบากโยมเลยจะให้ไปพักผ่อนคือก็ถือว่ามันอายุมันมากขึ้นแหละน้ำหนักมันขึ้นด้วยมันก็คงทรมานขึ้นมาแต่ถ้าทนได้มีอะไรหรอกทนเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่าตัดจะพ้นไปได้กี่วันก็ไม่รู้ถึงก็วันนี้ก็มาแสดงธรรมเรื่องในงานสมเด็จพระคุณพุทธโฆษาจารย์ได้อนุมัติให้มีการเผยแพร่ธรรมะแก่พระภิกษุสามเณรแต่พระภิกษุสามเณรก็รู้สึกว่าคงจะรู้กันหมดแล้วมาฟังเลยก็คงไม่กี่องค์ก็ญาติโยมก็ผู้ใครทำก็คงมาฟังกันให้มากๆขึ้นเพราะที่นี่เป็นคลังธรรมะนะประเรียนธรรมเนี่ยเป็นคลังธรรมะนักประเรียนธรรมทั้งหลายเนี่ยคนที่อยู่เนี่ยได้ความรู้จากธรรมะไปเยอะแล้วพออายุมากขึ้นก็หมดการบางงานเข้ามาปฏิบัติธรรมก็มีสมาธิที่ดีก็มีความน่าเชื่อถือที่จะมาได้พบกับประเรียนธรรมที่นี่ก็ได้สนใจได้จะลงธรรมะขึ้นมาเงี้ยธรรมะก็ว่าก็ดีเมื่อก่อนวัดมหาธาตุเนี่ยทำจนมีนักปฏิบัติเยอะแล้วก็ออกไปจากมหาธาตุก็ไปวัดโน้นวันนี้ก็เริ่มต้นจากวัดมหาธาตุเข้ามาก็มีการส่งเสริมบรรยายธรรมปฏิบัติธรรมแบบนี้แล้วคนอายุมากๆไม่รู้จะไปไหนก็มาวัดดีกว่าอยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับหลานมันก็วุ่นวายใจมาวัดก็เดี๋ยวก็ไม่ตกนรกพักหนึ่งอ่ะใช่ไหมไม่กลัวลูกกับหลานก็ขึ้นสวรรค์พักหนึ่งพอกลับไปถ้าตกไปโกรธก็ตกนรกต่ออีกมาบ่อยๆก็พยายามชาร์จเรียกเอาทำ

ถ้าเข้าไปไว้ในใจจะเยอะแล้วมันก็เย็นเองพอใจเย็นแล้วตอนนี้มันไม่โกรธมันก็เป็นสุขแล้วคนเราพออายุมากๆแล้วมันมองหน้าแล้วก็โกรธกันนะอยู่ด้วยกันมาเนี่ยมันรักกันจนขมอ่ะรักจนขมจนคืนโยมที่รักรักมากพอนานๆพออายุมากมันขมมันคืนเพราะขมคืนเพราะมันไม่มีธรรมะเพราะมันไม่มีธรรมะก็เลยขมคืนแต่ถ้ามีธรรมะมันก็มันหวานไม่ขมไม่คืนฉะนั้นชีวิตครอบครัวที่อายุมากแล้วเข้ากันไม่ได้เพราะมันไม่มีธรรมะฉะนั้นเราก็ต้องเอาธรรมะนี่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงเจือจุนอยู่ในสังคมครอบครัวเราให้สงบสุขพอใจเราสงบแล้วเราจะไปโกรธใครสามีก็ใจดีภรรยาก็ใจดีทุกอย่างก็ได้เชื้อที่ดีไปหมดฉะนั้นการเข้าวัดนี่ได้ประโยชน์มากเลยครับได้แก่ตัวเองเป็นที่พึ่งที่จะเอาเราไปได้เป็นภพหนึ่งที่เราได้มาสร้างคุณธรรมความดีไม่ขาดทุนวันนี้อาตมาก็คงย่อลงจบการบรรยายธรรมไว้แต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาคุณความดีของคุณโยมที่ได้นิมนต์มาแสดงธรรมคือนายสังเวียนภูระหงนายกประเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยได้มีจิตศรัทธานิมนต์กันมาบรรยายก็คงจะเป็นกุศลส่วนหนึ่งถึงว่าปัญญาตราสัพเพธรรมาธรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นหัวหน้าคือคนที่มีปัญญาก็เป็นหัวหน้าคนแล้วก็สามารถที่จะนำอารมณ์จิตใจของพวกเรานี้ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางคือเรียกว่าทางดับทุกข์ทางพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานอันเป็นแดนเกษมที่เราปรารถนาประพฤติปฏิบัติให้ถึงที่สุดของทุกข์และดับทุกข์ในใจเราการบรรยายก็สมควรเก็บเวลาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้

ที่ใหม่ๆก็คงยังไม่เข้าใจว่าจะเอาสมาธิแบบไหนหลวงพ่อมาพูดให้ทำสมาธิให้มองดูอาจารย์อาจารย์ของหลวงพ่อนะมีศีลธรรมะก็ฟังเขาเชื่อท่านอาจารย์ของหลวงพ่อนะมีศีล227ดูแล้วมันก็สงบดูแล้วก็เป็นอารมณ์กรรมฐานได้แต่อาจารย์ท่องโยมมีศีลหรือเปล่าจะเป็นอารมณ์กรรมฐานได้หรือเปล่าเกิดอาจารย์ขอหลวงพ่อน่ะมีศีลมีสมาธิพอจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ยืนหลักให้เพ่งก่อศีลได้เช่นเรามองพระพุทธรูปเนี่ยเราก็มองแล้วก็หลับตาลืมตาใจเราก็เป็นพุทธะใจเราก็สงบพอเรามองพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่โกรธไม่เกลียดไม่รักไม่ชังไม่อิจฉาริษยาใครพุทธเจ้าเราเรียนรู้ประวัติท่านก็ท่านมีแต่เมตตามีแต่ช่วยเหลือเกื้อกูลมนุษย์สัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นความทุกข์จากความคิดนึกจากความอิจฉาริษยาโกรธเกลียดกันไม่สอนให้ชนชาติใดศาสนาใดโกรธเกลียดกันเป็นศัตรูซึ่งกันและกันทีนี้อย่างกับครูของโยมจะเป็นได้ไหมจะเป็นกรรมฐานได้ไหมโยมแล้วเกิดอาจารย์บางคนอาจารย์คนนั้นดุน่าดูเลยปากจัดจริงๆจู้จี้จริงๆเนี่ยพออาจารย์เข้ามาห้องเราก็ติอาจารย์มาเลยครับเอาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้มองอาจารย์ยังไงไม่ดีเนี่ยเนี่ยอาจารย์คนนี้แต่งตัวสวยจังอาจารย์เด็กๆนุ่มก็ถ้าเพ่งดูอาจารย์ก็มันสวยไปหมดอีกแล้วเนี่ย

อาจารย์คนนี้แก่จริงเนี่ยแผลเขียวไปหมดแล้วเนี่ยก็พอจะปรงตกอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าผู้ชายมองผู้หญิงก็จะมองอีกอย่างรูปหนึ่งถ้าผู้หญิงมองผู้ชายเขามองอีกรูปหนึ่งถ้าผู้ชายมองผู้ชายเขามองอีกรูปหนึ่งผู้หญิงมองผู้หญิงก็มองรูปจิตมันไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าเรามองแบบธรรมะมองเป็นธรรมะทุกคนมองได้มองให้ลึกๆอย่ามองให้ตื้นอย่ามองแค่เสื้อดอกเสื้อลายเสื้อแดงนั้นไม่ได้จะมองแค่คิ้วโกงคิ้วไม่โกงปากแดงปากไม่แดงนั้นมองกันไม่ได้ต้องมองให้เห็นธาตุทั้งสี่แล้วจะเอาอาจารย์เป็นอารมณ์กรรมฐานได้ในทางโลกพอเข้าใจใช่ไหมให้มองเป็นธาตุทั้งสี่มองให้ลึกไปในดวงตาว่าตาคนเราเนี่ยมองเผินๆก็สวยดำขาวแต่มองลึกๆตานั้นมีน้ำตามีเยื่อตามีข้างในลูกตาซึ่งเป็นเนื้อเลือดเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองหรือเป็นสิ่งที่เจือปนด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองหรือเป็นขี้ตาอะไรเงี้ยมองไปเห็นตาอาจารย์นั้นมีตะขี้ตาเออกรรมฐานเกิดหรือมองผมถ้ามองแม่ผมนี่ไปเสริมสวยมาจากร้านไหนสวยจังอะไรเงี้ยแม้เราอยากจะเสริมสวยบ้างอะไรเงี้ยนั่นมองไม่เป็นกรรมฐานเขามองว่าผมก็เป็นสักวะธาตุเหมือนกับของเราถ้าไม่ซักไม่ล้างผมมันก็ปล่อยไว้นานๆมันก็สกปรกอยู่นานๆไปก็งอกดำขาวเหมือนกันเราขาวเหมือนกันถ้ายิ่งมองอาจารย์อายุมากๆหน่อยกรรมฐานก็เกิดมากเร็วใช่ไหมอาจารย์อายุมากๆแล้วเนี่ยก็ยิ่งปล่อยตัวโสมๆไม่ค่อยแต่งแล้วก็ยิ่งปลงได้ทันทีเลยเออเราก็เหมือนกันนะพอปลงตกมันก็ไม่วุ่นวายนะถ้าเรามองอาจารย์หนุ่มๆจิตมันก็หล่อดีนะสมาร์ทดีเงี้ยบอกเอออาจารย์ก็แก่มาต่อไปแฟนเราก็แก่อย่างนี้เนี่ยเอารักใครหนุ่มๆแก่ไปก็เหมือนกันอย่างนี้เองคือปรงได้นี่คือเรียกว่ากรรมฐานโดยฉับพลันแต่คนที่จะได้กรรมฐานอย่างนี้ก็คือการเรียนรู้หลักธรรมในธาตุทั้งสี่เรียกว่ามหาภูตรูปสี่เมื่อเราเรียนรู้อย่างนี้เราก็จะมองให้เห็นธรรมะว่าคนเรามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเรียกว่าที่อาตมาฟังหลวงพ่อพุธเนี่ยหลักที่หลวงพ่อพุธทำเนี่ยได้ผลมากในการเอาสมาธิจากอาจารย์ดูอิริยาบถอาจารย์เคลื่อนไหวเขาเรียกลักษณะสติเอาเข้าไปจับจดแต่พอเห็นอาจารย์ยกมือเราก็รู้ว่าแค่สักแต่ว่ามือเห็นอาจารย์เดินก็รู้สักแต่ว่าเดินนั่งก็รู้สักแต่ว่านั่งพูดก็สักแต่ว่าพูดแล้วเราก็จับจดจิตเราก็เป็นสมาธิแล้วอาจารย์พูดอะไรเรารู้รับหมดเลยแต่นักเรียนที่เรียนไม่รู้ก็เพราะว่าเวลาอาจารย์พูดอะไรเราไม่ส่งใจไปที่อาจารย์เราคุยกันเราสนใจเรื่องอื่นนั่นคือสมาธิไม่มีนี่เป็นสมาธิโลกีโลกียะฌานโลกียะสมาธิมีทุกคนที่หลวงพ่อพูดว่าโลกียะสมาธินี่ซึ่งเรียนแล้วเพื่อหลุดพ้นในการเรียนแต่ไม่หลุดพ้นจากความคิดนึกไม่ลดพ้นจากความรักความเกลียดความโกรธความชังเรียนเพื่อยึดอาชีพไปทำมาหากินเพื่อเรียนรู้เท่าทันกับโลกีวิสัยวิสัยโลกเขารู้ยังไงเราก็รู้อย่างนั้นเขารู้ชั้นด็อกเตอร์เราก็รู้ได้ถึงชั้นด็อกเตอร์ได้ถ้าทุกคนพยายามเรียนพอมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่สามารถรู้เท่าทันความคิดนึกคนอื่นแต่รู้เท่าทันความคิดตัวเองนั้นต้องศึกษาธรรมะที่รู้เท่าทันตัวเองนั้นหมายถึงว่าเวลาเราโกรธเรารู้ทันไหมความโกรธเวลาเราไม่พอใจรู้ทันไหมความไม่พอใจของเราที่เราฟังคนอื่นพูดแล้วเราไม่ชอบใจเห็นคนอื่นกระทำแล้วเราไม่ชอบใจอย่างนี้เรารู้ทันตัวเองไหมถ้าเรารู้ทันความคิดของเรานั่นคือหลักธรรมที่ปฏิบัติได้ฉับพลันที่เอาไปใช้กับการงานหน้าที่ได้หมดเลยรู้เท่าทันในยาบทของเราทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนแล้ว
รู้เท่าทันความคิดของเราคือพอใจและไม่พอใจถ้าเรารู้อย่างนี้ได้เราจะตั้งสติควบคุมอารมณ์เราได้เป็นคนอารมณ์ดีตลอดวันใจดีสงบใจสบายใจคือต้องมีสติสมาธิในการควบคุมอารมณ์ในใจเราใจของเรานะมีความคิดอยู่ถ้าไม่มีคนดูมันจะคิดเรื่อยเปื่อยคิดเรื่อยเรื่อยเปื่อยเปื่อยชอบใจไม่ชอบใจอดีตนะว่าแต่ถ้าใจคนนั้นได้ฝึกสตินั้นจะตามดูใจตัวเองว่ากำลังคิดอะไรชอบรักเกลียดชังอย่างไรตัวสติตัวนี้คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้สร้างขึ้นมาให้ได้ทุกคนต้องมีสติแต่ถ้าเช่นเราโกรธเนี่ยครับพูดไม่ชอบใจเราโกรธปึงปังไปอย่างเช่นเพราะว่านั่นคือบุคคลนั้นมีจิตคิดแต่โกรธมีจิตจริงแต่ไม่มีจิตที่มีสติเข้าไปควบคุมความโกรธเราเสียท่าตรงนี้เองตรงที่เราไม่มีสมาธิพอไม่มีสติพอจึงควบคุมความรู้สึกอันนั้นห้ามไม่อยู่เจ้ารักใครมากมากอยากจะเห็นหน้าอยากเขากลัวเขาหายอาจจะเฝ้าดูก็อยู่เรื่อยกลัวเขาหายเงี้ยมันรักลูกก็กลัวลูกหายรักสามีกลัวสามีหายรักภรรยากลัวภรรยาหายรักผู้ชายผู้หญิงรักเพื่อนก็กลัวเพื่อนหายอันนั้นเพราะเราไม่มีสติควบคุมใจที่มันปล่อยไปคิดถึงเขาแต่ถ้าควบคุมได้จิตจะไม่วิปลาสเลยจิตจะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างดีมากที่สุดแต่สิ่งนี้โลกทั้งหลายเนี่ยคนที่หาความสุขไม่ได้เพราะสร้างตัวนี้ขึ้นไม่ได้จิตมีคิดนึกฉลาดรอบรู้เรียนเท่าทันคนแต่จิตที่มีสตินั้นไม่มีคือว่าจิตที่อยู่เหนือโลกอะจิตที่เข้าไปอยู่เหนือจิตเองถ้าเราสร้างจิตดวงนี้ขึ้นมาได้ทุกคนมีความสุขหมดเลยคนที่ขี้โกรธจะหายโกรธเลยคนที่อารมณ์ชุนเฉียวจะใจดีเพราะรู้ใจตัวเองพอเข้าใจไหมโยมทำสติตัวเดียวจิตมีอยู่แล้วไม่ต้องไปทำมันคิดโน่นคิดนี่แต่เพียงยกจิตขึ้นมาให้มันมีสติตามดูจิตอีกดวงเดียวพอแล้วเหมือนเราเป็นแม่แล้วเป็นลูกมีแม่คอยตามดูลูกลูกจะดีท่านเองแต่ถ้ามีแต่ลูกแล้วไม่มีคนเลี้ยงดูก็หมายถึงว่าลูกนั้นก็จะทำอะไรก็ผิดพลาดหมดถ้าเด็กอ่อนนักไม่มีสติเท่าไรเด็กนั้นก็ยิ่งทำอะไรไม่ถูกเลยไอ้แม่หรือพี่เลี้ยงที่คอยควบคุมดูเด็กนั้นคือเป็นตัวสติที่ควบคุมอารมณ์เราลูกศิษย์มาเรียนในห้องเรียนเต็มหมดเหมือนกับคนที่มีความคิดแต่ลูกศิษย์ไม่มีครูมาสอนไม่มีอธิบายเหมือนกับบุคคลที่ไม่มีสติควบคุมเรียนไปแต่ไม่รู้หลักแต่พอมีสติควบคุมก็เหมือนครูเข้ามาอธิบายหลักการวิทยาศาสตร์ว่ายังไงยังไงนั่นคือหมายถึงว่าบุคคลที่มีจิตแต่แล้วก็มีสติควบคุมย่อมรู้เข้าใจได้ดีใช้เวลาเรียน3เดือนแต่ว่ามาทิ้งๆครูอธิบายแค่วันเดียวเข้าใจหมดเลยวิธีการฝึกพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากลึกซึ้งอะไรนะเพียงทำไงทำใจให้มีใจอีกดวงหนึ่งเข้าใจไหมใจนี่มันมีดวงนี้ดวงแล้วดวงนี้คิดโลภโกรธหลงมันมีแล้วแต่ทำยังไงใจที่เป็นตัวรู้เนี่ยมีอีกดวงหนึ่งถ้าใครสร้างใจดวงนี้ขึ้นมาได้บุคคลนั้นจะมีความรู้เท่าทันตัวเองตลอดวันตลอดคืนจะไม่มีทุกข์เข้ามาย่ำยีหัวใจเลยนั่นคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือพุทโธเดี๋ยวโยมจะได้รู้ว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยโยมจะรู้ว่าจิตมันมีกี่ดวงและใครตามดูได้บ้างเดี๋ยวลองฝึกกันสักระยะสั้นๆพระอาจารย์ขอร้องให้สอนสมาธิให้หน่อยแต่ก็ที่จริงสมาธิก็อย่างที่หลวงพ่อท่านสอนนั่นแหละนั่นแหละคือตัวสมาธิเอาอะไรเป็นอารมณ์ก็ได้ตัวเราเนี่ยเป็นสมาธิอยู่แล้วเช่นผมขนเล็บกวันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกการเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนที่เราทำอะไรเนี่ยถ้าเราจิตมาจับกับกายเรานั่นคือตัวสติสมาธิอยู่ในตัวเองตลอดมันตลอดคืนแต่คนที่ไม่มีสมาธิก็หมายถึงคนนั้นลืมตัวเองไปคิดถึงเรื่องคนอื่นคิดถึงเรื่องการเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่องปัญหาต่างๆนั่นคือไม่มีสมาธิใน
ในทรงความคิดของตัวเองปล่อยใจออกข้างนอกตัวแต่ถ้าเราน้อมมาเห็นตัวเองแล้วยืนเดินนั่งนอนเขาเรียกว่าดูอายตนะตัวเองเคลื่อนไหวนั่นคือสมาธิและปัญญาจะเกิดขึ้นอายตนะภายใน6ภายนอก6ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วรู้ธรรมะเข้าใจไหมยังไม่รู้ไปศึกษาดูแล้วจะเข้าใจงานปฏิบัติไม่ใช่งานยากอะไรงานไปกับเราถ้าทำได้แล้วคนนั้นโชคดีตรงที่ว่าได้รู้จักอารมณ์และควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่เป็นคนเครียดไม่เป็นคนโมโหโทโสไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ใจจะเย็นใจจะเป็นพระที่เป็นไม่ได้นะเพราะเราไม่มีจิตอีกดวงหนึ่งเข้าไปตามดูจิตตัวเองฉันคิดอะไรเรื่อยป่วยใจลอยไปนั่นคือที่คนใจลอยคิดอะไรไปเรื่อยอดีตก็คิดอดีตอนาคตก็คิดไม่พอใจก็ไม่พอใจนั่นคือมีแต่ความคิดแต่จิตที่มีสติไปตามดูความคิดไม่มีผู้นักปฏิบัติมีดวงนี้ด้วยตลอดวันตลอดคืนที่ว่าจิตเป็นพุทธะจิตเป็นพระอรหันต์ตรงว่ามีจิตตามดูจิตตัวเองมันของหายแล้วตามได้โยมคนที่ใจลอยไม่มีสติของหายแล้วลืมไม่รู้ที่ไหนทิ้งเลยเงี้ยทิ้งที่ห้องนอนก็ไม่รู้ทิ้งที่ห้องน้ำก็ไม่รู้ทิ้งที่ทำงานก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าหายที่ไหนเรียกว่าไม่มีสติในการตามดูว่าของนั้นอยู่ที่ไหนอ้าวเดี๋ยวก็ฝึกสมาธิสักเท่าไหร่ดีคิดถึงบ้านแล้วยังฟังธรรมะแล้วคิดถึงบ้านแล้วยังยังไม่คิดถึงเอานะนึกว่าสร้างฐานที่ตั้งของใจเราให้สงบแล้วก็ตั้งใจอุทิศตนให้เป็นพุทธบูชาปฏิบัติบูชาสังฆบูชาเอาจิตตัวเองนี่ยกไว้เป็นที่ตั้งคือพุทธะอยู่ในใจเราจะรู้จะเห็นอะไรมันเป็นเรื่องของใจเราตั้งใจจะสงบไม่สงบไม่เป็นไรขอให้ตั้งใจทำ เอามือมารวมกันรวมไปข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้ตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาหลับตาน้อมเห็นหน้าตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดเราลึกรู้รูปนั่งของเราเมื่อเรานั่งอยู่ในลักษณะองค์พระขัดสมาธิขณะนี้กายของเราสงบทำใจให้สงบกายของเราเป็นสมาธิทำใจให้เป็นสมาธิหลับตาน้อมเห็นใบหน้าของเราเมื่อเราส่องกระจกเหมือนเราดูรูปตัวเองในเงากระจกจะเอากระจกมาส่องไว้ที่หน้าของเราเห็นหน้าเราชัดมีใบหน้าลักษณะอย่างใดเราเคยเห็นเรามาตั้งแต่เล็กจนโตได้เคยน้อมเห็นแต่ในกระจกมีผมมีหนังหน้าผากมีคิ้วทั้งสองข้างมีหูทั้งสองหูมีตาทั้งสองดวงดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาลูกตาแววตาดำจมูกสองช่องปากฟันทุกซี่ที่ฟันของเรามีอยู่32ซี่หรือ30ซี่แล้วก็พิจารณาฟันปากคางคอหัวไหล่ลำตัวของเราอยู่ในลักษณะอาการสงบน้อมเห็นรูปตัวเองของเรามีลักษณะอาการ32ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมพิจารณาเรื่อยไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าจากเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาไปถึงเบื้องบน

ลายผมพิจารณาน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะองค์พระขัดสมาธิอาการสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรน้อมเห็นรูปตัวเองอยู่ลักษณะอาการสงบระลึกรู้พระไว้ที่ใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในใจมีพระพุทธใจมีพระธรรมใจมีพระสงฆ์เกิดขึ้นที่ความระลึกรู้ใจพระนึกอยู่ที่ไหนพระก็อยู่ที่นั่นพระอยู่ที่ใจว่างใจสว่างใจเฉยน้อมระลึกรู้ไว้ที่ใจภายในใจของเรามีลักษณะคล้ายดอกโบตูมใจเต้นช้าเต้นเร็วพุทโธธัมโมสังโฆให้รวมไว้ที่ใจดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวไม่คิดถึงใครทั้งหมดทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกน้อมเห็นกายเห็นใจของเราไว้จำรูปนั่งของเรามีใบหน้าลึกสว่างติดไว้ที่ใบหน้าของเราที่ปลายจมูกของเราลึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวติดไว้ที่ปลายจมูกเวลาให้ใจเข้าเราก็รู้ว่าลมให้ใจเข้าเวลาลมให้ใจออกเราก็รู้ว่าลมให้ใจออกหายใจเข้าหายใจออกสังเกตลมที่หายใจเข้าออกของเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทด้วยก็ได้สังเกตดูลมของเราว่าลมเราให้ใจอย่างไรให้ใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งแล้วก็ปล่อยลมธรรมดาให้ใจเข้ายาวพุทธให้ใจออกโทสัก 2-3 ครั้งแล้วก็เราปล่อยลมธรรมดาแล้วก็หายใจสบายๆสังเกตลมอยู่ที่2ช่องจมูกของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้ไม่นึกถึงหน้าคนอื่นนึกถึงแต่หน้าของเราจมูกของเราลมของเรามันจะหายใจน้อยก็รู้น้อยก็ดีมากก็ดีหายใจน้อยก็สงบมากหายใจแรงก็ยังไม่สงบเราก็สังเกตว่าจะหายใจอย่างไรก็สุดแล้วแต่ก็ให้สังเกตลมหายใจของเราไว้ก่อนแล้วค่อยๆพิจารณาเรื่อยไปว่าหายใจของเรามีลักษณะเข้าอย่างใดออกอย่างใดสั้นยาวอย่างไรนิดๆในหน่อยก็ให้สังเกตดูก็แล้วกันหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกนึกสว่างติดไว้ที่สองช่องจมูกจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งติดไว้ที่ปลายจมูกสว่างสวัยติดไว้ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้าพุทธลมผ่านออกโทพยายามปล่อยวางความปรุงแต่งคิดนึกเรื่องไกลตัวเองน้อมคิดอะไรก็พุทโธไว้จะคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธความคิดมันมีอยู่แต่ช่างมันอย่างที่หลวงพ่อพุทธบอกว่าความคิดมันมีบริหารความคิดแต่เราส่งสติไว้รู้ตามเท่าทันความคิดของเราคิดอะไรก็พุทโธไว้

ทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยใจว่างใจสว่างเป็นพระเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เรามีสติรู้ตัวเองคิดอะไรก็พุทโธไว้ไม่เป็นไรคิดอะไรก็เรื่องของความคิดเราอย่าไปยึดถือว่าคิดดีก็ปล่อยคิดไม่ดีก็ปล่อยเราไม่ต้องไปกังวลกับความคิดมันจะคิดเรื่องดีไม่ดีสุขทุกข์เรื่องอะไรเราก็พุทโธของเราไว้อย่างเดียวแล้วก็ปล่อยมันไปตั้งสติภาวนารู้ลมของเราเรื่อยๆไปรู้บ้างไม่รู้บ้างเผลอบ้างได้สติบ้างก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปตั้งใจว่าจะต้องให้สงบไม่คิดดีเลยไม่คิดชั่วเลยไม่ได้คิดดีเราก็รู้คิดไม่ดีเราก็รู้ไม่เป็นไรความคิดห้ามไม่ได้แต่เราก็ตั้งสติรู้ภาวนาของเราไปคิดดีก็มีทุกคนคิดไม่ดีก็มีทุกคนแต่เรารู้ความคิดของเราเราสร้างตัวรู้ขึ้นมารู้เข้ารู้ออกรู้พุทลมเข้ารู้พุทลมเข้าโทลมออกตั้งสติรู้ไว้คิดอะไรก็วางเฉยรู้แล้วก็ไม่ไปปรุงคิดตามรู้แล้วก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่เขาเรียกตั้งต้นอยู่ตลอดเวลาที่ตรงความคิดของเราปล่อยวางไม่ไปกังวลเรื่องอื่นบางคนอาจจะคิดสับสนวุ่นวายเวลาเราจะทำสมาธิรู้สึกว่าอะไรๆมารวมอยู่ที่ความคิดหมดเรื่องโน้นเข้ามาเรื่องนี้เข้ามาไม่เป็นไรช่างมันเถอะภาวนาไปแล้วเดี๋ยวก็หยุดเองสงบไปเองมันจะคิดอะไรอะไรมันสับสนเรื่องเก่าๆก็ช่างเรื่องใหม่ๆก็ช่างเราชนะใจด้วยพุทโธอย่างเดียวนะเข้านะเข้าก็จะรวมเฉยไปเฉยไปนะเข้าก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็จบลงด้วยการวางเฉยเรารู้เท่าทันความคิดของเราที่เรารู้ว่าคิดไม่ดีหรือคิดวุ่นวายนั่นแหละใช้ได้แล้วธรรมดาเราจะไม่รู้สึกตัวเองเลยว่าคิดอะไรจะปล่อยไปตามความคิดทุกอย่างทั้งที่ดีก็ปล่อยทั้งที่ไม่ดีก็ปล่อยทั้งที่น่าหนักใจทั้งที่ไม่น่าหนักใจทั้งพอใจและไม่พอใจเราก็ปล่อยไปตามอารมณ์เช่นทุกข์มากก็มีแต่นี่เรารู้เขารู้เขารู้เราว่าเรากำลังคิดอะไรเราก็ไม่ปล่อยไปไกลกลับมาพุทโธใหม่ก็ได้สติเริ่มต้นใหม่พยายามน้อมให้เห็นรู้ความรู้สึกของเราถ้าเราจับลมให้ใจของเราอยู่เรื่อยๆเงี้ยเราจะรู้ทันความคิดเราเรื่อยๆไปเลยคิดอะไรเราก็รู้คิดดีก็รู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ว่าไม่คิดคิดไม่ดีเป็นสุขก็รู้ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ใจก็รู้ว่าทุกข์ใจร้อนก็รู้ว่าร้อนหวั่นไหวก็รู้ว่าหวั่นไหวมันจะรู้ทันความคิดเราก็นั่นแหละถูกแล้วตัวปัญญาตัวสติตัวสมาธิจะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนถ้าได้เข้าใจความรู้สึกของตัวเองอยู่ตลอดเวลาขอให้มีภาวนาหรือรู้ตัวเองไว้ก็แล้วกันจิตจะไปไกลตัวเองไม่ได้นั่นเมื่อเรารู้ตัวเองที่จิตของเราไปไกลตัวเองไปปรุงแต่งเรื่องราวไกลๆตัวเองเรื่องเป็นทุกข์เป็นสุขนั้นเพราะเราลืมตัวเองหรือว่าลืมภาวนาไปตั้งสติไม่อยู่ปล่อยใจเลื่อนลอยไปที่อื่นพยายามให้น้อมเห็นหน้าของเราจมูกของเราลมของเราตัวเรานั่งอย่างใดก็ให้รู้อย่างนั้นทรงความรู้สึกนึกคิดที่เรามีอยู่ที่ตัวเราหลับตาเห็นตาของเราเห็นจมูกของเราเห็นลมของเราเห็นหน้าของเราเห็นตัวเองนั่งอย่างไรก็ให้รู้สึกตัวเองอย่างนั้นเราคอยทักจิตของเราจิตของเราคิดอะไรเราคอยทักคอยรู้พุทโธก็เรียกว่าทักจิตตัวเองจิตก็จะไปไม่ไกลกลับมามีสติรู้ว่าเราคิดอะไรจิตเราก็จะหยุดคิดทันทีรู้ใจรู้กายทันทีนั่นแหละเรียกว่าสงบแล้วมีสติแล้ว
มีปัญญาเกิดขึ้นแล้วที่รู้ความคิดของเราว่ากำลังคิดอะไรที่รู้นั่นน่ะคือตัวปัญญาตัวสติเกิดขึ้นทันทีรู้มากก็สงบมากรู้น้อยก็สงบน้อยรู้มากก็ปล่อยวางได้มากถ้าไม่รู้ปล่อยวางไม่ได้เลยเพราะเราไม่ทันความคิดของเรานั้นพยายามรู้เท่าทันพุทโธไว้กลับมารู้หน้าตัวเองกลับมารู้ลมตัวเองกลับมาเห็นจมูกเห็นใบหน้าของเรารู้สึกทั่วตัวของเราว่านั่งอย่างไรหายใจอย่างไรสงบมากก็รู้ไม่สงบก็รู้ให้รู้เท่าทันความรู้สึกของเราว่าคิดนึกอะไรก็ให้ตั้งสติรู้ไว้ใจมันจะทำยากตรงที่ว่าใจเราชอบคิดนึกก็ไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปบังคับเขาเพราะใจคนเราต้องคิดนึกอยู่แล้วแต่ก็ขอให้รู้ว่าเราคิดอะไรก็แล้วกันอย่าไปห้ามอย่าไปบังคับอย่าไปกดอย่าไปทำให้ใจเราหยุดคิดเราไม่ต้องทำใจให้เราหยุดคิดทำแต่เพียงให้ใจสบายสบายภาวนาเฉยๆคิดอะไรก็ช่างก็เถอะเราจะได้รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้ปล่อยเขาตอนนี้เราคิดอะไรเราจะได้รู้ว่าใจเราคิดอะไรใจเราคิดถึงคนไหนเราก็รู้ว่าคิดถึงคนไหนคิดถึงเรื่องอะไรเราก็รู้ว่าคิดถึงเรื่องอะไรเก่าหรือใหม่ดีหรือไม่ดีก็ปล่อยวางกลับมาภาวนาต่อแล้วเราก็จะรู้ต่อไปเรื่อยๆที่เรารู้ต่อไปเนี่ยญาณเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นความสว่างของใจเราเกิดขึ้นนั้นเราต้องพยายามรู้ใจเราคิดน่ะดีแล้วดีกว่าเราไม่รู้อะไรเลยแต่ขอให้เรามีสติรู้ไว้ก็แล้วกันว่าเรากำลังคิดอะไรให้ทำใจต่อไปอย่าตกลงปลงใจยอมรับความคิดอันนั้นจะทำให้ใจเราไม่สงบเราก็รู้ว่ามันคิดอะไรเราก็เฉยต่อไปภาวนาต่อไปเราจะได้ความรู้จากที่เราได้ภาวนาเพียงระยะสั้นๆเนี่ยจะได้รู้เท่าทันความคิดของเรานั่นแหละต่อไปเราก็จะทำใจอย่างนี้เรื่อยไปจะกินจะเดินจะยืนจะนอนเราก็จับหลักความคิดของเรานี้ไปเรื่อยแล้วมันก็จะรู้ทันใจของเราแล้วใจที่โกรธที่โลภที่หลงที่รักที่ชังก็จะเบาลงว่างสงบลงมันจะไม่วุ่นวายในหัวใจของเราในเมื่อใจเราสามารถรู้ใจเราเมื่อรู้ใจเราเราก็รู้ใจเขาผู้นั้นน่ะย่อมรู้เข้าใจในการแก้วิถีใจของตัวเองเป็นผู้มีปัญญาที่เท่าทันความคิดของเราไม่มีอะไรจะประเสริฐเลิศเท่ากับผู้รู้ธรรมเห็นธรรมก็คือผู้รู้เท่าทันความคิดของตัวเองแล้วใจเราสามารถรู้ใจเราเมื่อรู้ใจเราเราก็รู้ใจเขาผู้นั้นน่ะย่อมรู้เข้าใจในการแก้วิถีใจของตัวเองเป็นผู้มีปัญญาที่เท่าทันความคิดของเราไม่มีอะไรจะประเสริฐเลิศเท่ากับผู้รู้ธรรมเห็นธรรมก็คือผู้รู้เท่าทันความคิดของตัวเองแล้วมรรคจิตผลจิตรู้จิตเห็นจิตตัวเองนั่นแหละคือเรียกว่ารู้ธรรมเห็นธรรมหรือจะรู้เพียงแวบเดียวก็ยังดีไม่รู้มากชั่ววูบชั่วแวบชั่วขณะจิตหนึ่งก็ยังดีดีกว่าเราไม่รู้เสียเลยแต่ที่เราจะรู้ได้เราก็ต้องตามดูรู้เห็นภาวนาให้จิตของเราอยู่เป็นที่เดียวแล้วเราจะรู้ว่าจิตเรากำลังคิดอะไรต่อไปไม่ใช่เป็นเรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากไม่ใช่เป็นเรื่องหน้าหนักอกหนักใจอะไรเพราะยังไงเราก็ต้องคิดอยู่ดีถึงเราจะไม่ภาวนาเราก็ต้องคิดแต่มันคิดไม่หยุดแต่มันคิดไม่มีใครควบคุมมันยิ่งคิดมากมายกว่านี้อีกแต่นี่เรามาเฝ้าดูความคิดของเราเราจะได้รู้เลยว่าอ๋อใจเราเป็นอย่างไรคิดเรื่องอะไรคิดมากคิดน้อยเราจะได้รู้ใจเราแล้วเราก็วางเฉยเรื่อยไปภาวนาเรื่อยไป

การนั่งสมาธิเราก็ต้องการควบคุมใจของเราให้รู้ใจตัวเองว่าสุขสงบเป็นอย่างไรก่อนจะเลิกสมาธิเราก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกทั่วตัวของเราให้รู้สึกทั่วตัวของเรามีอาการ32ค่อยๆทำความรู้สึกค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายทำสติรู้ตัวยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะทำให้ใจของเราสงบสุขยิ่งขึ้นไปเพื่อทางคนทุกข์ดับทุกข์ในใจเราอธิษฐานบารมีของเราทุกครั้งไปเพื่อจะได้ทำใจให้สำเร็จตามความปรารถนาของเรา

เอาละออกจากสมาธิเป็นไงโยมนั่งแล้วเป็นไงกันใจไปไหนรู้ไหมอยู่กับเรากี่ครั้งหรอใจเป็นไงใจเหมือนคนและใจเหมือนลิงฮะใจเหมือนลิงจับลิงได้ก็สบายแล้วคนเนี้ยจับลิงผูกได้กับพุทโธก็คนเนี้ยก็ไม่มีอะไรมากนะโยมนะเรื่องง่ายๆที่พุทธเจ้าสอนนะไม่ใช่เรื่องจะปีนป่ายขึ้นถึงยอดภูเขาอะไรหรอกเป็นเรื่องเพียงเรามารู้เพียงว่าอารมณ์ของเราเท่านั้นเองอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีสงบไม่สงบให้รู้ใจเราเท่านั้นเองพอแล้วคือพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนง่ายๆคือไม่ใช่ของยากอะไรเหมือนอย่างกับสมัยก่อนในพุทธเจ้าเนี่ยสอนยกอะไรง่ายๆนะเช่นว่าทายะเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ถึงก็ไม่นุ่งผ้าเลยเขายกย่องตัวเองเป็นพระอรหันต์เดินมาไม่นุ่งผ้านุ่งแต่พระใบไม้นุ่งเรือล่มพอเรือล่มแล้วก็เขาโอ้ผ้าผ่อนมันหลุดหมดลูกเศรษฐีเรือล่มก็เลยพอไม่นุ่งผ้าเขาก็คนนี้นึกว่าเป็นพระอรหันต์สละหมดทุกอย่างฉันโดดนี่ไม่กินกินแต่ผักกินก็กินนิดเดียวไม่ยอมทั้งที่เป็นลูกชาวประมงกินปลามานะพอหน้ามันมากินผักแล้วไม่ใส่รองเท้าแล้วไม่นุ่งผ้าทีแรกก็เขาให้ผ้านุ่งก็ไม่เอาเขายกให้เป็นพระอรหันต์เข้าเอาไปไม้กัดไปไม้กัดคนทั้งหลายมันไม่เหมือนใครโยมมันก็เลยเป็นพระอรหันต์ใครก็ยกมือสาธุไหว้พระอรหันต์นั้นให้อะไรก็ไม่เอาให้เงินให้ทองให้ข้าวของให้ที่อยู่ที่กินก็มาเพราะตัวเองได้เป็นพระอรหันต์แล้วสบายใจตรงที่ได้เป็นพระอรหันต์เลยถูกคำยกย่องเลยกลายเป็นพระอรหันต์ไปอรหันต์ดิบอรหันต์หลงก็เรียกว่าวิปัสสนูกิเลสเกิดพอมาเจอพระอรหันต์ตัวจริงก็สิเขาบอกนี่นะเธอนะอย่าหลงบางคนบอกท่านน่ะยังไม่ใช่ธรรมะแท้นะพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์จริงๆจะมีใครเป็นพระอรหันต์นอกจากเราก็เลยยังเจอพระอรหันต์ตัวจริงที่เป็นไงเขาว่าเราก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นพระอรหันต์เพราะเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ไปเจอพระพุทธเจ้าปุ๊บพระพุทธเจ้าบอกพอพระพุทธเจ้าเห็นปุ๊บพระพุทธเจ้าท่านรู้ใจเลยขอให้พระพุทธเจ้าเทศให้กว้างพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะทั้งหลายอยู่ในตัวเธอนั้นมีหมดแล้วให้เธอน้อมไปดูก็

กันให้เธอน้อมไปดูว่าธรรมะทั้งหลายอยู่ในตัวเธอทั้งแล้วให้เธอน้อมไปดูในตัวเธอเธอจะรู้ธรรมะพอน้อมมาปุ๊บเขาเห็นเขาเลยคิดนึกอะไรเท่านั้นพอแล้วกลับไปบ้านก็ลองไปทำดูเดินก็ขวาพุทธซ้ายโทนั่งก็พุทโทนอนก็พุทโทกินคิดนึกให้มีสติรู้ว่าเรากำลังทำอะไรแล้วจะใจเย็นภายใน7วันใจละร้อนวุ่นวายไม่ต้องวิ่งไปหาหลวงพ่อไหนแก้หรอกแก้ที่ตัวเรานะถ้ามีเรื่องราวอะไรไม่ดีเนี่ยแก้ที่ตัวเราโยมแก้ที่ตัวเราให้ดีแล้วทุกอย่างดีหมดเลยขนาดสามีทะเลาะกันทุกวันยังเลิกทะเลาะกันเลยสามี

0: ดีหมดเลยขนาดสามีทะเลาะกันทุกวันยังเลิกทะเลาะกันเลยสามีภรรยาจะทิ้งกันยังไม่ทิ้งกันเลยโยมพอมีธรรมะแล้วมันสงสารกันความโกรธมันดับไป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

วิธีทำจิตวิธีทำจิตคือว่าต้องตั้งสติให้มั่นข้อสำคัญที่สุดอย่าไปคิดปรุงแต่งมากเพราะปัญหาทุกอย่างมันเกิดจากการคิดปรุงแต่งฉะนั้นพอไปกระทบอะไรโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเสียงหรือคำพูดที่ไม่ไพเราะไม่ดีเราก็ต้องนิ่งไว้ก่อนการนิ่งคือการตั้งสติและปัญญาก็จะมาแล้วก็จึงหาทางปฏิสัมพันธ์ออกไปแล้วแต่กรณีก็จะช่วยให้เหตุการณ์นั้นสงบลงได้จากบทสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรจบบรรณรุจิผู้สัมภาษณ์คุณอัครวัฒน์โอสถานุเคราะห์

สือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

ราหุลเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโผฏฐัพพะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธัมมารมย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควร

ทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระราหุลมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระองค์ตรัสเวยากรณภาษิตนี้อยู่จิตของท่านพระราหุลก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นและธรรมจักขุอันปราศจากธุลีปราศจากมนทินได้เกิดแก่เทวดาหลายพันองค์ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับเป็นธรรมดาดังนี้แลจูละราหุโลวาทสูตรที่5จบ

6. ฉะฉักกสูตรว่าด้วยธรรม6ประการ6หมวดข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนคือธรรม6ประการ6หมวดเธอทั้งหลายจงฟังธรรม6ประการ6หมวดนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบอายตนะภายใน6พึงทราบอายตนะภายนอก6พึงทราบหมวดวิญญาณ6พึงทราบหมวดผัสสะ6พึงทราบหมวดเวทนา6พึงทราบหมวดตัณหา6

อายตนะ12ประการเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบอายตนะภายใน6เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. จักขวายตนะ 2. โสตายตนะ 3. คานายตนะ 4. ชิวหายตนะ 5. กายายตนะ 6. มนายตนะคำที่เรากล่าวไว้ว่าเธอทั้งหลายพึงทราบอายตนะภายใน6นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นนี้เป็นหมวดธรรม6หมวดที่1

เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอกหกเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. รูปายตนะ 2. สัทธายตนะ 3. คันธายตนะ 4. รสายตนะ 5. โผฏฐัพพายตนะ 6. ธัมมายตนะคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบอายตนะภายนอกหกนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นนี้เป็นหมวดธรรมหกหมวดที่สอง

เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดวิญญาณ6เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. เพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิด 2. เพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิด 3. เพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานะวิญญาณจึงเกิด 4. เพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิด 5. เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะกายวิญญาณจึงเกิด 6. เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบหมวดวิญญาณ6นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นนี้เป็นหมวดธรรม6หมวดที่3

เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดผัสสะ6เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. เพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะ 2. เพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะ 3. เพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานะวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะ 4. เพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะ 5. เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะกายวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะ 6. เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบหมวดผัสสะ6นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นนี้เป็นหมวดธรรม6หมวดที่4

เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดเวทนาหกเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. เพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิด 2. เพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิด 3. เพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานะวิญญาณจึงเกิด 4. เพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิด 5. เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะกายวิญญาณจึงเกิด 6. เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบหมวดเวทนาหกนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นนี้เป็นหมวดธรรมหกหมวดที่ห้า

เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดตัณหา6เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นคือ 1. เพราะอาศัยจักขุและรูปวิญญาณจักขุจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิด 2. เพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิด 3. เพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานะวิญญาณจึงเกิด 4. เพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิด 5. เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะกายวิญญาณจึงเกิด 6. เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรม3เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงเกิดคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบหมวดตัณหา6นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นนี้เป็นหมวดธรรม6หมวดที่6

ู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าจักขุเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องจักขุย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าจักขุเป็นอัตตานั้นจึงไม่ถูกต้องจักขุเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้

ผู้ใดพึงกล่าวว่ารูปเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องรูปย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่ารูปเป็นอัตตานั้นจึงไม่ถูกต้องจักขุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้

ู้ใดพึงกล่าวว่าจักขุวิญญาณเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องจักขุวิญญาณย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าจักขุวิญญาณเป็นอัตตานั้นจึงไม่ถูกต้องจักขุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาจักขุวิญญาณเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้

ู้ใดพึงกล่าวว่าจักขุสัมผัสเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องจักขุสัมผัสย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าจักขุสัมผัสเป็นอัตตานั้นจึงไม่ถูกต้องจักขุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาจักขุวิญญาณเป็นอนัตตาจักขุสัมผัสเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้

ู้ใดพึงกล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องเวทนาย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตานั้นจึงไม่ถูกต้องจักขุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาจักขุวิญญาณเป็นอนัตตาจักขุสัมผัสเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้

ู้ใดพึงกล่าวว่าตัณหาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องตัณหาย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าตัณหาเป็นอัตตานั้นจึงไม่ถูกต้องจักขุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาจักขุวิญญาณเป็นอนัตตาจักขุสัมผัสเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาตัณหาเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้

ู้ใดพึงกล่าวว่าโสตะเป็นอัตตาผู้ใดพึงกล่าวว่าคานะเป็นอัตตาผู้ใดพึงกล่าวว่าชิวหาเป็นอัตตาผู้ใดพึงกล่าวว่ากายเป็นอัตตาผู้ใดพึงกล่าวว่ามโนเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องมโนย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่ามโนเป็นอัตตานั้นจึงไม่ถูกต้องมโนเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้

ผู้ใดพึงกล่าวว่าธรรมารมณ์เป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องธรรมารมณ์ย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าธรรมารมณ์เป็นอัตตานั้นจึงไม่ถูกต้องมโนเป็นอนัตตาธรรมารมณ์เป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้

ู้ใดพึงกล่าวว่ามโนวิญญาณเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องมโนวิญญาณย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่ามโนวิญญาณเป็นอัตตานั้นจึงไม่ถูกต้องมโนเป็นอนัตตาธรรมารมณ์เป็นอนัตตามโนวิญญาณเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้

ู้ใดพึงกล่าวว่ามโนสัมผัสเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องมโนสัมผัสย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่ามโนสัมผัสเป็นอัตตานั้นจึงไม่ถูกต้องมโนเป็นอนัตตาธรรมารมณ์เป็นอนัตตามโนวิญญาณเป็นอนัตตามโนสัมผัสเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้

ู้ใดพึงกล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องเวทนาย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าเวทนาเป็นอัตตานั้นจึงไม่ถูกต้องมโนเป็นอนัตตาธรรมารมณ์เป็นอนัตตามโนวิญญาณเป็นอนัตตามโนสัมผัสเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาด้วยอาการอย่างนี้

ู้ใดพึงกล่าวว่าตัณหาเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ถูกต้องตัณหาย่อมปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปก็สิ่งใดปรากฏทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปสิ่งนั้นต้องกล่าวได้ดังนี้ว่าอัตตาของเราย่อมเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่าตัณหาเป็นอัตตานั้นจึงไม่ถูกต้องมโนเป็นอนัตตาธรรมารมณ์เป็นอนัตตามโนวิญญาณเป็นอนัตตามโนสัมผัสเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาตัณหาเป็น

สุทั้งหลายก็ปฏิปทานี้แลเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงสักกายะสมุทัยความเกิดขึ้นแห่งสักกายะคือบุคคลพิจารณาเห็นจักขุว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นรูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นจักขุวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นจักขุสัมผัสว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นตัณหาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นโสตะว่านั่นของเราพิจารณาเห็นคานะว่านั่นของเราพิจารณาเห็นชิวหาว่านั่นของเราพิจารณาเห็นกายว่านั่นของเราพิจารณาเห็นมโนว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นธรรมารมณ์ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นมโนวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นมโนสัมผัสว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพิจารณาเห็นตัณหาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราภิกษุทั้งหลายส่วนปฏิปทานี้เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงสักกายนิโรธความดับสักกายะคือบุคคลพิจารณาเห็นจักขุว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นรูปว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นจักขุวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นจักขุสัมผัสว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นตัณหาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นโสตะว่านั่นไม่ใช่ของเราพิจารณาเห็นคานะว่านั่นไม่ใช่ของเราพิจารณาเห็นชิวหาว่านั่นไม่ใช่ของเราพิจารณาเห็นกายว่านั่นไม่ใช่ของเราพิจารณาเห็นมโนว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นธรรมารมณ์ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นมโนวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นมโนสัมผัสว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราพิจารณาเห็นตัณหาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา

สุทั้งหลายเพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยจึงเกิดเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินเชยชมยึดติดบุคคลนั้นมีราคานุสัยกิเลสอันนอนเนื่องอยู่ในสันดานคือราคะนอนเนื่องอยู่อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญถึงความลุ่มหลงเขามีปฏิฆานุสัยกิเลสนอนเนื่องอยู่ในสันดานคือปฏิฆะนอนเนื่องอยู่อันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่รู้ชัดถึงความเกิดขึ้นความเสื่อมไปคุณโทษและธรรมเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนานั้นตามความเป็นจริงเขามีอวิชานุสัยกิเลสนอนเนื่องอยู่ในสันดานคืออวิชานอนเนื่องอยู่ภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลนั้นยังละราคานุสัยเพราะสุขเวทนาไม่ได้ยังบรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนาไม่ได้ยังถอนอวิชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนาไม่ได้ยังละอวิชชาแล้วทำวิชชาให้เกิดไม่ได้จักเป็นผู้กระทำที่สุดทุกข์ได้ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะกายวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยจึงเกิดเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเพลิดเพลินชมเชยยึดติดบุคคลนั้นมีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุกอกคร่ำครวญถึงความลุ่มหลงเขามีปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่อันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่รู้ชัดถึงความเกิดขึ้นความเสื่อมไปคุณโทษและธรรมเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนานั้นตามความเป็นจริงเขามีอวิชานุสัยนอนเนื่องอยู่ภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่บุคคลนั้นยังละราคานุสัยเพราะสุขเวทนาไม่ได้ยังบรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนาไม่ได้ยังถอนอวิชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนาไม่ได้ยังละอวิชชาแล้วทำวิชชาให้เกิดไม่ได้จักเป็นผู้กระทำที่สุดทุกข์ได้ในปัจจุบัน

กษุทั้งหลายเพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยจึงเกิดเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดบุคคลนั้นไม่มีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความลุ่มหลงบุคคลนั้นไม่มีปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่อันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมรู้ชัดถึงความเกิดขึ้นความเสื่อมไปคุณโทษและธรรมเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนานั้นตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่มีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู่เป็นไปได้ที่บุคคลนั้นละราคานุสัยเพราะสุขเวทนาได้บรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนาได้ถอนอวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนาได้และอวิชชาแล้วทำวิชาให้เกิดขึ้นได้แล้วจักเป็นผู้กระทำที่สุดทุกข์ได้ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานะวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะกายวิญญาณจึงเกิดเพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมสามเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยจึงเกิดเขาอันสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เพลิดเพลินไม่เชยชมไม่ยึดติดบุคคลนั้นไม่มีราคานุสัยนอนเนื่องอยู่อันทุกขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกคร่ำครวญไม่ถึงความลุ่มหลงบุคคลนั้นไม่มีปฏิฆานุสัยนอนเนื่องอยู่อันอทุกขมสุขเวทนาถูกต้องแล้วย่อมรู้ชัดถึงความเกิดขึ้นความเสื่อมไปคุณโทษและธรรมเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนานั้นตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่มีอวิชชานุสัยนอนเนื่องอยู่ภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่บุคคลนั้นละราคานุสัยเพราะสุขเวทนาได้บรรเทาปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนาได้ถอนอวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนาได้ละอวิชชาแล้วทำวิชาให้เกิดขึ้นได้แล้วจักเป็นผู้กระทำที่สุดทุกข์ได้ในปัจจุบัน

ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตัณหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโผฏฐัพพะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมารมย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตัณหาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยากรณภาษิตนี้อยู่จิตของภิกษุประมาณ60รูปได้หลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นดังนี้แลชัชชกสูตรที่6จบ

7. สลายตนะวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกอายตนะ6ประการข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมอันเนื่องด้วยอายตนะ6ที่สำคัญแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจักขุตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นรูปตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจักขุวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นจักขุสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมยินดีนักในจักขุย่อมยินดีนักในรูปย่อมยินดีนักในจักขุวิญญาณย่อมยินดีนักในจักขุสัมผัสย่อมยินดีนักในสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์

ยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นยินดีหมกมุ่นลุ่มหลงพิจารณาเห็นเป็นคุณอยู่อุปาทานขันห้าย่อมถึงความพอกพูนขึ้นต่อไปและตัณหาที่นำไปสู่ภพใหม่อันสหรคตด้วยความเพลิดเพลินยินดีชวนให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆก็ย่อมเจริญขึ้นความกระวนกระวายที่เป็นไปทางกายก็ดีที่เป็นไปทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นความเดือดร้อนที่เป็นไปทางกายก็ดีที่เป็นไปทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นความเร่าร้อนที่เป็นไปทางกายก็ดีที่เป็นไปทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นเขาจึงเสวยทุกข์ทางกายบ้างเสวยทุกข์ทางใจบ้างเมื่อไม่รู้ไม่เห็นโสตะตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นคานะตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นชิวหาตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นกายตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมโนตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นธรรมารมณ์ตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมโนวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นมโนสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ไม่เห็นสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมยินดีนักในมโนย่อมยินดีนักในธรรมารมณ์ย่อมยินดีนักในมโนวิญญาณย่อมยินดีนักในมโนสัมผัสย่อมยินดีนักในสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลนั้นยินดีหมกมุ่นลุ่มหลงพิจารณาเห็นเป็นคุณอยู่อุปาทานขันห้าย่อมถึงความพอกพูนขึ้นต่อไปและตัณหาที่นำไปสู่ภพใหม่อันสหรคตด้วยความเพลิดเพลินยินดีชวนให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆก็ย่อมเจริญขึ้นความกระวนกระวายที่เป็นไปทางกายก็ดีที่เป็นไปทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นความเดือดร้อนที่เป็นไปทางกายก็ดีที่เป็นไปทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นความเร่าร้อนที่เป็นไปทางกายก็ดีที่เป็นไปทางใจก็ดีย่อมเจริญขึ้นเขาจึงเสวยทุกข์ทางกายบ้างเสวยทุกข์ทางใจบ้าง

ษุทั้งหลายส่วนบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นจักขุตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นรูปตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักขุวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นจักขุสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมไม่ยินดีในจักขุย่อมไม่ยินดีในรูปย่อมไม่ยินดีในจักขุวิญญาณย่อมไม่ยินดีในจักขุสัมผัสย่อมไม่ยินดีในสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นไม่ยินดีไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงพิจารณาเห็นเป็นโทษอยู่อุปาทานขันธ์ห้าย่อมไม่ถึงความพอกพูนขึ้นต่อไปเขาย่อมละตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่อันสหรคตด้วยความเพลิดเพลินยินดีชวนให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้เขาย่อมละความกระวนกระวายที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจและความเดือดร้อนที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจและความเร่าร้อนที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจได้จึงเสวยสุขทางกายบ้างเสวยสุขทางใจบ้างทิฏฐิของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดำริของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะความพยายามของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาวายามะสติของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสติสมาธิของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขาจัดว่าบริสุทธิ์ดีในเบื้องต้นทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้อริยมรรคมีองค์8นี้ของเขาย่อมถึงความเจริญเต็มที่เมื่อบุคคลนั้นเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้อยู่อย่างนี้สติปัฏฐาน4ก็ดีสัมมาปัฏฐาน4ก็ดีอิทธิบาท4ก็ดีอินทรีย์5ก็ดีพละ5ก็ดีโพชฌงค์7ก็ดีย่อมถึงความเจริญเต็มที่ธรรม2นี้คือ1สมถะ2วิปัสสนาของเขาย่อมเคียงคู่กันไปบุคคลนั้นกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมละธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมเจริญธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรควรจะตอบว่าอุปาทานขันห้าคือ 1. รูปูปาทานขันอุปาทานขันคือรูป 2. เวทนูปาทานขันอุปาทานขันคือเวทนา 3. สัญญูปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปาทานขันอุปาทานขันคือสังขาร 5. วิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันธ์คือวิญญาณธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคือ 1. อวิชชา 2. ภวะตัณหาธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคือ 1. สมถะ2. วิปัสสนาธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคือ 1. วิชชา 2. วิมุตติธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่ง

ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นโสตะตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นคานะตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นชิวหาตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นกายตามความเป็นจริงบุคคลเมื่อรู้เมื่อเห็นมโนตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นธรรมารมณ์ตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นมโนวิญญาณตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นมโนสัมผัสตามความเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยตามความเป็นจริงย่อมไม่ยินดีในมโนย่อมไม่ยินดีในธรรมารมณ์ย่อมไม่ยินดีในมโนวิญญาณย่อมไม่ยินดีในมโนสัมผัสย่อมไม่ยินดีในสุขทุกข์หรืออทุกขมสุขที่สัตว์เสวยซึ่งเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลนั้นไม่ยินดีไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงพิจารณาเห็นเป็นโทษอยู่อุปาทานขันห้าย่อมไม่ถึงความพอกพูนขึ้นต่อไปเขาย่อมละตัณหาที่นำไปสู่ภพใหม่อันสหรคตด้วยความเพลิดเพลินยินดีชวนให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้ย่อมละความโกรนกระวายที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจละความเดือดร้อนที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจละความเร่าร้อนที่เป็นไปทางกายที่เป็นไปทางใจได้จึงเสวยสุขทางกายบ้างเสวยสุขทางใจบ้างทิฏฐิของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความดำริของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะความพยายามของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาวายามะสติของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสติสมาธิของบุคคลผู้มีธรรมอย่างนั้นย่อมเป็นสัมมาสมาธิส่วนกายกรรมวจีกรรมอาชีวะของเขาจัดว่าบริสุทธิ์ในเบื้องต้นทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้อริยมรรคมีองค์8นี้ของเขาย่อมถึงความเจริญเต็มที่เมื่อบุคคลนั้นเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้อยู่อย่างนี้สติปัฏฐาน4ก็ดีสัมมาปัฏฐาน4ก็ดีอิทธิบาท4ก็ดีอินทรีย์5ก็ดีพละ5ก็ดีโพชฌงค์7ก็ดีย่อมถึงความเจริญเต็มที่ธรรม2นี้คือ1สมถะ2. วิปัสสนาของเขาย่อมเคียงคู่กันไปบุคคลนั้นย่อมกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมละธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมเจริญธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรควรจะตอบว่าอุปาทานขันห้าคือ 1. รูปูปาทานขัน 2. เวทนูปาทานขัน 3. สัญญูปาทานขัน 4. สังขารูปาทานขัน 5. วิญญาณูปาทานขันธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคือ 1. อวิชชา 2. ภวะตัณหาธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรละด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคือ 1. สมถะ 2. วิปัสสนาธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นอย่างไรคือ 1. วิชชา 2. วิมุตติธรรมเหล่านี้ชื่อว่าธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสลายตนะวิภังคสูตรที่7จบ

8นครวินเทยสูตรว่าด้วยพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านนครวินทะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงหมู่บ้านพราหมณ์ของชาวแคว้นโกศลชื่อนครวินทะพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านนครวินทะได้ทราบข่าวว่าท่านพระสมณะโคดมผู้เป็นสักยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสักยะตระกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จถึงนครวินทะโดยลำดับท่านพระโคดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงครั้งนั้นพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านนครวินทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับบางพวกถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกทูลสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประกาศชื่อและโคดในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกนั่งนิ่งอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านนครวินทะว่า

มณพราหมณ์ผู้ไม่ควรสักการะพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายถ้าอัญญะเดรถีปริภาชกถามท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่าพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายสมณพราหมณ์เช่นไรอันท่านทั้งหลายไม่ควรสักการะไม่ควรเคารพไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะความกำหนัดยังไม่ปราศจากโทสะความขัดเคืองยังไม่ปราศจากโมหะความลุ่มหลงในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตามีจิตยังไม่สงบในภายในประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจสมณพราหมณ์เช่นนี้ไม่ควรสักการะไม่ควรเคารพไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้เราทั้งหลายก็ยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตามีจิตยังไม่สงบในภายในยังประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจเพราะเราทั้งหลายไม่เห็นแม้ความประพฤติที่สม่ำเสมอนั้นที่สูงสูงขึ้นไปของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงไม่ควรสักการะไม่ควรเคารพไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาสมณพราหมณ์เหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูสมณพราหมณ์เหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกสมณพราหมณ์เหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นสมณพราหมณ์เหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายสมณพราหมณ์เหล่าใดยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจมีจิตยังไม่สงบในภายในประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจสมณพราหมณ์เช่นนี้ไม่ควรสักการะไม่ควรเคารพไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้เราทั้งหลายก็ยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจมีจิตยังไม่สงบในภายในยังประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจเพราะเราทั้งหลายไม่เห็นแม้ความประพฤติที่สม่ำเสมอนั้นที่สูงสูงขึ้นไปของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นจึงไม่ควรสักการะไม่ควรเคารพไม่ควรนับถือไม่ควรบูชาพราหมณ์คหบดีทั้งหลายท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้เถิด

สมณพราหมณ์ผู้ควรสักการะพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายถ้าอัญญะเดรถีปริภาชกถามท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่าพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายสมณพราหมณ์เช่นไรอันท่านทั้งหลายควรสักการะควรเคารพควรนับถือควรบูชาท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตามีจิตสงบในภายในประพฤติสม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจสมณพราหมณ์เช่นนี้ควรสักการะควรเคารพ

ใจสมณพราหมณ์เช่นนี้ควรสักการะควรเคารพควรนับถือควรบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้เราทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตามีจิตยังไม่สงบในภายในยังประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจเพราะเราทั้งหลายเห็นแม้ความประพฤติสม่ำเสมอนั้นที่สูงสูงขึ้นไปของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นจึงควรสักการะควรเคารพควรนับถือควรบูชาสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะในโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายสมณพราหมณ์เหล่าใดปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจมีจิตสงบในภายในประพฤติสม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจสมณพราหมณ์เช่นนี้ควรสักการะควรเคารพควรนับถือควรบูชาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าแม้เราทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจมีจิตยังไม่สงบในภายในยังประพฤติไม่สม่ำเสมอทางกายทางวาจาและทางใจเพราะเราทั้งหลายเห็นแม้ความประพฤติสม่ำเสมอนั้นที่สูงสูงขึ้นไปของสมณพราหมณ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นจึงควรสักการะควรเคารพควรนับถือควรบูชาพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้เถิด

ปฏิปทาของผู้ไม่มีราคะพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายถ้าอัญญะเดรถีปริภาชกถามท่านทั้งหลายอย่างนี้ว่าก็ท่าทางและการปฏิบัติของท่านผู้มีอายุทั้งหลายเป็นอย่างไรจึงเป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายกล่าวถึงท่านผู้มีอายุทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเหล่านั้นเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดราคะเป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะเป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะแน่แท้ท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าจริงอย่างนั้นท่านผู้มีอายุเหล่านั้นย่อมใช้สอยเสนาสนะอันสงัดคือป่าดงอันเป็นที่ไม่มีรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาซึ่งคนทั้งหลายเห็นแล้วจะพึงยินดีย่อมใช้สอยเสนาสนะอันสงัดคือป่าดงอันเป็นที่ไม่มีเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูซึ่งคนทั้งหลายฟังแล้วจะพึงยินดีย่อมใช้สอยเสนาสนะอันสงัดคือป่าดงอันเป็นที่ไม่มีกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกซึ่งคนทั้งหลายดมแล้วจะพึงยินดีย่อมใช้สอยเสนาสนะอันสงัดคือป่าดงอันเป็นที่ไม่มีรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นซึ่งคนทั้งหลายลิ้มแล้วจะพึงยินดีย่อมใช้สอยเสนาสนะอันสงัดคือป่าดงอันเป็นที่ไม่มีโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายซึ่งคนทั้งหลายสัมผัสแล้วจะพึงยินดีท่าทางและการปฏิบัติของท่านผู้มีอายุเหล่านี้แลเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายกล่าวถึงท่านผู้มีอายุได้อย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุเหล่านั้นเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติ

พื่อกำจัดราคะเป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะเป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะแน่แท้พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายท่านทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้เถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์และคหบดีชาวบ้านนครวินทะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระโคดมผู้เจริญพระภาสิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์เหล่านี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตนครวินเทยสูตรที่8จบ

9. บิณฑบาตปริสุทธิสูตรว่าด้วยการทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้นเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าสารีบุตรเธอมีอินทรีย์ผ่องใสมีผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผ่องเธออยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรเป็นส่วนมากในบัดนี้ท่านพระสารีบุตรทูลตอบว่าข้าพระองค์อยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรมเป็นส่วนมากในบัดนี้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรได้ยินว่าเธออยู่ด้วยวิหารธรรมของมหาบุรุษเป็นส่วนมากในบัดนี้เพราะวิหารธรรมของมหาบุรุษนี้ก็คือสุญญตาเพราะฉะนั้นถ้าภิกษุหวังว่าเราพึงอยู่ด้วยสุญญตาวิหารธรรมเป็นส่วนมากภิกษุนั้นพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตโดยทางใดเราได้เที่ยวบิณฑบาตในประเทศใดและเรากลับจากบิณฑบาตจากบ้านโดยทางใดในที่นั้นเรามีฉันทะความพอใจราคะความกำหนัดโทสะความขัดเคืองโมหะความลุ่มหลงหรือปฏิฆะความกระทบแห่งใจในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาบ้างไหมถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตโดยทางใดเราได้เที่ยวบิณฑบาตในประเทศใดและเรากลับจากบิณฑบาตจากบ้านโดยทางใดในที่นั้นเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะหรือปฏิฆะแห่งใจในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอยู่ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตโดยทางใดเราได้เที่ยวบิณฑบาตในประเทศใดและเรากลับจากบิณฑบาตจากบ้านโดยทางใดในที่นั้นเราไม่มีฉันทะราคะโทสะโมหะหรือปฏิฆะแห่งใจในรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาสารีบุตรภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นแหละ

สารีบุตรอีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตโดยทางใดเราได้เที่ยวบิณฑบาตในประเทศใดและเรากลับจากบิณฑบาตจากบ้านโดยทางใดในที่นั้นๆเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะในเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูบ้างไหมเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะในกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกบ้างไหมเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะในรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นบ้างไหมเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะในโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายบ้างไหมเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะหรือปฏิฆะแห่งใจในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจบ้างไหมถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตโดยทางใดเราได้เที่ยวบิณฑบาตในประเทศใดและเรากลับจากบิณฑบาตจากบ้านโดยทางใดในที่นั้นเรามีฉันทะราคะโทสะโมหะหรือปฏิฆะแห่งใจในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมนั้นแต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตโดยทางใดเราได้เที่ยวบิณฑบาตในประเทศใดและเรากลับจากบิณฑบาตจากบ้านโดยทางใดในที่นั้นเราไม่มีฉันทะราคะโทสะโมหะหรือปฏิฆะแห่งใจในธรรมารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจสารีบุตรภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นแล

อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราละกามคุณห้าได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังละกามคุณห้าไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อละกามคุณห้าแต่ถ้าภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราละกามคุณห้าได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นแล

0: อีกประการหนึ่งภิกษุพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราละนิวรณ์ห้าได้แล้วหรือหนอถ้าภิกษุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังละนิวรณ์ห้าไม่ได้ภิกษุนั้นพึงพยายามเพื่อละนิวรณ์ห้าแต่ถ้าภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราละนิวรณ์ห้าได้แล้วภิกษุนั้นพึงตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั้นแล
1: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ณเวลานี้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอเชิญทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมในการเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ซึ่งสอนโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวเดินจงกรมณบัดนี้

อานิสงส์ที่ได้จากการเดินจงกรมจากพระไตรปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกนิบาตในจังกรรมสูตรตามหลักสติปัฏฐาน4ว่า 1. ผู้ที่เดินจงกรมย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการเดินทางไกล 2. ย่อมเป็นผู้ที่อดทนต่อการบำเพ็ญเพียร 3. ย่อมเป็นผู้ที่มีอาพาธน้อย 4. อาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มแล้วย่อมย่อยไปโดยดี 5. สมาธิที่ได้จากการเดินจงกรมย่อมตั้งได้อยู่นานคลื่นสังฆทานธรรมขอเชิญทุกๆท่านมาร่วมปฏิบัติธรรมเดินจงกรมตามหลักสติปัฏฐาน4ทุกวันอาทิตย์วันจันทร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นสำหรับวันนี้ขอความเจริญในธรรมจง

0: ยืนไม่ห่างคือยืนให้ท่าแข็งแรงยืนให้เท้าชิดกันยืนไม่ห่างคือเท้าจะได้แข็งแรงเดิน4จังหวะก่อนเหลือบตาลงดำไม่ต้องก้มหน้านะจะเดินก้มหน้านะถ้าเดินก้มหน้าจะแบบจะเครียดจะตึงและจะทำให้ปวดต้นคอทำให้ปวดตาก็พยายามชูคอตรงๆตั้งศีรษะตรงๆแล้วก็เอาใช้ตาเหลือบลงต่ำอย่างเดียวจิตมันจะได้ไม่เครียดเดินจะได้ไม่เครียด
1: จะตั้งสติได้พร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็กำหนดที่ขาขวาขาขวายกส้นขวายกส้นขวาขึ้นยกโคนส้นขวาเฉยๆยกอย่าเพิ่งก้าวยกเฉยๆยกเฉยๆแล้วก็ก้าวไปก้าวไปสองก้าวไปสองอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงขาไว้ก่อนแล้วก็ปลายกดลงพื้นแล้วก็ส้นกดลงพื้นช้าๆแล้วมาตึงยกเหยียดขาตึงแล้วขวาตึงแล้วก็ยกต้นตายขึ้นแล้วก็ก้าวไปช้าก้าว1ยกต้นซ้าย2ก้าวไป2นับ2 3ปลายกดลง4ต้นกดยกต้นขวาขึ้นช้า1ยกต้นขวา2 9ไปช้า3ปลายกดลง4ต้นกดลงช้าแล้วก็ยก1ต้นซ้ายยกขึ้นแล้วก็9 2 9ไปช้า9ไปช้า3ปลายกดลง4ต้นกดลง

ช้าๆเขากดเต็มแล้วก็ยกต้นขวาขึ้นช้าๆใจเย็นๆแล้วก็สองก้าวไปก้าวไปสองขาขวาก้าวไปสองปลายเท้ากดสามส้นเท้าขวากดสี่แล้วก็ยกส้นซ้ายหนึ่งแล้วก็ก้าวซ้ายสองก้าวไปข้างหน้าสองแล้วก็ลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเอาเท้าลอยไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงเท้าลอยแล้วก็ปลายเท้ากดสามส้นกดสี่ยกเท้าขวาขึ้นช้าช้าขวายกส้นขวานึกในใจว่ายกส้นขวาก้าวขาขวาสองก้าวไปสองก้าวไปยาวๆพอดีอย่าเพิ่งเอาปลายลงลอยตัวไว้ก่อนท่านจะเดินยากหน่อยแล้วก็ปลายค่อยๆกดลงสามแล้วก็ส้นกดสี่ยกส้นซ้ายยกซ้ายขึ้นช้าๆแล้วก็ก้าวไปสองยังไม่ต้องให้ลงดินนะก้าวไปสองก้าวซ้ายสองลอยตัวไปก่อนแล้วปลายกดสามส้นกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองปลายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองปลายเท้าซ้าย

0: กด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1ก้าวเท้าซ้ายไป2ซ้ายเท้าซ้ายกด3ส้นซ้ายกด4ยกส้นขวา1ก้าวขวาไป2ซ้ายเท้ากด3ส้นขวากด4ยกส้นซ้าย1 ก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี่ยกส้นขวาหนึ่งก้าวขวาไปสองซ้ายเท้ากดสามส้นขวากดสี่ยกส้นซ้ายหนึ่งก้าวเท้าซ้ายไปสองซ้ายเท้าซ้ายกดสามส้นซ้ายกดสี
1: ่ทำกันเรื่อยๆไปช้าๆเวลายกให้ลอยตัวอย่าเพิ่งลงเลยให้ลอยเท้าไว้ก่อนเดินเรื่อยไปตามจังหวะเราไม่ใช่เดินก้าวละเอียบเลยต้องลอยเท้าไว้ก่อนแต่ก็สั่งให้ปลายเท้าแตะพื้นบางคนอาจจะเดินไม่แข็งแรงก็อาจจะวางเลยแต่ก็พยายามให้แข็งตัวไว้อย่ากดลงไปเลยให้เท้าลอยไว้ก่อนพยายามให้รู้ตลอดเวลาว่าเรายกอย่างไรก้าวไปอย่างไรวางอย่างไรให้รู้สัมผัสรู้ผัสสะรู้กระทบรู้เคลื่อนไหวรู้แกว่งไกวว่าเท้าเราก้าวลอยไปในอากาศก็รู้ว่าลอยไปในอากาศพอปลายเท้าตกถึงพื้นก็รู้ว่าตกถึงพื้นต้นตกถึงพื้นก็รู้ว่าถึงพื้นให้มีสติรู้ทุกระยะที่เราก้าวไปทั้งซ้ายและขวาเดินจงกรมนี่ก็มีใช้หนอได้ใช้พุทโธได้ใช้กำหนดรู้ได้สุดแล้วแต่เราจะมาดัดแปลงเราจะมาประยุกต์อย่างไรก็ได้ก็เป็นวิธีปฏิบัติสมถะ กรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทั้งหมดขึ้นอยู่กับอุบายขึ้นอยู่กับสมมุตินั้นมาใช้ไม่ใช่ว่าเดินอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดขอให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่กำลังก้าวไปยกขึ้นวางลงอันนี้ถือว่าเป็นตัวสติฉะนั้นการเดินก็บางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนการทุกสำนักแต่มาลงเอยด้วยการทำเจริญสติประฐาน4ด้วยการเดินจงกรมเหมือนกันบางแห่งก็ใช้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอยกหนอก้าวหนอเหยียบหนอรู้หนอถูกหนอกดหนอเนี่ยก้าวไปหนอยกส้นหนอก้าวหนอเหยียบหนอกดหนอตั้งแต่1จังหวะไปถึง6จังหวะบางแห่งก็ขวาพุทซ้ายโทขวาพุทซ้ายโทเดินเร็วพุทโธนี่ก็เดินเร็วพุทโธเดินช้าไม่ได้พุทโธต้องเดินเร็วเดินอย่างภาคอีสานเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินเร็วมากเลยพอเดินช้ายุงกัดตายเลยลิ้นลุงไหลเดินช้าช้าไม่ได้เพราะหนีในป่าเนี่ยยุงมันตอมเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแต่ว่าใจท่านไม่ไปอยู่ที่อื่นใจท่านอยู่กับการเดินอย่างเดียวอันนั้นเราต้องไปเดินในป่าเดินเร็วได้อยู่ในที่เวก็ถือว่าการเดินจงกรมแต่เดินช้าๆนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมช้าๆนี่ก็ถือว่าเราเดินกับยุคปัจจุบันตรงนี้ว่าไม่มีอะไรลิ้นยุงไม่ต้องเดินเร็วก็ทำให้สติเกิดเร็วเหมือนกันให้ได้4จังหวะให้ได้ติดต่อกันไปช้าๆอย่าใจร้อนเดินให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมว่าทุกอิริยาบถที่เราเดินเนี่ยติดต่อกันด้วยสติไม่ขาดตอนพุทธเจ้าท่านจึงได้ยกย่องว่าคนเดินจงกรมเก่งขยันเดินจงกรมทุกเช้ามืดทุกวันจะเดินทางไกลเก่งไม่เมื่อยล้าพระภิกษุที่เดินจงกรมเก่งนี่เดินทางไกลจะไม่เมื่อยล้าแสดงว่าคนที่เดินจงกรมได้นี่ก็เป็นคนแข็งแรงมีกล้ามขาที่ดีมีกล้ามเนื้อที่ดีเดินจงกรมนี้ปรากฏแก่เราแล้วว่าช่วยให้เรามีกำลังขาเดินได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าคนที่เคยเดินไม่เก่งก็เดินเข้มแข็งขึ้นอันนี้เห็นอานิสงส์ในปัจจุบันทันทีแล้วก็ไม่เพลียคนเดินจงกรมนี้ไม่เพลียแม้แต่อดข้าวสัก7วันก็ไม่เพลีย15วันก็ไม่เพลียเพราะว่าจะมีลมอาสาสะปัสสาสะอยู่ในลมในการเดินลมละเอียดการจะไม่เพลีย
2: เดินเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยยืนเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยนั่งเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยดู3เวทนาเดินก็สุขเดินก็ทุกข์เดินก็เฉยยืนก็สุขยืนก็ทุกข์ยืนก็เฉยนั่งก็สุขนั่งก็ทุกข์นั่งก็เฉยเฉยที่ใจ
3: ก่อนพระพุทธก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสัจจะว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการ32ของเรายกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียวสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรพันโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่หน่วยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโมภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พระสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
1: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธาน
2: คณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
1: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงปู่สังวาลเขมโกขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: ที่ได้บวชกันเพื่อพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพื่อจะยังชีวิตจิตใจของเราให้พ้นทุกข์และปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์แล้วบำเพ็ญกองบุญกองกุศลซึ่งเจริญศีลสมาธิปัญญาผู้มีใจสูงข้อวัดปฏิบัติธรรมเพราะอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะนำซึ่งเราออกไปให้พ้นทุกข์ได้นี่เพราะอันนี้ขอให้ญาติโยมของเราที่ได้เป็นอยู่ในพุทธศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพื่อจะยังซึ่งกายใจของเราได้เป็นซึ่งนำมาซึ่งความสุขและความเจริญในพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพื่อจะยังเรื่องความแก่ความเจ็บความตายของเรามีอยู่ทุกขณะเราท่านก็เหมือนกันเมื่อเราเป็นอย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มนุษย์ใจสูงที่เราได้เป็นนักบวชในพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายังจะทำให้ตนพ้นทุกข์ได้ก็คือศีลทำศีลสร้างสมาธิทำปัญญาให้รอบรู้เท่าสังขารเรียกว่าปัญญาเราก็ที่ปฏิบัติซึ่งจะมารู้ทุกกิริยาของเราที่ในกายในใจของเราเพื่อจะยังชีวิตนี้ให้อยู่ต่อไปในการข้างหน้าซึ่งว่าญาติโยมของเราที่กำลังชราความแก่เข้ามาเบียดเบียนเรา ไอ้นี่ก็มันสั้นแล้วมันสั้นเพราะเราก็จะต่อยาวให้บันสั้นให้ต่อนี่ก็สอนเราอายุ70 80อย่างนี้เราก็สั้นไปทีนี้ที่เรามารักษาจิตเจริญกรรมฐานภาวนากรรมฐานเพื่อจะยังชีวิตให้เทวโลกเกิดขึ้นในกายใจของเราในพระนิพพานนั่นแหละเป็นที่สบายกายสบายใจของเราเราก็ค้นคว้าซึ่งกายใจของในกายใจของเราเพราะนิพพานนี้ไม่ใช่อยู่ไกลอยู่ใกล้ๆตัวเรานี้ตำหูตาจมูกลิ้นกายใจเพราะเราซึ่งกิเลสตัณหาเป็นเครื่องยาวเราก็ตัดรอนลงไปทีนี้เมื่อเรารักษาศีลเจริญพระกรรมฐานยังให้ชีวิตเกิดให้ศีลสมาธิเกิดขึ้นในเราเมื่อเราแตกดับออกจากร่างกายของเราก็เทวโลกเกิดขึ้นในเราแล้วเราก็รู้ว่าเทวโลกเกิดขึ้นในใจของเราฌานสมาบัติของเราก็สร้างขึ้นให้มันมีขึ้นในกายในใจของเราญาณทัศนะวิสุทธิก็จะมีขึ้นและเราก็จะได้รู้ว่าชาติภพของเราพยายามมนสิการให้มากขึ้น เมื่อมนสิการให้มากขึ้นแล้วเทวธรรมก็เกิดขึ้นที่กายใจของเราเมื่อเกิดในใจของเราแล้วเราก็ดีใจพอใจในธรรมแล้วก็มีความเพียรมีความมั่นขึ้นนี่ที่เราจะต้องพยายามทางกายใจของเราเนี่ยตกแต่งให้มากขึ้นระลึกเจริญให้มากขึ้นระลึกถึงพุทธลมเข้าโทลมออกให้เป็นอารมณ์เมื่อความโกรธมันเกิดขึ้นเราก็ระลึกถึงพุทโธขึ้นความโกรธนี่ก็จะดับไปแล้วเราก็มีความจะสบายกายสบายใจขึ้นนี่เมื่อเราทุกอิริยาบถ4เนี่ยขอให้ญาติโยมได้ปฏิบัติทุกเกิดขึ้นทางกายแล้วขอให้โยมกำหนดรู้ว่าทุกเกิดนี่เมื่อโยมเปลี่ยนอิริยาบถแล้วทุกข์นี่ดับไปก็ให้รู้ว่าทุกข์นี่ดับไปแล้วแล้วก็กำหนดสุขเกิดขึ้นโยมควรกำหนดรู้สุขเกิดขึ้นนั่งพระกรรมฐานทีนี้นั่งไปนานๆสุขเกิดขึ้นทุกข์ก็เกิดขึ้นอีกนั่นแหละสุขก็ดับไปอีกทุกข์ก็เกิดขึ้นเราก็นั่งดูอย่างนี้แหละนั่งดูแล้วก็ปฏิบัติเมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราก็เปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ก็ดับทีนี้เราท่านทั้งหลายที่พระองค์แนะนำหรือสั่งสอนอย่างนี้แล้วท่าน

แต่พยายามทำความรู้อยู่ทุกขณะแล้วเมื่อมีความรู้อยู่ทุกขณะแล้วก็เมื่อนิวรณ์ห้านี่มันเกิดอยู่ไม่ขาดสายเราทางกายเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เสมอก็จะรู้ว่าทุกข์นี่ไม่เที่ยงสุขนี่ก็ไม่เที่ยงก็จะรู้ขึ้นแล้วนักปฏิบัตินี่เมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาย่อมจะเกิดจะเบื่อหน่ายนิพพิทายานความเบื่อหน่ายสุขนี่ก็ไม่เที่ยงทุกข์นี่ก็ไม่เที่ยงแล้วก็พยายามทำความรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยไว้นักเข้าความรู้นี่มากขึ้นก็จะไปตกอุเบกขาได้อุเบกขาความรู้ความเฉยอารมณ์นี้กายเบาจิตเบาก็จะอารมณ์นี้ก็นักเข้าอินทรีย์สงวนก็แก่กล้าปัญญสีก็จะรู้แจ้งอารมณ์เหล่านี้ได้เมื่ออารมณ์นี้พอนิวรณ์ดับปฐมมรรคก็จะเกิดกระดักปฏิบัติ เพราะท่านทั้งหลายที่การกระทำอย่างนี้ที่รู้สุขรู้ทุกข์เนี่ยนี่แหละเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติแล้วถ้ารู้ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเรื่องมันไม่ใช่บุคคลที่จะรู้ได้ที่จะรู้ได้ก็พระองค์เท่านั้นแล้วที่จะรู้ตามเห็นตามก็สาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ยังกับท่านมานั่งอยู่นี่แหละมานั่งปฏิบัติมาปฏิบัติธรรมคำสอนของพระองค์แล้วถ้าเราจะพ้นทุกข์ได้เราก็จะรู้ขึ้นเองเพราะขอให้ท่านทั้งหลายจะเบื่อหน่ายในธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมพระพุทธเจ้านี่ท่านจะนำออกให้รู้แจ้งเรื่องนี่เป็นสุขนี่เป็นทุกข์แล้วก็จะรู้ความเป็นจริงที่ทุกข์ตามชาวบ้านนี่บุคคลก็ยังไม่เคยรู้ได้ว่าอนิจจังของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์รู้ยังไงจึงรู้บอกว่าพระภิกษุเธอจึงทำจิตให้เป็นสมาธิย่อมรู้ความเป็นจริงอย่างเงี้ยขอให้พวกเราเนี่ยได้ทำตามคำสั่งสอนของสมมาสัพพุทธเจ้าถ้าหากว่าจิตเรามีสมาธิเมื่อไหร่เมื่อนิวรณ์ห้าดับเมื่อไรเราก็จะรู้ความเป็นจริงเมื่อนั้นจะรู้อนิจจังของพระพุทธเจ้าจริงๆว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือความไม่เที่ยงก็จะเห็นธรรมรูปธรรมและนามธรรมแล้วก็จะเห็นเรื่องสมมุติและบัญญัติขึ้นแล้วปรมัตถ์ก็จะปรากฏกับนักปฏิบัติที่ว่ารู้ความเป็นจริงแม่ขอให้ท่านพยายามทำฝึกขัดให้สมาธิเกิดให้ได้แล้วจึงว่าผู้นั้นเป็นผู้มีเพียรมีมั่นแล้วก็จะเข้าถึงซึ่งธรรมะในคำสอนของพระพุทธเจ้าได้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเนี่ยอย่างนี้ขอให้ท่านเท่านิวรณ์ห้าละจิตต้องรู้เห็นเป็นแน่นอนนี่คือนิวรณ์ห้าก็ไม่ใช่อะไรความง่วงเหงาห้องนอนขี้เกียจขี้คร้านหดหู่ทั่วถอยไม่อยากจะทำความเพียรได้ความง่วงเหงาหอนอนเนี่ยตัวสำคัญที่เป็นที่ไม่รู้ชาติจะไม่รู้ภพของเราได้

เมื่อนิวรณ์ห้าดับไปสิ้นเชิงแล้วก็จะทำให้นักปฏิบัติสิ่งนี้เราไม่เคยรู้สิ่งนี้เราไม่เคยเห็นอนิจจังคืออนิจจังพระพุทธเจ้าเห็นจึงเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมคนนี้ทำบาปตายไปเกิดเป็นเปรตบ้างคนนี้ตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างคนนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเกิดเทวโลกสมบัติแล้วมีฌานรู้ฌานเกิดขึ้นพรหมโลกสมบัติแล้วรู้จักนิพพานสมบัติดูได้เงี้ยเพราะจิตมีจิตเป็นผู้เห็นเงี้ยเมื่อจิตเป็นผู้เห็นแล้วเนี่ยโยมก็จะต้องมีความเพียรความมั่นขึ้นเมื่อมีสติดีและเมื่อจิตนี้ถึงสมาธิเจริญฌานชอบนี่ไม่เห็นตรงนี้แหละทีนี้ก็ต้องมีเพียรมีมั่นล่ะนี่พระริมักพระริพลจะเกิดตรงนี้แหละนี่ขอให้พวกเราได้กระทำให้เห็นคนแก่แล้วก็ให้พิจารณาว่าเราก็ต้องแก่อย่างนี้ถ้าให้เห็นคนเจ็บเราก็ต้องเจ็บอย่างนี้เห็นความคนตายเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะเราทำกรรมฐานเข้าไปเห็นเข้าไปรู้ไปเห็นแล้วจิตพอรู้เห็นอย่างนี้แล้วจิตก็ตื่นตัวขึ้น จิตก็ตื่นตัวขึ้นจิตก็ต้องเจริญฌานให้มากขึ้นหนักขึ้นก็พรหมวิหาร4ก็จะเกิดขึ้นกับญาติโยมที่ก่อนักปฏิบัติเมื่อพรหมวิหาร4เกิดขึ้นแล้วก็ความรักใคร่ตัวเองกรุณาช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์มุทิตาตนก็ทำดียิ่งยิ่งขึ้นไปเงี้ยแล้วก็จึงอุเบกขาจะวางเฉยอารมณ์ที่อื่นๆจะได้เพราะรู้ความเป็นจริงความไม่มีตัวไม่มีตนก็จะเกิดขึ้นใครจะว่าดีก็ว่าใครจะว่าไม่ดีก็เฉยได้นี่เมื่อรู้เฉยได้อย่างนี้จึงเรียกว่าไว้เบื้องต้นให้ญาติโยมปฏิบัติอย่างนี้เลยจึงจะว่าได้ความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนี่เพราะญาติโยมของเรานักปฏิบัติความโกรธเนี่ยพวกหมู่พระอริยเจ้าท่านมีขันติความอดทนขันติความอดทนเมื่อมีความติความอดทนได้ความสบายมันก็เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติเพราะอันนี้แหละเมื่อมียังมีขันติความอดทนไม่โกรธแล้วความไม่รักนี่นักปฏิบัติจะเอามาเป็นไว้เฉพาะหน้าไว้ดูใจของตัวเอง ดูอยู่ไม่ขาดสายนี่จึงว่าเมื่อดูอยู่อย่างนี้มีความรู้อยู่จะมืดใจคิดนึกหรือจิตคิดนึกอยู่จิตก็ตามรู้จิตก็ตามเห็นอยู่ทุกขณะเมื่อจิตตามรู้ตามเห็นอยู่ก็จะวางเฉยซะได้ที่ว่ารู้เฉยคิดดีก็ไม่ว่าคิดชั่วก็ไม่ว่าแต่ความรู้เฉยอยู่เสมออย่างนี้จึงเรียกว่านักปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเพื่อเห็นธรรมธรรมอันนี้เป็นรู้จักที่แนวทางผู้นั่ง
พระคัมภีร์ท่านนั่งรู้นั่งรู้ความคิดคิดดีมั่งคิดชั่วมั่งท่านก็รู้เฉยรู้เฉยเลิกคิดเลิกนึกก็รู้อีกรู้อยู่อย่างนี้แหละทีนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ปัจจตังก็จะปรากฏกับตนเองนี่มีมรรคผลแล้วก็รู้เองเห็นเองแล้วก็รู้เองเห็นเองเนี่ยแล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำหรือสั่งสอนแล้วเราก็เอาอารมณ์อันนี้แหละไปส่งท่านไปส่งท่านท่านก็จะแนะนำว่าเป็นอย่างนี้แหละนี่เราอย่างนี้ก็เร็วขึ้นเพราะเร็วขึ้นโอ้ครูบาอาจารย์เนี่ยรู้ที่ครูบาอาจารย์นี่รู้อย่างนี้เหมือนกันเพราะอารมณ์ของเราเปลี่ยนใหม่นี่อารมณ์ของเราเปลี่ยนใหม่แต่ก่อนเนี่ยยังไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่านิวรณ์เป็นยังไงเมื่อปฏิบัตินิวรณ์ดับแล้วแล้วมีประกอบด้วยองค์ห้ามีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาเกิดขึ้นเราก็รู้รู้อีกนะเราก็รักษาอารมณ์นี้ให้มากขึ้นทั้งนั่งอยู่ก็รู้ทั้งเราจะลุกขึ้นยืนอยู่ก็รู้เพราะจะเดินจงกรมอยู่ก็ทำความรู้รู้ก็เฉยรู้เฉยหนักเข้าก็จะรู้ทำที่นิวรณ์มันสิ้นมันดับไปแล้วเราก็เปลี่ยนจิตใหม่ธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะเกิดขึ้นที่กายใจของเรานี่ธรรมาอายตนะคือคู่ตาของเราที่เราได้มีความรู้มีเห็นแล้วมีดวงตาเห็นธรรมคือญาณเกิดขึ้นกับจักขุวิญญาณมีความรู้เห็นหลับตาก็ปรากฏลืมตาก็เห็นนี่จึงเรียกว่าธรรมเป็นเครื่องประกอบจิตขึ้นแล้วเห็นอยู่ไม่ขาดสายมาจะนอนอยู่ตื่นขึ้นแล้วก็ปรากฏอยู่เพราะธรรมเนี่ยเป็นเครื่องปลุกใจของนักปฏิบัติให้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเพราะอันนี้แหละขอให้ญาติโยมของเราซึ่งพยายามทำเราจะได้รู้ความเป็นจริงที่เรียกว่าเราเกิดมาครั้งนี้ในพระศาสนาพร้อมไปด้วยพระพุทธเจ้าพุทโธโลเกพระพุทธเจ้าเกิดในโลกธรรมโมโลเกพระธรรมก็เกิดในโลกสังโฆโลเกพระสงฆ์ก็เกิดในโลกเกิดสามรัตนนี้เกิดให้กับเราแล้วเราก็ได้รู้ขึ้นแล้วนี่เราก็พึงว่าเป็นผู้มีธรรมเกิดใหม่มีธรรมเกิดใหม่ขึ้นในเราเราก็พอใจว่าเรามีธรรมะทำให้เจริญขึ้นแล้วนี่เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็โยมก็จะพอใจอยู่ไม่ขาดสายพอใจธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นผู้เบิกบานใจเพราะเราทำได้แล้วเราเจริญขึ้นแล้วนี่เราอยู่กับดินเราก็ตายอยู่กับดินเราก็กินอยู่กับดินนี่วิปัสสนาญาณมีความรู้ว่าเราอยู่กับดินกินอยู่กับดินนอนอยู่กับดิน
ป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยมือจิตนี้ลงเห็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันขึ้นเข้ามารู้เห็นอย่างนี้แล้วจึงว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรกองรูปนี่มันก็อยู่กับดินนี่แหละกองที่รู้แจ้งธรรมที่ในใจที่พระองค์แนะนำสอนเราธรรมที่รู้อยู่นี่แหละนี่แหละธรรมเป็นผู้รู้จักความเป็นจริงก็จะลาแห่งแผ่นดินไทยซะได้ไงเพราะเรารู้ความเป็นจริงธาตุสี่ดินนำลงไปเป็นเครื่องทำลายคนไม่รู้นี่เป็นเครื่องทำลายคนไม่รู้เพราะคนไม่รู้เนี่ยก็โจรนั่นแหละมันเป็นผู้ฆ่าคนชาวบ้านนี่แล้วที่นี้รู้ว่าโจรเป็นคนฆ่าคนชาวบ้านก็เพราะอำนาจที่เราได้เจริญพระกรรมฐานอันนี้แหละจึงรู้ว่าโจรฆ่าคนชาวบ้านนี่ที่นี้มึกการที่ไม่ได้ปฏิบัตินั่นแหละตายไปเนี่ยเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนไม่รู้นับไม่ถ้วนก็โจรก็ต้องฆ่าคนชาวบ้านทั้งหมดนี่แล้วก็ใครแล้วเป็นผู้รู้จักโจรเป็นผู้ฆ่าคนชาวบ้านนี่ก็นักปฏิบัตินี่แหละก็จะเข้าไปรู้ความเป็นจริงได้เมื่ออย่างนี้แล้วเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไปให้โจรฆ่าได้เลยนี่หลักวิชาจรณสัมปโนก็เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็ระลึกชาติของตัวเองได้ชาตินี้มาแต่ไหนและชาติที่อดีตเราเคยเป็นอะไรแล้วที่มานี้มาจากไหนแล้วเราที่จะออกจากโลกนี้อย่าไปอยู่ที่ไหนนี่ขอให้ท่านพยายามทำความรู้ตรงนี้ให้ได้นี่ไม่รู้ก็พยายามมีความเพียรให้มากขึ้นแล้วจึงเรียกว่าจะเหมาะสมกับว่าภิกษุเธอจึงทำจิตให้เป็นสมาธิย่อมรู้ความเป็นจริงเหมือนญาติโยมที่มานั่งอยู่นี่แหละอาตมาก็เป็นผู้แนะนำหรือสั่งสอนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละที่มาเรียกกันมาดูนะที่เรียกกันมาดูนะอย่างนี้ละโยมที่ว่าความสุขเราไม่ต้องเอานี่ญาติมันโยมของเรามานั่งอยู่คนไม้อยู่กับดินได้นอนอยู่กับดินได้นี่อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าจะได้รู้จักแผ่นดินของประเทศไทยนี่จะได้รู้แผ่นดินอยู่ที่กายใจของเรานี่แล้วจะได้รู้ว่าที่ว่าปุญญเขตังโลกัสสะเป็นเนื้อบุญของคนชาวโลกที่จะแสวงหาบุญที่เนื้อนาที่ดีกว่าเนื้อนาที่ดีได้กายคนที่ญาติโยมที่มานั่งในปัจจุบันนี้แหละ เพราะธรรมนี่แหละแต่ก่อนนี้สังฆทานนี้ไม่มีคนปฏิบัติประเดี๋ยวนี้ญาติโยมมีการปฏิบัติในสถานที่อันนี้เพื่อจะเรียกกันมาดูที่กายใจเพราะมรรคผลพระนิพพานนี้ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายใจนี่แหละเพราะ
ยาวานาคืบนี่แหละขอให้ท่านลุกรู้นั่งรู้ยืนรู้รู้ความเป็นจริงเมื่อยังไม่รู้ความจริงโยมก็พยายามทำความรู้ให้มากเมื่อรู้แล้วความเบิกบานใจมันก็จะได้รู้ความเป็นจริงว่าพระองค์นี้ละกล่าวความจริงแท้แน่นอนที่การที่เราได้รู้เนี่ยได้เห็นทีนี้เมื่อเราหลับตาลงไปแล้วเราเพื่อยังจิตจะให้เข้าผวังขจิตเมื่อจิตเข้าผวังไม่ได้เราก็รู้ว่านี่นิวรณ์เข้ากัดสกัดกั้นเมื่อจิตเข้าผวังไว้แล้วไกลักษณญาณนี้ก็เกิดขึ้นรู้เรื่องภายในขึ้นแล้วก็จะรู้ทั้งดินภายนอกและรู้ทั้งดินภายในเงี้ยโยมก็จะได้เป็นผู้มีจักขุอันมีญาณเครื่องรู้ความเป็นจริงแล้วโยมก็จะจิตใจก็จะไม่ท้อถอยแล้วก็จะเป็นผู้ไกลจากกิเลสเมื่อกิเลสดับแล้วจะอะไรจะมีในตัวของเราเราก็จะมีธรรมะขึ้นการนักปฏิบัติก็จึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะได้รู้เรื่องพุทโธเป็นผู้เบิกบานที่เราแปลธรรมนี่ที่ได้แปลธรรมไว้ได้เนี่ยเป็นคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลจะนับว่าเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ได้เรื่องรู้นี่ญาติโยมต้องทำอยู่ทุกขณะเมื่อก่อนจะลุกกำหนดรู้ก่อนแล้วจึงค่อยลุกถ้าอย่างนั้นจะไม่รู้ตามคำสอนของพระจริงๆเพราะท่านสอนเนี่ยท่านก็กลั่นกรองมาแล้วก็เพื่อจะไว้ให้ญาติโยมทุกคนเพราะเรื่องพระศาสนาเนี่ยบุคคลได้รู้ขึ้นแล้วก็จะเป็นพระอริยเจ้าในวันข้างหน้านี่แหละในปัจจุบันเนี่ยเพราะเราได้สร้างบารมีกันมานานแล้วถึงได้ยินพระธรรมคำสั่งสอนที่พระธรรมคำสั่งสอนที่กระจอนเข้าไปในบ้านเรือนของญาติโยมที่เรามีความรู้ได้ยินขึ้นแล้วนี่ก็มีญาณทั้งหมู่ว่ารู้เรื่องภายในขึ้นแล้วก็จะรู้ทั้งดินภายนอกและรู้ทั้งดินภายในเงี้ยโยมก็จะได้เป็นผู้มีจักขุอันมีญาณเครื่องรู้ความเป็นจริงแล้วโยมก็จะจิตใจก็จะไม่ท้อถอยแล้วก็จะเป็นผู้ไกลจากกิเลสเมื่อกิเลสดับแล้วจะอะไรจะมีในตัวของเราเราก็จะมีธรรมะขึ้นการนักปฏิบัติก็จึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะได้รู้เรื่องพุทโธเป็นผู้เบิกบานที่เราแปลธรรมนี่ที่ได้แปลทำไว้ได้เนี่ยเป็นคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลจะนับว่าเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ได้เรื่องรู้นี่ญาติโยมต้องทำอยู่ทุกขณะเมื่อก่อนจะลุกกำหนดรู้ก่อนแล้วจึงค่อยลุกถ้าอย่างนั้นจะไม่รู้ตามคำสอนของพระจริงๆเพราะท่านสอนเนี่ยท่านก็กลั่นกรองมาแล้วก็เพื่อจะไว้ให้ญาติโยมทุกคนเพราะเรื่องพระศาสนาเนี่ยบุคคลได้รู้ขึ้นแล้วก็จะเป็นพระอริยเจ้าในวันข้างหน้านี่แหละในปัจจุบันเนี่ยเพราะเราได้สร้างบารมีกันมานานแล้ว

ถึงได้ยินพระธรรมคำสั่งสอนที่พระธรรมคำสั่งสอนที่กระจรเข้าไปในบ้านเรือนของญาติโยมที่เรามีความรู้ได้ยินขึ้นแล้วนี่ก็มีญาณทางหูว่าธรรมะที่วัดสังฆทานนี้มีเราควรจะไปปฏิบัติเพราะญาณทางหูเราได้ยินแล้วถ้าหากว่าจักขุวิญญาณมีในตาเห็นพระท่านพูดอยู่ออกทางโทรทัศน์นี่พระท่านออกโทรทัศน์โยมก็มีทั้งได้ยินด้วยและทั้งเห็นด้วยนี่อันนี้สองญาณนี้เกิดขึ้นแล้วขณะปฏิบัติเหมือนนี่เปรียบเทียบที่ว่าโสตวิญญาณคือญาณทั้งหูเกิดขึ้นได้ยินเหมือนวิทยุนี่แหละได้ยินมันแต่ไม่เห็นตัวทีนี้เมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วตาทิพย์ก็เกิดขึ้นทั้งได้ยินและทั้งเห็นด้วยไงแล้วทางระลึกชาติของตัวเองได้ด้วยอย่างนี้ว่าวิชาจรณะสัพพโนนักปฏิบัติรู้เห็นขึ้นแล้วย่อมจะรู้จักได้ที่เราสวดมนต์ที่เราสวดมนต์แปลเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้สวดมนต์แปลแล้วก็ซึ่งเรามารู้เห็นก็เราก็ไม่ทราบเนี่ยวิชาจรณะสัพพโนสมาธิเนี่ยเกิดอยู่กับญาติโยมทับทุกคนนั่นแหละกายเบาจิตเบาเนี่ยนี่ก็เรียกว่าปีติสมาธิเกิดแล้วสมาธินี่เกิดแก่กล้าขึ้นแล้วกายยกคลงมันได้ความเบานี่เรียกว่าปีติในสมาธิถ้ามันยกคลงมากหนักเข้าอาจสามารถจะทำให้ตัวลอยขึ้นก็ได้เนี่ยเมื่อตัวลอยขึ้นแล้วก็จะเขาเรียกว่าเพ่งคาปิติพวกเราทำเนี่ยเคยผ่านกันมั่งแต่ละคนที่เราเคยผ่านเมื่อเราผ่านอย่างนี้แล้วที่อาตมาที่ได้เรียนที่ได้กล่าวไปนี้แล้วก็เท่าสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องตกใจว่านี่เป็นคาปิติแล้วก็พยายามทำให้มีเพียรมีบ่อยให้มากขึ้นแล้วจิตใจก็ยิ่งสงบมากขึ้นนักเข้าความแสงสว่างก็มากขึ้นแล้วเราถึงแก่สว่างก็ทำใจเฉยไม่ดีใจจนมากเกินไปถ้าดีใจมากเกินไปนักเข้ามันจะดับสมาธิมันจะออกจากภวังค์ซะอีกมันก็จะไม่เห็นมันก็จะไม่เกิดมีขึ้นอีกทำใจเฉยๆไว้แล้วเราก็มีเพียรมีมันเข้าออกอยู่เป็นเนืองนิดให้เป็นอวสีให้คล่องแคล่วหนักเข้าเราจะลุกขึ้นยืนสมาธิก็ยังมีอยู่ที่ได้เดินจงกรมแล้วประยุทธ์สมาธินี่ก็ยังมีอยู่ปิตินี่ยังมีอยู่แล้วพยายามมานั่งอีกนั่งปิติก็ยังมีอยู่นี่เมื่อปิติยังมีอยู่นอนลงไปก็ยังเข้าปิติได้อยู่อีกอย่างนี้ในปฏิปทาสี่นี่แหละทำได้คล่องแคล่วว่องไวแล้วผู้นั้นสมาธิจะยืนอยู่คู่กับนักปฏิบัติได้แล้วจะมีความรู้เห็นมากขึ้นนี่แล้วก็อันนี้ก็ขอให้ญาติโยมที่ได้อาตมาได้กล่าวมาแล้วก็ขอให้ญาติโยมได้จำอารมณ์นี้และปฏิบัติต่อไปเพื่อจะได้ง่ายขึ้นในการข้อวัดปฏิบัติเพราะเขื่อนของนักปฏิบัติจะไม่ให้ฌานเกิดได้ก่อนตัวทินมิทะ
ตัวง่วงเหงาหนอนขี้เกียจขี้คลานนี่แหละที่จะไม่รู้จักชัดรู้จักพบก็ขอบารมีธรรมที่อันตมาได้กล่าวมาแล้วอันนี้ขอให้ท่านจงพยายามตั้งโสตประสาทของท่านจึงตั้งอยู่ในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะได้มีสติสัมปชัญญะดีเจริญขึ้นสัมมาสมาธิก็จะได้มีขึ้นก็จะได้รู้แล้วว่าเรามีฌานมีฌานเกิดขึ้นปัญญาก็รู้แจ้งขึ้นไงก็ควรจะเจริญซึ่งมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นกับเราอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมะของเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้แบกหามพระศาสนาเราได้สร้างขึ้นไว้แล้วนี่คุณสมบัตินี้อันสูงที่เราได้กระทำเพราะอันนี้เราจะทำอะไรอะไรก็ไม่เกินที่ทำใจเพราะอนุภาพนี้แหละเป็นที่เป็นขุนอันประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลของนักปฏิบัติที่รู้แล้วเห็นแล้วอันนี้เราจะว่าบุญนี้เท่านั้นเท่านี้ไม่มีที่จะนับได้หรอก เพราะมีอนุภาพมากธรรมหากุศลที่เกิดขึ้นกับใจของเราจึงเรียกว่ามีผู้เหมาะสมว่าเรารักษาศีลงามเบื้องต้นเราสมาธิทำชาติเกิดงามบันในธรรมกลางก็เพราะจิตใจหายโลภโกรธลงหายโลภโกรธลงอันนี้ก็เป็นผู้งามบันในธรรมกลางปริโยสากัลยาณังงามไปในที่สุดนี่มนุษย์เห็นมนุษย์รักเทวดาเห็นเทวดารักเพราะต้อนรับอยู่ทุกขณะแล้วสามารถจะสัมผัสกับเครื่องทิพย์ที่ตนได้ถึงว่าเทวธรรมมาเกิดขึ้นกับเราแล้วจักขุสัมผัสโสตะสัมผัสคานะสัมผัสสัมผัสกับธรรมะที่เกิดขึ้นกับเราได้มีญาณเมื่อจักขุสัมผัสมีอยู่แล้วและมโนสัมผัสในภายในร่างกายสัมผัสรู้ได้ว่าสัมผัสอยู่มโนวิญญาณสัมผัสแล้วกายสัมผัสที่กระทบหรือถูกต้องภายในหรือภายนอกเนี่ยนี่ละอารมณ์ภายนอกหกแล้วมีอารมณ์ญาณทัศนะภายในหกได้สร้างให้เกิดขึ้นแล้วได้ปฏิบัติให้มีขึ้นแล้วรู้เห็นแจ้งชัดเรียกว่าข้อวัดปฏิบัติเราสร้างขึ้นได้แล้วได้เราการกระทำขึ้นได้แล้วในคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดในสภาวะเป็นมีเครื่องรับรองรับรองอยู่กับกายใจอยู่ทุกขณะความรู้ความเห็นแล้วไม่มีความเบื่อหน่ายต่อธรรมะของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วก็แรงกล้าขึ้นจึงเรียกว่าเป็นธรรมเป็นเครื่องกัตรูธรรมให้นักปฏิบัติรู้ได้เห็นได้เฉพาะตนแล้วอันนี้ก็อาตมาได้บำเพ็ญบารมีมาถึง36พรรษาแล้วขอบารมีธรรมอันข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วก็ที่กล่าวมานี้แล้วก็ขอให้โยมได้รู้ตามเห็นตามคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกิดจาก
มโนสัมผัสและจักขุสัมผัสและโสตสัมผัสกายสัมผัสอันนี้ขอให้มีกับญาติโยมซึ่งเป็นตัวกัสรูธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะได้เป็นที่สบายกายสบายใจของญาติโยมที่ไม่รู้แล้วก็ขอให้มาทับครูบาอาจารย์ที่ของท่านในพระสนองเป็นต้นที่ได้บำเพ็ญบุญมาที่ได้รองเรียกกับญาติให้ญาติโยมมาปฏิบัติในวัดสังฆทานนี้เพื่อยังจะได้ออกจะได้เป็นพระอริยเจ้าในวันข้างหน้านี้และจุบันนี้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอาหารว่าพัฒนาอาหารที่ดีที่ได้เราจะได้ไม่แก่เราจะได้ไม่เจ็บเราจะได้ไม่ตายขอให้เจ็บตายในครั้งเดียวเท่านี้ขอให้พวกเราได้แบกหามพระศาสนาได้พร้อมเพรียงกันพร้อมกับพระภิกษุพระภิกษุนี่กำลังนี้เป็นผู้กำลังถือธงชัยซึ่งออกหน้าแล้วก็เพื่อยังจะไม่กลับไปสู่ในชนบทของคนชาวบ้านอีกต่อไปก็ขอให้ญาติโยมนี่ซึ่งให้ข้าวปลาและอาหารที่ให้กำลังพระภิกษุสงฆ์ก็เดินตามไปในวิธีนี้ในพุทธบริพัตร4ก็จะเข้าพระนิพพานก็เช่นเดียวกันอย่างนี้ที่เรากระทำกันนี้เพราะอย่างนี้เราไม่ได้ให้คนอื่นได้เราจะให้เฉพาะแต่ธรรมะที่คนสนใจนั่นเองคนที่สนไม่สนใจแล้วก็คงจะไม่ได้รู้เรื่องกับพวกเราชาวพุทธในพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมาได้เดินทางไปสู่อินเดียที่ในพระพุทธเจ้าที่เกิดในประเทศอินเดียโน้นที่อาตมาได้ไปนี้ก็เพราะอาจารย์สนองที่ท่านได้ชักนำไปก็ความดีใจว่าเราได้ไปเห็นต้นพระศาสนาในครั้งนี้ที่เราจะได้นำมาบอกกับพวกเราที่ยังไม่ได้ไปก็ขอให้ท่านถ้ามันมีความพอจะไปกันได้ก็ขอให้ญาติโยมไปดูแล้วมันจะมีศรัทธาความเลื่อมใสให้มากขึ้นแล้วสามารถนำคนไปเห็นแล้วมันอาจจะสำเร็จประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้เป็นพระอริยเจ้าได้เพราะอำนาจพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมีพลังมากนี่เพราะคุณสมบัติอันเนี้ยที่เราไม่นึกเลยว่าเราจะไปถึงเมืองอินเดียได้เนี่ยแล้วเชตวันวิหารที่พระองค์ที่อยู่นะเป็นที่รุ่งเรืองในประเทศอินเดียนี่เหมือนยังก็เรียกว่าดวงเดือนดวงดาวหรือพระอาทิตย์ที่กำลังสว่างอยู่ในที่พระองค์อยู่ก็เดี๋ยวนี้ถูกพวกอิสลามมิจฉาทิฐิก็ทำลายสยับเยินหมดทีนี้ก็พวกเราก็เหมือนกันแต่ในพวกเรานี่กำลังนั่งกันอยู่นี่ขอจะให้เสื่อมเลยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมันจะเสื่อมหรือมันจะหายไปก็ไม่ว่าขอให้พวกเราได้ตายไปเสียหมดให้เข้าสวรรค์ไปนิพพานกันเสียได้และพวกเราจะได้ยืนยงคงอยู่เป็นคู่ดาวนักปฏิบัติดาวเดือนเทวโลกสมบัตินิพพานสมบัติพวกเราจะได้เป็นผู้แบกหามให้ตลอดทั้งอินเดียนี่หมดแล้ว
ว่าหมดก็ได้เพราะ

0: จะเลี้ยวห้าไปทั้งในที่เจริญแล้วมีแต่ดินมีแต่ดินเท่านั้นเครื่องเทียดูแลอย่างกาประเทศเราเนี่ยไม่มีเพราะศาสนาของพระองค์มาเจริญในประเทศไทยปลายศาสนาแล้วนี่ขอให้ญาติโยมของเราได้รู้จะเลี้ยวไปทางซ้ายก็เห็นวัดจะเลี้ยวไปทางขวาก็เห็นวัดแล้วจะไปทางไหนก็พระก็มากนี่อีกคราวนี้แหละโยมแต่พวกเราไม่อยู่ถึงพันปีหรอกถ้าพวกเราอยู่ได้พันปีเนี่ยจะเห็นอะไรมากๆที่ความเสื่อมหายก็จะเป็นไปอย่างกับประเทศอินเดียนั่นแหละโยมเพราะพันปีนี้เป็นพันปีของพระสงฆ์เป็นพันปีของพวกเราที่จะได้บำรุงพระศาสนาของสมณะสัมพุทธเจ้าเป็นผู้แบกหามอยู่ไม่ขาดสายพันปีนี้เป็นพันของพวกเราที่จะยกย่องพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระหมดพันปีนี้แล้วมนุษย์ที่ใจเป็นอธรรมที่ใจมหากุศลคงจะไม่มีไม่มีเป็นแน่นอนเนี่ยต้องรับรองได้ทีเดียวที่กล่าวเนี่ยกล่าวด้วยความจริงใจในเรื่องพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพันปีที่สี่นี้เป็นของพวกเทวดาพวกเทวดาเนี่ยเขาจะบำเพ็ญบุญกันอย่างที่สุดอีกพวกเทวโลกเพราะยังงั้นพวกเราพยายามไม่ถึงพระนิพพานก็ไปอยู่เทวโลกสมบัติพวกเราคงจะได้แบกหามศาสนาบุญเทวโลกสมบัติอย่างแน่นอนพวกเราอยู่กันไม่นานหรอกเดี๋ยวได้กลับบ้านสร้างความดีที่บ้านเรานุ่นสบายมีวิมานทองวิมานแก้วเป็นโยชน์โยชน์เก้าโยชน์สิบโยชน์สามสิบโยชน์ห้าสิบโยชน์ร้อยโยชน์เงี้ยที่โน่นสบายดีเงี้ยดีก็อยู่ที่นี่ขอให้ท่านทำความเพียรให้มากขึ้นเพราะพระสงฆ์ยืนยงคงอยู่คู่กับพวกญาติโยมอยู่ครั้งนี้และเป็นที่สบายกายสบายใจของเราเพื่อจะออกจากทุกข์ได้เงี้ยเพราะเมื่อเราปฏิบัติของธรรมของพระองค์ทำให้เจริญให้เฟื่องฟูขึ้นแม้ถึงจะแตกดับก็มีเพื่อนไปหมู่เทพเทวดาทั้งหลายที่ว่ามนุษย์มีพละอานิสงส์หมู่เทพพยดาก็จะแห่ห้อมล้อมผู้ไม่บุญแล้วก็มีใจเบิกบานมากก็จะปรากฏสิ่งเหล่านี้เหมือนกันอย่างนั้นนี่ขอให้ท่านจะล้มความตั้งใจกันเลยเตรียมให้แข็งแรงขึ้นพยายามบวชที่ไหนก็ไปที่นั่นพยายามเพราะเราท่านทั้งหลายอันนี้อาตมาขอซ้ำเติมกระชับไว้ให้ญาติโยมใจได้ยึดมั่นถือมั่นในพระพุทธเจ้าเราจะได้ตรังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะเกิดกับคนที่มีบุญนี่แหละโยมพระพุทธเจ้าไม่เกิดกับคนมีบาปหรอกเกิดก็คนที่มีบุญนี่แหละโยมทุกคนเรานี่ที่นั่งอยู่นี่แหละก็ขอบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าที่อาตมาได้กล่าวมาแล้วก็ขอบารมีธรรมที่อาตมาได้บำเพ็ญกองบุญกองกุศลซึ่งมาแล้วที่ว่ากล่าวไว้ตะกี้นี้ก็ขอพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจขอให้ญาติโยมนี้นั่งอยู่ก็ดีจะยืนอยู่ก็ดี จะเดินอยู่ก็ดีจะนอนอยู่ก็ดีขอให้อยู่กับธรรมะทุกคนเมื่ออยู่กับธรรมะแล้วธรรมะก็จะมาอยู่กับญาติโยมแล้วตื่นขึ้นมาก็ให้โยมรู้โยมเห็นอยู่ทุกขณะเหมือนว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มาอยู่กับญาติโยมเหมือนพี่เลี้ยงละนังนมที่คอยรักษาพยาบาลอยู่กับญาติโยมขอให้ท่านมีความสุขความเจริญให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งจงเจริญกับญาติโยมขอมีโชคดี
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่สังวาลเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ำหรับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบกรณิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็

0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยม

0: เย็นตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเพามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
1: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ส่งผ้าก็ได้เงินมาได้ส่งลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
2: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
3: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
4: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่ถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
5: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษา

และต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พะดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

สมาธิเราจับได้ถ้าเราจับลมหายใจได้ก็เป็นสมาธิถ้าเราเอาสติไปจับที่ลมหายใจได้ไม่ว่าลมเข้าลมออกได้จริงๆก็5นาที10นาทีจิตเราก็เริ่มสงบแต่ที่เราไม่เป็นสมาธินี่โดยมากเราจับลมหายใจไม่ได้เมื่อเราจับลมหายใจไม่ได้เนี่ยมันก็สับสนวุ่นวายไปคิดจิตก็คิดไปไกลตัวเองจิตก็คิดไปสู่อดีตเสียมากไปอนาคตเสียมากก็เพราะว่าเราเอาจิตไว้กับลมหายใจไม่ได้ลมหายใจนี่บางคนก็เอามาไว้ที่ปลายจมูกกระทบเข้ากระทบออกบางคนก็มาไว้ที่ท้องที่เหนือสะดือ4นิ้วดูตอนท้องผ่องระยุบลมหายใจเข้าก็จะพองลมหายใจออกก็จะยุบก็จับไว้ที่ลมหายใจท้องพองยุบก็มีสติทำให้จิตสงบได้หรือบางคนก็เอาจิตมาไว้ที่โครงกระดูกพิจารณาวิตกวิจารวิตกแปลว่ายกจิตไปไว้ที่โครงกระดูกวิจารก็พิจารณาเห็นชัดในโครงกระดูกก็สงบได้ด้วยการกำหนดโครงกระดูกบางคนก็วิตกวิจารเอาสติไปไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังอนุโลมปฏิโลมวิตกวิจารไปนะเข้าก็ได้ปรากฏเห็นผมขนเล็บฟันหนังคือปรากฏเห็นก็จิตก็จะสงบเอาไปไว้ส่วนใดก็ได้ในเมื่อจิตของเรามีสติสมบูรณ์ก็เป็นหลักของสมาธิทั้งหมดเป็นหลักของปัญญาทั้งหมดพอเราเห็นอะไรเราพิจารณาตรงนั้นก็เป็นปัญญาถ้าเราสงบก็เป็นสมาธิถ้าเราพิจารณาก็เป็นปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้มันจะเกิดทุกขณะเนี่ยสติสมาธิปัญญาถ้าเราสงบก็เกิดทันทีถ้าเราไม่สงบก็ไม่เกิดถ้าไม่สงบก็ไม่รู้ได้ฉะนั้นปัญญาในที่นี้เราต้องรู้จักความสงบตอนสงบก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรียกว่าเราต้องรู้ลักษณะจิตของเราว่าขณะนี้เราเอาจิตไปทำเอาจิตไปเกาะไว้ตรงนี้แล้วเราก็สงบจิตอย่างนี้ไปเกาะตรงนี้แล้วไม่สงบเราก็ต้องใช้ปัญญาสอดส่องดูว่าที่สงบเพราะอะไรไม่สงบเพราะอะไรคือทำต้องใช้วิตกวิจารก็เรียกว่าใช้ปัญญาฉะนั้นการเข้าสมาธิออกสมาธิก็จะได้ผลในเมื่อเราวิตกวิจารเป็นเราพิจารณาตัวเองเป็นจับหลักสมาธิได้ทำเมื่อไรก็เอาจิตไปไว้เมื่อนั้นทำเหมือนเดิมตั้งต้นเหมือนเดิมคนปฏิบัติต้องมีอุบาย มีอุบายว่าเราทำยังไงจึงถูกหลักเราทำยังไงจึงถูกจริตจึงสงบได้ไม่ใช่ว่าจะบังคับจิตให้หยุดคิดอย่างเดียวอย่าบังคับจิตให้สงบอย่างเดียวบังคับไม่ได้จิตบังคับแล้วก็จะดิ้นรนสับสนยิ่งบังคับยิ่งไม่สงบต้องปล่อยธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติทำใจสบายสบายไม่ต้องปล่อยไม่ต้องบังคับบางคนบังคับกลัวว่าความคิดตัวเองจะคิดโน่นจะคิดนี่พอบังคับจิตนะเข้าจิตจะสับสนจิตจะดิ้นรนกลายเป็นฟุ้งซ่านก็ไม่สงบฉะนั้นจึงว่าการ
บังคับจิตไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องบังคับไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ ต้องทำตามสบายเหมือนเราไม่ความคิดของเราจะคิดอะไรก็ช่างแต่เราภาวนาของเราไปเรื่อยเช่นว่าหายใจเข้าหายใจออกโทอย่างที่เราไม่บังคับเพียงแต่ว่าเรามีภาวนาของเราก็แล้วกันเรารู้ลมของเราก็แล้วกันก็ถือว่านั่นแหละเป็นการรู้เรื่องสติติดต่อกันแล้วบางคนบังคับเลยต้องให้สงบต้องให้เห็นต้องให้รู้ต้องให้สงบเหมือนคนอื่นเขาสงบยิ่งไปใหญ่เลยบังคับก็ยิ่งฟุ้งซ่านมากขึ้นมากขึ้นนั่นเขาก็เลยกลัวความคิดตัวเองเขามาคิดยกใหญ่คิดไม่จบไม่รู้จักจุดจบมันต้องทำใจสบายสบายระตั้งสติลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้พอจิตคิดแวบไปถึงเรื่องอะไรแล้วก็ช่างมันกลับมาภาวนาใหม่มันก็เล่นกันไปกันเนี่ยเรียกว่าเล่นกรรมฐานจิตคิดไกลก็รู้ว่าจิตคิดเรื่องอะไรก็ตั้งสติกลับมาใหม่พุทโธใหม่ไม่ต้องรีบร้อนปฏิบัติสมาธิไม่ต้องรีบร้อนทำใจเย็นๆสบายๆไม่ต้องบังคับจนแจจนเข้มงวดขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเรารู้สบายๆว่าคิดอะไรอ้าวนี่คิดโน่นอ้าวนี่คิดนี่คิดเรื่องเก่าอ้าวนั่นคิดเรื่องใหม่ก็เพียงรู้เท่านั้นแหละรู้แล้วก็พุทโธไว้แล้วก็มาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตั้งต้นอยู่งั้นแหละตั้งต้นมานับลมใหม่มานั่งตั้งสติดูลมใหม่ไม่บังคับจิตไม่บังคับเลยจิตแต่ใช้สติปัญญาดูจิตตัวเองว่าคิดอะไรไปถึงไหนไกลไหมคิดไกลตัวเองไหมทีแรกมันก็ไปนู้นไปบ้านไปนู้นไปที่ทำงานไปนู้นไปต่างๆไปนู้นไปนี่ไปต่างจังหวัดไปอดีตยาวอนาคตยาวแล้วก็ไม่บังคับเข้าแว็บหนึ่งก็รู้ทัวร์แต่เข้าแว็บหนึ่งก็ไปแค่แว็บเดียวไปแค่วามาแค่ศอกมาเข้าก็คืบเดียวแต่เข้าก็แว็บอยู่ตามตัวเรานี่เองไม่ไปคิดไกลตัวเองอันนี้เดี๋ยวว่าเราเริ่มควบคุมจิตเราได้ด้วยการรู้จักทำสติพิจารณาติดต่อกันถ้าไม่งั้นแล้วเราจะไม่สงบไปเอาจริงเอาจังบังคับสุดจนไม่คิดอะไรเลยนั่นยิ่งคิดไม่หยุดเลยพอเรารู้อย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัตินี้ไม่บังคับทำสบายๆนั่งก็ขยับได้ถ้าเมื่อยไม่ใช่ว่าชั่วโมงนึงจะต้องนั่งให้เป้งก็ถ้านั่งได้มันสงบมันก็นั่งเป็นชั่วโมงหรืออาจจะได้มากกว่าชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้ถ้าสงบแต่ถ้ามันไม่สงบมันก็อาจจะ15 นาทีก็ต้องขยับเราก็ไม่ว่ากันก็ถือว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทำไปนะเข้าพอจิตมันสงบมันเคยชินแล้วมันก็เป็นไปเองมันก็สบายไปเองก็สงบไปเองกายก็เบาเองจิตก็เบาเองความฟุ้งซ่านความสับสนก็หมดไปพอเรากลับมารู้ตัวเองมากขึ้นรู้สติมากขึ้นเอาจิตกลับคืนมาเอาจิตกลับคืนมาก็แล้วกันมันคิดไปไหนก็กลับคืนมาไว้ตรงนี้ตรงนั่งอยู่ตรงนี้หายใจอยู่ตรงนี้ถ้าเดินก็จิตมาไว้ที่การยกยายกย่างเหยียบยกขึ้นก้าวไปวางลงย่างเหยียบให้รู้เท้ารู้ยกอยู่ตลอดเวลานั่นก็เรียกว่าเอาจิตกลับมาไว้ตรงนั้นมันก็จะสงบทุกคน
จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเวลาจะขยับกายเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะขยับกายเราต้องสั่งก่อนให้ขยับว่าเราเมื่อยทุกทนไม่ได้แล้วทุกหนอทุกหนอทุกหนอแล้วทุกทนไม่ได้จึงขยับไม่ใช่นึกจะขยับก็ขยับเลยต้องตั้งสติก่อนจะขยับจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดจะคอยขยับทีละน้อยเราให้มีสติติดตามการขยับไม่ให้จิตเคลื่อนไหวไปอื่นขยับกายเราก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจตลอดรู้จิตรู้กายตลอดก็นั่นคือการขยับกายแบบพร้อมไปด้วยสติไม่ลืมตัวก็สงบเป็นแต่บางคนขยับกาย

ไม่รู้แล้วเมื่อยเมื่อไรก็เปลี่ยนแปลงทันทีเรียกว่าสติไม่พอก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่วันนี้เราจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีสติค่อยๆขยับค่อยๆลุกค่อยๆนั่งค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบจะขยับมือขยับเท้าเนี่ยก็ต้องค่อยๆขยับให้มีสติสั่งก่อนค่อยทำจิตเป็นนายกายเป็นเบาไม่ใช่นึกจะขยับเลยก็ขยับเลยไม่ใช่นึกจะลุกเลยก็ลุกเลยต้องสั่งให้ลุกต้องสั่งให้นั่งต้องสั่งให้ขยับมือขยับเท้าต้องสั่งให้พลิกจิตเป็นนายกายเป็นเบานี่ถือว่าสติสมบูรณ์แต่คนที่ขยับโดยไม่รู้ตัวก็เรียกสังขารปรุงแต่งเจตสิกสังขารปรุงแต่งถูกสังขารพาไปฉาบทาไม่มีสติเปลี่ยนอิริยาบถไม่มีสติไม่รู้ทันไม่รู้ก่อนพอเราฝึกอย่างนี้แล้วเราเข้าก็ได้สติไปตลอดเวลาจะลุกทิ้งนั่งทิ้งขยับทิ้งจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนสติจะตามมาตลอดควบคุมตัวเองตลอดจะสงบตลอดเพราะเวลาขยับตัวเนี่ยจิตจะแลบไปอื่นไปคิดอะไรต่ออะไรแล้วทั้งทีตัวเองขยับแต่จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่พอมามีสติเนี่ยจะละเอียดมากจิตเราก็จะอยู่กับการขยับก็ไม่มีอะไรมาฉาบถาปรุงแต่งได้เขาเรียกเคลื่อนไหวโดยการมีสติสมาธิขั้นทำสมาธิต้องเป็นอย่างนั้นเวลาจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถทิ้งเปลี่ยนขยับแขนขาทิ้งต้องสั่งก่อนต้องรู้ก่อนแล้วก็ต้องเอาจิตควบคุมไว้ตรงนั้นไม่ไปคิดเรื่องอื่นตอนนี้ก็สงบนะดึงจิตกลับมาง่ายแต่ถ้าเขาหยับปุ๊บเลยเงี้ยเราพอจะกลับมานั่งใหม่จิตเราไปปรุงแต่งอื่นแล้วเราเอาภาวนาก็ไม่สงบนะเราต้องกำชัยชนะตรงนี้ไว้ให้ได้กรรมชัยชนะตรงการเคลื่อนไหวในยาบท4นี้ให้ได้เวลาจะขยับต้องสั่งก่อนแล้วขยับแล้วก็ไม่ให้จิตไปคิดถึงอย่างอื่นไม่ให้อดีตอนาคตเข้ามาแฝงทำโดยรู้ตัวอันนี้ถือว่าขยับแล้วก็ได้สติสมาธิตามมาไม่เป็นไรตอนจะลุกจะนั่งต้องมีสติอย่างนั้นเหมือนเผลอพอเผลอเราก็รู้ตัวว่าเราเผลอขอให้รู้ตัวว่าเราเผลอแล้วลืมภาวนาก็รู้ว่าเราลืมภาวนาแล้วลืมลมหายใจก็รู้ว่าจิตเราลืมลมหายใจนานหรือน้อยแวบเดียวหรือว่าเผลอไปคิดนานแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ตัวเผลอตรงนี้ตัวหลงตัวโมหะตัวนี้ก็จะตามจิตทันนะเขาก็จะนั่งไม่ทรมานจะนั่งดูจิตตัวเองจะนั่งดูกายตัวเองจะนั่งดูลมตัวเองก็ดูได้ดูกายก็เห็นดูจิตก็เห็นดูลมหายใจก็เห็นมันก็เห็นทุกอย่างมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาคันนี้ก็ไม่ลำบากนั่งสมาธิก็ไม่ลำบากไม่เบื่อหน่ายความคิดตัวเองไม่งั้นก็เบื่อความคิดตัวเองว่านั่งแล้วก็ไม่สงบสักทีนั่งแล้วก็คิดโน่นคิดนี่อยู่เรื่อยคิดมากก็อยู่ที่บ้านอีกอยู่บ้านยังไม่คิดอะไรเลยพออยู่วัดคิดจังเลยแสดงว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ละเอียดอ่อนไม่พิจารณากายกับจิตมันคิดอยู่ที่บ้านนะมันก็คิดทั้งวันนะแต่เราไม่รู้จักความคิดตัวเองคิดดีมันก็มีคิดไม่ดีมันทำไปตามหมดแต่เรามาอยู่นี่เราคิดเรารู้ตัวคิดเรารู้ความคิดของเรามันก็เลยรู้ความคิดมันก็เหมือนว่าเห็นมากขึ้นเลยนึกว่ามันเยอะนึกว่ากิเลสมันมากความคิดมันมากแต่ที่จริงสติเรามันมากกว่าจึงได้เห็นความคิดของเรามากที่อยู่บ้านสติมันน้อยกว่าความคิดมันมากกว่าก็เลยไม่เห็นมันไม่ละเอียดอ่อนนั่นเองเหมือนกับหมอตรวจโรคไม่ละเอียดก็ไม่เห็นโรคแต่หมอยิ่งตรวจโรคละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นโรคมากเท่านั้น

หมอหยาบๆมันก็ไม่เห็นโลกจิตของเราก็เหมือนกันนะคนละเอียดจึงจะเห็นจิตตัวเองจึงเห็นความคิดตัวเองสงบไม่สงบถ้าคนหยาบไม่เห็นเลยคนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยถือว่าคนหยาบจะไม่รู้จักความคิดตัวเองเลยนั่งดูความคิดตัวเองไม่ออกไม่สงบก็นึกว่าก็ไม่รู้สงบก็ไม่รู้สุขก็ไม่รู้ทุกข์ก็ไม่รู้เฉยก็ไม่รู้ดีใจเสียใจก็ไม่รู้เพราะอะไรจึงดีใจเสียใจหาเหตุที่เกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จักทางดับทุกข์ปัญญาสติมันไม่มาด้วยกันแต่ถ้าปัญญาสติสมาธิมาด้วยกันมันก็รู้จักเหตุทางความเกิดทันทีว่า

มาด้วยกันแต่ถ้าปัญญาสติสมาธิมาด้วยกันมันก็รู้จักเหตุของความเกิดทันทีว่าคิดอะไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรก็รู้ตัวเฉยก็จับอุเบกขาเป็นอารมณ์ไม่เฉยก็รู้เฉยก็รู้นี่เรียกว่าจิตพุทธะหรือการปฏิบัติธรรมะก็คือรู้เรื่องกายกับจิตของเราก็เรียกว่าวิปัสสนาสมถะและวิปัสสนาเจือปนกันไปสมภะก็พยายามวิตกวิจารปิติสุขเอตคตาเป็นสมถะเจริญให้เกิดปีติสุขเอกตาก็เรียกว่าจิตเป็นหนึ่งวิปัสสนาก็การพิจารณารู้กายรู้เวทนารู้จิตดูธรรมรู้ความเกิดของจิตรู้ความดับของจิตนี่เป็นวิปัสสนาญาณรู้บรรณานานแล้วเขาก็จะเป็นสันตติสิทธิ์ต่อไปก็จะเป็นญาณปัญญามาจากฌานมาจากสมาธิก็มาเป็นญาณเป็นปัญญาจากที่ว่าเราเคลื่อนไหวอะไรเราให้รู้ตัวก่อนเวลานั่งจะขยับมือขยับเท้าจะพลิกตัวจะโยกโครงอะไรก็ให้รู้ก่อนว่าเรากำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วไม่รู้ตัวเลยนั่นถือว่าเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้คิดดีก็ไม่รู้คิดไม่ดีก็ไม่รู้เวลาเคลื่อนไหวนี่ต้องรู้ในอิริยาบถตรงนั้นเพราะจิตคนเรานี่มีเจตสิก 108,000 ประการคอยปรุงแต่งตลอดเวลาเพียงแต่นั่งเฉยๆมันยังไปโน่นไปนี่เลยพอเคลื่อนไหวแล้วขาดสตินี่จะไปมากกว่าฉะนั้นการปฏิบัติถึงว่าเป็นหลักเล็กๆน้อยๆเราก็ให้จับได้ก็แล้วกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกเรื่องของจิตทั้งนั้นแหละเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราทำอยู่เนี่ยขอให้เข้ามาลอยเดิมเริ่มต้นมีสติอย่างไรก็กลับมาตั้งสติเหมือนเดิมภาวนาวานาอย่างไรก็ภาวนาเหมือนเดิมเคยสงบยังเพราะรู้ตัวเราสงบพอลืมตัวเราไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ตัวเหมือนเดิมก็สงบรู้ลมแล้วสงบไม่รู้ลมแล้วไม่สงบแล้วก็กลับมารู้ลมเหมือนเดิมพุทโธสงบแล้วก็กลับมาพุทโธเหมือนเดิมคิดอะไรเรารู้ทันแล้วก็กลับมารู้ความคิดเหมือนเดิมเคยรู้จิตเห็นจิตมรรคจิตผลจิตพอรู้แล้วมันก็ละรู้แล้วมันก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็สงบไอ้ที่มันไม่สงบนี่มันไม่รู้ทันความคิดตัวเองคิดไปตั้งยาวไกลแล้วก็กลับมารู้มันก็หมดแล้วถ้าไฟไหม้ก็ระดับไม่ทันอันนี้มันไม่ทันไหม้พอจะลุกก็ดับพอคิดอะไรก็รู้ทันมันก็ดับพุทโธเป็นตัวสติดับความคิดตัวเองได้หรือการรู้ทันความคิดตัวเองนั่นเป็นตัวญาณปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติอยู่ทุกลมหายใจเป็นอาวุธได้เป็นอาวุธแก้ใจตัวเองได้เวลาจะโกรธก็รู้เวลาจะโลภก็รู้จะรักจะชังอะไรก็เป็นอาวุธเลยคอยรู้ทันตรงนี้ได้พอเราฝึกจิตของเราได้ก็จะเห็นตรงนี้ไม่ยากสามารถจะห้ามอารมณ์ตัวเองได้สามารถจะควบคุมจิตตัวเองได้ก็กลับเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เอาไปยืนเดินนั่งนอนก็เห็นความคิดตัวเองก็แก้ตัวเองได้ตกคนที่โทสะจริตโกรธง่ายหายเร็วกระทบไม่ได้โกรธเพราะเขาไม่มีสติเวลากำหนดรู้ลมหายใจไม่กำหนดรู้ความคิดไม่ทันความคิดตัวเองคิดเสร็จแล้วโกรธเสร็จแล้วจึงรู้โกรธเสร็จแล้วจึงรู้เผลอไปเสร็จแล้วจึงรู้แต่ไม่รู้แล้วว่ามันจะโกรธอย่างไรแต่ถ้าเรามีสติรู้อ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธแหละรู้ตัวปรุงแต่งก็ไม่โกรธเพราะมันปรุงแต่งมันยังแต่งไม่เสร็จแต่บางคนมันแต่งเสร็จแล้วโกรธเรียบร้อยแล้วจึงรู้นั่นคือเรียกว่าสติไม่พอปัญญาไม่พอแต่ถ้าเราฝึกไปเข้าจะมีสติรู้ทันว่าอ๋อนี่กำลังปรุงแต่งจะโกรธนี่กำลังปรุงแต่งจะโลภนี่กำลังปรุงแต่งจะเกลียดจะรักจะชังรู้ตัวปรุงแต่งซะก่อนเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยหรือรู้เหตุสมุฏฐานของความโลภกดลงรู้ก่อนที่มันกำลังปรุงแต่งไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธเลยโลภเลยหลงเลยมันมีการตัว

ุงแต่งมันมีเจตสิกหลายดวงที่ทำหน้าที่คอยปรุงจิตให้เกิดขึ้นไม่ใช่ปุ๊บปั๊บโกรธนะต้องดูให้ดีไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหลงมันมีการปรุงแต่งของเขาในสังขารนั้นในจิตนั้นทีนี้ถ้ารู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตก็จะดับหมดที่เรามาภาวนาเนี่ยต้องการรู้เหตุของการปรุงแต่งของจิตว่าตัวอะไรมันปรุงแต่งความคิดเราทุกขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยอะไรมาปรุงแต่งโลภมั่งหลงมั่งรักมั่งชังมั่งชอบมั่งไม่ชอบมั่งสุขมั่งทุกข์มั่งมันก็มีวนเวียนของมันอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เลยรู้อ๋อปรุงแต่งกันอย่างนี้เองคนจึงได้วุ่นวายเหลือเกินบางคนปรุงแต่งรู้ทันบางคนปรุงแต่งรู้ไม่ทันโดยมากจะไม่รู้ทันมากกว่าจึงเป็นธาตุของความคิดไปจึงเป็นธาตุของความไม่ชอบใจไปความวุ่นวายใจไปเหมือนกับคนเราปรุงแต่งอะไรก็ต้องปรุงแต่งใช่ป่ะเอ๊ะทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้นั่นแหละยังไม่ถึงโกรธไม่ถึงโลภไม่ถึงรักชังเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้พอเริ่มปรุงแต่งแล้วพอปรุงแต่งยอมรับเลยว่าไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยเกิดอารมณ์ทันทีนั่นคือจิตที่มันปรุงแต่งเหมือนเราไปดูเสื้อผ้านะไปดูเสื้อผ้าไปดูอาหารนะไม่ใช่เจอเราซื้อเลยนะไม่ใช่เจอเราชอบเลยนะมันจะต้องมีการปรุงแต่งสีอย่างนั้นสีอย่างนี้เนื้ออย่างนั้นอย่างนี้ราคาเป็นอย่างนั้นราคานี้มันจะปรุงแต่งจนสำเร็จแล้วมันจึงจะแปะตกลงซื้ออาหารก็เหมือนกันมันปรุงแต่งจนเสร็จมันจึงจะชอบเราจึงจะริมรสอันนั้นมันมีจิตที่เจตสิกปรุงแต่งแต่ถ้ารู้เหตุของมันอ่อนนี่มันปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นแบบนี้พอเรารู้ทันมันก็ดับเพราะมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งนั้นอารมณ์ทั้งนั้นให้เชื่อให้ยอมรับทีนี้เรามาปฏิบัติจึงได้สนใจตัวเองไงสนใจเรื่องความคิดตัวเองมากขึ้นจนจับตัวเองได้มันก็กลายเป็นคนสงบเป็นก็เรียกว่าปฏิบัติตามอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นเหตุที่เกิดแห่งทุกข์ก็คือการตัวปรุงแต่งนี่เองชอบไม่ชอบไปเองมันปรุงแต่งมันดับไปเรารู้ทันดับไปก็เป็นมรรคเป็นผลของมรรคผลของมรรคก็เป็นนิโรธไปนั่นก็เป็นวิปัสสนาไปที่พุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของปฏิบัติทั้งหมดเรื่องกายกับจิตปฏิบัติทั้งหมดพุทธศาสนารวมแล้วก็เป็นเรื่องของจิตทั้งหมดที่ว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มีจิตเจตสิกรูปนิพพานมีแค่เท่านั้นเองโลกทั้งโลกมีเท่านี้เองโลกทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสากลโลกรวมแล้วก็มีแค่จิตแค่เจตสิกแค่รูปแค่นิพพานพอสิ่งเหล่านี้ดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรก็สักแต่ว่าโลกเท่านั้นเองรวมมนุษย์แล้วรวมสัตว์ทั้งหลายแล้วก็เหลือแค่จิตแค่เจตสิกรูปนิพพานเยียนพระไตรปิฎกคำสอนพระเจ้าท่านใช้มีปัญญาแสดงอุบายมากมายจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องอริยสัจ4มรรคองค์8ปฏิสมุปบาทโพชฌงค์7โพคิยมรรคธรรม38ประการโอ้โหธรรมที่พุทธเจ้าแสดงนั้นก็แสดงเรื่องกายเวทนาจิตธรรมหรือแสดงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นเองย่นลงมาแล้วก็เรื่องของตัวเรานั่นเองแสดงเรื่องตัวเราแต่พุทธเจ้าท่านเห็นตัวของท่านก่อนสำเร็จรู้กายรู้จิตของท่านก่อนท่านก็เรื่องกายเรื่องจิตมาแสดงท่านจะได้ความสุขความสงบก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองทุกข์ก็ได้กับกายกับจิตนั่นเองไม่มีอะไรทุกข์ก็ไม่เกินกายเกินจิตสุขก็ไม่เกินกายเกินจิตสวรรค์ก็ไม่เกินกายเกินจิตนิพพานก็ไม่เกินกายเกินจิตแต่ว่านิพพานนั้น
ไม่เอากายไปไม่เอาจิตไปเท่านั้นเองแต่ก็ต้องอาศัยกายกับจิตถึงเข้าสู่ประตูความดับนิพพานได้ฉะนั้นมนุษย์ก็มีเรื่องปัญหาก็เรื่องแก้กายจิตกายเวทนาจิตธรรมสมถะสมถะ40สมถะ40เนี่ยต้องการพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตมาไว้ให้จิตมาเป็นดวงเดียวท่านเลยให้มีสมถะให้รู้กสิณ10อนุสติอธิ10อทุพะ10อรูปฌาน4เจริญพรหมวิหารหาเรปฏิกูลก็คือให้จิตเนี่ยฝึกจิตเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยอยู่กับกายกับจิตเอาวัตถุมาเพื่อให้อยู่กับกายกับจิตเพราะจิตอยู่กับกายอยู่กับกายแล้วอยู่กับวัตถุอันนี้แล้วจิตคนเราก็จะสงบจะเย็นลงก็จะรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอุบายทั้งหมดให้มารู้เรื่องของกายกับจิตทั้งหมดอันนี้อย่างที่ว่าท่านว่าเจตสิกเนี่ยทำไมจึงเรียกว่าเจตสิกทำไมจึงเรียกว่าจิตทำไมจึงเรียกว่าสังขารทำไมจึงเรียกว่าวิญญาณที่จริงมันก็ชื่อต่างกันลักษณะก็ต่างกันแต่รวมแล้วเรียกว่าจิตเรียกว่าวิญญาณแต่จิตคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทำงานมากมายเหมือนกับคนในโรงงานเป็นพันๆหมื่นๆคนเนี่ยเหมือนโรงงานทอผ้าแหละทำเป็นพันๆคนออกมาแล้วก็มาเป็นผ้าผืนหนึ่งหรือเมื่อคนลงทำงานขนมทำงานอะไรที่ใหญ่ๆทำเสร็จแล้วก็มาออกสุดท้ายก็คือชิ้นหนึ่งแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันหลายอย่างเอามารวมกันจะเปรียบเหมือนการทอผ้าเนี่ยได้ก็มาจากฝ้ายจะต้องไปปลูกฝ้ายฝ้ายมันก็จะต้องมาเป็นตั้งแต่เมล็ดมาเป็นต้นมาเป็นดอกมาเป็นใบแล้วก็ไปเก็บฝ้ายมาเอามาตีให้แตกแล้วก็เอามากรอมาเป็นเส้นมาเป็นตีให้ใหญ่มาผูกแล้วก็มาเป็นเส้นแล้วก็เส้นเดียวก็ไม่พอคนจะต้องใช้หน้าที่ต่างกันเมื่อทำงานแล้วสรุปแล้วเนี่ยกว่าจะมาเป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยก็คือต้องหน้าที่ที่ทำจะให้เป็นผ้าผืนหนึ่งเนี่ยทำต้องหลายอย่างพอรวมแล้วมาเป็นผ้าผืนหนึ่งจิตคนเราก็เหมือนกันหน้าที่ของจิตนี่ก็คือจะพูดกันแล้วจิตคนเราเนี่ยถ้าเป็นต้องการให้มาทำจิตเดียวแต่จิตมันเป็นเดียวไม่ได้ธรรมชาติจิตที่เป็นพุทธะเนี่ยคือมีจิตเดียวกายเดียวจิตเดียวแต่เจ้าจิตตัวนี้มันมีเจตสิกคอยปรุงแต่งมีเจตสิกก็มีสังขารด้วยสังขารก็มีบุญด้วยมีบาปด้วยมีเรื่องสุขเรื่องทุกข์มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมันมีเจตสิกพวกนี้เข้ามาปรุงแต่งหลายๆเรื่องมาปรุงแต่งเรื่องหูเรื่องตาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องดีเรื่องไม่ดีมันมีเจตสิกอยู่ในจิตเนี่ยมากคอยแสดงอาการปรุงแต่งให้จิตเราเห็นเป็นไปตามนั้นจิตก็มีหน้าที่รับรู้หน้าที่รับรู้กับการปรุงแต่งของสังขารการปรุงแต่งของเจตสิกฉะนั้นพอเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการรวมจิตให้มันอยู่เพื่อต้องการรู้ทันพวกเจตสิกที่มันปรุงแต่งเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างพอเรามีสติปัญญารู้ทันปรุงแต่งของเจตสิกเสร็จแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวพอเรารู้ทันก็เรียกว่าเรามีปัญญา
เราทูทันสังขเจตสิกสังขารรู้จักเจตสิกเรื่องปรุงแต่งเรื่องโลภโกรธหลงอะไรเราก็จะรู้ทันมากขึ้นมากขึ้นก็เรียกว่ารู้อาการของจิตเราแต่ตัวจิตจริงๆก็คือเป็นหนึ่งนะจิตจริงๆและสุดท้ายก็พอรู้ทุกสิ่งทุกอย่างใน108,000ประการของจิตแล้วเนี่ยก็จะมารวมเป็นหนึ่งเหมือนกับเราคิดอะไรไปเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บรู้ทันปรุงแต่งของจิตที่เรียกว่าเจตสิกปรุงแต่งออกไปพอเรารู้ทันปุ๊บพอมีสติพุทโธกลับมาก็มาเป็นหนึ่งก็รู้กายเฉยรู้จิตเฉยก็เป็นหนึ่งเราต้องทำความรู้อย่างนี้จนชำนาญจนเข้าใจจิตตัวเองก็เรียกเรียนจบเรียนจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระอรหันต์นั่นคือเรียนรู้จิตตัวเององค์ไหนที่เรียนสำเร็จแล้วก็ถือว่าจบจิตไม่ต้องดูแลจิตเพราะจิตเป็นหนึ่งแล้วเจตสิกไม่เป็นปรุงไม่ปรุงเป็นบุญเป็นบาปแล้วเจตสิกไม่นำพาไปปรุงแต่งอะไรวุ่นวายใจแล้วปล่อยวางแล้วเพราะจิตเนี่ยปล่อยวางไม่ปรุงแต่งตามแล้วเจตสิกก็เป็นเพียงตัวเกิดกับดับเท่านั้นเองไม่ปรุงแต่งจิตให้เป็นทุกข์เป็นสุขแล้วไม่ให้เราร้อนแล้วเพราะนั้นจึงว่ามันเป็นกลไกของการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้ของจิตตัวเองมันมีอยู่ทุกระยะระยะไอ้จิตที่สะสมมาด้วยบุญกุศลมันก็จะทำให้กายสบายใจสบายจิตถ้ามันเจตสิกมันสั่งสมเป็นบาปมามันก็ทำให้ร้อนใจพอมันนึกแล้วมันจะร้อนใจนึกแล้วไม่สบายใจแต่ไม่ใช่นึกปุ๊บแล้วมันเป็นเลยแต่ที่จริงมันสั่งสมมานานแล้วความชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยมันก็มาปรากฏขึ้นในมโนทวารเราเหมือนคนสมมติว่าผู้หญิงถูกเขามาแย่งสามีเงี้ยไอ้คนเมียน้อยมันมาแย่งสามีไปเนี่ยสามีหลงมากไอ้ผู้หญิงคนนี้มันชื่อสุนารีอย่างเงี้ยสมมตินะชื่อสุนารีก็จะเกลียดไอ้คนชื่อว่าสุนารีแต่ที่จริงมันไม่ใช่มาเกลียดตอนนั้นนะมันสะสมมาหลายปีแล้วหรือไม่ผู้หญิงคนนี้ที่มาแย่งสามีตัวเองมันไว้ผมม้าหรือเอาไว้ผมเปียอะไรเงี้ยหรือไปผมสั้นหรือผมยาวก็จะเกลียดผู้หญิงที่รูปลักษณะเหมือนที่มาแย่งสามีตัวเองนั่นคือจิตที่เป็นเจตสิกสังขารที่ปรุงแต่งมานานแล้วแต่พอมาเห็นกระทบปุ๊บมันโกรธมาเกลียดเลยแต่ที่จริงไม่ใช่เกลียดเดี๋ยวนั้นโกรธเดี๋ยวนั้นมันสะสมมานานแต่นั้นเมื่อมันจะเกิดขึ้นในจิตตัวเองต้องรู้ทันเลยว่านี่มันการปรุงแต่งของจิตมันจะสะสมให้เราเป็นทุกข์ไอ้ที่ชอบใจไม่ชอบใจมันไม่ใช่เห็นวันเดียวรู้วันเดียวปรุงแต่งวันเดียวแล้วมันจะสำเร็จมันสะสมของมันพอเรามาปฏิบัติเรามาขัดเกลาอารมณ์พวกนี้ออกมารู้ทันอารมณ์พวกนี้เพื่อจะให้มันหมดไปจากใจเราไอ้ที่ไม่ชอบตรงนี้ก็จะให้มันเฉยไอ้ที่ชอบตรงนี้เราก็ให้เฉยไอ้ที่ปรุงแต่งตรงนี้ก็ให้เฉยเพราะเฉยแล้วมันก็ไม่สะสมแต่ถ้ามันไม่สะสมมันไม่เฉยเนี่ยมันสะสมไม่หมดเลยมันก็ทุกข์พอไม่ชอบมันก็ทุกข์เมื่อเราเกลียดไอ้ตัวสัตว์เนี่ยเกลียดไอ้ตัวสัตว์ที่น่าเกลียดประจำตัวของเราจะมีตัวหนึ่งเรียกว่าเราเกลียดแมงสาบหรือเกลียดไส้เดือนหรือเกลียดตัวแมลงอย่างไรเนี่ยเราก็จะสะสมความรู้สึกเห็นแล้วไม่ชอบแต่พอมานึกถึงเราก็จะไม่ชอบทันทีพอมาเห็นเราก็จะเกลียดทันทีอันนั้นคือเราไม่ได้วางเฉยมาก่อนครั้งแรกเราไม่ได้วางเฉยพอเราปรุงแต่งไว้จะเข้ามาเป็นสัญญาซะแล้วเป็นเจตสิกจำไปหมดในหัวใจแล้วพอมากระทบปุ๊บมันจะโกรธจะเกลียดทันทีเราไม่รู้ทันมันเรื่องกลไกของจิตนี่ละเอียดอ่อนมากบางคนสะสมมาปุเรตชาติเลยสะสมมาเป็นศัตรูกับมาตปุเรตชาติเลยเจอสิ่งนี้ต้องกลัวเจอสิ่งนี้ต้องเกลียดคือบางทีสะสมมาจะเล็กยันโตเลยเจอสิ่งนี้ต้องชอบเจอสิ่งนี้ไม่ชอบเหมือนกับคนที่กินอะไรติดนั่นแหละก็จะสะสมอย่างนั้นไอ้ที่ติดมันเจตสิกมันปรุงแต่งนะไอ้ที่ชอบไม่ชอบนะมันสะสมมานานเขาเรียกว่าเราไม่รู้ทันการปรุงแต่งของจิตเมื่อคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่กายติดหรอกไอ้เจตสิกมันปรุงแต่ง
สังขารมันปรุงแต่งมันสะสมว่าดีงั้นดีงี้ปรุงแต่งพอมันจำมากขึ้นมากขึ้นมันก็เลยละอารมณ์นั้นไม่ได้เลยมันปล่อยวางไม่ได้กลายเป็นติดอารมณ์นั่นเองแต่พอเราเลิกไม่ใช่เลิกที่กายนะเลิกที่จิตเราจะไม่ดูดอีกต่อไปเราจะไม่กินอีกต่อไปเพราะจิตมันเข้มแข็งไม่คิดถึงปุ๊บมันจะตัดขาดเลยแต่คนไหนอ่อนแอนะตัดไม่ขาดเพราะจิตของเขาสะสมไว้ตัดจิตไม่ขาดอันนี้คือว่ามันแพ้ที่จิตชนะที่จิตให้คนที่เลิกอะไรไม่ได้เนี่ยคือเขาแพ้จิตตัวเองต่างหากไอ้ที่เลิกได้เนี่ยเพราะเขาชนะจิตเองหรือว่ามันไม่เป็นโทษเราก็เลิกมันไปที่จริงมันเป็นเรื่องกลไกของจิตบางคนจึงว่าพอเรามาเข้าวัดมาบวชมาปฏิบัติหรือมาเดินจงกรมมากๆจึงเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกอะไรต่ออะไรเลิกการพนันกลายไปว่าเอ๊ะทำไมเลิกได้เมื่อก่อนเลิกไม่ได้เพราะจิตมันปล่อยวางมันไม่มาปรุงแต่งเรื่องนั้นว่าดีมันก็กลายไปเลิกเพราะมีสมาธิสติขึ้นก็แสดงว่าธรรมะนี่แก้ปัญหาโดยตรงเลยแก้ปัญหาได้ทุกอย่างดับทุกข์ได้ทุกอย่างนี่คือวิปัสสนากรรมฐานเมื่อเราจำชื่อคนเนี่ยเราจำชื่อคนเนี่ยคนมาจูรู้จักกันครั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกเราชั้งเดียวเนี่ยเราจะจำไม่ได้ทำไมเราจึงจำคนนี้ได้ติดตาทำไมเราต้องจำชื่อคนนี้ได้ติดใจเพราะมันเรียกจนเจตสิกมันปรุงแต่งจนชำนาญใส่เข้าไปในหูในตาจนชำนาญมันก็เลยเจอปุ๊บมันก็นึกได้เลยมันชื่อคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นลูกเราพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเพราะว่ามันปรุงแต่งจนชำนาญอันนี้คือเรียกว่ามันสะสมมันมีหน้าที่ของมันอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้มาเรียนจิตตัวเองจะรู้ว่าโอ้มันทำหน้าที่อย่างไรบ้างจิตของตัวเองนี่มันปรุงแต่งอย่างไรบ้างมันสุขทุกข์อย่างไรบ้างมันคิดอะไรบ้างพอมาเรียนรู้เรื่องจิตแล้วมันจะรู้ว่าโอ้กลไกของความคิดคนเราเนี่ยไม่ใช่คิดอย่างเดียวไม่ใช่โกรธอย่างเดียวไม่ใช่ชอบอย่างเดียวมันไม่ใช่สุขอย่างเดียวไม่ใช่ทุกข์เดียวมันมีกลไกของความคิดมากมายจึงว่าพอศึกษาจิตตัวเองจึงเพลิดเพลินจึงสนุกจึงเป็นธรรมเทศนาจึงเป็นธรรมเทศนาทำให้เรารู้เรื่องจิตของเรามากขึ้นกว่าที่เรารู้ว่าแค่คิดเท่านั้นเองเท่านั้นหรือแต่พอมานั่งมาพุทธปฏิบัติจึงว่าไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นหรอกมีกลไกของมันเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้จิตการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยการสะสมจิตที่น่ากลัวเนี่ยคือจิตที่พยาบาทจิตที่พยาบาทเนี่ยน่ากลัวมันสะสมบางทีแต่หลายรอชาติก็มีเช่นคนเคยฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะสะสมมาหลายรอชาติพอถูกใจมันก็จะอยู่ได้พอไม่ถูกใจมันจะคิดฆ่าตัวตายไอ้นี่คือเจตสิกสังขารตรงนี้มันสะสมมาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวแล้วมากระทบกับชีวิตที่ไม่สมหวังชาตินี้มันก็จะปรุงแต่งทุกวันทุกวันจนสุดที่สุดตัดสินใจทั้งร่างกายเนี่ยน่ารักของพ่อแม่น่าเป็นห่วงของพ่อแม่เป็นฆ่าที่สุดเลยในชีวิตมันเจตสิกตัวนี้สังขารนี้มันปรุงแต่งจนฆ่าตัวตายไม่นี่คือที่ว่าไอ้นี่คือว่าจิตพวกนี้มันน่ากลัวเพราะมันสะสมมานานต้องเจริญศีลทานสมาธิให้มากขึ้นจึงจะข้ามอารมณ์พวกนี้ได้จึงจะไม่ทำลายตัวเองจึงจะไม่ทำลายคนอื่นนี่จะรู้ว่านี่อิทธิพลของจิตที่มันปรุงแต่งมานานคนบอกเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมมันไม่น่าฆ่าตัวตายมันฆ่าตัวตายได้ไม่ใช่มันสะสมมานานแล้วมันถึงจุดของมันแล้วมันเต็มอิ่มเข้ามาแล้วพอผิดหวังรูปเดียวมันก็ฆ่าที่ไหนมันสะสมมานานปรุงแต่งมานานกลายมาเป็นสัญญาพยาบาทค
คนเคยฆ่าเขามาคนเคยฆ่าเขาเคยฆ่าเราอันนี้มันเป็นตัวสังขารตัวเจตสิกตัว

ิตที่ปรุงแต่งสะสมมาหลายชาติจึงว่ากรรมฐานจึงมาตัดภพตัดชาติเนี่ยไม่ให้ตัวพยาบาทเข้ามาตามฆ่ามาตามพยาบาทมาฆ่าใจตัวเองจึงต้องทำใจจึงต้องเรียนรู้ด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญามันก็ฆ่าตัวเองฆ่าเขาผู้หญิงไม่ใช่เป็นนักไม่ใช่นักต่อสู้แต่ผู้หญิงนี่ก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้เพราะไอ้ตัวเจตสิกตัวนี้มันปรุงแต่งจนไม่รู้เลยว่ามันทุกข์ไม่รู้เลยมันเป็นบาปไม่รู้เลยมันเจ็บมันปวดมันทำได้อิทธิพลของมันร้ายแรงฉะนั้นจึงต้องพุทธเจ้าจึงมาจะให้เจริญสติให้มากขึ้นเพื่อจะไม่ให้อารมณ์พวกนี้เข้ามาพยาบาทครอบงำใจตัวเองจนไม่โกรธใครจนไม่เกลียดใครจนอภัยให้หมดแล้วก็จะไม่ทำอะไรใครเลยแค่ความคิดก็ดับไปแค่ความคิดมันก็ไม่คิดมันก็เลิกคิดเพราะรู้ว่ามันเป็นพยาบาทดังนั้นคนที่ปฏิบัติไปได้แล้วอย่างโสดาบันสกิทานาคาอนาคาพระอรหันต์เขาจะไม่มีจิตพยาบาทพวกนี้เลยจิตพยาบาทเขาตายแล้วเขาไม่ฆ่าใครแล้วเขาไม่ฆ่าตัวเองแล้วคุณธรรมตรงนี้พอได้เป็นโสดาบันก็ไม่ฆ่าตัวเองแล้วไม่ฆ่าใครแล้วแต่นี่คนที่ทุกวันนี้เพราะไม่มีการปฏิบัติเนี่ยไม่มีคุณธรรมก็ฆ่าตัวเองได้ฆ่าคนอื่นได้บางคนฆ่าลูกในครรภ์ได้อย่างเงี้ยฆ่าลูกในครรภ์ได้เพราะจิตมันพยาบาทตัวนี้มาตามแม้แต่ลูกในครรภ์ตัวเองก็ฆ่าทิ้งแต่ถ้าเป็นโสดาบันแล้วเป็นพระสกิทานาคาพระอรหันต์ปฏิบัติแล้วจิตพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยจะไม่ฆ่าใครเพราะพยาบาทมันดับไปเพราะมันปรุงแต่งแล้วมันไม่เกิดขึ้นไม่ได้พระการปรุงแต่งแสดงวางเฉยแสดงก็ปัญญามันมากสติมันมากสมาธิมากดังนั้นคนเราพอไม่ปฏิบัติแล้วจึงสะสมจิตพวกนี้ไว้มากต้องมาปฏิบัติออกไปให้หมดใช่ไหมเดี๋ยวคนบอกรักกันอยู่ดีๆไงสามีภรรยารักกันดีลองนอกใจถึงคิดฆ่าเลยไงนอกใจคิดฆ่าเลยผู้ชายก็คิดฆ่าผู้หญิงคิดฆ่าใช่ทั้งที่รักกันเนี่ยไม่เคยคิดฆ่าเลยแต่พอนอกใจคิดฆ่าเลยก็แสดงว่าไอ้ตัวพยาบาทเนี่ยมันสร้างชาติมานานสร้างภพมานานหลายร้อยชาติมันก็ยังมีอยู่มันยังตามไปส่งถึงโน่นเลยส่งถึงโสดาบันสกิทาคาจึงหยุดการฆ่าตัวเองและคนอื่นมันจะไม่ฆ่าใครแล้วเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยจะหยุดกรรมอันนี้ได้ก็จะไม่ไปนรกแล้วเพราะหยุดการฆ่าถ้าตัวพยาบาทนี่อยู่มันจะตามไปตลอดแสดงว่าอิทธิพลของจิตเนี่ยไม่ใช่เบาเจตสิกเนี่ยไม่ใช่เบาจึงต้องมาปฏิบัติเพื่อจะละล้างตรงนี้ออกชำระตรงนี้ออกก็เป็นเรื่องของเราอะเรื่องของจิตทั้งหมดคนก็ไม่เข้าใจใช่ไหมไม่ปฏิบัติก็พูดก็ไม่รู้เรื่องพอมาปฏิบัติรู้โอ้จิตของเรานี่สะสมอารมณ์มาแต่หลายชาติหลายวันหลายคืนมาตลอดชีวิตเนี่ยมันหนาแน่นมันสะสมเวลามันโกรธมันก็จะโกรธอย่างแรงเวลารักก็จะรักแรงเวลาโลภก็จะโลภอย่างแรงเวลาเป็นทุกข์ก็จะทุกข์อย่างแรงแสดงว่ามันมาทีเดียวเนี่ยเหมือนไอ้ไฟแรงสูงเนี่ยนะมันสะสมไว้ในหม้อใหญ่พอมันช็อตเนี่ยมันจะช็อตเต็มที่เลยมันสว่างก็สว่างเต็มที่มันยังไม่ขาดสายฉะนั้นอิทธิพลตรงนี้เราถึงว่าต้องให้มันเป็นกลางคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจจิตตัวเองก็แรงมากห้ามไม่อยู่โกรธก็ห้ามไม่อยู่รักก็ห้ามไม่อยู่โลภก็ห้ามไม่อยู่แต่นี้พระโสดาบันเขาปฏิบัติจนเห็นอารมณ์พวกนี้หมดแล้วว่ามันมาอย่างไรคิดอย่างไรไงปรุงแต่งไงรู้เหตุที่เกิดขึ้นมาแล้วรู้เหตุที่ดับมันพอรู้หมดก็เป็นนั้นว่าเลิกฆ่าตัวเองแล้วเลิกฆ่าคนอื่นแล้วตัวพยาบาทนี่ก็ดับไม่งั้นก็ทะเลาะกันอยู่เงี้ยโยมจิตเราก็ทะเลาะกับตัวเองเงี้ยอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันทุกวันเนี่ย
ันมาจากจิตตัวเองใครคนไหนที่ไม่ทะเลาะกันก็ทะเลาะเพราะว่าจิตตัวนี้มันยังพยาบาทอยู่เราไปอยู่กับคนพยาบาทเนี่ยมันก็ต้องทะเลาะแต่ถ้าไปอยู่คนที่ละพยาบาทได้ก็จบเขาวางเฉยเขาไม่ทะเลาะกับเราก็สบายไปเราก็ต้องเพียรทำตรงนั้นให้มันดับไปพยายามรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตรู้เรื่องของจิตให้มากขึ้นว่าจิตเราคิดอะไรเรื่องเก่าเรื่องใหม่จิตพอใจไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบให้รู้เรื่องจิตกับกายนั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้ว่าหายใจอยู่ตรงนี้เราก็กำหนดเอากายที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหลักที่ยึดเหนี่ยวของเราในเบื้องต้นจากการทำสมาธิพยายามให้เห็นผมขนเล็บขนหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกให้ตั้งอยู่ในกายกับจิตคิดอะไรเราก็รู้ว่าความคิดมันก็ดับแล้วก็เกิดดับไปแต่ไม่ปรุงตามก็ดับความคิดเรื่องเก่าก็ดับคิดเรื่องใหม่ก็ดับแต่ถ้าเราปรุงตามก็ไม่ดับก็คิดยาวไกลไปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคงเป็นแควไปแต่ถ้าเราคิดอะไรมาเราก็ไม่คิดตามก็ดับชอบไม่คิดตามก็ดับไม่ชอบไม่คิดตามก็ดับอดีตคิดมาไม่คิดตามก็ดับอนาคตคิดมารู้ที่ใจเราไม่คิดตามก็ดับมันอยู่ที่จิตของเราตนเองจะรับหรือไม่รับถ้าสติของเรารู้ทันไม่ยอมรับทุกสิ่งอย่างที่คิดนึกทั้งหมดก็ดับไป

การปฏิบัติก็เหมือนคำผิดคำถูกอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ไม่ใช่มันจะเป็นรังเวสงสัยคำผิดคำถูกความจริงก็เพียงให้รู้กายกับจิตของเราอย่างเดียวก็ถือว่านั่นแหละเป็นสมาสติพอเราดูกายกับจิตชัดขึ้นจะขึ้นแล้วก็เป็นสมาสมาธิได้เป็นปัญญาเห็นชอบได้รู้ทางดับทุกข์ตัวเองได้รู้จักสงบใจได้รู้จักทำใจทุกเวลาที่ต้องการให้ใจสงบก็จะทำได้ก็พยายามรู้ทางความคิดของเราคิดอะไรมากมายคิดอะไรไรเรื่องเราก็พยายามตามดูรู้ละมันไปคิดก็ไม่จบคิดไปก็ไม่หมดก็พยายามหยุดยืนเฉยอยู่ตรงลมหายใจหยุดยืนเฉยอยู่ตรงพุทโธธัมโมสังโฆหรือหยุดยืนเฉยในการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหรือพิจารณาเข้าไปในกายตัวเองอยู่เป็นประจำเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตเราก็จะมีการพัฒนารู้เรื่องของจิตตัวเอง

ฉะนั้นกายอาการหรือสองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกพิจารณากายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีกายเรากายเขาต้องอยู่อาศัยชาติสี่ขันธ์ห้าเท่านั้นเองพิจารณาเห็นกายของเราเห็นจิตของเราความสงบมากสงบน้อยหรือไม่สงบอย่างใดหรือสงบเป็นขณะขณะหนึ่งอย่างไรเราก็ให้รู้ทันรู้เฉยไว้

0: ก่อนจะเลือกนั่งสมาธิทำความรู้กายรู้ใจพิจารณากายของเรารอบกายนึกเอาผิวหนังออกไปส่วนหนึ่งระลึกเอาผิวหนังออกไปตั้งแต่หนังศีรษะระลึกหนังออกไปรอบลงไปถึงคอรอบลงไปถึงแขนถึงลำตัวรอบไปถึงขาถึงปลายเท้าคือรอกนึกรอกหนังเอาไปกองไว้ส่วนหนึ่งที่ข้างหน้าเรารอกหนังไปกองไว้ส่วนหนึ่งเปลือกจะเนื้อแดงๆแล้วก็พิจารณาชำแหละเนื้อตัวเองออกไปตั้งแต่หน้าของเราคอเราแขนเราตัวเราขาเราก็รอกเนื้อออกไปกองไว้ส่วนหนึ่งข้างหน้าเราชำแหละเนื้อไปเมื่อชำแหละเนื้อมีหนังมีเนื้อแล้วก็เอาเครื่องในในหัวใจในปอดนะตับนะมันสมองม้ามดีไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตไส้ผงก็มากองไว้อีกส่วนหนึ่งเกิดจะโครงกระดูกนั่งอยู่ก็เอาโครงกระดูกศีรษะคอแขนขาลำตัวสะโพกนี่มือสุดท้ายก็ไปกองไว้ส่วนหนึ่งเป็นสี่กองพิจารณาให้กายเรามีสี่กองอยู่ข้างหน้าเรามีเนื้อมีหนังมีเนื้อมีหัวใจปอดตับเครื่องในแล้วก็มีโครงกระดูกพิจารณาคนเราก็มีแค่เท่านี้เองสี่กองส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นเป็นธาตุไฟปราศจากวิญญาณแล้วก็เป็นธาตุสี่ พิจารณาเห็นเป็นกองว่าไม่ใช่กายเรา1วันไม่ใช่กายเรา2วัน3วัน4วัน7วันกายเราก็จะผุพองเน่าเละเหม็นมีนอนชัยไปทั่วตัวเราที่กองไว้แล้วก็รายกายไปเป็นธาตุดิน ถ้ารายกายไปส่วนขาส่วนแขนก็กระจายกระจายเรี่ยราดไปไม่มีกายเรากายเขาเห็นกระจัดกระจายไปทั่วไปเพราะร่างกายแล้วไม่มีใครควบคุมแล้วก็ต้องสลายแตกไปเป็นตอนๆเป็นตอนๆพิจารณาชำนิชำนาญย้อนไปย้อนมาย้อนไปย้อนมาจนจิตของเรานั้นไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นพิจารณากายตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นสอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำไปลงก็เห็นตามภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นพิจารณากายอาการตามที่สองเราเหลือแต่เพียงดินน้ำไปลมแยกแตกไปแล้วก็ไม่มีกายเราเป็นเครื่องอาศัยกายนี่เป็นเครื่องอาศัยวัตถุดินน้ำไปลมจิตก็เป็นผู้กำหนดรู้เห็นกายอย่างนี้ชัดมากขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายมีปัญญามีสติ มีสมาธิเข้าใจว่ากายเรามีเท่านี้เองทิ้งไปแล้วก็ไม่มีอะไรพิจารณาเห็นกายเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วก็เอากระดูกที่ส่วนเหลือนั้นมากองรวมกันแล้วก็เอาไฟจุดเผามาวางเอาไฟมาจุดเผาแล้วกระดูกมันก็ไหม้ละลายไปเป็นดินไปเป็นขี้เถ้าเป็นหวงละลายกลายเป็นดินก็ไม่มีเรามีเขาจะรู้ก็เพียงชื่อไว้ท่านเองว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงนั้นแต่ที่จริงแล้วธรรมชาติความจริงก็ละลายกลายเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปดมไปหมดไม่มีเราไม่มีเขาพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เป็นขี้เถ้าแล้วหายไปคุณพัดลมพัดไปก็หายไปกลายเป็นธรรมชาติกลายไปเป็นดินน้ำไปลมของธรรมชาติตัวเราก็หายไปตัวเขาก็หายไปเช่นเดียวกันที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจิตเราจะได้เบาบางจากความยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หมดไปถือว่าเป็นธรรมชาติเหมือนกัน
1: Oh.
0: พิจารณากายเราเรียบร้อยแล้วเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลคือคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขยิ่งไปแผ่

ตาไม่มีประมาณก่อนจะระลึกทุกครั้งไปทำความรู้ทั่วกายใจของเราถ้าเราจะออกสมาธิถ้าเราไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาหัวเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งอธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดีนี้ขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

มีคนอยู่สี่จำพวกคือพวกหนึ่งไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนพวกหนึ่งปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นพวกหนึ่งปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ผู้อื่นคนทั้งสี่จำพวกนี้พวกที่สองดีกว่าพวกที่หนึ่งพวกที่สามดีกว่าพวกที่สองและหนึ่งพวกที่สี่เป็นดีที่สุดจากพระพุทธพจน์อังคุตระนิกายจตุกนิบาต

อยู่กันด้วยความรักหยดน้ำที่รวมตัวกันมากเข้าย่อมก่อให้เกิดมหาสมุทรได้ฉันใดด้วยเมตตาธรรมคนเราก็ย่อมก่อให้เกิดมหาสมุทรแห่งมิตรภาพได้ฉันนั้นรูปโฉมของโลกจะเปลี่ยนไปมากทีเดียวหากเราทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเมตตาจากวาทะมหาตมัคคานธีแปลและเรียบเรียงโดยคุณกรุณาและคุณเรืองอุไรกุศลาใสจากหนังสือชีวิตงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิมพุทธาจารโรวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงปล่อยวางอารมณ์ภายนอกเวลาภาวนาไม่ให้จิตใจคิดไปภายนอกให้ใจภาวนาพุทโธอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหรือว่าเอาจิตใจดวงผู้รู้นั้นดูกายกตาสติกรรมฐานของตนมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวนี้เป็นบทฝึกจิตไม่ให้ออกคิดไปภายนอกจิตนี้มันหลงไปตามอารมณ์ต่างๆถ้าคิดออกไปภายนอกมันชอบใจเพราะมันเป็นไปตามอารมณ์กิเลสกิเลสมารมารมันดึงเอาใจไปกิเลสราคะโทสะโมหะท่านก็ว่าเป็นมารจิตสังขารที่ปรุงแต่งคิดนึกไปภายนอกก็เป็นมารจนมาถึงขันธมารขันธมารก็คือว่าตัวเราทุกคนขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่เป็นตัวมารโดยเฉพาะคือว่าเวลาร่างกายนี้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายกิเลสมารสังขารมารมันก็ยกเอาร่างกายนี่แหละมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ให้เราปฏิบัติภาวนาว่าเราไม่สบายวันนี้ไม่สบายคืนนี้ไม่สบายหรือว่าวันนี้คืนนี้เหน็ดเหนื่อยมากไม่ต้องนั่งภาวนาเดี๋ยวจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างแล้วก็มันก็จะเสี่ยมสอนจิตอีกแบบหนึ่งว่าเราไม่สบายอย่างนี้ร่างกายไม่สบายถ้านั่งสมาธิภาวนาเข้าโรคภัยไข้เจ็บมันจะกำเริบเอาถึงคนเราตายได้มันว่าไปอย่างนั้น อย่าไปเชื่อไปหลงเวลานั่งสมาธิภาวนามันจะเจ็บขนาดไหนก็ตามมึนซาอย่างไรก็ไม่ต้องไปสนใจหน้าที่ของเราตั้งใจบริกรรมภาวนาก็ตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทโธในใจนั้นหรือหน้าที่ตรวจกาพิจารณาร่างกายสังขารเพื่อให้รู้เท่าทันตามความเป็นจริงก็ให้ดูในร่างกายสังขารนั้นเพราะว่าร่างกายนี้เป็นยาหม้อใหญ่ถ้าใครกำหนดกายพิจารณากายได้ก็ชื่อว่าเป็นยาหม้อใหญ่คือว่าแก้ได้ทุกอย่าง จิตใจคนเราที่หลงไหลออกไปภายนอกก็เพราะไม่เห็นกายไม่รู้แจ้งในกายของตัวเองจึงได้ต่อเนื่องออกไปภายนอกเวลาภาวนาท่านจึงให้รวมจิตรวมใจเข้ามาความจริงใจคนเรานะมันอยู่ภายในอารมณ์ของใจมันอยู่ภายนอกจิตใจจริงๆนั้นมันไม่ได้ไปไหนความจริงมันไม่ได้ไปที่ว่าไปนั่นไปนี่คิดไปน่ะมันสังขารสังขารมานกิเลสมานมันเป็นทำเหมือนกับว่าไปโน่นไปนี่ตัวจริงก็คือว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ในตัวนั้นมันไม่ได้ไปเวลาจิตคิดไปยังมีจิตดวงหนึ่งรู้ว่าจิตเราคิดไปนั่นตัวนั้นมันอยู่ดวงจิตที่รู้อยู่นั้นมันอยู่ในตัวอยู่ในกายนี่แหละมันออกไปไหนไม่ได้ตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณมาเกิดในท้องแม่ก็จิตดวงนี้ล่ะมันมายึดเอาถือเอาก้อนธาตุดินน้ำไฟลมที่มาสมมุติว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่นี่ดวงจิตอันนี้มันยึดมั่นถือมั่นอยู่ภายในแต่มันไม่ให้มองเห็นหน้าเห็นตาของดวงจิตอันนั้นมันคอยอำพรางปิดบังไว้ไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นให้เห็นตาอารมณ์ที่ความต้องการไม่ต้องการภายนอกฟุ้งซ่านลำคาญไปต่างๆนานาไม่สงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาท่านจึงให้รวมเข้ามาสงบเข้ามาไม่ให้มันไปสิ่งใดอยู่นอกกายนอกใจแล้วตัดทิ้งวางทิ้งละทิ้งดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาเอาจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ภาวนาพุทโธอยู่ภายในรวมกำลังในจิตใจดวงนี้ให้ตั้งมั่นลงไปในหัวใจเมื่อมารวมมาสงบได้ในดวงจิตจิตดวงใจแล้วเชื่อว่าเป็นต้นทางต้นทางที่จะดำเนินเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ภัยในวัฏสงสารนั้นไม่ใช่เป็นความคิดความอ่านภายนอกมันเป็นความสงบภายในเมื่อจิตดวงนี้มีความสงบแล้วจิตดวงนี้มันก็มีปัญญามีความฉลาดมีความสามารถอาจหารไม่ท้อแท้อ่อนแอไม่กลัวสังขารมานกิเลสมานจนกระทั่งร่างกายก็ไม่กลัวมันเจ็บมันไข้มันแก่มันชรามันแตกมันตายก็มันแตกตายเองเราไม่ได้ฆ่าไม่ได้ทำลายตัวเองจะไปกลัวทำไมพระพุทธเจ้าท่านให้เตือนใจของผู้ปฏิบัติว่าเวลาเราตั้งใจปฏิบัติบูชานั้นจงให้มีสัจธรรมอธิฐานธรรมในจิตในใจของตนอย่างว่าในวันหนึ่งๆก่อนที่จะหลับจะนอนนั้นจะต้องตั้งสัจอธิฐานใจไว้ว่าเราจะต้องกราบพระไหว้พระสวดมนต์นั่งบริกรรมภาวนาให้จิตใจสงบระงับเยือกเย็นสบายเสียก่อนปฏิบัติบูชาก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนตั้งใจว่าอย่างนั้นอธิษฐานตัวอธิษฐานใจว่าอย่างนั้นแล้วเวลาถึงเวลาทำเวลาปฏิบัติมันจะมีละที่ว่ามารสังขารสังขารมารขันธมารมันอ้างเข้ามาอย่างว่ากายสบายพอนั่งภาวนาได้ก็นั่งมันนั่งภาวนาไม่ได้ก็อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนนอนก็ให้ภาวนาได้ทุกอิริยาบถยืนก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้ไปรถไปลาก็ภาวนาได้คือมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของผู้ภาวนานั้น เมื่อมีความตั้งใจแน่วแน่เด็ดเดี่ยวแล้วมันทำได้ทางนั้นคือมันใจเป็นผู้ประกอบกระทำถ้าใจไม่ตั้งแล้วอะไรอะไรมันก็ไม่ได้ทางนั้นแหละแล้วใจไม่เอาใจไม่ตั้งใจไม่ภาวนาเพราะในตัวคนเราคนหนึ่งคนหนึ่งนั้นจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนั้นมันเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงจิตดวงใจอันนี้ถ้าผู้ใดมารวมจิตรวมใจดวงนี้ได้ไม่ให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นรักษาศีล5ศีล8ก็ตั้งใจรักษาจริงๆรักษาศีล10ศีล220ก็ตั้งใจรักษาจริงๆฟังธรรมก็ตั้งใจฟังด้วยดีปฏิบัติธรรมะก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมะจริงๆเมื่อความตั้งใจอันนี้มั่นคงลงไปในดวงใจแล้วใจดวงนั้นมันก็จะมีกำลังมีกำลังมีความสามารถศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติบูชาภาวนามันก็เกิดขึ้นในจิตใจดวงนั้นแหละเมื่อจิตใจดวงนี้มีศรัทธาปสาทะความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติธรรมะใจมันเชื่อเลื่อมใสแล้วกายเขาไม่ว่าความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวของกายก็ไม่เป็นอุปสรรคความเจ็บไข้ได้ป่วยของกายก็ไม่เป็นอุปสรรคถ้าจิตมันเชื่อมั่นลงไปว่าการปฏิบัติบูชาภาวนาเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นจนถึงขั้นจิตใจนั้นเลิกละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตะปรามาสได้ใจมันมีกำลังใจมันมีฌานใจมันมีที่อยู่ใจมีที่อยู่ที่อาศัยเรียกว่าเป็นพุทธโอสถเป็นธรรมโอสถเป็นสังฆโอสถเป็นยาเป็นยาภาวนาเมื่อมันเป็นยาภาวนาถ้าใจอันนั้นมันมีกำลังโรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยๆน่ะมันหายไปเองโรคภัยไข้เจ็บที่จะมันจะมาเกิดมาขึ้นมาใหม่มันก็เกิดไม่ได้ด้วยบุญบารมีที่ตั้งใจปฏิบัติภาวนาอันนั้นมันป้องกันภัย

ตัวจิตใจของผู้นั้นก็มีกำลังมีความสามารถอาจหารเรียกว่าไม่เลาะและหวั่นไหวทำจริงปฏิบัติจริงทำจริงเมื่อทำจริงๆผลก็ย่อมปรากฏจริงขึ้นมาในจิตใจนี้มันขึ้นกับดวงจิตดวงใจทางนั้นจึงได้กล่าวกันมาเสมอว่าจิตนั้นมันเป็นนายกายนี่มันเป็นบ่าวไพร่ราษฎรเหมือนสมัยราชาธิปไตยพระเจ้าแผ่นดินเป็นใหญ่ในชีวิตของราษฎรไพร่พราข้าแผ่นดินเจ้านายใช้อย่างไรได้ทั้งนั้นจิตกับกายนี่ก็เหมือนกัน

ใช้อย่างไรได้ทั้งนั้นจิตกับกายนี่ก็เหมือนกัน ถ้าหาว่าจิตมันเป็นนายอยู่แล้วกายมันเป็นบ่าวไพร่ราษฎรเราพาทำอะไรมันทำทางนั้นรูปร่างกายมือเท้าตัวตนจิตใจมันพาทำบาปมันก็ทำเหมือนคนทั้งหลายเขาที่ทำบาปก็ใช้กายวาจาอันนี้แหละไปทำบาปมันก็ไม่กลัวทำบาปมันก็ไม่กลัวทำได้เพราะว่าจิตมันเป็นบาปจิตมันเป็นนายนะนายบาปนายไม่ภาวนามันก็ใช้กายไปในทางที่ผิดๆนั้นก็เกิดความเดือดร้อนในตัวขึ้นมาภาวนาคือใจนี่แหละมานึกมาเจริญภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นรวมจิตใจของตนลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจริงๆในหัวใจเมื่อใจมันสงบตั้งมั่นแล้วอะไรอะไรมันก็มั่นคงไปหมดทำอะไรมันก็มั่นคงทำจริงพูดอะไรมันก็พูดแต่ความสัตย์ความจริงคิดอะไรมันก็คิดแต่ภาวนาในจิตในใจสิ่งที่ไม่ดีมันรู้มันเลิกละออกไปจึงได้ชื่อว่าความตั้งใจมั่นเมื่อจิตใจมันมั่นคงหนักแน่นไม่หลงไหลไปตามอาการภายนอกจิตมันก็หนักแน่นมั่นคงไม่ใช่มันมาจากที่อื่นมันมาจากจิตใจที่ตั้งมั่นนั่นเองจึงมีวิธีการบริกรรมภาวนาบทใดบทหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นเครื่องกำหนดพิจารณาวิธีใดที่จะรวมเอาจิตใจของตนให้สงบระงับได้ก็ต้องตั้งใจปฏิบัติรวมจิตใจเข้ามาใจคนเรานั้นมันอยู่ภายในก็จริงแต่ว่าถ้าขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญามันออกไปภายนอกหลงไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์สิ่งที่จิตมันหลงก็หลงอยู่ในอายตนะทั้งหลายเวลามันตากระทบรูปหูกระทบเสียงจิตไม่ตั้งมั่นแล้วมันก็หลงไปส่วนดีก็หลงไปเหลี่ยมอย่างหนึ่งส่วนไม่ดีมันก็เกลียดชังไปอีกอย่างหนึ่งผลที่สุดจิตใจอันนั้นมันก็หวั่นไหวสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาให้มันสงบระงับก็ไม่ได้เพราะตัวปรุงแต่งมันคอยมาแย่งที่นั่งแย่งที่อยู่เสมอมันจะให้หยุดให้ยั้งไม่ให้ทำพระพุทธเจ้าเมื่อวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้จึงชื่อว่าลบกับพยามารว่างนั้นพยามารยกขยงใหญ่มาลบแท่นบัลลังก์พระพุทธเจ้าหมายจะให้พระพุทธเจ้าเลิกล้มภาวนาแต่พระองค์ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าไม่หวั่นไหวกิเลสไม่ตายเราก็เอาที่นี่แหละเป็นที่ตายท่านตั้งใจลงอย่างนั้นเมื่อนำพระทัยใจพระพุทธเจ้าตั้งใจมั่นลงอย่างนั้นแล้วกิเลสมารสังขารมารทั้งโลกก็บ่สามารถที่จะมาทำลายความตั้งมั่นของพระพุทธเจ้าเราได้พระองค์ก็ภาวนาสงบจิตสงบใจลงไปในอนาปาลมหายใจจนจิตใจตั้งมั่นเต็มที่แล้วในคืนวันนั้นก็ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกก็คือว่าพระองค์ตัดกิเลสความโกรธนั่นเองตัดกิเลสความโลภนั่นเองตัดกิเลสความหลงนั่นเองไม่ยอมให้กิเลสเหล่านี้เข้ามาเป็นเจ้าใหญ่นายโตอยู่ในหัวใจท่านไล่ออกหนีไล่ออกจากกายวาจาจิตของพระองค์หมดมันจะไปอยู่ที่ไหนก็ช่างมันไม่เสียดายตายอย่าง

วนาอยู่ในใจของพระองค์จิตใจของพระองค์ก็แก้วกล้าสามารถรู้จักเล่ห์เหลี่ยมมารยาสาไถกิเลสในหัวใจกิเลสเหล่านี้ก็อยู่ในใจพระพุทธเจ้าไม่ได้มันก็มาอยู่ในใจพวกเราทั้งหลายอีกแต่พวกเราทั้งหลายนี่มันเป็นมิตรเป็นสหายกับกิเลสมารเอากิเลสมารขึ้นหน้าขึ้นตาขึ้นตัวขึ้นกายขึ้นวาจาขึ้นจิตขึ้นใจยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษในการที่หลงไหลไปตามกิเลสมารสังขารมารเหล่านี้จึงไม่มีทางที่จะสู้กับพยามารได้พระพุทธเจ้าสู้ได้พระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านสู้ได้ท่านละได้พระพุทธเจ้าละกิเลสราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดพระสงสาวกในครั้งพุทธกาลท่านก็ละกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปได้อะไรเป็นผู้มาละก็จิตใจที่ภาวนานี่แหละคือใจไม่หลงไปตามมารกิเลสไม่หลงไปตามกิเลสความโกรธโลภหลงนั่นเองท่านเพียรพยายามแยกจิตใจให้มาสงบตั้งมั่นภาวนาอยู่ในดวงใจเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายท่านก็ไม่ยึดไม่ถือคือท่านเห็นไปอีกอย่างหนึ่งเห็นว่ารูปขันธ์ร่างกายสังขารอันนี้นั้นมันไม่ใช่ตัวเรามันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุกิเลสตัณหาเมื่อจิตใจคนเรายังมีกิเลสมันก็มาอาศัยอยู่ในธาตุเหล่านี้ยินดียินลายไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจยินดียินร้ายไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ใจมันไม่สงบใจมันไม่เป็นดวงเดียวเวลาภาวนาข้อแรกท่านจึงให้เอาใจให้เป็นใจเดียวเอาใจให้สงบตั้งมั่นให้เป็นหนึ่งเสียก่อนถ้าจิตไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นดวงเดียวแล้วเอาไม่อยู่เอาไม่ได้สงบไม่ลงเพราะมันเป็นหลายจิตหลายใจหลายความคิดฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสเรียกว่ากิเลสมันพาไปกิเลสมันพามากิเลสมันพานั่งพานอนพายืนพาเดินทุกสิ่งทุกอย่างมันอาศัยอยู่กับกิเลสเวลาจะภาวนาปฏิบัติบูชาทำจิตใจให้สงบระงับมันก็เป็นอุปสรรคละบัดมันมาเชี่ยมสอนมาหาทางต้านทานไม่ให้ทำมาให้ปฏิบัติไม่ให้ละไม่ให้วางมันให้หลงไหลอยู่กับกิเลสดูกับใจของผู้ใดหลงไหลอยู่กับกิเลสกองไหนกิเลสโทสะจริตเมื่อมันหลงไหลเข้าใจว่าเป็นฤทธิ์เป็นอำนาจมันก็เลิกไม่ได้ละไม่ได้เมื่อคนอื่นเขาทำอะไรไม่ถูกใจก็โกรธคนอื่นเขาพูดอะไรไม่ตรงกับความคิดความเห็นของตัวก็โกรธไม่ว่าคนสัตว์วัตถุธาตุอันใดพอมันทำไม่ตรงกับไอ้โทสะจริตเนี่ยมันโกรธได้ทางนั้นแม้สิ่งที่ไม่มีวิญญาณมันก็โกรธให้เพราะความไม่รู้ในจิตอันนี้เพราะไม่รู้ไม่ละโกรธให้วัตถุเข้าของทุบตีต่อยให้วัตถุเข้าของแตกดับไปเสียหายไปก็มีเยอะแยะนั่นแหละทำไมไม่ทุบต่อยตีกิเลสความโกรธในใจของตนให้มันดับไปหรือบางคนก็เมื่อโกรธขึ้นมาแล้วก็ทำร้ายคนอื่นผู้อื่นให้เกิดความทุกข์ทรมานก็มีนี่คือว่ามันเมื่อความโกรธขึ้นมาแล้วมันละไม่ได้วางไม่ลงเลยมันก็ทำไปตามอำนาจความโกรธอันนั้นเ
ผลที่สุดก็ก่อกรรมกระทำเข็นไว้ในโลกนี้ไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเวรทั้งหลายนั้นจะระงับดับได้ก็เพราะไม่ก่อเวรท่านว่าอย่างถ้าก่อเวรกันอยู่ไม่มีทางที่จะสงบได้จะเป็นเวรภายนอกเป็นเวรภายในอันใดก็ตามอย่างเขาด่าเราเราก็ด่าตอบเขาทำร้ายเราเราก็ทำร้ายเขาตอบมันก็ไม่จบกันสักทีเมื่อรู้ว่าอย่างนี้แล้วก็ช่างมันความทำใจให้วางเฉยเขาด่าก็ต้องยอมให้เขาด่าบ้างธรรมดาสัตว์โลกเขาไม่รู้ความไม่รู้มันก็ดุด่าว่าร้ายป้ายสีไปตามเรื่องจิตเราก็ภาวนาพุทโธอยู่ทำความรู้แจ้งรู้จริงในหัวใจอยู่ไม่ต้องไปเกี่ยวเกาะกังวลเมื่อจิตใจเราไม่ไปเกี่ยวเกาะกังวลแล้วภาวนาอยู่ในใจเวรทั้งหลายมันก็ระงับไปเพราะไม่ได้ก่อเวรใครก่อขึ้นผู้นั้นมันก็ได้รับผลเองเมื่อเราภาวนาอยู่ไม่ได้ไปก่อกรรมทำเข็ญกับบุคคลผู้ใดเวรมันก็ไม่มีเวรทางกายก็ไม่ได้ทำไม่นั่นก็ดับไปเวรทางวาจาไม่ได้พูดเวรนั้นมันก็ดับไปเวรทางจิตทางใจไม่ได้คิดคิดแต่ภาวนาพุทโธอยู่ในหัวใจเวรทางใจก็ไม่มีบาปทางใจก็ไม่มีบาปทางวาจาก็ไม่มีบาปทางกายก็ไม่ได้ทำเมื่อไม่ได้ทำแล้วบาปนั้นมันจะเกิดเป็นตัวเป็นตนลอยมาจากภายนอกนั้นไม่มีกรรมเวรทั้งหลายแหละความจริงก็คือตัวเองทำมานั่นเองแต่การทำบาปทำอกุศลหรือทำบุญก็ตามมันมีอดีตทำมาอย่างหนึ่งมีปัจจุบันชาตินี้ทำเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งทุกโทษบาปกรรมบางอย่างบางประการนั้นชาตินี้ไม่ได้ทำแต่ชาติก่อนเราเคยทำมาก็มีแต่มันยังไม่ให้ผลมาให้ผลชาตินี้คนไม่ภาวนาไม่ทำใจให้สงบก็มักจะบ่นว่าบาปอย่างนี้กรรมอย่างนี้สิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำทำไมจึงให้ข้าพเจ้าได้รับผลกรรมเหล่านี้ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างความอยากความต้องการของมนุษย์ท่านว่ากรรมทั้งหลายนั้นมันพาสัตว์ให้เป็นไปบุคคลทำบาปบาปที่เขาทำไว้นั่นแหละเรียกว่าเป็นกรรมเป็นเวรพาให้ไปสู่นรกไปสู่อเวจีพาให้ตกนรกอเวจีเหมือนพระเทวทัตก็คือว่ากรรมของพระเทวทัตทำกรรมที่พระเทวทัตทำน่ะทำมาแต่อดีตชาติก็นับไม่ถ้วนมาชาติปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าผู้มีรัศมี6ประการละกิเลสตัดกิเลสหมดแล้วพระเทวทัตมันก็เป็นเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นก็มีแต่จะอิจฉาพยาบาทพระพุทธเจ้าเรื่อยไปจนถึงวัยแก่วัยชราระลึกได้ให้ลูกศิษย์หามมาเพื่อจะมาขอขมาพระพุทธเจ้าเมื่อมาแล้วยังไม่ถึงพระพุทธเจ้าจะเตรียมตัวไปกราบพระพุทธเจ้าขอขมาโทษเพียงแต่ว่าลูกศิษย์ปงหามพระเทวทัตมาแผ่นดินก็อยู่ไม่ได้แยกเป็นสองข้างพระเทวทัตก็ตกลงไปถึงอเวจีมหานรกคนทำบาปแผ่นดินมันก็แยกให้ตกลงไปสู่อเวจีมหานรกคนทำบาปก็เป็นอย่างนั้นคนทำบุญพระพุทธเจ้าท่านทำบุญท่านให้ทานรักษาศีลภาวนาบารมี10ประการพระองค์บำเพ็ญมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานบุญเหล่านั้นก็ส่งพระพุทธเจ้า
ทั้งที่มีชีวิตอยู่ในโลกก็มีผู้เลื่อมใสศรัทธาทำบุญให้ทานเคารพนับถือทั้งมนุษย์สมบัติทั้งมนุษย์มนุษย์ก็เอาไปทำบุญกับพระพุทธเจ้ามีอะไรก็ถวายพระพุทธเจ้าเป็นทานเทวดาอยู่บนฟ้าบนสวรรค์เวลาพระพุทธเจ้าดับขันเข้าสู่นฤพานสมบัติของเทวดาดอกไม้เครื่องบูชาก็ดาดเดินกองล้นพ้นนี่แหละเราท่านทั้งหลายการนั่งสมาธิภาวนาหลับตานึกบริกรรมพุทโธอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องประกอบกระทำให้เต็มก่อนที่ชีวิตนี้จะแตกดับไปการภาวนานั้นถ้าคิดดูให้ดีมันไม่มีอะไรสิ้นเปลืองไม่เหมือนการทำบุญทำทานการทำบุญทำทานยังหาจตุปัจจัยเครื่องทยทานมาจึงทำได้แต่การนั่งภาวนานี้ไม่ต้องเอาอันใดเรียกว่าปฏิบัติบูชาภาวนาเอากายวาจาเอาจิตเอาตัวของเราเท่านั้นไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรจิตใจก็นึกภาวนาพิจารณาสังขารธรรมทั้งหลายมีรูปก็เรียกว่านามรูปังอนิจจังนามในรูปนี้มันไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าท่านให้กำหนดพิจารณาให้จิตใจมันรู้เห็นไม่ใช่เพียงแต่นึกนึกคิดคิดเลื่อนเลื่อนลอยลอยให้จิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นมันเห็นแจ้งว่าโลกหมายถึงตัวนามหมายถึงจิตสังขารวิญญาณเหล่านั้นมันมีความไม่เที่ยงมันเที่ยงอะไรต้องดูให้ดีมีอะไรมันเที่ยงตรงคงที่จึงได้คลอดได้เกิดมาเมื่อเกิดมาแล้วคลอดมาแล้วเป็นทารกตัวน้อยนิดเดียวความไม่เที่ยงอันนั้นเองมันก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาด้วยอาศัยบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าช่วยดูแลให้มนุษย์คนเรานั้นไม่เหมือนสัตว์สิ่งเดรัจฉานถ้าเกิดมาไม่มีผู้ดูแลรักษาให้ตายทุกลายไปหากินเองไม่ได้แต่สัตว์บางประเภทพอเกิดมาแล้วมันหากินเองมีชีวิตในโลกไปได้แต่มนุษย์ไม่ได้ตายนี่ก็บิดามารดาท่านจึงว่าเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณของลูกเต่าล้านเหรนจะต้องช่วยดูแลท่านถ้าท่านยังมีอยู่นี่มันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนความตายมันเที่ยงหรือมันแน่นอนไหมเด็กๆมันตายได้ไหมก็ย่อมรู้ได้เข้าใจว่ามันตายได้เหมือนกันนมแน่นแข็งแรงมันตายได้ไหมตายได้เวลามันจะตายเหตุแห่งความตายนั้นมันมากมายหลายอย่างหลายประการจนกระทั่งนับไม่ได้นั่งอยู่ดีๆมันก็ตายได้เกิดเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาก็ตายได้เส้นโลหิตแตกมันก็ตายได้มันตายได้ทั้งนั้นคนผอมก็ตายได้คนอ้วนทวนก็ตายได้หญิงก็ตายได้ชายก็ตายได้นักบวชก็ตายได้นักบ้านก็ตายได้เวลามันจะตายขึ้นมานอนอยู่ดีๆมันก็ตายพระบางองค์นอนอยู่ดีๆมันตายขึ้นมาเลยคู่คนยิ่งมากมายหลายร้อยหลายพันนอนหลับลักตายนอนหลับไปแล้วก็ตายไปเลยคนอื่นไม่รู้ก็มีแม่บางหลายเพื่อนมิตรสหายลูกก็แก้ไม่ตก
ก็ไปตายได้เหมือนกันความตายนี่แหละท่านว่านั่งอยู่ดีๆก็ตายได้นอนหลับอยู่ดีๆก็ตายได้ยืนอยู่ดีๆก็ตายได้เดินไปมาที่ไหนก็ตายได้ไปรถไปเรือก็ตายได้ความตายนี่ไม่มีใครหลบหลีกได้เพราะว่ามันมีบุพกรรมเก่าที่ตัวทำมาเมื่อทำบาปอกุศลอันใดไว้บาปอกุศลอันนั้นแหละมันก็ตามคอยหาจังหวะหาโอกาสเมื่อได้โอกาสได้จังหวะมันก็เข้ามาทำลายชีวิตนั่นทางแก้ไขไม่ต้องไปคิดแก้ใจนั่นใจความโกรธไม่ให้มีใจความโลภความอยากได้ไม่ให้มีใจความหลงไม่ให้มีในใจเมื่อไม่ให้มีให้ใจมีอะไรก็มีบริกรรมภาวนามรณกรรมฐานก็ได้พุทโธก็ได้ความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นบทภาวนาได้ทั้งนั้นกำหนดเข้าไปเถิดมันเป็นอุบายภาวนาทั้งนั้นเห็นใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาจากต้นจากกิ่งก้านก็กำหนดให้มันทันว่านั่นใบไม้มันยังร่วงหล่นได้ตัวเราคนหนึ่งนี่มันก็เหมือนใบไม้ร่วงหล่นมันยังไม่ร่วงหล่นแต่มันก็หล่นอยู่แต่ไม่เห็นหล่นจากท้องแม่ออกมาหล่นจากทารกออกมาแล้วก็แก่ชราไปตามเรื่องผลที่สุดก็ไปถึงวันตายเมื่อตายแล้วมันก็ไม่รู้ก่อนที่ยังไม่ตายนะมันรู้จักอะไรต่อมีอะไรความทุกข์ความเดือดร้อนมันไปอยู่ในจิตท่านจึงเปลี่ยนเอาจิตใจอันนี้มาภาวนาปฏิบัติบูชาทำความเพียรอยู่ในจิตใจของเราทุกคนให้ได้อย่าไปปล่อยปละละเลยตามอำนาจกิเลสธรรมดากิเลสนั้นมันเป็นมารมันเป็นผู้ฆ่าผู้ทำลายอย่างว่าคนเราอยู่ดีๆพอมารคือความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงเข้าหรือมารคือความตายมาถึงเข้าแล้วมัจจุมารความตายนั้นแล้วว่ามัจจุคือความตายเมื่อมาถึงเข้าแล้วเราจะไปร้องขอให้บุคคลผู้อื่นมาช่วยมาให้ข้าพเจ้าตายมันก็ร้องได้ขอได้แต่มันไม่ฟังถ้ามันฟังก็ไม่มีคนตายถ้ามันฟังก็ไม่มีคนแก่ถ้ามันฟังก็ไม่มีคนเจ็บมันไม่ฟังนั่นแหละมันจึงเจ็บไข้ได้พยาธิมันไม่ฟังท่านแหละคนเรามันจึงแตกจึงตายเราอย่ามาย่อท่อในหัวใจให้รีบลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจของตัวเองให้ได้หลักมันมีอยู่ที่ตรงนี้ตรงที่ว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสละให้หมดให้สิ้นให้พองใสสะอาดอันใดที่เป็นความขุ่นข้องหมองใจอยู่ภายในไม่ให้มีเลิกละปลดปล่อยออกไปทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ไม่นิ่งนอนใจเมื่อจิตใจอันนี้แหละมีความสงบตั้งมั่นได้มากน้อยเท่าไหร่ใจดวงนี้มันก็มีสติความระลึกได้เป็นมหาสติปัฏฐานเป็นสมาธิคือจิตของบุคคลผู้ภาวนาก็จะตั้งมั่นลงไปไม่งอนแง่นคอนแขนไม่ยึดมั่นถือมั่นในหน้าในตาในตัวในตนในเราในของของเราเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวเราโดยสมมุติตัวแท้มันไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยเขาอยู่ชั่วระยะที่เขาเป็นไปได้เท่านั้นแล้วก็ดูเมื่อเราเกิดมาทุกคน
มีสมบัติพัสถานอะไรติดตัวมาไม่มีเลยเวลาคนที่เขา

0: ายไปก่อนพวกเราทั้งหลายเขาเอาสมบัติพัสถานอะไรไปได้ไม่มีเลยไม่มีใครเอาไปได้ตายแล้วก็ทิ้งไว้ในโลกนี้สรีระร่างกายนี้ก็อาศัยบุคคลที่เขายังไม่ตายเผาผีจีกระดูกไปตามเรื่องส่วนดวงจิตดวงใจใครทำบุญไว้ก็ไปสู่บุญกุศลใครทำบาปไว้ก็ไปสู่บาปบุคคลผู้ใดมีความหมั่นขยันภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธโลภหลงให้เบาบางจนถึงขั้นหมดไปสิ้นไปจิตใจของผู้นั้นเมื่อถึงคราวแตกดับก็เข้าสู่นิพพานเรียกว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขไม่ต้องมาทุกข์ในจิตในใจการบำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนานี้จึงให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้มันต่อเนื่องกันไปให้มันสืบเนื่องกันไปไม่ให้มันขาดระยะถ้ามันขาดระยะก็มันไม่ต่อเนื่องอะไรอะไรมันก็ขาดเป็นวรรคเป็นตอนสมาธิมันก็ไม่ต่อปัญญาก็ไม่ต่อสติก็ไม่ต่อเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ต่อเนื่องไม่เป็นกลมเกลียวกันแล้วมันก็จับที่ไหนไม่ได้มีแต่ความลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซ่านลำคาญก็เลยเข้าใจผิดคิดหลงต่อไปอีกไม่มีที่จบที่สิ้นเมื่อผู้มาภาวนาทำใจให้สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในหัวใจของตนได้แล้วนั่งที่ไหนก็ภาวนาที่นั้นยืนที่ไหนก็ภาวนาที่นั้นเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาที่นั้นพุทโธที่นั้นนอนอยู่ก็ภาวนาในเวลานอนพระพุทธเจ้าทรงเตือนแล้วว่านอกจากภาวนาให้มันได้ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ให้ภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันไม่ยืดยาวเท่าไหร่ดูที่สูดลมหายใจเข้าไปหมดแล้วก็หายใจออกมาเนรธาภาวนาพุทโธภาวนามรณะกรรมฐานได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละมีทางที่จะพ้นจากทุกภัยในโลกในวัฏสงสารไปได้ถ้าหากว่าหมดวันก็ไม่ได้นึกไม่ได้เจริญหมดเดือนหมดปีก็หมดไปแก่ชราแก่เฒ่าผมงอกฟันหลุดผลที่สุดก็ตายทิ้งเปล่าๆภาวนายังไม่ได้ทำความเพียรยังไม่ได้ยั่งลงสู่จิตใจใจอันนั้นก็มีแต่ความมืดมนอนทักการวุ่นวายอยู่ในกิเลสกามวัตถุกามไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้ก็มีแต่ความหลงความไม่รู้ในตัวในใจอยู่ตลอดเวลาเวลาผู้ภาวนาท่านจึงไม่ให้เลือกการไม่ให้เลือกเวลาภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจไม่ได้อะไรก็พุทโธพุทโธในใจนะตั้งใจนึกน้อมให้จิตใจสงบตั้งมั่นลงไปจนจิตใจสงบได้จริงเมื่อใจของผู้ใดสงบได้จริงนั้นไม่ต้องไปถามคนอื่นมันรู้ในใจรู้ในตัวเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นมันก็เย็นสบายในดวงใจนั้นภาวนาได้ไม่ท้อแท้อ่อนแอในตัวในใจเพราะว่าใจมันภาวนาได้ภาวนาอยู่ภาวนาสงบระงับได้มันก็เห็นแจ้งในจิตใจของผู้ภาวนานั้นไม่ใช่ว่าผู้เราภาวนามันไปผู้อื่นได้รับมาอย่างใครภาวนาผู้นั้นก็ได้รับเปรียบเหมือนอย่างว่าใครรับประทานอาหารคนนั้นก็อิ่มคนไม่รับประทานอาหารแม้ร่างกายจะนั่งอยู่ด้วยกันแต่ว่าความหิวโหยลอยแรงมันก็มีอยู่ที่ผู้ไม่ได้รับประทานอาหารจิตใจที่ภาวนาจิตใจที่บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนานี่ก็เหมือนกันถ้าใจไม่ภาวนาใจวุ่นวายภายนอกล่ะมันก็เอาล่ะวุ่นวายอยู่อย่างนั้น หลงอยู่อย่างนั้นติดอยู่อย่างนั้นคล้องอยู่อย่างนั้นไม่มีใครจะไปแก้ได้ตัวเองไม่แก้ตัวเองใจตัวเองไม่ละกิเลสในใจของตัวเองมีแต่จะสร้างกิเลสสร้างจิตใจอันเป็นภพเป็นชาติให้ต่อเนื่องไปไม่มีที่สิ้นสุดแล้วว่าตามอำนาจของตัณหานัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีกิเลสตัณหานั้นไม่มีเมืองพอมีเท่าไรมันก็ไม่พอดีเท่าไรก็ไม่พอตายแล้วก็มันก็ยังไม่พอมันเกิดมาพบใหม่ชาติใหม่อีกก็วุ่นวายอย่างที่เราเป็นอยู่นี่แหละดังนั้นการที่เรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่นี่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะมัวมาลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับกิเลสของโลกนี้ไม่ได้เราจะต้องทำความดีให้พร้อมมูลบริบูรณ์ได้แก่การปฏิบัติภาวนาการภาวนานี้ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคถ้าเราตั้งใจจริงๆคนไม่ตั้งใจต่างหากมันมีแต่อุปสรรคมีแต่สิ่งที่จะมากีดกันไม่ให้ทำความจริงนะมันเป็นที่จิตถ้าจิตมันแน่วแน่มั่นคงตั้งอกตั้งใจทำจริงๆเนี่ยอุปสรรคต่างๆมันก็ผ่านเข้ามาไม่ได้เพราะจิตของผู้นั้นมันมีความคิดนึกปรุงแต่งภาวนาอยู่ไม่ได้ท้อถอยไม่ได้ฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นพุทโธก็อยู่ที่ใจธัมโมก็อยู่ที่ใจสังโฆก็อยู่ที่ใจกรรมฐาน40ข้อก็อยู่ในใจอยู่ในตัวอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกคนแล้วจิตใจของผู้นั้นมันก็สงบระงับเย็นสบายเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ชั่วให้กลายเป็นดีไปได้คือไม่ทำไปตามอำนาจของความชั่วไม่พูดไปตามอำนาจของบาปทางวาจาไม่คิดทางจิตเป็นให้เป็นไปในทางบาปเมื่อกายวาจาจิตจิตใจของผู้นั้นภาวนาอยู่เพียรเพ่งอยู่ในรูปนามกายใจตัวตนอยู่ตลอดกาล
1: สัจจะสัคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

อบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น มาโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาและในขณะนี้ก็ให้เป็นการปฏิบัติบูชาไปในตัวคือว่าให้เราท่านทั้งหลายนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเสร็จ

ามวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตาเวลานี้ไม่ดูอะไรแล้วดูใจเอาตาใจดูจิตดูใจน้อมนึกลำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยว่าพุทโธพุทโธพุทโธในใจในขณะที่เรานึกพุทโธอยู่ให้สังวรระวังรักษาจิตไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆเวลานี้ให้ถือว่าเราฝึกสติให้เต็มที่สตินี้ท่านว่าสติปัฏฐาน4ระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรม

นึกอยู่เสมอภาวนาอยู่ทุกเวลาสตินี้ก็จะกลายเป็นมหาสติปัฏฐานมหาเรียกว่าใหญ่ใหญ่เรียกว่าไม่ลุ่มหลงนึกได้เจริญได้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเวลานี้จงรวมจิตใจเข้ามาภายในจะมีความทุกข์อกทุกข์ใจอย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาแล้วไม่ต้องไปให้มันเป็นทุกข์จิตใจตามอารมณ์กิเลสละวางเสียมาทำจิตใจในเวลานี้ให้สงบระงับตั้งมั่นการที่จะทำจิตใจของตนให้สงบระงับตั้งมั่นนั้นต้องทวนกระแสจิตกระแสใจคือไม่ปล่อยให้มันเลื่อนลอยไปตามอำนาจกิเลสทวนกระแสขึ้นมาตั้งใจขึ้นมาระวังอย่าให้ความง่วงเหงาหานอนเข้ามาทับถมจิตถีนเมตตาความง่วงเหงาหานอนนี้เป็นนิวรณ์ตัวสำคัญเมื่อเข้ามาทับถมจิตใจผู้ใดแล้วการฟังธรรมก็ไม่ได้ยินจะจดจำอะไรก็ไม่ได้เรื่องคือความง่วงเหงาหานอนเข้ามาทับถมจิตในเวลาที่ปฏิบัติบูชาภาวนาจะนั่งในโมคคณะนั่งในตัวเราคนเดียวที่อยู่อาศัยก็ตามต้องให้รู้จักปล่อยวางอารมณ์อดีตอนาคตออกไปให้หมดสิ้นก่อนแล้วก็ปัจจุบันนธรรมคือในขณะนี้เวลานี้ให้จิตใจดวงนี้มีสติขึ้นมามีสมาธิตั้งมั่นลงไปให้มีปัญญาความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันกิเลสมารสังขารมารในจิตใจของตนให้ได้อย่าได้ขาดสติคนเราถ้าขาดสติแล้วจิตก็ลุ่มหลงมัวเมาไปในที่ต่างๆถ้ามีสติความระลึกอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เราทำอะไรเดี๋ยวนี้เราพูดอะไรเดี๋ยวนี้เราคิดอะไรจิตใจมันหยุดมันอยู่หรือยังตัวปัจจุบันนธรรมนี่แหละเป็นธรรมอันไม่งอนแง่นคลอนแคลนผู้ใดรวมจิตรวมใจของตนลงไปในปัจจุบันในนี้จิตใจย่อมสงบระงับได้คือดวงจิตใจคนเรานั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีเพราะว่าจิตนี้เป็นธาตุนามธรรมไม่ต้องไปหาเป็นรูปร่างสีสันฐานถ้าผู้มีปัญญาหน่อยเวลาฟังธรรมเสียงที่ท่านชี้แจงแสดงมันลอยไปในอากาศไปเข้าหูไปรู้ในจิตดวงจิตที่รู้ว่าท่านชี้แจงแสดงอย่างโน้นอย่างนี้นั่นแหละคือว่าจิตเมื่อกระทบไปที่นี่เข้าที่นี่แล้วก็รู้สึกได้จิตนี้ไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมารู้สึกไม่ใช่มันมีจิตดวงผู้รู้อันนี้อยู่ในตัวในกายนี่มานมนานนับไม่ถ้วนแล้วเมื่อความรู้สึกรับรู้ที่ไหนให้สังเกตในจิตนั่นแหละก็รวมจิตใจไปตั้งอยู่ในที่นั้นตั้งอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อตั้งลงไปรวมลงไปในที่นี้ได้จิตใจก็ย่อมเย็นสบายไม่มีความทุกข์ความร้อนประการใด

0: ามันทุกข์ร้อนอยู่ก็คือว่ามันยึดอารมณ์ถืออารมณ์อยู่ในตัวในใจถ้าไม่ยึดถือแล้วนั่นจิตดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนก็รวมกำลังลงไปที่นั้นให้มันสงบระงับเยือกเย็นสบายลงไปและในร่างกายสังขารของเรานี้ก็ต้องกำหนดพิจารณาบ้างให้พิจารณาลงไปคือว่าจิตมันหลงโลกประขันจิตมันหลงร่างกายถ้าเราดูร่างกายนี้มีอะไรบ้างอาการ32ต้องดูไปทีละอย่างละอย่างจนมันแจ่มแจ้งชัดเจนทวนกลับไปกลับมาจนชำนิชำนาญจิตใจก็จะมีความสงบตั้งมั่นขึ้นไปโดยลำดับลำดับจิตนั้นไม่ต้องไปหาที่อื่น ไม่ได้อยู่ใต้น้ำใต้ดินบนฟ้าบนอากาศอวกาศหากมีโยปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดล่องเกศาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเลื่อนาฮารูเอ็นอธิกระดูกอธิเมนชังเยื่อในกระดูกมักกังม่ามอัทยังหัวใจยะกานังตับกิโลมักกังผังผืดปิหากังไตปัปผาสังปอดอันตังใส่ใหญ่อันตัดคุณังใส่น้อยปุตตริยังอาหารใหม่กะลีสร้างอาหารเก่ามัทเกมัทลงคังเยื่อในสมองศีรษะปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำสะเลดปุกโพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเชโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันข้นอัจฉุน้ำตาวะสาน้ำมันเหลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกลาสิกาน้ำไขข้อมดตังน้ำมูดอาการ32นี้ก็ให้กำหนดพิจารณาดูกิเลสราคะโทสะโมหะเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในตัวในใจเพราะไม่ได้พิจารณาดูร่างกายสังขารของตัวเองที่จิตมาอาศัยอยู่ก็เห็นแต่ผิวเผินเห็นแต่ผิวหนังถ้าดูให้เห็นภายในจนเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองปุพโพโลหิตเต็มไปหมดในร่างกายสังขารนี้ที่เราว่าสวยว่างามนั้นความจริงมันไม่สวยไม่งามอะไรเลยจิตอวิชชาตัณหาตังหามันหลงอยู่มันติดอยู่ข้องอยู่มันก็เลยเป็นเหตุให้จิตใจลุ่มหลงมัวเมาดิ้นรนวุ่นวายไปตามกามตัณหาวิภวตัณหาไม่มีที่สิ้นสุดมันดิ้นไปมันหลงไปอย่างนั้นแต่ละชิ้นแต่ละอย่างเอามาพินิจพิจารณาจนเข้าใจขึ้นมาเป็นพิเศษของตัวเองไม่ใช่เพียงแต่ว่าตามตำราไปท่านว่าอย่างไรปริยัติธรรมมีอย่างไรก็ว่าไปจุดปฏิบัติไม่ได้หมายอย่างนั้นคือต้องการความรู้แจ้งรู้จริงไม่ได้หมายเอาอย่างอื่นเอาความรู้แจ้งรู้จริงในจิตใจให้จิตใจมันรู้มันเห็นเมื่อจิตใจรู้แจ้งมันไม่เหมือนธรรมดาเรียกว่าจิตใจมันแจ้งขาวไปด้วยที่เศร้าเหงานอนหายไปด้วยความฟุ้งซ่านลำคาญต่างๆนานาก็หายไปด้วยกิเลสความโกรธมันก็หายไปได้กิเลสความโลภมันก็หายไปได้กิเลสความหลงมันก็หายไปได้เพราะมันรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมในธรรมปฏิบัตินั่นๆ ฉะนั้นการรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้มีกำลังให้มีความสามารถอาศาลในการปฏิบัติบูชาภาวนานี้จะต้องตรวจกายพิจารณากายนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้จิตมันไม่เห็นกายกายอันเต็มไปด้วยปุพพโลหิตก็มองไม่เห็นกายเป็นปฏิกูลสัญญาเป็นปฏิกูลไม่สวยไม่งามจิตมันก็ไม่เห็นเมื่อจิตมันไม่รู้ไม่เห็นในกายมันก็มัวเมาลุ่มหลงมัวเมาเพราะมันเห็นว่าเป็นของสวยของงามมันสวยที่ไหนมันงามที่ไหนต้องทำภาวนาเพียรเพ่งดูในจิตตัวคนเรานี่เท่ากันกับว่าเป็นบาดเป็นแผลอยู่เก้าแห่งทะลุปุปองไปหมดก็ว่าได้แต่ว่าเมื่อจิตมันลุ่มหลงมัวเมาแล้วกำหนดพิจารณาไม่ได้จิตหลงอันนั้นก็พาให้จิตอันนี้หลงไปต่อไปไม่มีที่จบที่สิ้นท่านจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาเริ่มตั้งแต่พุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่คนอื่นปฏิบัติให้มันจิตใจของแต่ละบุคคลนั่นแหละกำหนดปฏิบัติเอาเองจนให้มันรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมให้รวบรวมกำลังจิตกำลังใจเข้ามาตั้งภายในจิตใจของตัวเองคือทวนกระแสจิตทวนกระแสใจเข้ามาอย่าให้มันออกไปภายนอกแต่มันออกไปรับเรื่องราวภายนอกแล้วก็ลืมหมดอย่าให้มันไปรับอารมณ์ดวงจิตดวงใจดวงจิตผู้รู้มีอยู่ทุกเวลาฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่เราทุกคนจะต้องกำหนดพิจารณานั้นมีอยู่มากมายหลายอย่างแต่ว่าให้ระลึกถึงว่าชีวิตของคนเรานี้ไม่แน่นอน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระญาณสิทธาจารย์หลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ไม่ควรหวนละห้อยถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่พึงเพ้อฝันถึงสิ่งที่อยู่ภายหน้าสิ่งใดเป็นอดีตสิ่งนั้นผ่านไปแล้วสิ่งใดเป็นอนาคตสิ่งนั้นก็ยังมาไม่ถึงส่วนผู้ใดเห็นประจักษ์ชัดสิ่งที่เป็นปัจจุบันอันเป็นของแน่นอนไม่คลอนแคลนให้ผู้นั้นครั้นเข้าใจชัดแล้วพึงเร่งขวนขวายปฏิบัติให้ลุล่วงไปในที่นั้นๆเร่งทำความเพียรเสียแต่วันนี้ใครเล่าพึงรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้เพราะว่าสำหรับพญามัจจุราชเจ้าทัพใหญ่นั้นเราทั้งหลายไม่มีทางผัดเพี้ยนเลยผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนผู้นั้นแท้พระสัมมามุนีทรงขนานนามว่าถึงอยู่ราตรีเดียวก็ประเสริฐจากมัชฌิมนิกายอุปริปันนาสกะ

ความกลมเกลียวสามัคคีเป็นความผาสุกเป็นความร่มเย็นอย่างยิ่งบ้านใดมีความสามัคคีแม้จะลำบากยากจนแต่ก็ยังหาความผาสุกได้มากกว่าบ้านที่มั่งคั่งร่ำรวยแต่แตกแยกแตกความสามัคคีกันมองกันอย่างไม่สนิทคอยระแวงซึ่งกันและกันความสามัคคีเป็นคุณธรรมที่ประเสริฐสำหรับหมู่คณะหมู่คณะที่มีความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นจะทำลายอุปสรรคที่กีดขวางความก้าวหน้าได้อย่างดีและสามารถบุกบั่นเพื่อสู่ความสำเร็จได้โดยง่ายพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าความกลมเกลียวสามัคคีของหมู่คณะเป็นเครื่องรองรับของความสำเร็จและนำความสุขความเจริญมาให้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนิยานังเอตัมมังคาลมุตตะมังติติขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงพึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราตลอดไปฉะนั้นการบูชาจนอันควรบูชาข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายชาวพุทธ ต่อไปให้เรานั่งสมาธิฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันไปพร้อมกันในสถานที่อันสมควรวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางที่เรานั้นได้มาเข้าวัดได้มาปฏิบัติธรรมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถปวงชาวไทยก็เลยเอาวันนี้เป็นวันแม่ของชาติฉะนั้นการที่เรามีวันแม่ไม่ใช่ว่าเรามีแค่วันที่แม่เราเกิดการจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะวันเกิดการจะให้สิ่งของการจะระลึกถึงท่านไม่ใช่เป็นช่วงแค่วันของแต่ละปีแต่ให้พวกเรานั้นได้ตั้งใจตั้งจิตทำคุณงามความดีตอบแทนพระคุณของแม่เพราะคำว่าแม่นั้นเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มหาศาลแม่น้ำ

ก็ใหญ่กว่าคลองหนองบึงฉะนั้นความที่มีความสำคัญความที่มีความยิ่งใหญ่ก็คนเราคนไทยจะเรียกว่าแม่แม่ก็คือผู้ที่มีพระคุณต่อเราที่ให้เลือดเนื้อกายใจแก่พวกเรามาถ้าเราไม่มีแม่คอยดูแลให้ข้าวให้น้ำให้น้ำนมให้อาหารการกินทนุบำรุงเราไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยให้เรานั้นอยู่ในความสบายก็เพราะว่าความใส่ใจของท่านทำไมเพราะท่านต้องใส่ใจกับผู้ที่มาลูกเพราะอะไรเพราะเป็นสายเลือดออกมาจากอกเราได้ดูดได้ดื่มกินน้ำนมจากแม่เป็นยอดอาหารที่บริโภคแล้วดื่มแล้วมีพละกำลังมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมัยก่อนไม่มีนมข้นนมผงผู้ที่เป็นแม่ก็จะเลี้ยงลูกด้วยนมของตัวเองอาหารที่มารดานั่นบริโภคท่านก็ทนุทำหนอมสิ่งไหนที่เป็นแสลงของแสลงที่เป็นของที่ท่านอยากกินท่านก็ไม่กินเพราะว่ากินแล้วแสลงต่อรูปคือพูดง่ายๆว่าท่านก็พยายามหาสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เป็นลูกเพื่ออะไรเพื่อให้เรานั้นได้เจริญเติบวัยเป็นคนที่ดีเป็นบุตรเป็นธิดาที่ดีแล้วก็เป็นคนดีของสังคม ฉะนั้นแม่เป็นครูคนแรกของพวกเราทั้งหลายผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านสอนให้เราเดินให้เราพูดให้เรานั่งให้เรายืนสอนทุกสิ่งทุกอย่างสอนความดีความที่ไม่ดีท่านบอกว่าอย่าไปทำท่านก็เอาหลักศีล5ที่ได้อบรมมาจากวัดจากวาจากปู่ย่าตายายสั่งสอนว่าให้เรานั้นมีศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่ผิดสามีลูกเมียเขาไม่พูดปดมดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่เป็นคนที่ฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่ให้เรานั้นไปยุ่งติดเกี่ยวกับสิ่งของมึนเมาอบายมุขทั้งหลายแหละฉะนั้นแม่จะเป็นผู้ที่เสียสละมากที่สุดตื่นก่อนนอนที่หลังกินที่หลังบางครั้งสละให้ลูกกินแม่ยอมอดเพราะอะไรเพราะความรักรักนายสายเลือดฉะนั้นคนเราถ้ายังไม่มีครอบครัวความรับผิดชอบก็ยังไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีบุตรไม่มีธิดาความรับผิดชอบก็ยังไม่เต็มที่ไม่เย็นเต็มไม้เต็มมือแต่ตราบใดความเป็นแม่เป็นพ่อเกิดขึ้นความรับผิดชอบเกิดขึ้นแล้วเพราะต้องรับเลี้ยงดูชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีกคนเดียวสองคนสามคนสี่คนสมัยโบราณครอบครัวหนึ่งแม่คนหนึ่งจะมีลูก12คนนะสมัยนี้คนเดียวก็จะตายแล้วแต่สมัยก่อนทำไมเลี้ยงลูกได้12คนพ่อแม่ของพวกเราก็ไม่ใช่ร่ำรวยไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีแต่ทำไมเลี้ยงลูกได้12คนแต่ถามว่าลูก12คนเลี้ยงพ่อแม่ได้คนเดียวได้ไหมยากมากเพราะอะไรเพราะความไม่รับผิดชอบความเห็นแก่ตัวสำหรับบางคนที่ไม่มีครอบครัวก็ไม่รับผิดชอบถือว่าแม่ให้เกิดมาแล้วแม่ให้การศึกษาแล้วฉันก็ปีก้าขาแข็งแล้วอันนี้มันเป็นธรรมเนียมของคนฝรั่งชาติตะวันตกชาติตะวันตกเข้าเลี้ยงลูกเหมือนกับเป็นภาระหน้าที่เป็นความรับผิดชอบเมื่อเขาหมดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วเขาก็เป็นอิสระแต่คนเอเชียไม่ใช่แบบนั้นมันรักด้วยสายเลือดฝังด้วยจิตใจที่ยึดแน่นว่าลูกของฉันดีที่สุดสวยที่สุดหล่อที่สุดเลิศ

ที่สุดใครจะมาว่าลูกฉันไม่ดีใครจะมาบอกว่าลูกเธอลูกแกคนนั้นคนนี้ไปทำสิ่งไม่ดีไม่เชื่อเพราะว่าลูกคำว่าลูกเนี่ยแม่รักมากที่สุดจนบางครั้งทำให้หูตาบอดก็เป็นการทำร้ายลูกตัวเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจสมัยก่อนตามาจำได้แม่เป็นคนสอนเราก่อนไปโรงเรียนก่อนเข้าโรงเรียนเมื่อเราไปโรงเรียนแล้วเราก็ร้องไห้ฟูมไฟพอแม่จะกลับชักดิ้นชักงอจะตายเพราะว่ามันไม่เคยจากแม่จากพ่อคือยังไม่รู้ว่าอะไรฉะนั้นวันแรกที่เรา

จากแม่จากพ่อคือยังไม่รู้ว่าอะไรฉะนั้นวันแรกที่เราไปโรงเรียนเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันแสนสาหัสพอแม่คอยหลังนั้นลูกก็ชักทิ่นชักงอบางทีไม่ยอมเข้าเรียนเพราะความผูกพันกันอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะคนเรายังไม่เคยจากกันเพราะตั้งแต่เกิดอยู่ในท้องเกิดออกมาจนเข้าเกณฑ์เรียนก็ผูกพันอยู่กับแม่ปนเปี้ยนปนเปี้ยนอยู่กับแม่ไม่เหมือนคนฝรั่งเกิดมาแล้วแยกห้องนอนเขาจะตั้งเวลาว่าจะต้องให้นมเขาไม่ใช่นมของเขาเองเป็นนมงัวนมผงอะไรก็แล้วแต่เขาจะตั้งเวลามาเลยฉะนั้นความผูกพันมันไม่มีไม่ลึกซึ้งก็อย่างที่อาตมาว่าคือเขาเลี้ยงเฉพาะหน้าที่เขาหมดหน้าที่แล้วให้การศึกษาแล้วให้ความรู้แล้วคุณไปทำมาหากินจะมาอยู่ในบ้านเดียวกันไม่ได้แม้กระทั่งจะมาเยี่ยมแม่จะไปเยี่ยมลูกก็ต้องถามไถ่โทรศัพท์ว่าไปเยี่ยมได้ไหมถ้าบอกว่าวันนี้อยู่อย่ามานะฉันไม่อยู่ก็เราก็อดไปหาเขาไม่ได้ถ้าไปหาเขาเขาก็จะว่าพ่อแม่นี่ไม่มีมารยาทไม่รู้จักธรรมเนียมหรือต้องถามเจ้าของเขาก่อนว่าจะให้พบได้หรือไม่ทั้งที่คนไทยไม่ใช่อย่างนั้นสร้างความอบอุ่นเพราะอะไรเพราะตั้งแต่เกิดก็นอนอยู่ในห้องอกของแม่มันเกิดความซาบซึ้งความผูกพันนะอย่างบอกไม่ถูกแต่พอเข้าโรงเรียนแล้วความผูกพันก็ค่อยๆจางหายไปเพราะห่างจากแม่ฉะนั้นวันแรกเป็นวันที่จะวุ่นวายที่สุดนะเพราะว่าเด็กร้องไห้ไม่อยากไปโรงเรียนอยากอยู่กับแม่พออยู่ไปความเคยชินติดเพื่อนไม่เชื่อฟังพ่อแม่แล้วพ่อแม่พูดอะไรไม่เชื่อไม่ฟังสมัยก่อนเราทำผิดกลับบ้านน้องเป็นลายแม่ถามพ่อถามว่าไปทำอะไรโดนครูทำโทษหรือเรื่องอะไรสมัยนี้ถ้าเห็นรอยแบบนี้รีบแจ้งไปโรงเรียนเลยหรือไม่ก็ไปโรงพักแจ้งความแต่สมัยก่อนไม่ใช่ฉะนั้นตมาถ้าโดนทำโทษมาต้องรีบรบโยมจะตีน้องบอกขอตีโกนได้ไหมเพื่อไม่ให้เห็นรอยถ้าเห็นรอยแล้วโดนซ้ำสองนะครูตีเท่าไหร่แม่ตีเพิ่มขึ้นอีกขนาดว่าปิดแล้วนะว่าให้ตีโกนเวลาอาบน้ำเจอโดนอีกโดนที่เก่าอีกฉะนั้นสมัยนี้กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันสมัยนี้เขาไม่เคารพครูบาอาจารย์เขาคิดว่าครูบาอาจารย์เป็นลูกจ้างแต่สมัยก่อนนี่ครูบาอาจารย์เป็นแม่อีกคนหนึ่งต่อจากแม่ที่บ้านเราจะเอาใจใส่เรามากที่สุดเลยจะถามแม่ว่าเป็นยังไงบางทีก็ไปหาที่บ้านไปถามไทยว่าเป็นยังไงการเรียนของลูกอยู่บ้านแล้วกลับบ้านแล้วมีช่วยภารกิจการงานของทางบ้านไหมโดนทั้งขึ้นทั้งลงเราก็เดี๋ยวได้เป็นคนดีแต่สมัยนี้ถือว่าครูนั้นเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนไม่มีสิทธิ์มาสั่งสอนด้วยไม้เรียวคนเลยกระด้างคนเลยหยาบเพราะว่าไม่มีใครคำหลาบจะคำหลาบแค่บ้านเดี๋ยวนี้ก็ยากเพราะทุกคนต้องทำมาหากินตื่นเช้าทุกคนเหมือนนกออกบินออกจากรังบางคนตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่ทำกับข้าวบ้างทำภารกิจบ้างทานข้าวที่บ้านไม่ได้ไม่ทันต้องเอาฮกเอาห่อไปกลางทางแม้กระทั่งจะผัดหน้าทาแป้งอยู่ไฟแดงติดเมื่อไหร่ก็ว่ากันไปธรรมาก็นั่งรถก็มองนะตอนเช้าเห็นบางคนก็ป้อนข้าวลูกไฟแดงติดทีก็ยกกล่องข้าวมาป้อนข้าวลูกบางคนที่ลูกโตแล้วลูกก็ทานข้าวแม่ก็เขียนคิ้วเขียนไปได้ข้างนี้รถไปอีกแล้วอ้าวไปอีกไฟแดงเขียนอีกข้างหนึ่งตาปากทาได้ข้างบน

ข้างเดียวอีกข้างทาไม่ได้นี่แหละชีวิตของความเป็นมนุษย์ชีวิตของผู้เป็นแม่เป็นผู้ที่เสียสละฉะนั้นใครไม่เคยเป็นแม่ธรรมะคือว่าน้อยมากแม่รักเราอย่างไรนะเราต้องรักแม่เราอย่างนั้นเรารักลูกเราอย่างไรเราก็ต้องรักแม่เราอย่างนั้นไม่ใช่อ้างถ้าแม่อ้างว่าฉันไม่มีเวลาจะเลี้ยงดูฉันต้องไปทำมาหากินเลี้ยงลูกต้อง12คนไม่มีเวลาเลี้ยงแกป่านี้พวกเราก็ไม่ได้มานั่งเข้าวัดถือศีลฟังธรรมกันอย่างนี้หรอกเราก็คงเป็นสัมภเวสีล่องลอยไปโดยไม่มีที่จะอยู่แต่นี่เพราะความทนุถนอมเรียกว่ายุงไม่ให้กัดลายไม่ให้ตอมใครจะมาทำร้ายเราพ่อแม่ปกป้องเราสังเกตดูจากพวกสัตว์โยมแม้กระทั่งสัตว์ใครจะมาทำร้ายลูกแม่นี่จะยอมเอาชีวิตเข้าแลกเลยแต่ถามว่าเรานี่เอาชีวิตเข้าแลกแทนแม่ได้ไหมไม่ได้แต่เราเอาชีวิตของเราแลกกับชีวิตลูกเราได้ไหมมันได้มันเป็นกงกรรมกงเวียนอย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายฉะนั้นความรักมันเกิดจากใจของเรามันไม่ใช่เกิดจากจิตสำนึกความรักของพ่อแม่นี่มันออกมาจากสายเลือดสายใจรักแบบไม่ต้องการสิ่งทดแทนแต่รักแบบครอบครัวก็ยังมีสิ่งที่ทดแทนรักสามีรักภรรยายังต้องมีสิ่งทดแทนถ้าสามีภรรยามีครอบครัวกันแล้วอยู่กันแล้วไม่มีสิ่งที่ทดแทนกันชีวิตก็ล่มอย่างที่เราเคยได้ยินประจำดาราเตียงหักเพราะอะไรเพราะเขาต้องการสิ่งที่ต้องมาทดแทนแต่แม่ไม่เคยสิ่งที่ทดแทนเลยแม้ว่าอยากจะให้ลูกมาหาอยากจะให้ลูกมาคอยดูแลตอนแก่ตอนเฒ่าลูกก็ไม่มีเวลามาหาเพราะอะไรเพราะลูกเขาต้องไปเลี้ยงลูกอีกมันเป็นกงกรรมกงเวียนแล้วความเป็นแม่ก็ตกทอดไปสู่ลูกไปสู่หลานไปสู่เหลนไปสู่กันไม่รู้จักจบจากสิ้นฉะนั้นที่ไหนมีความรักมันจะมีความห่วงมีความหวงมีความสูญสิ้นมีความพัดภาคมันเป็นความสูญสิ้นสูญเสียถ้าเราไม่เคยได้ทำฝึกไม่เคยฝึกจิตฝึกใจเราไม่จะมาเข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิเมื่อเราถูกทอดทิ้งไปอย่างนี้เราจะรู้สึกว่าชีวิตเหล่านั้นไร้คุณค่าแต่ณปัจจุบันเราไม่สนใจเพราะเรามีธรรมะเรามีการประพฤติเรามีการปฏิบัติเรามีวัดเรามีสถานที่ให้มาพักผ่อนหย่อนใจเราไม่ต้องว้าเหวเพราะเรามีนี้ญาติธรรมมีธรรมะคอยเลี้ยงชีวิตเราคอยเลี้ยงจิตใจของเราเราไม่เอาใจของเราไปผูกพันกับวัตถุสิ่งของแม้กระทั่งคำว่าลูกถ้าเราคิดว่าหมดภาระกันแล้วในความเป็นแม่เราก็คิดว่าตัวใครตัวเราเพราะชีวิตทั้งชีวิตแม่ก็มอบให้ลูกมาโดยตลอดแม้กระทั่งมีครอบครัวแล้วความเป็นแม่ก็ยังผูกยังห่วงยังรู้สึกอะไรพอได้ยินว่าลูกนั้นมีความทุกข์แม่ก็พยายามขนขวายยกตัวอย่างอย่างอาตมามาบวชเป็นพระนี่แหละความเป็นแม่ของโยมก็ยังไม่เสื่อมคลายห่วงว่าเออมีท่านมีปัจจัยใช่ไหมท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านมีไปหาหมอตรงไหนมั่งท่านพยายามรักษาสุขภาพท่านอย่าทำงานหนักอย่าคิดมากอย่าอะไรมากมายให้มันเป็นความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจแม้กระทั่งเราเป็นพระความเป็นแม่ความเป็นผู้ที่ห่วงเราอันนี้คือเป็นความรักที่ออกมาจากใจไม่มีใครเสแสร้งได้ฉะนั้นสิ่งที่ออกมาจากใจถ้ามีความจริงใจแล้วมันจะออกมาจากความเมตตามันไม่ใช่ออกจากการเสแสร้งเพื่อเอาสิ่งของตอบแทนเหมือนกันที่เรานั่นอยู่ด้วยกันเพื่อการเป็นสามีภรรยาเพื่อเราต้องการสิ่งที่เราต้องการจากอีกฝ่ายหนึ่งแต่ความเป็นแม่ไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งเราเรียนจบท่านก็ไม่ได้คิดเคยบอกว่า
ถ้าลูกจบแล้วลูกต้องชดใช้ค่าน้ำนมต้องให้เงินเดือนแม่เท่านั้นเท่านี้นะไม่เคยนะแต่ลูกบางคนมีความกตัญญูเงินเดือนแรกเอามาให้แม่แม่บางคนน้ำหูน้ำตาไหลไม่ใช่ว่าอยากจะได้ของลูกแต่มันเป็นความปลื้มปิติว่าเออสายเลือดสายเชื้อของเรานี่เราอบรมมาดีแล้วบางคนมีลูกก็ไม่สร้างปัญหาขยันเล่าเรียนไม่เที่ยวเกกมะเล็กเตเลไม่เป็นนักเลงหัวไม้ตีแม่ก็สบายใจแต่ณปัจจุบันนิยมไปฟังเด้ออาตมาไปอบรมผู้ต้องขังก็เห็นพวกแม่มารอรับลูกถามว่าโยมมาทำอะไรมาเยี่ยมลูกลูกไปทำอะไรล่ะก็เราก็ไม่อยากถามอะไรแกมากนะก็รู้ว่าแกต้องมาเยี่ยมลูกขนาดว่าลูกโตแล้วฉะนั้นความรักของแม่เนี่ยห้ามไม่ได้นะบอกว่าอย่าหวงห้ามไม่ได้ตอนเราเป็นเด็กเราไปเที่ยวเตะเฮฮาหามรุ่งหามค่ำแม่ไม่ยอมนอนแม่เปิดประตูไม่ล็อกก่อนไม่ใส่กุญแจถามว่าแม่ทำไมไม่ใส่กุญแจก็รอเองนั่นแหละไม่ต้องรอหรอกไม่ได้ถ้าลูกกลับมาแล้วสบายใจนอนหลับถ้าลูกยังไม่กลับบ้านนี่แม่นอนไม่หลับนะเปิดไฟไว้เปิดประตูไว้แต่แม่ไม่เคยบ่นไม่เคยด่านะว่าเมื่อไหร่เองจะมามาเมื่อไหร่แกก็เข้าห้องนอนแล้วไม่ถามด้วยเองไปทำอะไรมาแล้วก็ไม่ด่าด้วยนะว่าไม่รู้จักเวลาเวลาเพราะว่าด่าแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ทำอย่างนั้นแหละโยมก็เที่ยวเตะเฮฮาไม่ระลึกตอมนึกว่าเป็นบาปเป็นกรรมเพราะเราไม่รู้เราก็คิดว่าเราจะเอาอะไรให้มันสบายกายสบายใจเราเป็นวัยรุ่นเราก็ต้องเที่ยวเตะเฮฮากินเหล้าเที่ยวเตะไปเรื่อยหามรุ่งหามค่ำแต่ไม่เคยคิดถึงหัวอกแม่ที่ตั้งตารออดหลับอกนอนนะถ้าเป็นเราเหรอเราก็คงไม่ทนไม่รอหรอกต่อมาก็ต้องจัดการกันหน่อยนะถ้าเป็นสามีภรรยายิ่งหนักไปใหญ่โยมเอ้ยสามียังไม่กลับบ้านเดี๋ยวเจอกันไปไหนมาตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เดี๋ยวเจอกันเตรียมมาแล้วใช่ไหมยิ่งถ้าภรรยากลับดึกๆสามีก็ยิ่งเป็นห่วงว่ามันจะไปทางไหนไปทางดีหรือไปทางร้ายเกิดความไม่ไว้วางใจกันแล้วฉะนั้นเราอย่าทำให้คอยใครเป็นทุกข์นะอย่าทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อันนี้มันเป็นกรรมนะโยมนะไอ้ถ้าเรามีลูกลูกเมื่อทำอย่างที่เราทำนะโยมนะก็เหมือนอย่างที่หลวงพ่อสนองเนี่ยเคยพูดให้ฟังเรานิยานนิทานให้ฟังว่าคนรวยเลี้ยงคนแก่เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเอากะลาให้กินเอากะลาใส่ข้าวให้กินถึงเวลาก็เอากะลาใส่ข้าวให้กินไอ้ลูกชายลูกสาวเห็นก็ไม่ได้ถามอะไรนะพอย่าตายยายตายปู่ย่าตายตาตายตัวเองก็เป็นคนแก่แล้วไอ้ลูกของตัวเองแหละก็เอากะลาใส่ข้าวให้ตัวเองกินเหมือนกันแล้วก็ถามว่าเอาทำไมเอากะลาให้พ่อกินล่ะเอาทำไมกะลาให้แม่กินล่ะก็แต่ก่อนพ่อแม่ก็ทำอย่างนี้ลูกก็เลยคิดว่าอันนี้มันคือการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยการทำอย่างนี้นี่โยมทำกรรมอะไรไว้กับพ่อแม่ของเรากรรมนั้นตอบสนองเราฉะนั้นเรามีพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่วันเทศกาลวันแม่ทีก็ไปหาแม่ทีเข้าพรรษาออกพรรษาวันสงกรานต์ก็ไปหา
พ่อแม่ที่ไปรดน้ำดำหัวอย่าทำอย่างนั้นโยมคนแก่ถ้าไม่มีธรรมะมันมีความว้าเหวเหมือนกับตัวเองนั้นถูกทอดทิ้งแล้วตัวเองทุ่มเทรักใครมากถ้าคนนั้นไม่มาหามันเกิดความห่อเหี่ยวเกิดความหดหู่เขาเรียกเป็นโรคซึมเศร้าคนต่างประเทศเป็นกันมากฆ่าตัวตายกันมากญี่ปุ่นฝรั่งฆ่าตัวตายกันมากบางคนเขาหาทางออกโดยอะไรเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเลี้ยงปลาเขารักเหมือนลูกไปไหนเอาไปด้วยไปไหนเอาใส่ตะกร้าขึ้นเครื่องบินไปไหนพาไปเที่ยวด้วยเขานั้นไม่มีลูกแล้วแต่ถ้าลูกสนใจแม่สนใจพ่อสักนิดมีเวลาไปหามีเวลาไปเยี่ยมตัวอย่างที่ดีที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องสละเวลาไปเสวยพระกิหารกับสมเด็จย่าทั้งที่ท่านภารกิจมากมายแต่ท่านต้องมีเวลาให้กับแม่เพราะสิ่งเหล่านี้แหละเป็นน้ำจิตน้ำใจแม่เมื่อเห็นลูกมาหาเกิดความปิติใจเหมือนกับมีเรื่องเล่าที่ว่าคนที่ปฏิบัติจะไปหาพระอรหันต์เที่ยวปฏิบัติไปหาไปก็ไปสู่สำนักหนึ่งอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องมาหาหรอกที่บ้านก็มีพระอรหันต์อยู่ไม่ต้องมาหาไม่ต้องไปแสวงหาที่บ้านมีอยู่ไม่มีหรอกครับบ้านผมไม่มีพระมีเธอไปเถอะคนไหนที่ใส่เสื้อกับตะเข็บคนไหนที่ใส่เสื้อกระดุมเอาหน้าไปหลังไปหน้านั่นแหละคือพระอรหันต์ของเธอลูกนี่ก็ไปแสวงหาครูบาอาจารย์สหาแสวงหาโมกขธรรมจะหาพระอรหันต์ก็ไม่ได้เหลียวแลแม่พอไปเจออาจารย์ก็บอกว่ากลับไปเถอะพระอรหันต์อยู่ที่บ้านของเธอจงไปนะจะใส่รองเท้ากลับข้างใส่เสื้อกลับหลังกลับหน้านี่ก็สงสัยไม่มีพระอรหันต์บ้านเราไม่มีพระเอาเธอไปเถอะเดี๋ยวเจอเองก็อยากจะรู้ว่าบ้านเรามีพระจริงหรือพระอรหันต์จริงหรือเปล่ารีบไปเลยพอแม่ได้ยินข่าวว่าลูกจะมาพอลูกก็ทิ้งแม่ไปนานดีอกดีใจนะไม่เปิดฟืนเปิดไฟหรอกฟ้ารองเท้ามาได้ก็สวมนะจับข้างซ้ายขวาแล้วก็สวมเสื้อได้ก็สวมเอาข้างหน้าออกเพราะความดีใจเปิดประตูลูกเห็นเข้าใจเลยว่าโอ้บิดามารดาคือพระอรหันต์ในบ้านพระอรหันต์ที่อยู่ในใจของเราที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีพระอรหันต์องค์นี้เราจะได้มามีชีวิตอย่างนี้ไหมเราจะได้สติเราจะได้ปัญญาแบบนี้ไหมเราจะได้รูปร่างหน้าตาเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบนี้ไหมนี่แหละคือพระอรหันต์ของเราฉะนั้นแม่พ่อเป็นพระอรหันต์องค์แรกแล้วที่ใกล้ตัวเราที่สุดตั้งแต่เราเกิดมาเราก็ได้พระอรหันต์นี่แหละคอยป้อนข้าวป้อนน้ำคอยสั่งคอยสอนแต่เรานั้นมองข้ามพระอรหันต์ไปมองข้ามพระในบ้านไปเราก็ไปแสวงหาแต่พระข้างนอกเหมือนกับใจของเราก็เหมือนกันเราไปแสวงหาสิ่งที่ดีดีๆภายนอกไปหาสถานที่ที่มันสงบสงัดไปแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ดีที่มีคุณธรรมแต่ทำไมเราไม่แสวงหาที่สงบสงัดในใจของเราครูบาอาจารย์ธรรมะมันอยู่ในใจของเรามันไม่เกินกายกับใจของเรานั่นเองฉะนั้นเราก็จะแสวงหาแต่สิ่งที่เห็นแต่ภายนอกเพราะว่าเราไม่ได้น้อมหลับตาแล้วไม่น้อมเข้ามาในกายในใจของเราว่าใจของเรานั้นจะทำให้เป็นอะไรก็ได้จะเสกให้เป็นพระก็เสกได้จะเสกให้เป็นมารก็เป็นได้จะให้เป็นผู้ร้ายก็เป็นได้จะให้เป็นผู้ดีก็เป็นได้เป็นได้ทุกอย่างเพราะใจของเราเพราะมโนสิ่งทั้งหลายแหละเกิดจากใจสิ่งทั้งหลายแหละจะดีหรือจะชั่วมันอยู่ที่ใจแม้กระทั่งเราจะตัดสินใจจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเลิกอบายามุขจะเลิกสิ่งที่ไม่ดีอะไรทั้งหลายแหละก็แล้วแต่ถ้าใจเราไม่เข้มแข็งพอใจเราไม่มีความตั้งมั่นพอสิ่งเหล่านั้นทำได้แต่ไม่มั่นคงทำได้แค่ชั่วระยะพอเกิดปัญหา
พอเราเกิดความขี้เกียจขี้คร้านเกินความท้อแท้ท้อถอยเกิดอุปสรรคเราเลิกแล้วใจเราไม่มั่นคงแล้วแต่ถ้าเรามีใจมั่นนะทำอะไรได้ทั้งสิ้นเหมือนกับเราเทศกาลเข้าพรรษาเราคิดว่าจะมาถือศีลปฏิบัติธรรมทุกวันพระจนตลอด3เดือนหรือว่าเลิกอบายมุขหรือว่าเลิกการพนันหรือว่าเลิกหวยเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกการพนันเลิกทุกสิ่งทุกอย่างเลิกความจู้จี้ขี้บ่นเลิกคิดมากปฏิบัติให้มากถ้าตั้งใจมั่นโยมสิ่งเหล่านั้นสำเร็จร่างกายสังขารเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจมันอยู่เหนือสังขารถ้าพระพุทธเจ้าใจท่านไม่มั่นคงไม่เข้มแข็งพอถ้าท่านไม่มีสัตว์ป่านี้เราก็ไม่ได้มีพระบิดาของเราที่คอยสั่งสอนเราไม่มีธรรมะให้เราได้เข้าใจได้ประพฤติได้ปฏิบัติไม่มีแบบอย่างของครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเป็นแบบอย่างที่ดีของพวกเราฉะนั้นใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดดีชั่วอยู่ที่ใจอะไรเกิดขึ้นอย่าไปโทษใครโทษตัวเราเองด่าตัวเราเองสั่งสอนตัวเองเสียก่อนเมื่อเราสั่งสอนตัวเราเองแล้วเราก็สามารถสั่งสอนคนอื่นได้ เพราะว่าการชนะอะไรก็แล้วแต่ไม่สำคัญเท่ากับการชนะใจตัวเองการชนะกิเลสของตัวเองถ้าเราชนะเอาคนอื่นได้มันก็ไม่มีความยิ่งใหญ่แต่ถ้าเราสามารถชนะใจของเราได้มันเกิดความภูมิใจมันเกิดความพอใจมันเกิดความปิติใจเหมือนกับเรามาปฏิบัติธรรมในวัดสังฆทานเราไม่เคยได้มากินข้าวมื้อเดียวเราไม่เคยได้ต้องตื่นตีสามต้องเดินจงกรมต้องนั่งสมาธิต้องยืนสมาธิต้องสวดมนต์ต้องไหว้พระวันเสาร์วันพระเราเนสันจิกเราไม่หลับเราไม่นอนกันใหม่ๆมันก็เป็นสิ่งที่เขินสิ่งที่ทำได้ยากแต่เมื่อเราตั้งใจมั่นแล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีทำแล้วมันจะให้ผลแก่เราผู้ปฏิบัติธรรมจากการที่เรานั้นเคยมีแต่ความคิดความฟุ้งซ่านความทะเยอทะยานความอยากดีอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเด่นมันเกิดความอยากทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมื่อเรามาประพฤติเรามาปฏิบัติธรรมแล้วความอยากเหล่านั้นมันลดน้อยถอยลงไปพอเรานั้นได้มาชำระล้างจิตใจของเราเราได้มาศึกษาเรื่องกิจเรื่องใจของเราเรื่องความนึกคิดเรื่องความปรุงแต่งของเรายกตัวอย่างอย่างเราเคยนอนที่นุ่มที่นั่งสบายแต่เราต้องมานั่งกับเสือนอนกับเสือบางครั้งไม่มีที่นั่งไม่มีที่นอนต้องอาศัยความเอื้อเฟื้อแบ่งกันเพื่อความปฏิบัติธรรมของพวกเราฉะนั้นถ้าเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดความยากความลำบากมันไม่มีความเหมาะสมไม่สะดวกไม่สบายเราก็เลิกเราก็ไม่มาทำเราก็คิดว่าอยู่บ้านเราก็ทำเราก็ทำได้ทำได้จริงแต่มันทำได้ไม่นานไม่กี่ครั้งไม่กี่ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะมันติดสุขติดความสบายฉะนั้นคนเราถ้าติดความสบายติดสุขแล้วมันไม่เกิดปัญญาแต่คนเราถ้ากำหนดรู้เรื่องในทุกเหตุแห่งทุกข์มันจะทำให้เรานั้นรู้จักมรรครู้จักผลรู้จักความดับทุกข์ฉะนั้นทุกข์มีอยู่ทุกตัวทุกตัวคนอย่าไปคิดว่ามีเฉพาะเราทำไมมันทุกข์แสนสาหัสคนอื่นทำไมเขาไม่ทุกข์คนอื่นเขาก็ทุกข์แต่เขาเก็บของเขาไว้เขาไม่ได้มาโฆษณาว่าฉันมีทุกข์อย่างนั้นฉันมีทุกข์อย่างนี้เพราะว่าเขากำหนดรู้อยู่ในใจของเขาว่าการที่เขานั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยมันก็คือทุกข์เพราะว่ามีสังขารร่างกายทุกข์เพราะว่ามีความปรุงแต่งของจิตใจทุกข์เพราะว่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นทุกข์เพราะเอาใจไปไว้กับคนอื่นไม่เอาใจไว้กับตัวเราเองเหมือนกับความเป็นแม่ของเรานี่แหละถ้าเราเอาใจไปไว้กับคนอื่นเราก็เกิดความทุกข์ความเสียอกเสียใจฉะนั้นจงรักตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เมื่อเรารักตัวเราเองแล้วเราก็เกิดความเมตตาต่อคนอื่นเมื่อเราสงสารตัวเราเองแล้วเราก็สงสารแก่ผู้อื่นเมื่อเรามาประพฤติเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเรารู้เราเห็นธรรมแล้วเราก็อยากจะเผยแผ่คำสอนอันนั้นให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้รสในพระธรรมคำสั่งสอนคือ
จิตใจนั้นยังไม่เข้าสู่กระแสธรรมที่แท้จริงฉะนั้นการที่เราจะเข้าสู่กระแสธรรมที่แท้จริงนั้นเราต้อง

มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราต้องประพฤติวัดเราต้องปฏิบัติธรรมเราต้องปรารภความเพียรทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีไม่ใช่เทศกาลงานประเพณีเราก็ค่อยมาประพฤติมาปฏิบัติกันทีมันไม่ทันหรอกญาติโยมทั้งหลายเพราะชีวิตของเรานั้นมันเป็นการเดินทางคนเราเกิดมาเพื่อจากไม่มีใครเกิดมาเพื่ออยู่คงทนถาวรเกิดมาต้องจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากคนที่เรารักจากคนที่เราหวงจากคนที่เราห่วงต้องจากทรัพย์สินเงินทองต้องเกิดความพัดภาคแม้เรายังไม่ตายเราก็เกิดความพัดภาคเป็นเรื่องของธรรมดาฉะนั้นคนเราเกิดมาไม่ใช่ว่าเกิดแล้วตั้งอยู่เกิดมาแล้วตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนมีแต่ศีลธรรมเท่านั้นที่จะจีรังยั่งยืนแม้ที่จิตใจของเรานั้นที่มีความประพฤติมีความปฏิบัติที่ดีที่งามสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปอวดอ้างไม่ต้องไปอวดใครทำแล้วเรารู้ด้วยตัวของเราเองเราได้พิจารณาจิตใจของเราทุกขณะหามลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราว่าความคิดของเรานั้นมันเป็นสัมมาทิฏฐิไหมมันมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ในจิตใจของเราไหมมันมีอวิชชาความมืดบอดยังอยู่ในใจของเราไหมถ้ามีเราต้องชำระล้างด้วยศีลจะเป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีลอุโบสถก็ดีศีล227ก็ดีศีลเป็นเครื่องชำระล้างจิตใจของเราถ้าเรามีศีลแล้วธรรมะเชื่อใจได้ว่าทุกคนนั้นจะมีจิตใจที่บริสุทธิ์จะมีจิตใจที่ขาวสะอาดปราศจากเท่าทุลีกิเลสที่มาทำให้จิตใจของเรานั้นขุ่นมัวฉะนั้นเราต้องลงมือปฏิบัติอย่าทำเป็นบางครั้งบางคราวเพราะชีวิตยังต้องกินยังต้องนอนยังต้องเกิดยังต้องแก่ถ้าเราทิ้งการประพฤติการปฏิบัติไปภพชาติของเรานั้นมันยังยาวแต่ถ้าเราลงมือประพฤติเราลงมือปฏิบัติเราก็ย่นภพย่นชาติของเราเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดชาติสิ่งเหล่านี้ถ้าเราลงมือปรารภความเพียรยืนเดินนั่งนอนประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเรื่อยไปเรื่อยไปอาตมาเชื่อได้ว่าสำเร็จได้แต่ที่ไม่สำเร็จเพราะอะไรเพราะเรายังมีความขี้เกียจขี้ค้านยังมีความสงสัยลังเลยังมีความภาวะพะวงห่วงหน้าห่วงหลังยังคิดว่าเวลายังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องทำเราจะทำตอนที่เราหมดภาระแล้วถามว่าภาระของเรามันหมดหรือยังมันไม่หมดหรอกญาติโยมทั้งหลายภาระของเราคืออะไรต้องกินต้องนอนต้องขับต้องถ่ายต้องคิดต้องนึกต้องปรุงแต่งต้องมีหน้าที่การงานชีวิตของเราไม่หมดภาระชีวิตของเราหมดภาระเมื่อไหร่ก็คือไม่มีลมหายใจถ้าทุกคนหมดลมหายใจภาระอันนั้นหมดไปแล้วจากความเป็นมนุษย์แต่ภาระใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นคืออะไรภาระในภพข้างหน้าของเราที่เราได้สร้างบุญและกุศลไว้ในชาติปัจจุบันณขณะที่เรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานี่แหละญาติโยมทั้งหลายอย่าประมาทในการใช้ชีวิต ถ้าเราประมาทในการใช้ชีวิตแล้วเราก็จะเดินทางผิดเมื่อเดินทางผิดแล้วไม่มีใครหรอกที่จะชี้แนะนำได้นอกจากตัวของเราเองให้ครูบาอาจารย์ท่านวิเศษวิโสอย่างไรก็แล้วแต่ธรรมะท่านลึกซึ้งถ้าจิตใจของเรานั้นไม่โน้มน้าวไม่อ่อนปนไม่ทำจิตให้สู่กระแสธรรมสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราได้จิตใจของเราไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาได้ด้วยการภาวนาด้วยการทำสมาธิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโทพุทลมเข้าโทลมออกนี่แหละโยมทั้งหลายมันไม่ใช่เป็นสิ่งยากเลยยากเพราะเราไม่อยากจะทำยากเพราะเราขี้เกียจขี้ค้านยากเพราะเราหวังจะให้ผลตอบแทนที่เห็นทันตาถ้าทุกคนนั่งสมาธิแล้วกลับบ้านถูกไว้รวยเบอร์กลับไปบ้านแล้วไม่มีปัญหากลับไปบ้านทำงานแล้วงานเจริญรุ่งเรืองได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศได้เลื่อนเงินเดือนอาตมาเชื่อได้ว่าทุกคนต้องลงมือประพฤติต้องลงมือปฏิบัติแต่การที่เราทำไปนั้นมันยังไม่เห็นในชาตินี้เห็นในชาตินี้แต่เราไม่เข้าใจเราไม่ได้ศึกษาจิตใจของเราฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติไม่มีอะไรเลวลงไปมีแต่จะดีขึ้นดียิ่งขึ้นไปดีจนถึงที่สุด
เป็นปรมัตถธรรมธรรมะอันยิ่งที่สุดก็คือการที่เรานั้นได้ดับความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงของเราได้คนเราส่วนมากทำอะไรก็หวังผลอย่างนั่งสมาธิก็อยากนั่งให้ใจสงบเมื่อใจไม่สงบแล้วก็ไม่อยากจะทำพอทำไปแล้วมันไม่ได้อะไรคือคนเราทำมาแล้วต้องการสิ่งที่ตอบแทนแต่ทางพุทธศาสนาสอนว่าทำแล้วไม่ต้องการสิ่งอะไรตอบแทนเพราะเหตุทำอย่างไรผลได้อย่างนั้นมันเป็นปรมัตถธรรมโดยแท้แน่นอนไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องไปอยากถึงจะอยากมันก็ไม่ได้ถึงไม่อยากมันก็ได้เพราะเหตุเพราะปัจจัยของเราที่เราทำไว้เหตุเพราะเรามีศีลมีธรรมเพราะเรามีการประพฤติมีการปฏิบัติผลก็คือเราจะได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นคือกรรมดีเหตุเพราะเรานั้นไม่มีศีลไม่มีธรรมเพราะเรานั้นไม่เคยได้สวดมนต์ไหว้พระไม่เคยได้ลงมือปฏิบัติธรรมผลก็คือจิตใจของเรานั้นมีแต่ความฟุ้งเฟ้อวุ่นวายอยู่ตรงไหนก็ไม่เป็นสุขนั่งตรงไหนก็ไม่สบายนอนตรงไหนก็ไม่สบายเพราะอะไรเพราะใจนั้นมันไม่มีวิชาใจนั้นมันมืดบอดด้วยอวิชชาสัตว์โลกมนุษย์คือสัตว์โลกคือหมู่สัตว์อันอวิชชาปิดบังไว้อวิชชาก็คือความไม่รู้นั่นเองแต่ถามว่าความไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ศึกษาพอเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติตราบใดที่เราลงมือประพฤติลงมือปฏิบัติอวิชชาความมืดบอดไม่มีมีแต่ความสว่างวิชาวิชาจรณะสัมปันโนแล้วจะทำให้เรานั้นเกิดปัญญาปัญญาที่นี้ไม่ใช่ปัญญาไปที่ทำมาหากินปัญญาอันนี้คือปัญญาแห่งความมิมุติหลุดพ้นหลุดพ้นจากความเป็นมนุษย์หลุดพ้นจากความเป็นสมุติเข้าสู่วิมุติคือความหลุดพ้นไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกแล้วญาติโยมทั้งหลายการที่เรามาวัดก็ถือว่าเรานั้นมาวัดจิตใจของเราวัดไม่ใช่อยู่ที่สถานที่ไม่ใช่อยู่ที่ลานโพไม่ใช่อยู่ที่ลานธรรมไม่ใช่อยู่ที่โบสถ์ที่ศาลาวัดมันอยู่ในใจวัดว่าอะไรมันยาวอะไรมันยืดอะไรมันสั้นอะไรมันหดก็คือกิเลสของเรานั่นแหละมันยืดมันยาวมันหดไปมากขน้อยขนาดไหนโบราณเขาเลยเรียกว่าวัดนี่แหละญาติโยมทั้งหลายอย่าไปเข้าใจว่าวัดต้องมีโบสถ์ต้องมีศาลาต้องมีวิหารต้องมีกุฏิอันนั้นมันเป็นวัดสำหรับที่จะมาให้พวกเรานั้นมาวัดจิตใจของตัวเราเองแต่วัดที่แท้จริงแล้วก็คือวัดสองขาวัดที่มีสองขาก็คือหลวงปู่บุญดาท่านบอกว่าวัดมันมีอยู่สองขาวัดมันอยู่ในสองขาก็คือมันอยู่ในใจของเรานั่นแหละวัดเราก็วัดได้นะวัดกันบ่อยๆโยมวัดมาวัดมาประพฤติมาปฏิบัติแล้วเนี่ยกิเลสมันสั้นมันยาวขนาดไหนมันหยาบมันหนาขนาดไหนวัดว่าการประพฤติการปฏิบัติของเรานี่มันเจริญไปขนาดไหนมันไปหน้าหรือมันไปหลังหรือมันอยู่ที่หรือมันไม่ไปไหนเลยเพราะว่าโมหะมันเข้าครอบงำพิจารณาอะไรมันก็ไม่ได้มองอะไรมันก็ไม่เห็นเพราะความมืดบอดมันปิดบังไว้ดังเมื่อเราเข้าวัดเรามาประพฤติมาปฏิบัติธรรมแล้วมันเป็นวิชาอันเอาตัวรอดรอดจากความเป็นมนุษย์รอดจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายรอดจากความลุ่มหลงทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วเรามีแต่รอดแต่ถ้าเราไม่ลงมือประพฤติเราไม่ลงมือปฏิบัติไม่มีใครรอดจากมัจจุราชความตายรอดจากความดีฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วต้องมีวิชาเอาตัวรอดรอดจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายรอดจากความทุกข์ความเสียอกเสียใจทั้งหลายแหละฉะนั้นวันนี้เมื่อเรามาประพฤติมาปฏิบัติเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณข้าวน้ำนมความรักความอารีความห่วงความหวงของแม่เราให้เรานั้นตั้งใจอธิษฐานขอทดแทนคุณข้าวน้ำนมของมารดาเราด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติทรัพย์สินเงินทองนั้นไม่สามารถทดแทนอะไรได้ก็จะทำให้ท่านได้อยู่สุขสบายในชาตินี้เท่านั้นแหละฉะนั้นการจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่ใช่เอาสำรับกับข้าวไปให้ท่านตอนท่านอยู่ในโรงไม่ใช่ให้พ่อแม่รับศีลตอนท่านไม่มีลมหายใจ
เราต้องจู

0: ท่านเข้าวัดถือศีลฟังธรรมตอนที่ท่านมีลมหายใจเอาเสื้อผ้าอาภรณ์เอาอาหารดีๆไปให้ท่านตอนที่ท่านสุขสบายไม่ใช่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเอาไปให้ท่านท่านกินไม่ได้แต่ได้เห็นหน้าลูกก็มีความชื่นใจฉะนั้นสิ่งที่เราตอบแทนได้ก็คือศีลธรรมการประพฤติการปฏิบัติคือบุญกุศลของเรานี่แหละสิ่งเหล่านี้เมื่อเราทำแล้วเป็นการทดแทนบุญคุณแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ย้อนสนองตอบกลับคืนมาหาเราให้เรานั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่มีความเล่าร้อนในจิตใจแต่ถ้าเรายังมีความเล่าร้อนในจิตใจก็ต้องใช้ธรรมะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิไม่มาวัดก็อยู่บ้านฟังวิทยุเปิดทีวีดูประพฤติปฏิบัติได้ตั้งแต่เช้ายันเช้าเรียกว่าประพฤติได้ตลอดเวลาอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาอ้างได้อย่างเดียวคือไม่มีลมหายใจถ้ามีลมหายใจแล้วมีเวลาปฏิบัติฉะนั้นบุคคลใดที่อ้างว่าฉันไม่มีเวลาปฏิบัติก็ให้เข้าใจว่าตัวเองใกล้ตายแล้วเพราะลมหายใจจะหมดแล้วแต่ตราบใดถ้ายังมีลมหายใจอยู่ไม่มีคำว่าไม่ว่างมีเวลาเสมอไม่ต้องอ้างการและเวลาไม่ต้องอ้างสถานที่ตรงไหนทำได้นั่งกำหนดรู้อยู่ในกายอยู่ในใจอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกของเราเท่านั้นแหละญาติโยมสิ่งภายนอกอย่าเอาเข้ามาในใจสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งประกอบให้กายเราวิเวกสงบสงัดให้เรานั้นมักน้อยสันโดษอยู่ในที่สงบสงัดเมื่อกายอยู่ในสถานที่อันสงบสงัดเรียกว่ากายวิเวกเมื่อกายวิเวกแล้วจิตก็เกิดความวิเวกเมื่อเกิดมีความวิเวกทั้งกายและทั้งจิตใจของเราก็ปลอดโปร่งโปร่งสบายเบาสบายใจของเรานั้นก็ไปสู่กระแสธรรมสู่กระแสแห่งพระนิพพานคือความดับไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกต่อไปญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะประพฤติปฏิบัติทดแทนบุญคุณข้าวน้ำนมให้แก่มารดาบิดาของเราแล้วก็ให้แก่แม่ของแผ่นดินให้ท่านนั้นมีพละพลานามัยที่สมบูรณ์อยู่เป็นร่มโพร่มใสเป็นแม่ของแผ่นดินต่อไปและถ้าใครยังมีแม่อยู่ที่ยังมีลมหายใจจงไปดูแลเอาข้าวเอาน้ำไปให้ท่านไปหาท่านถามความทุกข์ความสุขความสบายแม่อยากทานอะไรแม่อยากกินอะไรแม่อยากไปไหนบอกลูกจะพาแม่ไปแม่อยากไปวัดลูกจะพาไปแต่บางคนไม่มีเวลาแม่ก็ไม่ว่าอะไรหาวิทยุหาทีวีมาให้แม่เอาจานเอาเทียมมาให้แม่แกไม่พาฉันไปฉันจะเอาวัดมาอยู่ในบ้านฉันจะเปิดวิทยุฟังรายการของวัดสังฆทานขึ้นเช้าเช้าพุทธจะเปิดทีวีดูพระสวดอภิธรรมพระเทศแสดงธรรมแล้วก็บางโอกาสบางเวลาฉันจะดูรายการสดจากวัดฉันจะมีส่วนร่วมถึงแม้ว่ากายฉันไม่ได้เข้าไปในวัดแต่ใจตาฉันเห็นหูฉันได้ยินก็เป็นส่วนหนึ่งของการได้ร่วมกิจกรรมในทางพุทธศาสนาที่ทางวัดสังฆทานนั้นได้จัดให้มีเป็นประจำฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างบารมีกันถือว่าเป็นการอุทิศบารมีธรรมที่เรานั้นได้ตั้งจิตตั้งใจให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือว่าให้เรานั้นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็ขอบุญกุศลอันนี้จงสำเร็จแก่พวกญาติโยมทั้งหลายขอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณงามความดีทั้งหลายขอบุญบารมีของแม่ของเราจะเป็นแม่สายเลือดก็ดีแม่ทางของแผ่นดินก็ดีจงมาปกปักรักษาให้พวกเรานั้นให้พ้นจากทุกข์จากโศกจากโรคจากภัยความเสนียดความจังไรทั้งหลายอย่าได้มาข้ามการขอให้เรานั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทาม
0: ิวันนี้ก็เป็นวันสำคัญก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะยกพระขึ้นทุกอย่างมันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันเป็นสิ่งที่เรากระทำกันไว้สิ่งที่กระทำกันไว้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองท่านมาวางศิลาฤกษ์วันที่12สิงหาวันแม่แล้วเป็นวันที่ท่าน

ภาษเจ็บหนักแต่ท่านก็ฝืนสังขารมาทำพิธีวางศิลาฤกษ์จตุรมุขเพื่อจะประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพุทธภูมิ999แล้วอาตมาก็ไม่รู้ด้วยว่าพระพุทธโลกุตระจะเสร็จวันนี้ไม่รู้รู้เมื่อวันที่10เพราะคนทำก็ไม่บอกไม่ได้บอกกล่าวว่าหลวงพ่อเสร็จวันนี้นะก็ไม่ได้กำหนดว่าวันที่12จะต้องเป็นวันยกพระอ้าวพอเข้ามาเอาพระเสร็จแล้วนี่ฉะนั้นวันที่12เป็นวันที่หลวงพ่อวางศิลาฤกษ์แล้ววันที่12เป็นวันที่จะประดิษฐานพระพุทธโลกุตระสี่หน้าเป็นยอดของจตุรมุขก็เลยเกิดโอกาสอันเป็นมงคลที่ญาติโยมได้มีส่วนร่วมในการที่ยกพระพุทธโลกุตระไม่ใช่พระพรหมสีหน้านะพระพุทธสีหน้าเราไม่ใช่พราหมณ์เราเป็นพุทธโลกุตระโลกุตระธรรมฉะนั้นพระพรหมไม่ใช่พระพุทธสีหน้าแล้วก็มียอดแหลมคืออะไรปัญญาทะลุทะลวงไปไม่มีที่ติดที่ขัดทะลุทะลวงไปทั่วสามโลกดังนั้นวันนี้เราก็ได้มาพร้อมกันทำพิธียกพระขึ้นแล้วแล้วคิดว่าต่อไปงานก็จะเริ่มสำเร็จแล้วก็ไม่ถึงปีเราลงมือทำตั้งแต่เดือนอาตมากลับมาจากอินเดียกุมภาแต่ว่าทำตั้งแต่มกราทีนี้ภายนอกก็จะเสร็จภายในก็จะวุ่นวายภายในก็จะต้องใช้ปัจจัยเยอะฉะนั้นญาติโยมคนใดมีความประสงค์อยากเป็นเจ้าภาพนะก็เรียกอะไรช่อฟ้าก็เรียกไม่ถูกแล้วบนหลังคาเดี๋ยวเขามีจะมีรายการหรอบัวตีนเสาเท่าไหร่บัวหัวเสาเท่าไหร่ม่านเท่าไหร่เขาเรียกอะไรล่ะปั้นลงมาแล้วเท่าไหร่เดี๋ยวมีรายการบอกนะถ้าญาติโยมคนใดอยากเป็นเจ้าภาพก็มาเป็นเจ้าภาพได้นี่เราก็หมดไปก็ประมาณไม่ถึง10ล้านก็ถือว่าใช้ทุนได้มากเพราะว่ามันมีของเก่าคือมีเสาไว้เกือบทั้งหมดหลังคาโยมหลังคาไม้นี่ที่แรกก็นึกก็ถูกเข้าไปหลายล้านแล้วเนี่ยไม้ปรุงหลังคาเนี่ยแผ่นละ45บาทไม่รู้ใช้กี่หมื่นแผ่นโยมก็คูณเอาแล้วกันใช้เป็นแสนไม่ใช่นะถ้าสร้างออกมาแล้วโยมจะสวยแล้วก็พระพุทธภูมิจะเริ่มทำแล้วหล่อย่อไม่ขยายหล่อย่อให้เล็ก31หรือ3 24 29นิ้วเท่าตัวคนนะทองมีแล้วคงไม่เกินปีหน้าเสร็จเรียบร้อยเสร็จพร้อมกับปราสาทจตุรมุขเราก็จะมีพระพุทธรูปทองคำเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งองค์นะแล้วก็จะไว้ศีรษะของหลวงพ่อป้องนะญาติโยมคงไม่รู้จักหรอกเป็นพระอรหันต์ที่หลวงปู่ทั้งวานได้มอบไว้ให้กับวัดสังฆทานเป็นศีรษะที่เผาแล้วไม่ไหม้อยู่ที่วัดเราธรรมาก็จะเอามาใส่พระอบเป็นแก้วให้เห็นไปบูชาสักการะกันแล้วก็จะเป็นไว้บริขารแล้วก็จะเป็นพระพุทธรูปต่างๆที่มีค่ามีราคาก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ชั้นบนสุดก็จะเป็นพระพุทธภูมิ999ทองคำแล้วก็จะทำจำลองหลวงพ่อตัวจำลองทองคำพระพุทธรูปพุทธภูมิทองคำจำลองเวลามีงานแห่พระบรมสารีริกธาตุจะได้เอาไปแห่ไม่เอาของจริงไปของจริงไปกลัวถูกปล้นนะเพราะตอนนี้ทองมีอยู่ประมาณ40กว่ากิโลมีพร้อมแล้วทองคำแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเหลือก็จะขอเสสังมังคลายาจามิที่เหลือขอลูกช้างจะมาทำหลวงพ่อโตนะตอนนี้ขนาดของทองก็ต้องดูว่าอย่าบางมากอย่าหนามากก็พยายามทำให้พอดีถ้ามีบารมีก็ขอเหลือ
สัก20 โล30 โลหลวงพ่อโตจะได้เสร็จก็คิดว่าเสร็จก่อนหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตยังใช้ทองอีกเยอะดังนั้นวันนี้ไม่ได้หลอมทองไม่ได้เรียกทองทองเลยไม่มาเพราะมันถี่เกินไปนะเอาไว้งวดหน้าอาจจะเป็นออกพรรษาหรือว่าเอาเทศกาลงานใหญ่ๆตอนนี้คนไหนยังกล้าๆกลัวๆตัดสินใจไม่ถูกนะตัดสินใจได้แล้วงวดหน้านะงวดหน้าจะหลอมอีกทีนึงแต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่เหล่านั้นมีญาติโยมที่ยังมีจิตศรัทธาเป็นคนที่ไม่ตนีทีเหนียวเป็นคนที่มีปัญญาเพราะถ้าคนถ้าไม่มีปัญญาโยมให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าทองคำมันเป็นของมีค่าฉะนั้นถ้าเราทำบุญเราต้องทำบุญกับของที่มีค่าแล้วเราจะได้ของที่มีค่าถ้าเราทำบุญด้วยหินด้วยทรายเราก็ได้หินได้ทรายแต่ถ้าเราทำด้วยทองคำด้วยเพชรด้วยพลอยเราก็จะได้เพชรพลอยแล้วก็ได้เพชรพลอยน้ำดีๆงามๆกระดัดใหญ่ๆกระดัดงามๆนะแต่ถ้าเราได้หินได้กวดได้ทรายโยมมันก็ได้หินได้กวดทรายแต่ก้อนมันใหญ่แบกลำบากมันหนักเพชรไม่ต้องเอาเม็ดใหญ่เม็ดนิดเดียวกี่ล้านทองไม่ต้องเอามากโยมนะเอากิโลเดียวมันก็มีค่ามีราคาแล้วฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าศาสนาจะเสื่อมศาสนาจะล่มตราบใดถ้าญาติโยมยังสนใจฝากใฝ่ในการหาบุญหากุศลในการที่บริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ต้องกลัวเพราะว่าตัวเทพพยดาเขาจะมาปกปักรักษากับผู้ที่มีศีลแล้วก็จะรักษาอาณาจักรที่สำคัญอันศักดิ์สิทธิ์พอหลวงพ่อสนองเคยพูดว่าสถานที่นี้ต่อไปจะเป็นที่มีแต่ผู้ที่มีบุญมาใช้สอยเพราะว่าเป็นสถานที่คนมาใช้ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ใช่เป็นสถานที่มามั่วสุมมาคุยกันนะมานินทากันมาเก็กมาเล็กเกเรแต่วันนี้ก็น่าเสียใจปกติแล้วไม่เคยมีขโมยวันนี้ขโมยมันมากับคนดีปกติวัดเราไม่เคยล็อกกุญแจประตูกุฏิประตูอะไรปรากฏว่าพระท่านมาจากเลยขโมยขึ้นไปเอากระเป๋าวันนั้นท่านไปทั้งกระเป๋าเลยเอาไปทั้งกระเป๋าเลยโยมกระเป๋าเดินทางที่ท่านมาพักแล้วก็มาร่วมงานเราเนี่ยฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาโยมนะอย่าไปคิดว่าวัดต้องมีคนดีไม่มีขโมยไม่ใช่หรอกเพราะวัดนั้นมันไม่มีประตูหน้าต่างเข้าทางไหนก็ได้ออกทางไหนก็ได้แล้วก็ไม่มีเครื่องวัดต่อไปนี้จะมาจะหาเครื่องมืออันใหม่ละใครเข้าวัดมาเข้าเครื่องสแกนเลยไอ้นี่มิจฉาชีพทั้งตู้ติดติดไอ้นี่จิตไม่ดีแล้วจิตซามจิตมาขโมยแล้วนะเหมือนเขาเรียกอะไรเครื่องตรวจระเบิดนะฮะคนไหนมีรหัสเข้าไปก็ติดติดค้นตัวแล้วตอนนี้เราจะทำมั่งเดี๋ยวหาวิธีค้นคิดก่อนใครเข้าวัดต้องเข้าเครื่องสแกนจิตใจถ้าใจไม่ดีทุ่มๆน้ำตามันขึ้นมันบอกเลยเอาไปปรับจิตใจแต่มันก็เป็นเรื่องหน้ายังไงจะพูดว่าขายหน้าครับมันก็ว่าได้นะว่าวัดเรามันไม่น่ามีแบบนี้ถ้าพูดกันนี้อีกทีนึงพูดกันให้สวยๆหน่อยก็สงสัยท่านคงทำกรรมเขาไว้เข้าข้างตัวเองหน่อยนะมันเป็นกรรมถ้าพูดเรื่องกรรมมันจริงไหมยังมันจริงนะทำไมคนอื่นก็ไม่หายแล้วทำไมในวัดไม่หายไปหายกับพระที่มาแล้วจะรู้ไหมแล้วว่าวัดเรารู้แล้วพระไม่มีอะไรไม่มีสมบัติเงินก็ไม่มีทองก็ไม่มีมีเงินก็มีทองก็มีแต่ไม่ใช่ของเราเป็นของส่วนกลางแต่ทำไมจะมาเอาของท่านยังไม่ได้พูดกับท่านเลยว่าหลวงพ่อมันเป็นกรรมของท่านนะพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นเรื่องธรรมดาอ้าวถวายทองเหรอบอกว่าไม่ได้เรียกทองวันนี้ทองมาเองฮารีล็อก
อัจฉริยธรรมสมศักดิ์ทองไถมาถวายทอง1สลึง1เส้นอ้าวพร้อมจี้อ้าวสาธุด้วยอันนี้เป็นต้นทุนแล้วนะใครจะถวายได้วันนี้นะแต่ไม่หลอมเก็บไว้ก่อนนะอ้าวถวายพระป่าถ้าทุกคนช่วยกันนะโยมนะช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยวัดเราไม่มีเจ้าภาพเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหรอกก็อาศัยที่พวกเราเนี่ยพระป่ามั่งเงินในกระเป๋า20บาทมั่งบางทีคนมารับเหมาก็เนี่ยหรอกโยมก็ได้แบงค์20จากหลวงพ่อนี่แหละมาใช้นี่ก็ไม่ได้แบงค์ร้อยหรอกมีแต่แบงค์20แต่มันก็ใช้ได้เพราะอะไรเพราะคนจำนวนมากนะแต่ขอให้ทำโยมอย่าไปคิดว่าไม่มีไว้รวยแล้วค่อยทำไม่ได้นะจะไปคิดว่ามีมันแล้วเมื่อไหร่มันจะมีอ่ะต้องบอกมีดิมีเดี๋ยวนี้มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ทำแค่นั้นจะบอกว่าไม่มีมันไปตามป่าเลยที่ผมชอบพูดอะไม่มีไม่มีถ้าทำบุญหน่อยไม่มีขอยิ้มตังหน่อยไม่มีมันก็เลยแช่งตัวเองมีแต่ว่าไม่มีให้ยืมหรอกมีแต่ยังไม่ได้ทำบุญไม่มีพอทำบุญหรอกอย่าไปพูดว่าไม่มีได้ไงโอ้ยโยมนี่รวยแล้วโอ้ยโยมไม่รวยหรอกโอ้โหหมดโอกาสเลยหลวงพ่อบอกให้รวยแล้วไม่เอาอีกหรือเนี่ยไม่เอาเออโยมรวยขอให้รวยนะโยมยังไม่รวยหรอกก็ไม่รวยตามปากไงนะปากพาจนอ้าวสาธุบอกชื่อฉะนั้นพระบอกว่ารวยก็รวยเออบอกว่าไม่รวยไม่รวยก็ไม่รวยตามปากดีไม่อยากรวยไงอ้าวจะทอดพระป่าต่อไปก็จะได้พิจารณาบางสกุลญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันแม่ถ้าผู้ใดที่มีแม่ที่ลงรับไปแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลญาติโยมคนใดที่ยังมีแม่อยู่ก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญกุศลนี้ก็แผ่ไปให้แก่มารดาของเราถ้าใจกว้างหน่อยก็ให้บิดาด้วยแล้วกันนะถ้ามีแม่อย่างเดียวไม่มีพ่อก็เดี๋ยวพ่อน้อยใจอีกวันแม่วันพ่อให้เหมือนกันนะแต่เป็นเพียงสมมุติขึ้นมาว่าวันนี้เป็นวันเกิดแต่พวกเรามันเกิดมาวันเกิดต้องไม่ใช่ไปเอาของตัวเองไปเลี้ยงเพื่อนนะอย่าไปทำอย่างนั้นนะสอนลูกสอนหลานวันเกิดตัวเองไม่ใช่เอาข้าวเอาน้ำเอาอาหารไปเลี้ยงเพื่อนเพื่อนมันไม่ให้เราเกิดซะหน่อยต้องบอกใหม่วันเกิดนะเอาของไปให้แม่เรากินเอาเค้กเอาของอะไรดีๆไปให้แม่เราพิเศษหน่อยวันในวันเกิดอันนี้แต่มาเห็นเด็กตัวเล็กๆมายืมของที่วัดยืมหม้อยืมหายยืมโต๊ะยืมเสือยืมเก้าอี้ถามไปทำไมทำวันเกิดให้ลูกอายุเท่าไหร่ห้าขวบแล้วไปเลี้ยงใครเลี้ยงเพื่อนแล้วทำไมไม่เลี้ยงพระล่ะพระไม่สำคัญกับเพื่อนใช่ไหมบางคนทำวันเกิดเลี้ยงพระเหมือนกันอ่ะอยากให้กินเนี่ยขนมจีนน้ำยาตรงหยิบฟงหยอดฝอยทองน่ะพอตอนเย็นก็โต๊ะจีนเลยน่าน้อยใจแล้วก็กินอย่างนั้นน่ะวันเกิดตัวเองเลี้ยงพระก็เอาของดีๆหน่อยสิแต่เวลาเพื่อนแหมสั่งอะไรนะพิซซ่าสั่ง KFC อะไรส่งถึงบ้านนะพระไม่เคยได้ตายไปเลยเป็นพระนี่ลำบากนะไปหากินเองก็หาไม่สำรวมอีกโยมต้องฉลาดเข้าวัดแล้วต้องฉลาดพระก็มีปากมีท้องเหมือนกันมีความอยากเหมือนกันตัวเองอยากกินอะไรก็ไปเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงไม่นึกถึงหัวอกพระมั้งแล้วโยมเอ้ยทำไรนึกถึงพระก่อนนะพอพระไปเดินไปอะไรโอ้ยไม่สำรวมไปเข้าร้านอาหารไปกินก็ตัวเองกินได้ทำไมพระฉันไม่ได้พระไม่ได้ไปขอซะหน่อยนะไปก็ไม่ได้ตังพระหน่อยตังโยม
ฉะนั้นคนเราเห็นอะไรแล้วก่อนจะลงเฟซลงไลน์เลยพิจารณาดีก่อนนะไม่ใช่พอเห็นอะไรผิดปกติเอาแล้วลงไลน์ลงเฟซเลยโจมตีเลยเหมือนกับที่ใครเอาเฟซไอ้ของพระพม่าเดินจูงมือผู้หญิงอะไม่รู้ประเพณีเขานะไปโจมตีเขาไอ้เราเข่งมันเป็นเข่งเครียดไปแล้วของเขาเขาไม่ได้ถือขนาดนั้นก็จะเป็นพี่เป็นน้องเขาก็ไม่ถือกันไอ้เราเนี่ยไอ้เข่งไปโจมตีใหญ่เลยโอ้ยเขาเห็นว่าตายคนไทยนี่มันปัญญาอ่อนจังท่านจะเสพไอ้โซเชียลเน็ตเปิดอะไรเนี่ยพิจารณาดีกว่านะจะตกเป็นทาสมันนะประมาณเนี่ยโดนแล้วโดนหลอกมาแล้วเนี่ยถอยเฟซเลยร้านอาหารจะปิดกิจการมีปลาครับเยอะแยะเลยใครอยากได้ให้รีบมาเอาเราก็เกิดความโลภเลยเนี่ยไม่ได้พิจารณาอะไรเลยเนี่ยสอนคือถึงเขาจะโดนตัวเองเอาโยมไปดูที่วัดเรามันสระมันกว้างนะถ้าเขาจะถมเลยเดี๋ยวปลามันตายนะรีบให้รีบมานะเดี๋ยวหมดแล้วนะพอไปจริงไม่มีอะไรไม่มีอะไรดูที่เนี่ยฉะนั้นจงใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาก่อนอย่าเพิ่งเสพอะไรโดยไม่พิจารณาพระเจ้าถึงบอกว่าให้ปัจเจกทั้งสี่เลยทั้งเจนาสนะสร้างผ้านุ่งห่มให้พิจารณาเป็นปัจเจกก่อนให้เราไม่พิจารณาปัจเจกเขาเอาลอยล่อก็ฟ้าหมับเลยนะต้องพิจารณานะตอนนี้ อันนี้จะพิจารณาจริงแล้วบางสกุลให้ผู้ตายใครมีญาติเอ่ยชื่อนะแต่มาจะเอ่ยทั้งหมดคงจะนุ่งช้าก็ยังไม่หมดแล้วนะแม่ชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรคนตายชื่ออะไรชื่อไปแล้วก็จะได้ถึง

0: ฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสโมสุโคความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขอะจิรังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานหนอปัตตวิงาทิเสสติจะนอนทับซึ่งแผ่นดินชุโทอเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิราทังวัคริงคลังเหล่ากับว่าท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน
1: ์สาธุ
0: ต่อไปกวดน้ำแผ่เมตตากวดน้ำในใจไม่ต้องเอาน้ำมาหยาดนะเอ่ยชื่อไปผู้ที่เราจะให้แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วคนที่มีชีวิตอยู่ก็อุทิศไปยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังวางน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบ่อริบูรณ์ได้

ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัสมิฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังขปาขอความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยตาเมื่อนประจันในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยตาเมื่อนแก้วมณีอันสว่าสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุวะสัพพโลกโควินาสตุโรคทั้งปวงของ

สมัยหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะลงจากภูเขาคิจกูฏเพื่อเที่ยวบิณฑบาตพร้อมด้วยพระภิกษุจำนวนมากได้พบเห็นเปรตสองตนนอนอยู่บริเวณเชิงเขาแห่งนั้นตนที่หนึ่งชื่ออหิเปรตศีรษะคล้ายศีรษะมนุษย์ร่างที่เหลือคล้ายร่างของงูยาวถึง25โยชน์มีเปลวไฟลุกโชนลามจากศีรษะไปถึงหางลามจากหางไปถึงศีรษะลุกลามจากกลางตัวออกไปทั้งสองข้างถึงศีรษะและหางลุกลามจากศีรษะและหางไปรวมลงตรงกลางลำตัวตนที่สองชื่อกากะเปรตร่างกายคล้ายกาใหญ่โตมากลิ้นยาวประมาณ5โยชน์ศีรษะใหญ่ประมาณ5โยชน์ร่างกายสูงประมาณ25โยชน์สัตว์ทั้งสองตนต้องทนทุกข์ทรมานท่ามกลางเปลวไฟอันร้อนระอุตลอดเวลาแม้ดิ้นรนทุรนทุรายก็ไม่สามารถหลุดรอดไปได้ร่างขยับเคลื่อนไปถึงที่ใดไฟก็ลุกไหม้ไปถึงที่นั่นได้ยินเสียงร้องโหยหวนชวนขนลุกไปได้ไกลถึง30โยชน์สัตว์ทั้งสองตนได้ทำกรรมชั่วไว้มีเรื่องเล่าดังนี้กรรมเก่าของกากะเปรตครั้นพระมหาโมคคัลลานะเห็นเปรตเช่นนั้นแล้วจึงถามว่าเจ้าทำกรรมอะไรไว้จึงต้องมาทนทุกข์เช่นนี้เปรตได้บอกพระเถระว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะข้าพเจ้ากลืนกินภัตตาหารที่เขานำมาถวายพระสงฆ์สมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้แสวงหาคุณอันใหญ่แล้วก็ได้เล่ารายละเอียดให้พระเถระฟังดังนี้ท่านผู้เจริญในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามวกัสสปะภิกษุจำนวนมากเข้าไปบิณฑบาตตามหมู่บ้านครั้นชาวบ้านเห็นเข้าก็เกิดศรัทธาได้อาราธนาให้นั่งณสถานที่ที่เหมาะสมปรนิบัติจัดอาหารทุกอย่างถวายใส่ในบาตรจนเต็มทุกรูปและกำลังนั่งฟังธรรมกันอยู่ขณะนั้นกาตัวหนึ่งจับอยู่ที่หลังคาศาลาแห่งนั้นพอดีได้เห็นอาหารอยู่ในบาตรมีอุบาสกคนหนึ่งถือไว้จึงโฉบลงไปคาบกินอาหารในบาตรเต็มปากและกลืนลงไปถึงสามคำบาปกรรมเพียงเท่านี้เมื่อกาตัวนั้นสิ้นชีวิตแล้วต้องถูกไฟไหม้ในนรกอเวจีสิ้นกาลและนานแสนนานและเศษผลกรรมนั้นทำให้กลับมาเกิดเป็นกากะเปรตรับทุกขเวทนาอันแสนสาหัสณเชิงเขาคิจกูฏกาตัวนั้นคือข้าพเจ้าเองท่านผู้เจริญกากะเปรตบอกพระเถระอีกด้วยท่าทางเหนื่อยเหมือนหมดแรงกายและสิ้นกำลังใจที่จะต่อสู้กับวิบากกรรมต่อไปกรรมเก่าของอหิเปรตในอดีตการนานมาแล้วประชาชนอาศัยอยู่กรุงพาราณสีร่วมกันสร้างบรรณศาลาไว้รับรองพระปัจเจกพุทธเจ้าณใกล้ริมฝั่งแม่น้ำพระปัจเจกพุทธเจ้าอาศัยอยู่ในบรรณศาลาแห่งนั้นเที่ยวบินทบาทในเมืองเป็นประจำโดยจัดเตรียมเครื่องสักการะบูชาพากันไปสู่ที่บำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งเช้าและเย็นบุรุษชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่งอาศัยที่บริเวณนั้นประกอบอาชีพกสิกรรมปลูกข้าวเลี้ยงชีวิตเมื่อหมู่ชนเป็นอันมากมาสู่ที่บำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ต้องมีการเหยียบย่ำนาข้าวของเขาไปบ้างครั้นชาวนาร้องห้ามว่าขอพวกท่านจะเหยียบนาข้าว

0: ของข้าพเจ้า
1: ก็ไม่สามารถจะห้ามได้เนื่องจากฝูงชนมากมายแออัดยัดเยียดทั้งเข้าทั้งออกตลอดวันต่อมาชาวนาจึงเกิดความคิดว่า
0: ถ้าบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่มีผู้คนก็คงไม่เหยียบย่ำนาข้าวของเราแน
1: ่ครั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าออกไปบิณฑบาตชาวนาได้โอกาสจึงไปทำลายทุบตีข้าวของภาชนะของใช้ต่างๆภายในบรรณศาลาและใช้ไฟเผาบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้าครั้นเห็นบรรณศาลาถูกไฟไหม้เช่นนั้นก็หลีกปลีกตัวไปที่อื่นมหาชนครั้นทราบเหตุนั้นต่างก็รีบมาดูและถามกันและกันว่า
0: พระปัจเจกพุทธเจ้าของพวกเราไปที่ไหนเสียเล่าแล้วใครอุตริมาเผาบรรณศาลาของท่านเลวจริง
1: ชาวนาก็ยืนอยู่ในท่ามกลางมหาชนนั้นด้วยและพูดด้วยเสียงอันดังชัดเจนท่าทางมั่นใจในผลงานของตัวเองว่า
0: ข้าพเจ้าเองเป็นคนเผาบรรณศาลาของพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะผู้คนจำนวนมากทำให้นาข้าวของเราเสียหาย
1: เพียงเท่านั้นเองโดยไม่ต้องมีใครสั่งใครชาวนาก็ถูกประชาทันรุมลงโทษด้วยอาวุธเท่าที่จะหาได้ในขณะนั้นจนทนพิษบาดแผลและความเจ็บปวดไม่ไหวสิ้นชีวิตณที่นั้นนั่นเองครั้นชาวนาตายแล้วก็ไปเกิดในมหานรกอเวจีถูกไฟเผาไหม้นานระยะประมาณแผ่นดินในเมืองมนุษย์สูงหนาขึ้นประมาณ1โยชน์แล้วจึงเกิดเป็นอหิเปรตรับเศษผลของกรรมที่ทำไว้ต่อไปอีกจะเห็นได้ว่าบาปกรรมที่คนก่อขึ้นมีลักษณะเป็นเหมือนน้ำนมที่เพิ่งถูกรีดออกมาใหม่ๆยังไม่แปรสภาพไปบาปกรรมที่ทำแล้วยังไม่ให้ผลยังสงบนิ่งเป็นประหนึ่งว่าไม่มีผลเสียอะไรแต่ครั้นบาปกรรมนั้นส่งผลให้เมื่อใดเมื่อนั้นผู้ทำย่อมได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสเฉดเช่นเปรตทั้งสองตนดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นผู้ปรารถนาความสุขสงบร่มเย็นแก่ตนเองอยากให้ชีวิตรอดปลอดภัยจากความทุกข์ทรมานในนรกต้องหยุดการทำบาปทั้งปวงโดยเด็ดขาด

ความทุกข์สิ่งที่ไม่มีใครปรารถนาแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เพราะทุกชีวิตที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏล้วนดำเนินไปบนความทุกข์ทั้งสิ้นจะมากหรือน้อยก็สุดแต่กรรมของแต่ละบุคคลที่จะบันดาลให้เป็นไปหลายคนพยายามดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้พ้นจากความทุกข์โดยการสนองความต้องการของตนในรูปแบบต่างๆด้วยคิดว่านั่นคือความสุขแต่ความสุขที่ได้รับนั้นเป็นเพียงการบรรเทาทุกข์ให้ทุเลาลงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วความทุกข์ก็ยังคงรุกรานย่ำยีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่างเว้นเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะรากเหง้าอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ยังไม่ได้ถูกถ่ายถอนผลคือความทุกข์จึงยังคงเกิดขึ้นต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้แทนที่เราจะหลีกหลบปิดบังไม่รับรู้ความทุกข์ด้วยกลวิธีต่างๆทำไมเราไม่หันกลับมาเผชิญหน้าด้วยการเรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับทุกข์และหาทางทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งล่ะ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ันสุขญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลทุกคนที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมในเรื่องอุบายของความสงบวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาปรารภธรรมซึ่งชมรมพระป่าภูมิภาคได้จัดมีการอบรมเรื่องความสงบเป็นหลักวันนี้จะพูดเรื่องความสงบแต่ความสงบนี้ผู้ฟังก็ต้องมีความสงบจึงจะฟังเรื่องของความสงบเข้าใจบางคนก็คงได้ผ่านการฝึกสมาธิกันมาพอควร การฝึกสมาธินั่นคือความสงบอย่างหนึ่งตอนนี้คนที่สงบอยู่แล้วก็มีลักษณะหนึ่งคนที่ไม่สงบแต่ไปฝึกสมาธิเกิดความสงบก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งคือคนเราเนี่ยมีจิตใจเหมือนกันแต่ความสุขสงบเนี่ยได้รับผลลดหลั่นต่างกันเช่นบางคนเนี่ยไม่สงบเลยเป็นคนวิตกกังวลเพราะจริตคนนี่ไม่เหมือนกันบางคนวิตกจริตคนที่วิตกจริตเนี่ยจะไม่มีความสงบทำอะไรแล้วจะวิตกกังวลเป็นลักษณะเจ้าของงานเจ้าของบ้านเจ้าของกิจการหรือเจ้าของผู้มีภาระหน้าที่เขาเรียกลักษณะวิตกจริตบุคคลผู้นี้แล้วจะยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนได้เย็นก็ดีได้ควังก็ดีได้เห็นก็ดีจะปล่อยวางไม่เป็นพวกลักษณะพวกนี้จะเป็นคนกังวลมีลักษณะพวกนี้จะหาความสงบยากนี่ลักษณะหนึ่งและลักษณะเป็นคนโทสะจริตคนโทสะจริตนี้เป็นคนที่มองตัวเองไม่เป็นคือคนพวกนี้จะเป็นคนฉลาดในความคิดนึกอาจจะทำอะไรได้ดีกว่าคนอื่นทำอะไรต่ออะไรเรียนรู้อะไรได้ดีคนอื่นเป็นหัวหน้าคนเป็นนายคนเป็นคนผู้นำคนแต่ห้ามความโกรธไม่ได้เวลาโกรธแล้วจะพุ่งออกมาทันทีหักห้ามไม่ได้คนลักษณะนี้มีโทสะเป็นอารมณ์บางคนก็โกรธง่ายหายเร็วบางคนก็โกรธง่ายหายช้าบางคนก็โกรธยากแล้วก็หายยากบางคนที่โกรธยากหายยากเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนไฟสุมขอนหรือโกรธง่ายหายเร็วเนี่ยเหมือนลักษณะไฟลามทุ่งไหม้เดี๋ยวก็มอดหมดไอ้ลักษณะที่โกรธแล้วหายยากเนี่ยเขาเรียกว่าไฟสมขอนมันไม่ดับมันคุกุนอยู่ในใจเป็นตัวพยาบาท เมื่อเรารู้เรื่องความโกรธเนี่ยตามจิตของเราแล้วเนี่ยจะมีทุกคนแต่ใครจะหนักมากหนักน้อยตัวเนี้ยเป็นตัวที่คนเราไม่มีความสงบไม่มีความสุขตัวนี้เป็นมารหัวใจที่มาไล่ความสุขของทุกคนไปหมดไล่ญาติไล่พี่น้องไล่ผัวไล่เมียไล่งานไล่การกำจัดความดีไปหมดเพราะความโกรธเป็นหลักดังนั้นคนเราเนี่ยความเป็นจริงแล้วความสุขเนี่ยที่เราไม่ได้เพียงพอก็เพราะว่าคนเรานี่มีจริตต่างกันที่เช่นความโกรธเนี่ย
มาทำลายความสงบในใจเราแล้วก็ความวิตกกังวลก็เป็นตัวนิวรณ์ที่มากำจัดความสงบในใจเราเช่นเราทำอะไรแล้วเราปลงไม่ตกเช่นเรากังวลเรื่องสมมติว่ากังวลเรื่องงานเนี่ยเลิกแล้วเราก็จะเอามาคิดอีกกังวลเรื่องลูกเลิกลูกไปไหนเราก็กังวลแต่ลูกกังวลเรื่องสามีก็สามีไปไหนกังวลแต่สามีกังวลภรรยาภรรยาไปไหนกังวลแต่ภรรยาหรือกับเพื่อนกังวลแต่เพื่อนหรือกังวลคนที่เรารักไอ้สิ่งที่ดีก็มากังวลไอ้ที่ไม่ดีก็มากังวลนี่คือตัวนิวรณ์เรียกวิตกพวกนี้วิตกจริตพวกนี้พวกวิตกพวกนี้จะต้องเจริญสติปัฏฐาน4ต้องทำจนจิตของเราเนี่ยเลิกกังวลจึงจะหลับสงบจึงจะมีความสุขไม่งั้นแล้วจิตดวงนี้นะจะติดไปยันตายยิ่งแก่ตัวยิ่งกลายเป็นคนวิตกจริตเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นไม่มีเรื่องก็หาเรื่องไม่น่าบ่นก็บ่นเหมือนอย่างเรามีนายสักคนเนี่ยเราจะรู้จักนายบางคนเนี่ยโทสะจริตเนี่ยเขาก็จะโกรธเป็นอารมณ์คือโกรธนี่ไม่ใช่อะไรหรอกมันโกรธตัวเองไม่ใช่โกรธคนอื่นนะโกรธใจตัวเองมันเป็นความไม่รู้ทันจะพูดถึงความหลงก็ได้ความโง่ก็ได้แต่เขาบอกเขาฉลาดเขาด่าคนโน้นเขาว่าคนนี้ได้เขาคิดว่าเขาฉลาดแต่ที่จริงนั้นเป็นความหลงหรือความโง่ของจิตที่โกรธคนอื่นแล้วนึกว่าจะเป็นสุขแต่มันเป็นทุกข์จริงๆเพราะมันไม่จบก็เรื่องงานทำไม่จบงานของความโกรธและวิตกกังวลเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวอันตรายต่อจิตคนอันตรายต่อจิตคนคนที่ไม่มีความสุขคนที่แก่เกินวัยคนที่งานเครียดคนที่ไม่มีทางออกพวกประเภทที่วิตกกังวลมากเราจะเห็นจากตัวเราเป็นหลักทีนี้ทำไงเราจะคลายเครียดอันนี้ได้ไอ้ตัววิตกกังวลไม่มีวิธีอื่นโยมให้โยมเป็นท่านนายกโยมก็หายวิตกกังวลไม่ได้ยิ่งวิตกกังวลใหญ่เพราะฉันเนี่ยถ้าได้2ขั้นฉันจะหายวิตกกังวลให้ได้4ขั้นยังวิตกใหญ่เลยอยากจะได้มากกว่านั้นรับผิดชอบมากกว่านั้นฉันเนี่ยได้อย่างนี้เลยฉันจะหายโกรธได้เงินเดือนเท่านั้นได้ขั้นนี้ฉันจะโกรธเปล่าโกรธนี่โกรธยันตายไอ้ตัวโกรธนี่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องได้อะไรมาเลยได้ก็โกรธไม่ได้ก็โกรธเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวทิฏฐิตัวมานะตัวตนใหญ่มันไม่โกรธใครมันโกรธคนใกล้เคียงมันโกรธคนรักโกรธคนที่พูดไม่ถูกหูหรือมันไม่ถูกใจตัวเองไอ้นี่ถึงว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราที่จะดับทุกข์ได้เนี่ยต้องใช้ธรรมะใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้แค่แหวนเงินทองหน้าที่ตำแหน่งพวกนี้มันใช้ได้บำบัดชั่วครู่ชั่วยามสิ่งที่จะบำบัดทุกข์ของจิตใจเนี่ยตัวเราต้องเข้าใจตัวเองต้องมีหลักของความสงบสงบก็มีหลายอย่างมีหลายขั้นมีหลายตอนถ้าคนไม่ฉลาดก็ไม่พบไม่เจอความสงบนี่ไม่ใช่คนธรรมดาเจอนะโยมนะต้องคนฉลาดนะคนมีบุญมีบารมีจึงจะสนใจคนโง่เนี่ยเจอเรื่อยนะความโกรธใช่ไหมฮะความโกรธนี่มีทุกระดับใช่ไหมระดับอธิบดีก็โกรธระดับพันโลงก็โกรธโกรธพอกันเนี่ย

เองพอการเวลาโกรธด่าได้เหมือนกันหยาบคายได้เหมือนกันเนี่ยนะไม่ใช่ว่าความโกรธนี่จะเป็นคนฉลาดใช่ไหมโยมถ้าฉลาดจะโกรธได้หรือไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นระดับบนหน้ากองอธิบดีไม่โกรธนี่ถือว่าคนนี้ฉลาดคนนี้ชนะใจตัวเองไม่ยอมให้ทุกข์เกิดที่ใจไม่ยอมให้ไฟไหม้หัวใจตัวเองฉลาดถ้าโกรธลูกน้องลูกน้องไม่โกรธหรอกใครโง่กันโยมอธิบดีโง่หรือลูกน้องโง่ตัวเองกล่าวหยาบได้แต่ลูกน้องกล่าวหยาบไม่ได้นี่ใครบาปกันโยมฮะใครหยาบใครบาปแต่ทีนี้เราก็นึกว่าเรานั้นฉลาดเราถูกเราก็เลยถือความโกรธเป็นอารมณ์ถือความโกรธเนี่ยเป็นตัวชนะคนอื่นโกรธก็ด่าไปเลยโกรธก็ว่าไปเลยแสดงออกเลยแต่เมื่อไรก็ไม่อยู่ที่ไอ้คนนั้นสักทีเมื่อไรอะไรมันก็อยู่ที่เราโกรธทุกทีกูสายัดเยียดด่ามันไปจนหมดแล้วมันยังกลับมาอยู่ที่กูมากกว่าเก่าอีกใช่ไหมโยมเมื่อวานนี้กูด่ามันจนหมดแล้วจนเหนื่อยแล้วเมื่อวานนี้กูโกรธจะช็อกตายเลยไอ้วันนี้หนักกว่าเก่าอีกขึ้นอีกต้องหลายกิโลโหถ้าโกรธนี่มันขึ้นไปกิโลนี่ตายแล้วใช่ไหมโยมถ้าโกรธนี่มันขึ้นเป็นอัตราของอะไรความดันของอะไรองศาใช่ไหมฮะถ้ามันขึ้นองศาแบบเหมือนความหนาวความร้อนนะฮะถ้าความโกรธนี่ขึ้นเหมือนองศาความร้อนนะไม่ใช่40นะโยมมันอาจจะขึ้นถึง50-60ไปแล้วเคยเห็นคนช็อกตายใช่ไหมฮะความดันสูงหัวใจวายตายนั่นนะครับถ้าวัดอัตราของความโกรธนะฮะไอ้นั่นมันฟาเรนไฮต์มันสูงเลยฮะขึ้นถึง50-60แล้วฮะ40นี่ก็นอนไม่หลับเลยใช่ไหมฮะอย่างเราสมมติว่าเราร้อนเนี่ย45-40นี่นอนหลับไม่ยอมถ้าไม่อยู่ในห้องแอร์ตายเลยนอนไม่หลับแล้วยอมถ้ายอมโกรธถึงขนาดนี้ยอมจะนอนหลับเหรอนอนหลับไม่ยอมและที่ทำงานยอมเย็นทันทีก็ไม่พอหรอกใช่ไหมฮะนี่คืออะไรเพราะความไม่สงบที่โยมตั้งหัวข้อประเด็นนี้ถูกแหละความสงบนี่คลุมจักรวาลเลยโยมโยมรักกันเพราะความไม่โกรธใช่ไหมไอ้ที่แต่งงานกันที่รักกันมาสมัครสัมภาษณ์กันเนี่ยไอ้ที่มาทำงานร่วมกันเพราะความไม่โกรธเพราะความเมตตาเพราะความสงบตอนนี้เรื่องของจิตเนี่ยฮะเราจะต้องศึกษาอีกมากฮะคือเราไม่ศึกษาเลยเนี่ยได้โยมแต่จะได้อะไรในเมื่อชีวิตของเราต้องใช้อยู่ทุกวันชีวิตของเราเนี่ยมีค่าต้องใช้อยู่ทุกวันแต่ใช้อยู่กับความวิตกกังวลใช้อยู่กับความไม่สงบใช้อยู่กับความโกรธเนี่ยแล้วได้อะไรฮะได้อะไรล่ะเงินทองได้จริงแต่ไอ้ตัวหัวใจดวงนี้ไม่เคยมีความสงบเลยโยมจะว่าฉลาดยังไงหลอกตัวเองมั้งปลอบใจตัวเองมั้งฮะหรือเราสวมหน้ากากละมั้งหลอกคนอื่นว่ามีความสุขแต่ตัวเองไม่มีสุขสักทีก็เพราะอะไรโยมเพราะเราทำใจสงบไม่ได้นะฮะดังนั้นจริตของคนเราเนี่ยมีหลายอย่างมีวิตกจริตมีพุทธมีโทสะจริตมีโลภจริตมีราคะจริตมีวิตกจริตมีพุทธจริตที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าจริตอะไรก็สุดแล้วแต่มีอุบายปฏิบัติให้ใจสงบมีอุบายมีหลักสติปัฏฐาน4มีอนาปานสติมีกสิณ10มีอสุภะ10มีพรหมวิหาร4มีการเข้าฌานออกฌานเพื่อกำจัดนิวรณ์อันนี้ดังนั้นอุบายทั้งหมดเนี่ยที่พุทธเจ้าส่งค้นพบหมดแล้วพุทธเจ้าส่งค้นพบมาแล้วเป็นสัจจะแล้วจริงแล้วสัจจะนี่แปลว่าจริงแล้วแต่พวกเราเนี่ยเคารพรักพุทธเจ้าจริงแต่พวกเราไม่สามารถ

จะถ่ายทอดวิชาความรู้สักเล็กน้อยของพุทธเจ้าเนี่ยได้เพราะอะไรเพราะเราคิดว่าคำสั่งสอนอันนี้เนี่ยเป็นของไกลตัวเองเป็นของยากมากเราก็เลยสนใจน้อยไหวใจน้อยเราก็คิดหาเอาของง่ายๆดีกว่าเช่นว่าเราทำงานเราก็ทำง่ายหาเงินเราก็หาง่ายก็เลยคิดว่าไอ้ธรรมะเนี่ยมันอยู่ไกลตัวเองเหลือเกินแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะบอกธรรมะเนี่ยก็คือตัวสตินี่เองธรรมะนี่คือตัวสติโยมเข้าใจตัวสติไหมโยมไม่ใช่ธรรมะคุณากรนะธรรมะนี่คือตัวสติเข้าใจตัวสติไหมโยมตัวสติตัวเนี้ยถ้าเราฝึกไปแล้วก็จะมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็จะเกิดสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาไอ้ตัวสติตัวเนี้ยมันสามารถแก้ปัญหารอบด้านเลยฮะเขาเรียกว่ามันตัวเหมือนตัวเฮ่งเจียเลยตัวสติปัญญาเนี่ยมันสามารถที่จะมีพลังแก้ปัญหารอบด้านเลยยังไม่รู้ว่าเรากำลังคุยกันเนี่ยสมมติเราโกรธวูบขึ้นมาเนี่ยโยมเราเคยจะโต้ตอบเอาคำพูดแรงๆที่เราเคยออกมาเนี่ยพอเรามาฝึกมาฟังธรรมะเรามีสติแล้วเนี่ยเรามีสติปุ๊บนี่เราจะพูดอีกแล้วเราจะโกรธอีกแล้วตัวสติตอนนี้หยุดได้ใช่ไหมเหมือนกับคนขับรถเนี่ยที่คนแอคซิเดนต์น้อยเนี่ยไม่มีแอคซิเดนต์และแอคซิเดนต์แก้ปัญหาแอคซิเดนต์ได้เนี่ยคนมีสติใช่ไหมแต่ถ้าโยมขับรถเมาขับรถเร็วโดยความประมาทขาดสติเนี่ยมีอันตรายมีอักซิเดนต์ได้ใช่ไหมแต่ที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยตัวสติทางนั้นใช่ไหมบางคนบอกแหมเนี่ยถ้ากูไม่ได้ไม่เหยียบเบรกไว้เสร็จเลยหรือไม่เลี้ยวไว้เสร็จเลยนิดเดียวชนนิดเดียวเฉียวนั่นคือตัวสติตัวสติเนี่ยพอเกิดมันเป็นอัตโนมัติที่มีทั้งสติปัญญาทั้งสมาธิควบคุมอารมณ์ตัวเองแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดีมากเลยนี่คือธรรมะเบื้องต้นอย่างนี้ต้องใช้ไหมโยมต้องใช้ทุกคนไหมธรรมะข้อนี้ฮะเวลาเขาว่าโยมโกรธเนี่ยโยมต้องใช้สติระงับใจใช่ไหมโยมไปเที่ยวตลาดเห็นของสวยๆงามๆไม่อยากได้เนี่ยซื้อมาก็ไม่ได้ใช้อะไรโยมต้องใช้สติใช่ไหมห้ามใจเอ้าอยากได้ก็ไม่เอามันมีอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าขาดสติเอามันจะน่าซื้อเอามาแขวนเต็มบ้านหมดไม่ใช่อะไรเลยฮะแล้วเป็นไงเอาเงินไปทำบุญยังดีกว่าใช่ไหมฮะซื้อของฟุ่มเฟือยอ่ะแล้วเอาเงินไปทำบุญยังดีกว่าเอาเงินไปซื้ออะไรกินยังดีกว่าหรือเอาไปใช้ประโยชน์ที่มันเป็นความกุศลยังดีกว่าแต่เราขาดสติแป๊บเดียวเราเสียเงินวันนั้นอาตมาไปเทศที่ท่านกรมราชทัณฑ์หญิงบอกได้ไงมีเยอะเลยฝรั่งต้อง60คนคนไทยเยอะเลยโยม 1,600 คนผู้หญิงนั่นเลยหน้าตาดีๆมีความรู้สูงๆก็มีล้วนแต่ว่าอดีตดีๆมีแม่ชะม้อยก็ไปอยู่นั่นเนี่ยแต่แม่ชะม้อยไม่มาฟังธรรมหรอกก็เป็นเล็กอะไรคุมอาหารขายอาหารเลยนั่นแหละเขาก็น่าอยู่เหมือนกันในสถานที่นั้นแต่ว่าสถานที่นั้นน่าอยู่โยมแต่มันไม่มีอิสระมันนั่นเองมันไม่มีอิสระทำสะอาดสะอ้านห้องหับอะไรอาหารการกินก็ดีนะแต่ว่ามันไม่มีอิสระคนก็เลยไม่อยากได้ถามว่าทำไมยังมาอยู่บอกติดกี่ปีนะโยมบอกว่าอีกไม่กี่วันก็ออกแล้วเขาปลอบใจตัวเองที่จริงทุกคนติดตั้ง15ปี20ปีเอ้ยกี่วันก็ออกแล้วเขาบอกว่าเป็นไงจึงจะออกเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาครบกำหนดอะไรชนเฉลิมพระชนมพรรษาอะไรเขาก็นับว่าเขาจะได้ปลดจะอะไรจะอภัยเท่านั้นปีทันีปีเขามีความหวังกันตอนนี้บอกโทษอะไรบอกโทษฆ่าผัวบอกฆ่าทำไมผัวอยากเจ้าชู้ฆ่าผัวผัวไม่เจ้าชู้นี่คือเป็นเพราะอะไรขาดสติใช่ไหมโยมขาดธรรมะใช่ไหมไปที่บางขวางธรรมะไว้อารมณ์ที่นั่นยาวปองเปรมอารมณ์โทษอะไรฆ่าเมียเอาฆ่าไว้เมีย
อยากนอกใจคือข้ออารมณ์ชั่วผู้ประโยชน์มันได้รับผลไหมเขาเรียกคนไม่มีธรรมะที่เขาไม่เคยฝึกไว้ทุกวันการอยู่กันในสังคมเนี่ยเราต้องมีธรรมะเช่นทำงานเนี่ยเราต้องมีสติเยอะๆเลยเพราะคนดีก็มีในที่ทำงานเนี่ยไม่ดีก็มีถูกใจก็มีไม่ถูกใจก็มีไอ้ปากร้ายใจดีก็มีไอ้ปากดีใจดีก็มีไอ้ปากร้ายใจร้ายก็มีมันมีหมดเลยไหมที่ทำงานที่ไหนก็มีใช่ไหมแต่เราไม่ชอบไอ้ปากร้ายใจร้ายเลยที่เป็นใจดีปากร้ายก็ไม่ชอบอย่างเงี้ยเราชอบไอ้คนปากดีใจดีก็หาไม่ค่อยได้อีกตอนนี้ก็คือสิ่งนี้ที่เราเกิดความกระทบกระเทือนใจทำให้เราขาดสติตลอดเวลาใช่ไหมบางคนที่ทำงานเราเครียดเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่มีธรรมะไม่มีความสงบต่างคนต่างคิดว่าทุกคนจะต้องดีแล้วเราจะดีคนนี้พูดดีเราจะดีคนนี้ทำดีเลยเนี่ยเราเนี่ยโดยมากจิตออกนอกวิตกวิจารจิตออกนอกเราคิดให้คนอื่นดีแล้วตัวเองจะดีแต่ที่จริงหลักของธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องดีแล้วคนอื่นจึงจะดีเราต้องสงบคนอื่นจึงสงบเราต้องเมตตาคนอื่นจึงจะรักเรานะฮะคนที่กิเลสในชาตินี้เพราะอะไรมันกิเลสในชาตินี้เพราะมันไม่มีเมตตาชาตินี้ยิ่งกิเลสใหญ่เลยเพิ่งไม่มีเมตตาเพราะอะไรเพราะความโกรธเผาผลาญใจจนหน้าตาบอกบุญไม่รับใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายมาเป็นคนกิเลสคนทำไมจึงรูปงามก็เพราะเขามีเมตตาเขาเห็นใครเขาก็มีเมตตาเขามองคนในแง่ดีเขาก็รักทุกคนสงสารจิตใจผ่องใสหน้าตาก็เบิกบานจิตใจผ่องใสหน้าตาเบิกบานเขาก็มีความสุขหน้าตาเขาจึงงามผิวพรรณก็จึงผ่องใสเข้าใจเขาดีแต่นี้ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาว่าทุกคนเราเนี่ยต้องมีธรรมะใช่ไหมธรรมะแกนนำคืออะไรโยมสติสำคัญใช่ไหมสติสัมปชัญญะถ้าคุกคนเราสติสมบูรณ์ดีไหมหัวหน้าเราก็สติดีไหมถ้าหัวหน้าชักบ้องนี่เราลำบากใจใช่ไหมแต่ถ้าลูกน้องสติดีไหมใช้ทำอะไรก็สำเร็จผลหมดถ้าลูกน้องไม่ดีเราก็ลำบากใช่ไหมเอาแค่เราขับรถกันไปเนี่ยถ้าลูกน้องเราขับรถดีเราน่านอนหลับสบายนะแต่ถ้ามันขับแซงหน้าแซงหลังประเทศตัดสินใจไม่ดีเนี่ยโหมันก็สติไม่ดีเราก็พลอยสติไม่ดีไปด้วยใช่ไหมเหมือนกับสามีเราเนี่ยสติดีใครพูดอะไรแล้วก็ฟังเหตุฟังผลเราอยู่กับสามีเราสบายใจไหมเพราะสามีเราเป็นคนมีสติดีภรรยาเราเป็นคนมีสติดีถ้าอยู่กับภรรยาเราก็ฟังสบายเพราะภรรยาสติดีแต่ถ้าสามีสติไม่ดีภรรยาสติไม่ดีเราจะสติดีอยู่ได้ไหมเราก็พอกันนั่นแหละนะฮะมันเป็นกรรมร่วมกันเพราะต่างคนต่างสติไม่ดีจะพูดอะไรก็ออกมาโดยอารมณ์โดยไม่ได้ตั้งสติพูดไม่ได้ตั้งสติทำนะฮะอย่างมันคนคอยทำของเสียเนี่ยเพราะขาดสติใช่ไหมเดินเตะน้นชนนี่ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่นั่นมันไม่ดีหรอกสติเราไม่ดีฉะนั้นหลักธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยจำเป็นในโลกนี้จะต้องใช้กันโยมทุกคนต้องมีสติดีต้องควบคุมสติตัวเองให้สมบูรณ์นะอย่าเป็นคนโทสะจริตอย่าเป็นคนโกรธอย่าเป็นคนพยาบาทอย่าเป็นคนวิตกกังวลให้ปรงว่าคนเราเนี่ยเกิดมาได้มีบุญแล้วให้ทำความดีให้ตัวเองแล้วแล้วก็ช่วยทำความดีให้คนอื่นอย่าพยาบาทจงอภัยคนอื่นเมื่อรักตัวเองมากเท่าไหร่ก็จงเห็นว่าคนอื่นเขาก็รักตัวเองมากเท่านั้นนะฮะเมื่อตัวเองอยากมากเท่าไหร่ก็เห็นคนอื่นก็อยากมากขนาดนั้นเหมือนกับเขาอยากได้สองขั้นเราก็คงอยากได้สองขั้นไอเราได้อยากได้สองขั้นเขาก็คงอยากได้สองขั้นไอ้เรานี่อยากรวยคนอื่นก็อยากรวยไอ้เรานี่อยากสวยคนอื่นก็คงอยากสวยเหมือนเราอ่ะมันคงพอๆกันนั่นแหละแต่ว่าเราจะไปอยากโกรธกันหรือเปล่าเพราะมันเป็นทุกข์เราต้องอยากไม่โกรธ
ต้องหาทางเขาบอกว่าความคิดเนี่ยความคิดคนเราเนี่ยห้ามไม่ได้ก็จริงโยมความคิดเนี่ยห้ามไม่ได้แต่ท่านบอกว่าให้คิดแบบคนมีสติห้ามไม่ได้นะความคิดคนเราเนี่ยแต่ให้คิดแบบคนมีสติถ้าคิดแบบคนมีสติเนี่ยสังคมนี้จะอยู่อย่างเข้าใจกันมากดังนั้นหลักธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเอาทำไงดีสติพอแล้วถ้าบอกสติพอแล้วดีแล้วก็ให้มีสมาธิเพิ่มขึ้นมีสมาธิกับสติควบคู่กันแล้วก็มีความเพียรความเพียรคืออะไรคือพยายามละบาปในใจเช่นเราจะมองคนในแง่ร้ายเลยอย่าไปติฉินนินทาใครอย่าไปมองคนอื่นในแง่ร้ายนะให้คิดเมตตาสงสารคนอื่นเถอะชีวิตของเขาไม่อยู่นานหรอกเดี๋ยวเขาตายจากเราไปคนเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะให้สงสารกันเถอะคนเราอยู่กันไม่นานเดี๋ยวก็ตายจากกันบางทีเห็นหน้าเขาเมื่อวานเอ้าไปไหนไปเผาศพเอ้าเขาเมื่อวานยังคุยกันเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยถ้าเราโกรธก็ไม่อโหสิกรรมกันแล้วใช่ไหมเมื่อวานถ้าเราเกิดโกรธกันทะเลาะกันไม่อโหสิกรรมเลยเพราะเมื่อวานนี่ทะเลาะกันน่ะโกรธกันเขาตายไปแล้วเนี่ยจะไปขอเขามาขมาไงใช่ไหมยิ่งกับผัวเมียยังอยู่ด้วยกันเนี่ยเราโกรธกันไม่ได้เลยถ้าพุ่งปั๊บไปอ้าวเราไม่ได้ขอขมากราเป็นกรรมไปชาติหน้าอีกแล้วยิ่งกับพ่อแม่ล่ะโกรธกับพ่อแม่ทะเลาะพ่อแม่โอ้ยพ่อแม่ดับจิตไปปุ๊บเมื่อคืนนี้ไปแล้วลูกคนเช้าเราไม่ทำไงแม่เมื่อวานนี้เถียงแม่ไปบาปแหละทะเลาะพ่อแม่ไม่ได้ทำดีให้แม่เห็นใจก่อนตายเลยเท่ากับเราเป็นคนเนรคุณแหละชั่ววูบเดียวขาดสติชั่ววูบเดียวเราไปทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะคนนี้เป็นกรรมสืบเนื่องต่อมาลืมไม่ลงคนนี้รู้อย่างนี้กูไม่ต้องทะเลาะกับพ่อแม่ดีกว่ารู้งี้กูไม่ต้องโกรธกับสามีไม่ต้องโกรธกับเพื่อนฝูงแหมอย่างนั้นเป็นบาปติดใจจึงว่าเพียรละบาปในใจฉะนั้นคนเราถ้ามีสติสมบูรณ์นะอะไรจะสมบูรณ์ทุกอย่างแต่ทำไงเราจะเข้าใจเรื่องความสงบความสงบนี่ต้องให้เมื่อเราปฏิบัติแล้วมันจะเป็นสัจธรรมสมาธินี่พอทำไปแล้วมันจะเป็นสัจจะเวลาสงบแล้วเนี่ยมันเคยสงบยังไงมันก็จะสงบอย่างนั้นเพราะมันเคยได้รับความสุขใช่ไหมฮะคนเราพอทำความสงบได้แล้วเนี่ยมันมีลักษณะรู้ลักษณะความสงบใจมันจะมีความสุขถึงเวลามันจะต้องนั่งสมมติเคยนั่งชั่วโมงเนี่ยพอเราทำเข้าไปถึงขีดชั่วโมงเนี่ยมันไปอัตโนมัติเองมันจะต้องนั่งให้ได้ชั่วโมงถ้าไม่นั้นมันไม่เจอความสุขเหมือนกับเราเคยกินข้าวอันนี้อร่อยเราชอบในรสเนี่ยเราต้องกินให้อิ่มไม่อิ่มเราไม่เอาเพราะลักษณะอาหารใจสมาธินี่ก็เป็นลักษณะอาหารใจพอสงบแล้วเนี่ยมันไม่เบื่อหน่ายแล้วพอใจเราสงบนี่นะไอ้เรื่องที่เราจะคิดอะไรแบบวู่วามขาดสติเนี่ยมันดับไปเราไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรเลยนะฮะกลายไปว่าไอ้ความสงบในแก้ปัญหาให้เราเสร็จเลยคนที่เคยโกรธก็ไม่โกรธคนที่เคยไม่เข้าใจก็เข้าใจเราที่เคยหักห้ามใจไม่ได้ก็ห้ามใจอย่างที่บางคนเนี่ยเคยติดเคยอะไรก็ละได้หมดเพราะว่าความสงบเน้นทำให้กิเลสเราเนี่ยน้อยลงอย่างคนกินเหล้าพอมานั่งสมาธิเป็นดิเดี๋ยวเลิกกินเหล้าสูบบุหรี่เดี๋ยวเลิกสูบบุหรี่เล่นการพนันเดี๋ยวเลิกการพนันคนที่ชอบเที่ยวหัวหกก้นปิดพวกเจ้าชู้กับพวกผู้ชายอ่ะจับมานั่งสมาธิจะเลิกค่ะโยมเพราะไอ้ความฟุ้งซ่านมันหมดไอ้คนที่มันทำอะไรอะไรมันทำตามกิเลสตัวเองมันฟุ้งซ่านมันใจไม่สงบมันก็ทำมันยังคนกินเหล้าบอกทำไมกินบอกมันไม่สงบกินดับอารมณ์บางคนสูบบุหรี่ก็สูบแล้วมันสบายใจคือมันฟุ้งซ่านแต่พอเราสงบแล้วไม่จำเป็นต้องเอาเหล้าบุหรี่ไม่ต้องเอาการพนันมาดับเลยอยู่บ้านก็สงบมีความสุขคือพอใจที่จะอยู่เงียบๆมันเป็นสัจธรรมเรียกลักษณะเนกขัมมะคือถือการออกบวชคือต้องการหา วิธีทำยังไงเราจะอยู่คนเดียวเงียบๆวิธีทำไงเราจะเสวยความสุขของเรามันเกิดคิดว่าไอ้ความวุ่นวาย

ความจอกเก็ดจอแจความวุ่นวายที่ไร้สาระเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขมันรู้ช่องทางว่ามีวิธีเดียวคือจะต้องอยู่คนเดียวสงบสงบไม่ต้องวุ่นวายกับใครก็เรียกพอเราปฏิบัติสมาธิพวกนี้แล้วเรียกมันจะเป็นสัจธรรมพอไม่ถึงพอถึงเวลาแล้วต้องนั่งถึงเวลาแล้วต้องเดินถึงเวลาจะต้องปฏิบัติสมาธิของพุทธเจ้าเนี่ยมันจะเกิดเมตตาเมตตาใหญ่ขึ้นมานะฮะพอเราภาวนาไปภาวนาเนี่ยเราจะรักสงสารคนทั้งหมดเลยมันจะรักมันจะสงสารมันจะเมตตากลายไปว่าคนอยากให้ฮะอยากให้คนโน้นมีความสุขอยากให้คนนี้รู้เรื่องอยากคนโน้นเข้าใจเหมือนพุทธเจ้าระโยมพุทธเจ้าพอรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของมนุษย์มนุษย์ร้องไห้คร่ำครวญเพราะความพัดพรากจากกันพระพุทธเจ้าสงสารทุกคนว่าควรจะเรียนรู้ธรรมะที่ท่านทบคืออริยสัจ4รู้จักวิธีรู้ใจตัวเองท่านก็สอนวิชารู้ใจตัวเองนะเช่นเราโกรธเนี่ยถ้าเราไม่รู้ใจตัวเองก็โกรธตลอดชีวิตใช่ไหมท่านก็เลยสอนวิชาว่ามรรคจิตให้รู้จิตตัวเองด้วยการทำสติสมาธิไปรู้ใจว่าให้พยายามเจริญเมตตาจนหายโกรธพอคนเราพอมีสติแล้วจะหายโกรธพอมีมรรคขึ้นมาทีนี้พอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยจึงว่าการทำสมาธิคือใจสงบเนี่ยมันจะเกิดความเมตตาใหญ่ฮะไอ้ความโกรธมันหายไปเองโยมหายไปเมื่อไหร่ไม่รู้อ้าวเมื่อก่อนกูเคยหงุดหงิดขี้โกรธนี่มันหายไปได้ไงแต่ทำสมาธิแค่ไม่ถึงปีเนี่ยใจมันเย็นไปต้องเยอะมันลดอุณหภูมิความร้อนต้องเยอะทำได้ไหมโยมทุกข์แค่กายใจไม่ทุกข์คนที่มีธรรมะเนี่ยทุกข์แค่กายใจไม่ทุกข์แต่คนที่ขาดสติขาดธรรมะเนี่ยทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจเวลาป่วยเนี่ยก็ป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจเจ็บทั้งกายเลยแต่คนมีธรรมะเนี่ยเจ็บแค่กายใจไม่เคยเจ็บเพราะใจเนี่ยมันแยกรูปแยกนามแยกออกจากกันตายเนี่ยก็ตายแต่กายใจไม่ตายเขามองว่าเขาเนี่ยตายแต่กายเขาไม่กลัวตายคนที่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยเขาไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่กลัวความพัดพรากจากกันเพราะเขาไม่ได้พัดพรากจากอะไรเลยเขาได้กำไรเขาไม่ได้พัดพากจากลูกจากเมียไม่ได้พัดพากจากทรัพย์สมบัติเพราะเขามีสมบัติภายในเต็มหมดแล้วอริยมรรคอริยผลเขาไม่ผิดหวังเลยเขาเกิดมาเขาจะตายวันไหนเขาไม่ผิดหวังเพราะเขาทำบุญไว้พอแล้วเขาไม่เสียใจไม่เศร้าโศกถือจะลูกตายเมียตายพ่อแม่ตายเขาก็ไม่ร้องไห้เพราะถือว่านั้นเขาไปดีเราก็อยู่ดีตัวเราถ้าคนเราเมื่อรู้ธรรมะแล้วจะไม่มีอะไรสูญเสียเลยโยมมีแต่ได้แต่คนเราถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยสูญเสียทุกวันนะโยมนะสูญเสียมากเลยชีวิตเนี่ยสูญเสียได้มามากก็สูญเสียมากโยมสมมติเขาเอาเงินมาให้โยม1,000,000,000นะโยมแต่เราไปฝากธนาคารแล้วเราก็เก็บอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยตายแน่ ICU แล้วเนี่ยโยมเสียดายไหม1,000,000,000เนี่ยเสียดายไหมแม่เขาเอาเมียมาให้สวยๆเช้งเลยฮะอยู่แค่ไอพีวูยมเสียดายเมียใหม่ๆไหมฮะโอ้รักมากยิ่งรักมากคืออะไรยิ่งเสียดายเท่านั้นเพราะอะไรได้เท่าไรก็เสียเท่านั้นแต่คนที่ไม่เสียใจคือใครฉันพอแล้วฉันได้ทรัพย์ภายในมากกว่า1,000,000,000ดิสิน5เนี่ยมากกว่า1,000,000,000ดิสมาธิสติที่ทำใจได้เนี่ยมากกว่า1,000,000,000หนึ่งฉันได้นางแก้วไว้ในใจแล้วศีลธรรมนี่เป็นนางแก้วแล้วไอ้ที่อยู่ในใจนี่สวยกว่าคนที่อยู่ข้างนอกอีกอยู่ข้างนอกนี่ต้องดูแลรักษาเขาอะแต่คนที่ไม่สูญเสียอะไรนี่คือคนมีธรรมะนะโยมนะแต่คนที่วิ่งหนีธรรมะกันเปล่งเปล่งทุกวันเนี่ยพวกนี้สูญเสียทุกอย่างสูญเสียลูกสูญเสียสามีสูญเสียภรรยาสูญเสียยศตำแหน่งทุกสิ่งทุกอย่างสูญเสียหมดเลยใช่ไหมโยมเพราะโยมทำใจไม่ได้สูญเสียไหมโยมสูญเสียไหมทนไม่ได้จะมาจากกันได้ยังไงให้ฉันตายไปก่อนเถอะที่ฉันจะสูญเสียทุกอย่างโดยมากคนเราเมื่อรักมากมันก็ไม่ยอมสูญเสียอะไรเลย
ก็ก็ไม่เป็นทุกข์สิโยมนะฮะบางคนก็เสียหน้าไม่ได้ยังไม่ยอมเลยใช่ไหมแค่ย้ายจากกองนี้ไปอยู่กองโน้นแค่ลดตำแหน่งหน่อยโหบางคนออกเลยดีกว่าเสียหน้ายังไม่ชันเสียลูกเสียเมียเลยเสียผัวเลยแค่เสียตำแหน่งนิดเดียวหรือเสียหน้าหน่อยเดียวก็ทนไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนไม่มีธรรมะใช่ไหมจึงตรงไม่ตกนี่คือเหตุแห่งทุกข์ของคนทั้งปวงที่เราไม่อยากศึกษาและยังไม่อยากรู้กันทั้งที่มีอยู่ประจำขันทุกรูปทุกนามหนีไม่พ้นโยมดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วโยมไม่ต้องสูญเสียดีไหมจะทำยังไงโยมจะไม่ต้องสูญเสียเลยไม่ผิดหวังเลยได้ทุกอย่างเลยนะไม่สูญเสียเลยไม่ผิดหวังเลยทำได้ไหมตั้งใจเลยไหมโยมหรือยอมสูญเสียคนหนึ่งนะโยมที่แหลมตะลุมพุกอ่ะเขาแก่ไอ้นั่นอะไล่อะไรมีโรงงานทำกะกรีดยางนะโอ้โหรวยมีที่ดินมีไอ้ลมมันมาวันนั้นฮะสมัยนั้นอะพัดวันเดียวเรียบร้อยโยมกางเกงสักตัวก็ไม่มีโยมถ้าแก่ไม่มีกางเกงนุ่งโยมมันพัดขาดไปติดอยู่ยอดไปติดอยู่ยอดไม้พอน้ำมันลงก็ลงมาก็เดินขอกางเกงกับนุ่งบ้านช่องไม่รู้อยู่ที่ไหนโยมมันหายหมดเลยได้มากก็เสียมากโยมยังดียังโชคดีพวกนั้นจอมพลสฤษดิ์ต้องไปขุดหลุมฝังเลยครับตายกันเยอะสูญเสียมากเลยแต่บางคนบอกอย่างนี้ตายดีกว่าไม่อยากอยู่พอมาเริ่มต้นใหม่ยังไงโยมอายุก็ตั้ง50-60แล้วมาเริ่มต้นใหม่ยังไงอ่ะนี่สูญเสียมากเพราะตัวเองไม่มีธรรมะโยมแต่ถ้าคนมีธรรมะก็นะคงกรรมไปนะเราคงก็ไปจับใครปล่อยเกาะคงไปทำร้ายเขาปล่อยทรมานก็จนผ้าผ่อนไม่มีนุ่งอดอยากเดินนี้พอเข้าใจอย่างนี้ก็ปลงตกใช้นี่กรรมมันไปขวัดขวาดีกว่าก็คิดในแง่นี้ก็ทำยากในเมื่อตัวเองสูญเสียไปแล้วเพราะตัวเองไม่เตรียมใจอย่างนั้นก่อนที่จะสูญเสียนายโยมเตรียมใจไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่สูญเสียอะไรเลยการที่เข้ามาฟังธรรมะการที่ปฏิบัติธรรมะทำจิตใจก็ให้มีสติสมาธิมีความสงบเพื่อแก้ความทุกข์ใจเพื่อเราไม่สูญเสียอะไรเลยเราได้ทุกอย่างให้ทานเป็นคนรวยรักษาศีลเป็นคนสวยทำสมาธิเป็นคนฉลาดห้ามใจตัวเองเก่งรู้เท่าทันอารมณ์พอเราได้จริงธรรมะอันนี้แล้วปฏิบัติไปสะสมบารมีไปจิตใจของเราก็มีปีติมากขึ้นมากขึ้นจนตรงตกว่าอะไรจะสูญเสียหรอกก็เรามีทุกอย่างแล้วพระพุทธเจ้าท่านสูญเสียไหมโยมท่านไม่สูญเสียใช่ไหมโยมทั้งที่ทุกคนก็ลาตายจากท่านหมดพ่อก็ลาตายแม่ก็ลาตายลูกก็ตายก่อนท่านนะพระราหุลพิมพาก็ลาตายทุกคนลาตายก่อนพระโมคคัลลาสายบุรุษลาตายท่านถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าทุกคนทำดีหมดแล้วไม่สูญเสียเลยเพราะเตรียมใจไว้มากมายแม้ตะนางปตาจาราที่ร้องไห้ผ้าผ่อนหลุดนะเพราะความสูญเสียใช่ไหมลูกตายสามีตายพ่อแม่ตายขาดสติตัวเดียวน่ะวิ่งเห็นผ้าหลุดผ้าลุยคนกล่าวว่าไอ้บารมีเก่าวิ่งไปถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกเธอจะเศร้าโศกทำไมเมื่ออดีตเธอไม่ได้สูญเสียอะไรเธอมาสูญเสียเพราะความไปคิดว่าสูญเสียเองให้เธอตั้งสติคุ้มครองตัวเองพอตั้งสติปุ๊บนางก็รู้ว่าตัวเองวิ่งมาได้ยังไงผ้าผ่อนไม่นุ่งพอฟังธรรมพุทธเจ้าวิธีดับทุกข์ได้นั่นรู้วิธีดับทุกข์เป็นพระอรหันต์เลยพอเจอผู้หญิงด้วยกันบอกเธออย่าไปคิดว่าสูญเสียมันกำไรทั้งนั้นแหละที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธเจ้าเนี่ยถือว่ากำไรทั้งนั้นแหละเธอจะไอการสูญเสียนั่นเป็นเพียงครึ่งมันเพียงสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเองตัวเรายังอยู่เรายังทำความดีได้เราได้มรรคผลนิพพานแล้วนั่นถือว่ากำไรชีวิตนางบอกกำไรมากเลยไม่สูญเสียอะไรเลยไอพ่อแม่พี่น้องตายมันถือว่าเป็นธรรมชาติเพื่อเป็นธรรมะที่มันแสดงให้ดูว่านางจะได้เก่งเข้มแข็ง
้านางอยู่กับอารมณ์สูญเสียนะฟังธรรมะพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องหรอกจิตมันขวางลึกไปสู่อดีตไปเศร้าโศกกับความสูญเสียแต่นางถอนความยึดติดในเรื่องอดีตได้นางก็ปีติกับธรรมะก็เข้าใจธรรมะทันทีพอสงบได้ไอ้ที่อาตมาพูดเนี่ยไม่ใช่โยมสูญเสียนะให้โยมมีกำไรชีวิตจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจต่อไปนะแต่เราต้องเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีแนวทางและความสงบบ้างแล้วเราก็จะเริ่มคอนโทรลตัวเองว่าเราจะไปทางเนี้ยดีที่สุดทางเนี้ยไม่มีพิษภัยกับใครเราก็ไม่เป็นพิษภัยกับใครใครก็ไม่เป็นพิษภัยกับเราเพราะถ้าใจของเราทำได้เนี่ยเราใจดีสักอย่างเดียวใครจะให้โกรธเราก็ไม่โกรธเรารักเขาเราไม่โกรธเขาใครจะมาสู้ใจคนนี้ไม่ได้โยมไอ้ที่แพ้ก็ทุกวันเนี่ยเพราะมันโกรธตอบกันใช่ไหมสามีก็โกรธมากยั่วยุให้ภรรยาโกรธภรรยาก็โกรธมากยั่วยุให้สามีโกรธเนี่ยไอ้นั่นมันไม่ใช่ว่าช่วยกันดับมันกลายเป็นการใส่ไฟให้กันคำพูดคำเดียวเหมือนน้ำพึ่งหยดเดียวก็ทำให้กันโกรธต้องมากมายที่จริงเรื่องเล็กนะโยมเรื่องเล็กไปหาเรื่องใหญ่ไอ้เรื่องโกรธเรื่องเกลียดกันเรื่องอะไรในเรื่องเล็กๆเท่านั้นแหละที่จริงอาตมาว่ามันไร้สาระก็มีใช่ไหมแต่เอามาเป็นสาระแต่ธรรมะเนี่ยไม่ไร้สาระแต่เราไม่เอามาเป็นสาระใช่ไหมตัวสติสมาธิมันไม่ไร้สาระเลยแต่เรากลับว่าไร้สาระไม่สนใจแต่เรื่องโกรธเกลียดรักชังอิจฉาริษยากันว่ากันไร้สาระแต่เรากลับเอามาเป็นสาระแล้วมันสงบได้ยังไงโยมเพราะมันไร้สาระน่ะมันก็ไม่สงบที่ถ้าเราเอามาเป็นอารมณ์เอามาพูดมาคุยมาคิดมานึกมันก็ไม่สงบเพราะมันไร้สาระแต่ถ้าโยมเอาธรรมะที่มันสติสมาธิอันเนี้ยมาประพฤติปฏิบัติมาพูดคุยแค่วันละเล็กน้อยเนี่ยของที่ไม่ไร้สาระเนี่ยมันจะทำให้มีสาระมากขึ้นทำให้ชีวิตเรามีประโยชน์มากขึ้นจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขสงบเป็นนายก็ดีเป็นลูกน้องก็ดีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็มีสาระมากจิตใจของเราก็จะเข้มแข็งจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีงามแต่ทุกวันนี้เราทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องไร้สาระทั้งนั้นใช่ไหมฮะเรื่องของอารมณ์ตัวเองทั้งนั้นบางทีก็เอาอารมณ์ตัวเองไปให้คนอื่นทั้งนั้นแต่ที่พระพุทธเจ้าบอกดับอารมณ์ทำสมาธินี่ดับอารมณ์สงบนี่ดับอารมณ์ไม่แสดงออกดับคือใช้ปัญญาดับใช้สติสมาธิดับโกรธที่ใจดับที่ใจโลภที่ใจดับที่ใจคิดมากที่ใจดับที่ใจไม่ไประบายให้ใครดับได้แล้วจึงค่อยคุยว่าแหมเนี่ยฉันได้สตินะพอฉันจะโกรธฉันหายโกรธได้จะเอาโน่นมาคิดอันนี้มาคิดไปเล่าคนอื่นฟังเขาก็ได้ไอเดียดีว่าโอ้ใช่นะข้างหลังกูเอามั่งคนนี้เขาท่าเขาดับความโกรธได้อุบายงั้นงี้ดับแล้วไปเล่าคนอื่นฟังนั่นคือได้สาระตัวเองก็ได้สาระใช่ไหมโยมคนอื่นก็ฟังแล้วได้สาระแต่คนเราไม่งั้นสิไร้สาระเอาไปให้ตัวเองใจคอไม่ดีพอเราโกรธมาแล้วก็ระบายเลยพูดไปเลยไอ้เราก็ไร้สาระไอ้คนฟังก็ไร้สาระแต่ทุกวันก็ไร้สาระกันอยู่เองโยมเริ่มลงปฏิบัติธรรมนะฮะพอใจมันแก้จิตตัวเองที่มันคั่งค้างมันที่มันคิดผิดเรื่องแก้ปัญหาหัวใจตัวเองได้ไอ้ตัวที่แก้ได้ตัวสติปัญญานะโยมพอเอาไปออกอุบายคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็จะช่วยแก้ได้เขาจะตามเราได้ว่าวิธีนี้ดีนี่ยังเหมือนเมื่อกี้โยมเล่าอ่ะโยมไปนั่งสมาธิกับคุณแม่สิริใช่ไหมกลับมาก็ยังกินเหล้านะเข้าเด็ดขาดเลยเลิกได้อ้าวอย่างนี้ถ้าคนไหนอยากจะเลิกเหล้าก็ไปทำมั่งอย่างนี้ได้สาระแล้วแต่ถ้าไร้สาระก็แหมนี่กูไปกินภัตตาคารนั่นแหมมันดีจังเลยกินที่นี่มันดีจังดิจะต้องไปกินร้านใหม่แล้วเปิดอีกแล้วนี่ไร้สาระหมดเงินแล้วก็เมาทุกวันกันเนี่ยไอ้นี่เขาเรียกว่ามันตัวเองก็ไร้สาระก็ไปบอกคนอื่นให้ไร้สาระด้วยถ้าก็ส่งเสริมให้คนเห็นผิดด้วยบางคนก็บอกว่ามันต้องด่าอย่างนี้มันถึงจะเจ็บแสบ
ไอ้นั่นก็ตามแล้วมันด่าไงวะกูจะได้ไปด่าผัวกูบ้างกูจะได้ไปย้อนกูบ้างไงไอ้มีแต่คนไร้สาระไหมบอกวิธีด่าย้อนเงี้ยจึงจะเจ็บแสบไอ้นี่ก็เออยังไงวะมันย้อนเจ็บแสบกูเอาบ้างให้ได้อะไรกันมาไร้สาระสร้างศัตรูมาอีกหนึ่งคนศัตรูอะไรคือหอกข้างแค่ทั้งนี้หอกข้างแค่คือใครสามีเราภรรยาเราลูกเราเพื่อนเราพี่น้องบอกพอมาก็เราก็ระแวงแทงแต่โน้นทิ้งแต่นี้มีความสุขไม่ยอมคนโน้นว่าเราทิ้งคนนี้ว่าเราทิ้งโหเราสร้างศัตรูเรื่องหอกข้างแค่คือใครก็คือญาติพี่น้องเราเนี่ยที่เราไม่เอาสิ่งที่เป็นสาระให้แก่ญาติเราแต่ถ้าเราพูดเป็นสาระนะพูดเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาพยายามใจเย็นพยายามมีสติในการพูดเข้าไปเนี่ยเราหักดาบหักหอกข้างแค่หมดเลยไม่มีอะไรทิ่มแทงมีแต่อะไรก็เรียกว่าพูดภาษาดอกไม้อ่ะพูดเป็นไหมโยมภาษาอุตรพิษภาษาดอกไม้พูดเป็นไหมขาขาเนี่ยนะบางคนบอกมันอยู่กันนานๆแล้วหวานไม่เป็นหรอกหมดหวานใช่ไหมโยมมาใหม่ๆหวานเป็นพออยู่นานๆหวานไม่เป็นน่ะแค่เรียกกันกินข้าวเพราะก็ไม่เรียกอ่ะอยากกินก็กินดิไอ้สามีก็เลยมึงหวานไม่เป็นกูไปหาที่หวานใหม่ดีกว่าเพิ่งแตกรังเลยก่อนนะโยมไปก่อรังใหม่ดีกว่าไอ้พึ่งนี้ไม่หวานแล้วนะเป็นพึ่งขมไปใช่มั้ยฮะก็เพราะหวานไม่เป็นน่ะไม่ใหม่หวานเป็นน่ะคนก็อยากกินของหวานน่ะก็เรียกภาษาดอกไม้แต่คนเรามีธรรมะนี่มีภาษาดอกไม้ในใจนะโยมถือพูดไม่เป็นแต่ใจมันก็คิดในแง่ดีอยากจะพูดกับใครอยากจะพูดให้เขาสบายใจไม่อยากพูดคำหยาบไม่อยากพูดให้เขาเจ็บใจนะครับภาษาดอกไม้มันต้องเกิดจากใจที่มีความสงบใช่ไหมโยมโยมลองไปอ่ะโยมคนเนี้ยไม่มีธรรมะเนี่ยพูดอะไรก็พูดสับประดกสับดนตลอดแหละเพราะใจมันอยู่ในนั้นแหละจะพูดแต่ยำหยาบไปคายถ้ายิ่งมีผู้หญิงมาแหมพูดแต่มันหนักๆอะไรเงี้ยพระใจโยมไม่มีธรรมะนะภาษาอะไรภาษาอุตรพิษเนี่ยไม่มีดอกไม้หรอกพูดยิ่งมีคนฟังยิ่งชอบแต่พอโยมมีธรรมะปุ๊บเนี่ยมันกันกรองในใจพอนั่งสมาธิไปมันจะเห็นคำพูดพูดมาในใจโอ้โหคนนี้หยาบเลวที่สุดเลยพูดอะไรไปได้ไม่รู้คนฟังก็มีทั้งดีไม่ดีภาษาเกิดความละอายเกิดความละอายในคำหยาบตัวเองนะไอ้คำหยาบมันมาเป็นครูสอนใจตัวเองว่านี่หยาบอย่างนั้นหยาบนี่เหมือนมันมาฟ้องใจว่าอย่างนั้นก็ไม่ถูกนี่ข้อหลังไม่พูดแหละพอใจสงบปุ๊บมันอยากพูดก็ไม่พูดไม่อยากพูดแล้วเข้าอ้าวทำไมคนที่เมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไมซึมจังเขาหาว่าซึมซะแล้วไม่ซึมมันพูดไปไม่ได้เลยคำเดิมอะมันก็ต้องเฉยสิถ้าจะพูดก็พูดไม่ได้มันหยาบคายจะตายกูเพิ่งรู้นี่เองอ่ะนี่เขาเรียกภาษาดอกไม้ที่เกิดจากใจตัวเองมันจะไม่ใช่คำหยาบพงศ์ยมเพราะจิตมันมีความสงบมันมีความเมตตาที่จะพูดอะไรมันก็เป็นบุญเป็นกุศลมันต่างกันโยมเราจะออกมาจากใจภาษานี่ออกมาจากใจนะไอคนที่พูดจาอะไรต่ออะไรนี่มันออกมาจากหัวใจฮะออกมาจากหัวใจฉะนั้นถ้าใจของเราเนี่ยดีอะไรมันก็จะออกมาดีเองนะถ้าใจมันเสียใจมันไม่สงบมันก็พูดแบบคนไม่สงบแบบคนใจร้อนเนี่ยพูดยังไงโยมคนใจร้อนพูดยังไงคนมีความโลภพูดยังไงคนมีความโกรธมันออกมาจากใจทั้งหมดภาษาใจออกมาถึงวาจาฉะนั้นล้วนแล้วตัวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือว่าทำยังไงที่เราจะมีทางทำจิตใจของเราให้รู้จักความสงบเป็นที่ตั้งก็คือเริ่มต้นทำสตินี่ไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธินะโยมขับรถก็มีสติให้รู้ตัวว่าเราทำอะไรอ่านหนังสือก็ให้มีสติว่าเราอ่านเรื่องอะไรให้ตาอยู่ที่หนังสือเขียนหนังสือก็ให้มีสติว่าเราเขียนเรื่องอะไรให้จิตอยู่ที่มือฟังก็ให้มีสติอยู่ที่หูว่าเราฟังเรื่องอะไรดีไม่ดีให้มีสติไม่ไปเผลอตามเห็นดูก็ให้มีสติว่าเราดูอะไรชอบไม่ชอบให้รู้ใจตัวเองเดินก็รู้ว่าเราเดินไปไหนมาไหนอ่ะนี่สติสัมปชัญญะเนี่ยพุทธเจ้าสอนสมัยก่อนทำได้นะฮะ
สติปัฏฐาน 4เนี่ยยืนเดินนั่งนอนเรารู้ว่าเราทำอะไรแต่ทีนี้เราไม่มีหลัก

ก็เลยใช้หลักภาวนาเช่นขวาพุทธซ้ายโทหรือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอหรือสัมมาอรหังอะไรเงี้ยหรือรูปนามคือเอาสติเนี่ยไปควบคุมด้วยการภาวนานะฮะพอเรามีสติแล้วเนี่ยมันก็เป็นฐานที่ตั้งของใจใจก็เย็นใจก็เบาสบายทีนี้ทำอะไรก็ไม่หงุดหงิดทำอะไรใจก็ไม่ร้อนอารมณ์ที่เคยโกรธเคยฉุนเฉียวก็ดับไปจนกลายเป็นคนใจเย็นตอนนี้เราเจอหน้าคนมีธรรมะเนี่ยต่างกันนะโยมนะพอ3เดือนไปแล้วไอ้หน้างอกลายเป็นหน้าบานไปละโยมสามีก็รักมากขึ้นอีกฮะเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนหน้ามันงอทีนี้มันหน้ามันบาน

ขึ้นอีกฮะเฮ้ยทำไมเมื่อก่อนหน้ามันงอทีนี้มันหน้ามันบานไม่ต้องเสริมสวยโยมไอ้คนต้องเสริมสวยหน้ายังงอมันก็ไม่สวยหรอกฮะยังโกรธอยู่สวยได้ยังไงคนเราไม่ได้อยู่กันที่หน้าอยู่กันที่ใจต่างหากเราคบกันที่ใจจิตใจเนี่ยสำคัญใจเนี่ยเป็นนายใจเป็นใหญ่คนเรามีศีลมีธรรมแล้วจะอยู่เป็นสุขมากคนไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยใจร้อนนั่นเป็นนรกใจร้อนนั่นเป็นบาปใจร้อนนั่นเป็นนรกนั่นแหละคนอยู่กับบาปกับคนที่ใจร้อนคนที่ใจเย็นใจสบายใจเบิกบานนั่นแหละสวรรค์ล่ะใจเป็นบุญใจมีความสุขเขาเข้าใจไหมโยมเข้าใจทุกคนไหมทำได้ไหมภาษาดอกไม้ไปถึงก็ไม่พี่กินข้าวนะฉันเป็นห่วงพี่จังไปกลัวจะหิวนี่รีบมาตะวันแล้วเนี่ยกลัวรถติดโอ้โหกูไม่ไปบ้านใครตอนนี้ภาษาดอกไม้นี่มันกำลังใจให้กันนะเราไม่อยู่ด้วยกันเราต้องอยู่ด้วยกำลังใจใช่ไหมโยมเมื่อนายเนี่ยถ้ารักเราเราทำงานยันตายเลยนายไม่ต้องทำเราขอทำเองขอให้นายจริงใจกับเราเถอะใช่ไหมให้นายจริงใจทั้งเราตอนหน้าหลังทำตายเลยยิ่งผู้หญิงก็ทำถวายหัวเลยไอ้ที่ไม่จริงใจเนี่ยมันจึงไม่อยากจะทำอ่ะใช่ไหมเหมือนกันนะคนเรานะถ้าจริงใจต่อกันเราก็อุทิศชีวิตให้กันทั้งนั้นแหละดังนั้นเราก็ภาษาใจก็คือที่บอกกันไม่ได้ก็คือต้องพูดกันมาทางวาจาว่าเราจริงใจด้วยวาจาที่เราไม่กล่าววาจาหยาบคายพูดกันให้สบายตอนนี้คนเราบอกพูดไม่ได้ทำไมพูดไม่ได้แค้นขวางไว้นานแค้นกูพูดไม่ได้ยังไงกูก็พูดไม่ได้คือใจมันไม่ยอมรับพูดไม่ได้อันนี้ต้องพยายามทำโยมทำเย็นใจก็เราในละเอียดอ่อนเราจะพูดได้เองโยมวันนี้พูดไม่ได้วันหน้ามันพูดมาเองโยมมันเป็นภาษาที่ไพเราะไปเองก็คนหนึ่งอ่ะไม่สงบโยมขัดคอกับสามีลูกก็มีโยมนุ่งกางเกงตวงใส่เสื้อตวงมาเลยข้ามน้ำมาเรื่องเกิดใหม่ๆเนี่ยข้ามน้ำมาที่น้ำเจ้าพระยาจะไม่โดดน้ำตายแค่ขาดสตินิดเดียวโกรธสามีเยอะทั้งที่ฐานะอะไรก็ดีหมดทุกอย่างอ่ะไม่มีอะไรยากจนไม่เดือดร้อนแต่ไม่ถูกใจหน่อยขัดคอกันขับรถเสร็จแล้วไปจอดที่บ้านจ้างแท็กซี่มาเลยรถทิ้งลูกไว้มาสามีก็ไม่รู้ไปไหนมาโดดน้ำตายมาดูน้ำเจ้าพระยาโหมันน่ากลัวจังได้สติโยมได้สติกลัวจมน้ำอ่ะฮะตอนที่มาโดดนั้นขาดสติใช่ไหมมันโกรธวูบเดียวมาตายดีกว่ากูไม่อยู่ละขาดสติเลยใช่ไหมพอมาเจอน้ำมาไหลจะเชื่อมไงตายกลัวจมน้ำอ่ะก็โดดก็ตายเดี๋ยวนี้ทีได้สติยืนดูน้ำไม่กล้าโดดไปวัดดีกว่าคิดไปวัดไปหามาวัดเฉลิมพระเกียรติเขาบอกที่นี่ไม่มีบวชก็ไปวัดจนมาทานก็ข้ามมาแล้วเขาบอกไปวัดสังฆทานสังฆทานก็มีบวชเลยมาสังฆทานเดินมาคือรถมันก็เดินมานะ มาแบบคือไม่โดดน้ำแหละมาวัดดีกว่ามาบวชมาเขาไม่ให้บวชเขาต้องหาหลักฐานมาสมบูรณ์ก่อนมีญาติมีพี่น้องมารับรองก่อนนะเลยพ้นตายไปได้สติหน่อยถ้าขาดสติก็เป็นผีลอยน้ำไปแล้วเนี่ยต้องซื้อพิมพ์คงลงไปแล้วล่ะมีคนมาโดดน้ำตายไปอีกคนบางคนนี่ทำงานทุ่มเทกับนายรักนายโอ้แต่นายเนี่ยไม่เข้าใจนายไปเปลี่ยนใจรักคนอื่นตายดีกว่าเอามีดมาเชือดตัวเองนะไปบูชาความรักให้กับนายทั้งที่นายเนี่ยมันสบายแล้วล่ะเพราะมันมีคนรักรอบข้างเลยอันนั้นก็ไปตายบูชานายไปได้อะไรโยมแต่วันสุดได้สติเออตายทำไมไปวัดดีกว่าพอมาบวชมาเรียนแล้วก็เข้าใจธรรมะโหชีวิตคนได้มีค่ามากโยมแต่เขาไม่รู้จักค่าเขาเองนะคนเราเนี่ยโยมเรามีเงินเนี่ยนะ

0: ร้อยล้านพันล้านเนี่ยหาซื้อทองคำได้ใช่ไหมโยมแต่หาซื้อคนดีไม่ได้นะหาไม่ได้นะมีเงินเนี่ยหาซื้อทองคำได้แต่หาซื้อคนดีที่ถูกใจเราหรือคนดีที่มีคุณธรรมนั้นไม่หาง่ายนะผู้หญิงผู้ชายที่ดีเนี่ยเงินทองซื้อไม่ได้ใช่ไหมโยมแล้วถ้าโยมเจอคนดีที่จริงใจต่อโยมทำงานกับโยมสร้างคนดีมาเนี่ยโอ้โหบุญมากเลยโยมเราเห็นคนมีค่ากับเงินทองสิมันจึงจะได้สิ่งที่ดีใช่ไหมโยมจริงแหละเราไปขอมาเท่านั้นตอนนี้ไปขอภรรยามาเท่านั้นตอนนี้ก็จริงแต่นั่นเป็นเพียงสมมติจริงๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยไปซื้อมาไม่ได้หรอกนะที่จะไปเอาภรรยามาราคาเท่านี้ไปหามาไปซื้อมาไปสร้างมาไม่ได้จะไปหาสามีมาราคาเท่านี้ไม่ได้ฉะนั้นคนเราคนดีเนี่ยที่อยู่กับเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คนเราเนี่ยคนดีเนี่ยซื้อด้วยเงินด้วยทองไม่ได้เราต้องเห็นคุณค่าของมนุษย์มีประเสริฐกว่าสิ่งนั้นฉะนั้นเราไม่ควรจะให้คนดีเนี่ยหลุดมือเราไปควรจะให้อยู่ในสังคมควรช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันมีค่ามากอย่างนั้นมนุษย์นี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: A translation of teachings by Wat Sangathan's most venerable abbot Long Pho Senong Worship with practice
3: ปฏิบัติบูชา
2: flowers incense and candles are used for puja with material things not with the practiceWhich the Buddha valued. So, if we have nothing to offer, we can still practice.
3: ดอกไม้ธูปเทียนเป็นอามิสบูชาไม่ใช่การปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าท่านยกย่องปฏิบัติบูชาฉะนั้นเราไม่ได้มีอะไรก็ปฏิบัติบูชาแล้วกันคนที่มาบวชนี่ก็มาเพื่อปฏิบัติบูชา
2: The person who is going to be ordained takes 5 or 8 precepts after his ordination he becomes a monk and worships with practice One who prostrates himself or herself in front of an image of the Buddha, offering rice, water, and other articles with fragrance, who at the same time makes outer men, is worshiping withmaterial things, that person has not yet reached the higher level of practice.

0: คนมาบวชถือศีล5ศีล8ศีลอุโบสถมาบวชพระเขาเรียกว่ามาปฏิบัติบูชามาทำสมาธิคนที่มากราบพระไหว้พระวิงวอนเอาของหอมมาบูชาพระเอาข้าวเอาน้ำถวายพระพุทธรูปเป็นอามิสบูชาทั้งหมดไม่เข้าถึงการปฏิบัติบูชาคือไม่ถึงองค์พระพุทธเจ้า
1: To get close to the Buddha, one must make a sacrifice of material things. But we should not put too much emphasis on these. Instead, one should start to practice to train the mind to fightAgainst thoughts negative, emotions, and defilements. This can be called reaching the core, which is worship with practice. If we achieve both types of worship, joy,will arise within our heart.
0: ถ้าเข้าถึงพระพุทธเจ้าต้องเสียสละสิ่งพวกนี้เข้าปฏิบัติทำใจต่อสู้กับความคิดนึกอารมณ์ร้ายกิเลสตัวเองนั่นแหละเข้าถึงแก่นคือปฏิบัติบูชาถ้าเราเข้าถึงทั้งสองอย่างก็ดีทำให้เกิดปิติอามิสก็ถึงปฏิบัติก็ถึงก็ยิ่งดีคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกัน

โอวาทของหลวงปู่คำดีประภาโสแห่งวัดถ้ำผาปูนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติศีลธรรมต้องมีเหตุมีผลเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุร้ายผลก็ร้ายเปรียบเหมือนของภายนอกอย่างผลไม้ต่างๆมันก็เกิดจากต้นของมันถ้าไม่มีต้นก็ไม่มีผลจะเป็นข้าวกล้าผลไม้ในไร่สวนก็เช่นกันดอกหรือผลของมันพวกชาวสวนทั้งหลายเขาก็ปฏิบัติตกแต่งแต่ลำต้นของมันเท่านั้นคือเขาต้องใส่ปุ๋ยดายหญ้ารดน้ำและรักษาสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ต้นไม้ของเขาทั้งนั้นเมื่อเขาปฏิบัติลำต้นของมันดังกล่าวเรื่องของดอกและผลมันก็เป็นเองดังนี้ที่นี้การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็คล้ายคลึงกันถ้าเราอยากเป็นคนมีเงินมีทองอยากร่ำรวยเหมือนเขาอยากมีร่างกายสวยเหมือนเขาอยากมีลาภและมียศเหมือนเขาเราจะไปปฏิบัติตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติกายวาจาใจถ้ากายของเราดีวาจาของเราดีจิตใจของเราดีได้ลาภมาก็มากและใหญ่ได้ยศศักดิ์ก็ใหญ่ได้อะไรมาก็มีแต่ของดีทั้งนั้นถ้ากายวาจาใจดีแล้วเมื่อกายวาจาใจของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้น

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์เว็บวัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัชฌามิอาจาริยสัจ อริยสัจจานังเอตมังคารมุตตมันตี ขอนอบน้อมนมัสการคุณพระรัตนตรัยและขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์ ทุกรูปทุกท่านทุกองค์ขอเจริญพรเจริญธรรมญาติโยมผู้มาปฏิบัติธรรมและหลายคนทุกๆท่านทุกๆคนก็ขอโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้เป็นผู้บุกเบิกวัดสังฆทานคือหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพระผู้มีบารมีเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบในบ่าบุกเบิกสถานที่แห่งนี้ตั้งแต่ท่านมาจับจองหรือมาดูตรงนี้ตั้งแต่พ.ศ. 2511แล้วก็ท่านก็ได้มาอยู่สร้างวัดพ.ศ. 2517ต่อมาก็ได้ดูประวัติท่านแล้วก็ขอญาติโยมทั้งหลายจงวางมือลงได้ตามสบาย ก็ถือว่าเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อได้บุกเบิกสรรสร้างมาได้ให้ญาติโยมชาวกรุงเทพมหานครเดินทางภาคกลางได้รู้จากพระสายป่าสายปฏิบัติสายกรรมฐานทางภาคอีสานมากขึ้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบารมีโดยเฉพาะข้ออักข้อธรรมที่หลวงพ่อท่านแสดงเป็นธรรมะง่ายๆฟังเข้าใจง่ายดีเหมาะสำหรับทุกๆคนเป็นธรรมะเบาๆแต่ก็ลึกซึ้งที่แฝงอยู่ด้วยเนื้อหาสาระอยู่ภายในลึกๆถ้าเรานำไปพิจารณาเราก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้มาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณมาปฏิบัติบูชาหรืออาจารยบูชาเป็นเถระบูชาเหมือนตมาในวันนี้ก็มีความประทับอกประทับใจก็ไม่ได้คิดว่าอยู่ในป่าในดงจะได้มีโอกาสได้มาที่นี่ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยหรือว่าตื่นเต้นพอสมควรอยู่ในป่านานไม่ค่อยมีชื่อเสียงกับเขาหรอกอาจารย์หนูสินก็มาอยู่แถวจังหวัดสักแก้วก็มาสร้างวัดป่าสลวงสาขาที่100แล้วก็มาสร้างอยู่ที่สักแก้วหลายวัด8วัด9วัด10วัดแล้วล่ะตอนปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ร้อยไร่โพธิญาณก็ยังไม่ได้ขึ้นเป็นลำดับสาขาก็ขึ้นไปประมาณ3วัดหรือ4วัดนี่แหละขึ้นเป็นสาขาของหนองประพงก็ได้กำลังใจจากหลวงพ่อครูบาอาจารย์หลายองค์เหมือนหลวงพ่อสนองเหมือนกันได้กำลังจิตได้กำลังใจจากสั้นที่โดนบันดาลจิตของเราได้มุ่งมั่นที่จะทำงานให้แก่พระศาสนาทำประโยชน์ให้ดีที่สุดในชีวิตของเราไม่กี่ปีก็จะจากโลกนี้ไป เราคิดว่าจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้คือทำให้ดีที่สุดนะเพราะการทำประโยชน์นั้นก็ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งทำประโยชน์ให้แก่โลกให้แก่สังคมให้แก่พระศาสนาก็เท่าเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับการให้นั่นแหละให้ทั้งหมดให้ทั้งกายทั้งใจให้แก่มอบให้แก่โลกให้แก่สังคมให้แก่พระศาสนา ก็ทำให้เรามีความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันทำบุญให้ทานแล้วก็มีความสุขในระดับหนึ่งโดยเฉพาะการรักษาศีลแล้วก็มีความสุขเพิ่มกันมาอีกมีจิตใจที่สงบระงับไม่ได้ฝึกจิตให้สงบระงับแล้วก็มีความสุขเพิ่มกันมาอีกยิ่งจิตใจมีความสงบระงับแล้วได้มองเห็นชีวิตตามเป็นจริงโดยเฉพาะเห็นกายของตัวเองเห็นจิตใจของตัวเองเห็นความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตของตัวเองได้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของกายในธรรมชาติของใจในธรรมชาติของความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งจิตใจก็มีความรู้ในธรรมชาติมากขึ้นจิตใจก็สงบมากขึ้นก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นอีกในส่วนหนึ่งแต่ว่าความสุขในที่นี้ก็หมายถึงว่าความทุกข์มันน้อยลงแต่ก่อนมันความทุกข์ที่มีขึ้นเกิดขึ้นในใจเราตั้งแต่เราไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเราก็จะมีความทุกข์มากคือไม่รู้จักคำว่าปล่อยไม่รู้จักคำว่าวางไม่รู้จักคำว่าสงบไม่รู้จักคำว่าภาวนาว่ามีประโยชน์อะไรแต่ก็มองไม่เห็นคุณค่าของศาสนาไม่มองไม่เห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์ไม่มองไม่เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าจิตใจของเรามันเป็นโลกเต็มๆเป็นโลกเต็มๆก็มีแต่ความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งที่จะเอาที่จะได้ที่จะดีที่จะมีจะให้เป็นที่จะเอาให้ได้มีแต่ความคิดปรุงแต่งอยู่ตรงนั้นพอเกิดขึ้นมาในโลกเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานก็จะได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่เห็นอยู่ต่างหูจมูกลิ้นกายใจก็จะทำงานไม่แต่พูดกันแต่เรื่องได้เรื่องดีเรื่องมีเรื่องเป็นเขาจะพูดกันอยู่แบบนั้นและการแข่งขันทุกวันนี้ก็เพิ่มสูงมากขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันในแบบโลกในระดับทำธุรกิจการทำมาหากินหาเลี้ยงชีพคนมันเยอะขึ้นระบบการแข่งขันมันก็สูงขึ้นโดยเฉพาะความเจริญทางด้านวัตถุมันมากขึ้นถึงที่มาเย้ายวนให้จิตใจเราหลงไหลคลั่งไคล้ยึดติดหิวโหยในโลกก็มีเพิ่มมากขึ้นถ้าเราไม่มีการประพฤติปฏิบัติเข้าไปที่จะยับยั้งชั่งใจหรือไปหยุดให้จิตเราฉุกคิดสักหน่อยหนึ่งไปสะกิดใจให้เราได้ฉุกคิดให้เรามองเห็นความจริงของธรรมชาติของกายของจิตของอารมณ์เราก็จะจมอยู่ในโลกไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ในพวกเราทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่ได้มาศึกษาธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้ที่มีบุญนะมีบุญมีบารมีคิดว่าในกรุงเทพมหานครคนเป็น10กว่าล้านคนเนาะแล้วจะมีสักกี่คนที่จะมานั่งฟังธรรมเหมือนพวกเราประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนพวกเรามีสักกี่คนที่ก็คงไม่แปลกที่พระองค์ว่าคนที่จะไปนรกนั้นมันมีมากคนที่จะสวรรค์ไปสวรรค์นั้นมันมีน้อยก็คงจะเป็นธรรมดาเนาะแต่คนที่จะมีความสุขนั้นก็มีน้อยคนที่จะมีความทุกข์มีมากแต่ว่าความสุขแบบโลกก็อีกอย่างหนึ่งความสุขแบบทางธรรมก็อีกอย่างหนึ่งแต่ความสุขที่เกิดจากวัตถุข้าวของเงินทองรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจความสุขที่ได้มาด้วยความอร่อยอร่อยที่มาสัมผัสทางเวทนาตั้งแต่จักขุเวทนาโสตสัมปชัญญะเวทนาจนถึงมโนสัมปชัญญะเวทนาเวทนาทั้ง6นั้นก็จะผ่านมาในความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเวทนานั้นถูกใจก็จะมีความยินดีมีความพอใจแต่ถ้าเวทนานั้นไม่ถูกใจก็จะมีปฏิฆะมีความขัดเคืองไม่อยากได้นั่นแหละมีความพอใจข้างใกล้ก็เป็นทั้งสองฝ่ายเมื่อมีความพอใจมันก็เกิดความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นฝ่ายกำหนัดยินดีพออกพอใจแต่ถ้าไม่พอถ้าไม่ถูกใจไม่ปรารถนาไม่อยากได้ก็เป็นประเภทปฏิฆะ

ก็เป็นความไม่อยากได้ไม่อยากดีไม่อยากมีให้มีไม่อยากให้เป็นเหมือนกันแต่ว่าความยินดีและความยินร้ายนั้นก็ถือว่ามันเป็นธรรมชาติที่เกิดจากภายในจิตของเราตลอดเวลาแต่ความที่พอใจมันก็เกิดความสุขหรือเกิดความพอใจแต่เมื่อมันไม่ได้ดังใจมันก็เกิดความทุกข์ที่ติดตามมาที่ช่อนอยู่ความสุขที่เราได้มาจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่เราก็ได้ความทุกข์จากตรงนั้นด้วยเราได้ความสุขด้วยการกินแล้วก็จะมีความทุกข์ด้วยการกินทางลิ้นของเราก็เหมือนกันทางสัมผัสทางร่างกายทางผิวหนังก็เหมือนกันเมื่อได้อารมณ์ที่ถูกใจเราก็มีความสุขมีความพอใจแต่เมื่อได้อารมณ์ที่ไม่ถูกใจแล้วก็มีความปฏิฆะความกัดเคืองอันนี้มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติจนเราไม่ได้สังเกตดูความจริงตรงนี้มันก็จะเป็นธรรมชาติเป็นจนเป็นอัตโนมัติเมื่อเป็นอัตโนมัตินั้นเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดมันได้ยับยั้งชั่งใจได้หรือจะหยุดให้มันหมุนได้แต่ก็คงไม่เหลือวิสัยที่เราได้มาศึกษาธรรมะได้มาฝึกได้มาปฏิบัติได้มามองดูความจริงในอริยสัจตรงนี้ทุกคนก็สามารถดูได้เหมือนกันกับครูบาอาจารย์พอเป็นพื้นฐานให้แก่เราเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คงพระองค์ได้ส่งคนพบว่าพวกเราก็ได้มาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นักปราชญ์บัณฑิตเมื่อเราได้มาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นักปราชญ์บัณฑิตก็เป็นธรรมดาที่เราจะต้องเป็นผู้รู้เหมือนครูบาอาจารย์ท่านรู้เป็นผู้ปฏิบัติเหมือนครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัตินักปราชญ์บัณฑิตก็เป็นธรรมดาเมื่ออยู่ใกล้นักปราชญ์บัณฑิตเราก็จะเป็นผู้รู้ก็จะกลายเป็นนักปราชญ์บัณฑิตไปเหมือนกันในที่สุดแต่ถ้าเราอยู่ใกล้สิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราก็จะพลอยเคลิ้มไปด้วยเพราะธรรมชาติมันจะดึงเราไปอยู่ใกล้สังคมคนคิดเหล้าเมายาเราก็ในที่สุดก็จะกลายเป็นคนคิดเหล้าเมายาอยู่สังคมที่เล่นการพนันเล่นโบกไพ่ไฮโลหรือสังคมยาเสพติดเราก็จะพลอยที่สุดก็จะพลอยไปด้วยเหมือนกันก็จะพลอยติดไปด้วยเหมือนกันหลายๆคนที่ไม่เคยเล่นการพนันใหม่ๆก็จะไปยืนดูเฉยๆดูเขาเล่นไพ่เดินดูเขาเดินเล่นไฮโลในที่สุดก็จะไปเล่นกับเขามันก็เหมือนกันเหมือนอยู่ใกล้ๆที่หมู่เพื่อนที่สูบบุหรี่ที่กินเหล้าที่เสพยาเสพติดในที่สุดก็ต้องลองเมื่อลองแล้วก็หลงเพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นอันนั้นไม่เป็นธรรมดาแต่ถ้าเราสามารถมีสติที่จะสังเกตดูได้แล้วก็สามารถที่จะแยกแยะออกได้ว่าสิ่งไหนควรสั่งสมสิ่งไหนควรหลีกเล้นก็เลยเกิดงานการปฏิบัติขึ้นมาเพราะว่าการปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นที่ว่าปฏิบัติไปตามธรรมดาธรรมชาติหรือปฏิบัติไปตามสัญชาตญาณหรือปฏิบัติไปตามยถากรรมมีความรู้สึกอันไหนที่เกิดมาขึ้นในใจแล้วก็จะทำตามความรู้สึกนั้นมีความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็จะทำตามความรู้สึกตรงนั้นนี่คือปฏิบัติตามยถากรรมหรือปฏิบัติตามธรรมชาติที่ไม่มีการกลองที่ขาดสติสัมปชัญญะที่ไม่มีปัญญาเข้าไปกำกับหรือว่าปฏิบัติไปตามสัญชาตญาณแต่พวกเรานั้นก็แต่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักนักปราชญ์บัณฑิตครูบาอาจารย์เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ของเราที่สืบทอดกันมาเรียกว่าการปฏิบัตินั้นมันเป็นธรรมดาธรรมชาติที่เราจะต้องแยกแยะออกและเลือกได้เพราะว่าหลักการพูดแบบนี้มันไม่ถูกต้องแล้วก็สัมมาวาจาเป็นเช่นไรแล้วก็มาเรียนมารู้มาศึกษาเพราะการพูดกัญจานั้นเราจะพูดให้คนรักก็ได้พูดให้คนเกลียดคนชังก็ได้ถ้าพูดให้ความโกรธก็พูดอีกแบบหนึ่งพูดให้คนอื่นเจ็บปวดก็พูดได้เหมือนกันจะวาจาของเราจะไปทิ่มแทงให้คนอื่นเจ็บปวดหรือจะไปทำพูดจาหว่านล้อมจนเขาหลงไหลจนเขาสามารถฆ่าตัวตายหรือแทะตายแทนเราได้เหมือนกันคำพูดนั้นสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันด้วยความสามารถของผู้พูดนั่นเองจะพูดให้เขามาปฏิบัติธรรมก็ได้พูดให้เขามาเข้าวัดฟังธรรมเจริญศีลก็ได้หรือจะพูดให้เขาไปลบลาฆ่าฟันกันหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถพูดได้เหมือนกันเพราะว่าปลุกระดมการปลุกระดมด้วยการพูดนั่นแหละอาตมาก็ยังยอมอยู่ว่าเอ้ยอาตมาได้พูดไม่เก่งเหมือนต่างโลกเขาเนาะจะพูดจะหลอกจะล่อจะมีอุบายเช่นไรที่ให้โยม
หรือจะหลอกจะล่อหรือมีอุบายหรือมีกุศโลบายที่ให้โยมมาเข้าวัดฟังธรรมเยอะๆมาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดเยอะๆหรือมานั่งที่วัดเยอะๆต่อมาก็ยังย่อมมีอุบายเหมือนกันแต่คนที่พูดกันเขาสามารถเป็นเดินกันได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเดินขบวนกันได้แต่มันก็ยังยอมอยู่นะว่าเขาเก่งว่าการพูดนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแต่สร้างเถอะแต่พวกเรานั้นเราต้องการที่จะให้มาสิ่งที่ดีให้พูดในสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นสัมมาวาจาหรือว่าเป็นผู้มีศีลนั่นแหละเราต้องการตรงนั้นถ้าเรามีตรงนั้นเราก็จะเลือกในขณะที่เราพูดมีสติได้พูดให้คนรักก็ได้พูดให้คนเกลียดก็ได้พูดให้เขาโกรธก็ได้พูดให้เขาเมตตาเราก็ได้คำพูดนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันและการกระทำก็เหมือนกันการกระทำอย่างไรจึงไม่เป็นบาปเป็นผิดศีลไม่ผิดธรรมเราจึงได้มาสำรวมกายสำรวมวาจาไหมแต่ว่าเป็นผู้งดเว้นจากบาป5ประการมีศีล5เป็นผู้มีศีล5คืองดเว้นจากบาป5ประการเพราะบาป5ประการนั้นในการกระทำในคำที่พูดมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความทุกข์แล้วมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความสุขด้วยในสิ่งเดียวกันเราก็จะเป็นเหตุปัจจัยของความสุขถ้าเราต้องการความสุขเราก็จะพยายามทำในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยความสุขพยายามพูดในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของความสุขแม้แต่การคิดก็เหมือนกันเราก็พยายามคิดในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของความสุขเมื่อเราได้สำรวจดูตัวเองแบบนี้เราก็จะเห็นเหมือนกันในฝั่งตรงกันข้ามเราคิดแบบไหนที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของความทุกข์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นทำแบบไหนที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของความทุกข์ทั้งแก่ตนเองและคนอื่นการพูดการคิดการทำจึงเป็นสิ่งที่สามารถเลือกได้เราจึงว่าเป็นผู้ปฏิบัติการมาปฏิบัติคือเรามาเลือกทำในสิ่งที่ดีมาเลือกพูดในสิ่งที่ดีที่ไม่มีโทษที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความเย็นเป็นไปเพื่อคุณเราก็จะได้หลีกเล้นสิ่งที่เป็นโทษที่เป็นความทุกข์ที่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนท่านจึงว่าเป็นผู้มีศีลนั่นเองอันนี้ก็คือการปฏิบัติการแยกแยะตรงนี้นั่นเองท่านจึงว่าเราไม่ได้ปล่อยไปตามยถากรรมพูดก็ไม่ได้พูดไปตามอารมณ์แต่เรามีสติไปกำกับควบคุมดูแลการกระทำและก็ไม่ได้ทำไปตามความรู้สึกด้วยอารมณ์ที่โกรธที่เกลียดหรือ เป็นไปโดยสัญชาตญาณแต่เรามีสติสัมปชัญญะเข้าไปกำกับแต่ว่าทำด้วยสติสัมปชัญญะนั่นเองแล้วพอถ้าเราทำแล้วก็จะรู้ว่าผลที่ทำจะเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นประโยชน์หรือเป็นไม่เป็นประโยชน์ความคิดก็เหมือนกันเราคิดแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราคิดให้เป็นทุกข์เราคิดเป็นคิดให้นอนไม่หลับเราก็คิดเป็นแต่คิดให้เป็นสุขทำไมเราคิดไม่เป็นคิดให้นอนหลับทำไมเราคิดไม่เป็นคิดให้ความโกรธเกิดขึ้นมาที่ใจเราก็ยังคิดได้คิดให้กิเลสตัณหาปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมาที่ใจเราก็ยังคิดได้ปรุงแต่งได้ความโกรธความเกลียดความมิจฉาพยาบาทที่เกิดขึ้นมาที่ใจเราก็เคลิบเคลิ้มหลงปรุงแต่งมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาแล้วก็ยังสร้างขึ้นมันสร้างให้มันขึ้นเกิดขึ้นมาได้ทำอย่างไรอันนี้แหละเราจึงมาปฏิบัติถ้าเรามาปฏิบัติแล้วจึงมารักษาศีลเราจึงมาทำจิตใจให้สงบเราจึงมานั่งเจริญสติด้วยพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆเห็นไหมที่หลวงพ่อท่านสอนนั่นแหละถึงเราจะนั่งมันจะลำบากหน่อยใหม่ๆมันก็ยังดีอาตมาก็จำได้ว่าพุทโธหายหลานชายมาหลานชายหายพุทโธมาอาตมาก็ยังจำได้เพราะเอามาท่องอยู่ประจำเพราะเรามาบวชใหม่เราได้ฟังธรรมะหลวงพ่อสนองท่านพูดก็จำไว้ในใจหลวงพ่อท่านก็พูดถูกเนาะแล้วก็มาดูถึงบ้านอันนั้นก็มาอันนี้ก็มาแต่อาศัยหลักพุทโธเอาไว้นะว่าพูดเราพอเราท่องไปนานโอ้เราก็ได้ดูภายในของเราการดูลมหายใจเราก็ได้ดูกายของเราดูไปนานจิตมันก็สามารถซึมซาบหรือหยุดนิ่งได้เหมือนกันมันสามารถสงบลึกเข้าไปอยู่ในร่างกายเราได้เหมือนกันอยู่ในปลายจมูกเราได้อยู่ในท้องเราได้แล้วก็ได้มองเห็นว่าโอ้กลับมากำหนดดูตัวเองแต่ก่อนลมหายใจนั้นก็มีอยู่โดยธรรมดาโดยธรรมชาติตั้งแต่เกิดมาแต่เราไม่เคยกำหนดดูลมหายใจแต่เมื่อเรามากำหนดดูเราจะมาดูมันทำไมมันก็เข้ามันก็ออกอยู่ธรรมชาติก็เพราะมันเข้ามันออกอยู่ธรรมชาติแล้วเราจึงได้มากำหนดดู
เพราะเราสังเกตดูเพราะดูก็ตามไม่ดูก็ตามรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามธรรมชาตินั้นมันก็เข้ามันก็ออกอยู่แล้วเราจะรู้

ตามไม่รู้ก็ตามเขาก็เข้าเขาก็ออกแล้วโดยธรรมชาติท้องก็เหมือนกันเมื่อเราหายใจเข้ามันก็พองหายใจออกมันก็ยุบแล้วจะกำหนดว่ายุบหนอพองหนอหรือไม่กำหนดก็ตามแต่ธรรมชาติมันก็พองมันก็ยุบของมันอยู่แล้วแต่เมื่อเราได้มาปฏิบัติเราก็จะมองเห็นความจริงโอ้ชีวิตของเราก็มันก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ที่ลมหายใจนี่เองลมหายใจนี่เป็นอาหารสำคัญที่ต้องสูบเข้าสูบออกอยู่เป็นประจำท้องก็ต้องพองต้องยุบอยู่ตลอดชีวิตนั่นเองลมหายใจก็ต้องเข้าต้องออกอยู่ตลอดชีวิตนั่นเองเราก็ได้มาสังเกตดูความจริงแล้วก็แต่ก่อนเราก็มีความสำคัญมั่นหมายยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นตัวเราจริงๆแต่พอมามองเห็นธรรมชาติแล้วโอ้ชีวิตของเราหรือร่างกายของเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเพราะเราได้มาดูลมหายใจแล้วก็ได้เห็นธรรมชาติของลมหายใจเห็นธรรมชาติของธาตุลมที่มันสูบเข้าสูบออกพัดเข้าพัดออกแล้วก็ได้ค่อยๆยอมรับธรรมชาติว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตชีวิตเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจิตใจเราค่อยๆยอมรับเพราะเราเกิดมาเราก็ไม่เคยได้คิดเรื่องนี้แต่เมื่อเราได้มาปฏิบัติธรรมเรามาดูเรื่องนี้บ่อยๆมาคิดเรื่องนี้บ่อยๆมาสำรวจดูจิตใจตัวเองบ่อยๆมาสำรวจดูความรู้สึกนึกคิดตัวเองบ่อยๆมันก็จะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสังเกตเห็นธรรมชาติที่เกิดดับอยู่เป็นประจำเห็นอารมณ์ของจิตที่มันปรุงแต่งเกิดดับอยู่เป็นประจำเรามาสังเกตเห็นตรงนี้แหละจิตใจของเราค่อยๆสงบลงค่อยๆเปลี่ยนแปลงเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมความเปลี่ยนแปลงก็จะค่อยๆเกิดที่ตัวเราแล้วเมื่อความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นจากที่มีความทุกข์มากจากที่เป็นคนคิดมากจากคนที่เป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหง่ายแต่มาปฏิบัติธรรมแล้วสติเรามีความแหลมคมมากขึ้นจิตเราก็ค่อยๆสงบขึ้นความโมโหหรือจิตเราก็จะไม่ค่อยแพ้อารมณ์ค่อยๆเอาชนะอารมณ์ตัวเองได้สามารถเอาชนะใจตัวเองได้แล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่เราที่ใจเราเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ใจเราไอ้ความสุขหรือความสงบหรือความเย็นมันก็เพิ่มมากขึ้นความเล่าร้อนความทุกข์ความทรมานมันก็ค่อยน้อยลงน้อยลงแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะขนาดนี้เราฝึกได้ขนาดนี้เราสงบได้ขนาดนี้เราได้มีความรู้ความเข้าใจสังเกตดูธรรมชาติได้การทำงานธรรมชาติได้ขนาดนี้เราก็ยังสงบได้ขนาดนี้เย็นได้ขนาดนี้เราก็เกิดกำลังใจขึ้นมาเพื่อกิเลสตัณหามันน้อยลงหรือมันเบาบางลงหรือเห็นกิเลสตัณหาของตัวเองชัดขึ้นแต่ก่อนคำว่ากิเลสเราก็ไม่ได้รู้คำว่าตัณหาเราก็ไม่รู้แต่เมื่อเรามาได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะรู้ว่ากิเลสคืออะไรตัณหาคืออะไรแล้วก็จะสังเกตดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจเราเมื่อเราสังเกตเห็นแล้วโอ้ก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเห็นเหตุเห็นปัจจัยของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเราก็จะมองเห็นโอ้เราเคลิบเคลิ้มปรุงแต่งถ้าไม่หลงความโลภก็ไม่เกิดถ้าไม่หลงความโกรธก็ไม่เกิดถ้าไม่หลงความอิจฉาพยาบาทก็ไม่เกิดถ้าไม่หลงความกำหนัดยินดีก็ไม่เกิดถ้าไม่หลงโลภะก็ไม่เกิดที่โลภะมันเกิดเพราะเราหลงเคลิบเคลิ้มปรุงแต่งไปตามอารมณ์หลงเคลิบเคลิ้มปรุงแต่งไปตามอาการของจิตเราจึงได้โอ้ได้เรียนรู้ความจริงของธรรมชาติของกายธรรมชาติของความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายของธรรมชาติความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตได้เรียนรู้ธรรมชาติของอารมณ์ที่จิตเรามันปรุงแต่งอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตเราก็จะค่อยๆเรียนรู้เมื่อเราค่อยๆเรียนรู้เราก็จะมองเห็นความจริงร่างกายของเราประกอบด้วยอาการ32ประกอบด้วยทั้งเส้นทั้งเอ็นได้ว่าเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9000เนี่ยอาการ32ประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมเราต้องเติมน้ำทุกวันเราต้องหายใจทุกเวลาทุกนาทีเราต้องดื่มน้ำทุกวันต้องกินอาหารกินข้าวทุกวันเราทำไมต้องกินไม่กินไม่ได้หรือทำไมต้องหายใจไม่หายใจไม่ได้หรือเราทำไมต้องดื่มน้ำไม่ดื่มน้ำไม่ได้หรือเมื่อดื่มน้ำเข้าไปแล้วเราไม่ไปปัสสาวะออกไม่เป็นถ่ายออกไม่ได้หรือกินอาหารเข้าไปแล้วเราไม่ไปถ่ายไปขับไปถ่ายออกไม่ได้หรือไม่ได้เราก็มองเห็นความจริงโอ้ธรรมชาติของร่างกายเหล่านั้นที่ประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมเราต้องเติมทุกเวลาต้องหายใจทุกเวลาต้องกินตลอดชีวิตต้องดื่มตลอดชีวิตต้องขับต้องถ่ายตลอดชีวิตแล้วก็มอง

เห็นธรรมชาติแบบนั้นธรรมชาติของร่างกายที่จะต้องเป็นภาระเลี้ยงดูไม่กินไม่ได้หรือไม่กินเป็นทุกข์กินเข้าไปแล้วไม่ออกไม่ได้หรือไม่ออกไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ปัสสาวะออกก็ไม่ได้เป็นทุกข์อีกเมื่อออกแล้วไม่ดื่มน้ำก็ไม่ได้เป็นทุกข์อีกเรามองเห็นความจริงโอ้ธรรมวะสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์หรือร่างกายของเราเป็นก้อนทุกข์แล้วก็มองเห็นยืนเดินนั่งนอนตลอดชีวิตยืนเดินนั่งนอนตลอดชีวิตเอ๊ะทำไมเราต้องยืนทำไมเราต้องเดินทำไมเราต้องนั่งทำไมเราต้องนอนยืนเดินนั่งนอนแบบนี้ตลอดชีวิตเลยนอนอย่างเดียวก็ไม่ได้ยืนอย่างเดียวก็ไม่ได้เดินอย่างเดียวก็ไม่ได้นั่งอย่างเดียวก็ไม่ได้นอนอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็เลยเป็นสภาวะยืนเดินนั่งนอนตลอดชีวิตยืนเกิน4ชั่วโมงก็ไม่ได้นั่งเกิน4ชั่วโมงก็ไม่ได้นอนเกิน4ชั่วโมงก็ไม่ได้ยืนเดินนั่งนอนแต่ละกิริยาบทนี้เกิน4ชั่วโมงก็ไม่ได้เห็นไหมเราต้องพลิกซ้ายพลิกขวานอนก็ตั้งแขนซ้ายตั้งแขนขวาเราก็ได้มองกำหนดดูร่างกายของเราตามเป็นจริงกำหนดดูความรู้สึกตามเป็นจริงเราก็จะเห็นว่าโอ้มันเป็นสภาวะของความเปลี่ยนแปลงเป็นสภาวะของความที่ทนได้ยากสภาวะของเป็นอนิจจังจริงๆและจะเป็นสภาวะที่เป็นทุกข์ทนได้ยากจริงๆตลอดชีวิตยืนเดินนั่งนอนเป็นสภาวะที่แก้ทุกข์ตลอดชีวิตต้องหายใจตลอดชีวิตต้องดื่มต้องกินตลอดชีวิตต้องขับต้องถ่ายตลอดชีวิตต้องให้เขาหลับให้เขานอนให้เขาอยู่ให้เขากินร้อนก็หาพัดลมมาเป่าหนาวก็หาผ้าห่มมาห่มมันเป็นสภาวะแก้ทุกข์ตลอดชีวิตเนี่ยเรามองดูร่างกายเราก็จะเห็นแล้วเพราะผู้ปฏิบัติผู้ภาวนาก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติก็จะมองเห็นว่าเป็นสภาวะของเหตุและปัจจัยที่เราจะต้องแก้ไขหรือบำรุงรักษาดูแลรักษาเจ็บไข้ได้ไปก็ไปหาหมอหิวก็ต้องหามาให้มันกินปวดท้องก็ไปขับไปถ่ายเมื่อหิวก็ต้องให้เขากินเมื่อกินแล้วก็ต้องขับไปถ่ายเจ็บไข้ได้ไปก็ต้องไปหาหมอดูแลรักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะดูแลได้ใช้เขาให้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะใช้เขาได้ผู้ปฏิบัติธรรมก็จะค่อยๆมองเห็นไปโดยไม่ต้องไปทะเลาะกับธรรมชาติไม่ต้องไปฝืนกับธรรมชาติต้องยอมรับว่าเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องแก่เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเจ็บเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องตายมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติก็ต้องยอมรับธรรมชาติได้เมื่อยอมรับธรรมชาติได้ก็ไม่ต้องไปบ่นเป็นทุกข์ว่าทำไมต้องปวดแขนทำไมต้องปวดขาทำไมต้องปวดท้องทำไมต้องปวดฟันทำไมต้องปวดหัวทำไมต้องตาฟ้าตาฟังเราก็จะมองเห็นธรรมชาติว่าธรรมชาติเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องเสื่อมตาก็ต้องเสื่อมหูก็ต้องเสื่อมฟันก็ต้องเสื่อมหนังก็ต้องเสื่อมต้องเหี่ยวต้องย่นไปเข่าก็ต้องเสื่อมอะไรอะไรก็จะค่อยๆเสื่อมไปโดยธรรมชาติก็ยอมรับธรรมชาติได้แต่เราก็รักษาธรรมชาติให้ดีที่สุดเมื่อพอไปหาแพทย์นะหมอยังตาเป็นต้อตาเป็นอะไรก็เราเป็นรักษาแต่ไปอัดเลนส์ใหม่เข้าไปใหม่เห็นไหมวิทยาศาสตร์หมอเขาเก่งและธรรมชาติเพราะเขาดูถึงกระบวนการเหตุปัจจัยและก็สามารถแก้ไขตรงเหตุปัจจัยมาทดแทนกันได้แต่สิ่งที่ทดแทนไม่ได้มันก็มีแต่เราก็สามารถทดแทนได้ด้วยปัญญาด้วยสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาของเราที่เข้าไปรู้ความจริงของร่างกายเราก็ต้องทำใจได้แต่ต้องยอมรับธรรมชาติให้ได้ถ้ายินยอมรับธรรมชาติไม่ได้มันก็ต้องทุกข์ไงทำไมเนาะญาติโยมไปบิณฑบาตทำไงนะท่านอาจารย์ปวดขามากทำไงถึงจะหายก็เราก็อยากจะหายที่จริงแล้วเรารักษามันให้ดีที่สุดใช้มันเกินคุ้มแล้ว50ปี60ปี70ปีใช้มาเกินคุ้มแล้วแต่เราก็ต้องยอมรับธรรมชาติว่าอายุสั้นอายุยาวยืนยาวก็อยู่ที่การระบบธรรมชาติที่ถูกต้องอยู่ที่กระบวนการของเหตุปัจจัยเหมือนกันโดยเฉพาะการอยู่การกินการหลับการนอนการดูแลบำรุงรักษาร่างกายต้องมีความสมดุลพอสมควรเหมือนกันโดยเฉพาะน้ำและอาหารนี่สำคัญมากทำให้อายุสั้นอายุยาวได้เหมือนกันเพราะเราเติมอะไรลงไปมากมันก็ไม่ได้เติมน้ำตาลไปเยอะก็เป็นเบาหวานเห็นไหมเติมพวกไขมันลงไปเยอะก็เป็นโรคไขมันอุดตันกันเห็นไหมหลวงพ่อบุญเสริมเป็นนักเทศดังหลวงพ่อบุญเสริมธรรมปาโลที่อยู่ศรีสะเกษที่อยู่วัดป่ากัตติวันสาขาที่6อยู่ที่บ้านอาตมาก็ไขมันอุดตันแกก็ตายไปตอนนี้พอตายไปแล้วลูกศิษย์ที่จะสืบทอดมันก็หายาก
หายากเหมือนกันนะญาติโยมก็เสียดายครูบาอาจารย์ที่มีวาทะที่มีไหวพริบปฏิภาณที่จะไปเทศไปโปรดให้ลูกให้หลานเราได้เกิดความสนใจในธรรมะเกิดความสนใจในธรรมชาติขึ้นมาได้ก็ไม่ธรรมดาก็หายากเหมือนกันเพราะพรสวรรค์ของแต่ละท่านแต่ละองค์แต่ละรูปก็ไม่เหมือนกันก็แตกต่างกันไปแต่ก็ประทับใจตรงที่ว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ต่างคนต่ำทำให้ดีที่สุดเพื่อประกาศความจริงตามรอยครูบาอาจารย์ตามรอยพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศความจริงให้รู้แต่ความจริงมันก็มีอยู่ในร่างกายในจิตใจของเราอยู่แล้วแต่ผู้ที่ปฏิบัติก็สามารถที่จะมองเห็นได้เหมือนกันมองเห็นความจริงตรงนั้นได้ถ้ามองเห็นความจริงได้ก็คือไม่หลงอาตมาถึงบอกว่าถ้าไม่หลงมันก็ไม่โลภถ้าไม่หลงมันก็ไม่โกรธถ้าไม่หลงมันก็มีความอิจฉาพยาบาทเพราะเราหลงในอารมณ์เพราะหลงในกายหลงในความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายหลงในจิตและหลงความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตและก็หลงความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งตนเองจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นเหตุเป็นปัจจัยของสังสารวัฏพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เทศเอาไว้แบบนั้นท่านก็แสดงเอาไว้แบบนั้นท่านว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับทุกข์หรืออิทัปปยตาคือกระบวนการของเหตุในปัจจัยเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปมันเป็นกระบวนการธรรมชาติและเป็นหลักของธรรมชาติที่สามารถท้าทายคนทั้งโลกได้มาพิสูจน์ได้ตรงนี้เราประทับใจและภูมิใจตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าโอ้ผู้ใดที่สร้างความโกรธที่สร้างความเกลียดที่สร้างความมิจฉาพยาบาทขึ้นมาที่ใจใจดวงนั้นย่อมมีความเร่าร้อนย่อมมีความทรนทรายย่อมมีความทุกข์ทันทีธรรมชาตินั้นยุติธรรมย่อมให้รางวัลแก่ใจตรงนั้นเป็นมีความทุกข์มีความร้อนร้อนทันทีโดยไม่มีการแบ่งแยกไม่ได้แบ่งแยกว่าอันนี้เป็นความโกรธของชาวพุทธของเจ๊กของไทยของแขกของฝรั่งของพุทธของคริสต์ของอิสลามไม่ได้แบ่งแยกความโกรธก็คงโกรธเหมือนกันความร้อนร้อนที่เกิดขึ้นในจิตใจก็เป็นความร้อนร้อนที่เกิดขึ้นเหมือนกันที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกเหล่านี้ที่ลงไปในความโลภความโกรธความเกลียดความมิจฉาพยาบาทแต่ผู้ใดได้สร้างความรักความเมตตาสร้างความสงบขึ้นมาที่ใจสร้างความปรารถนาดีขึ้นมาที่ใจสร้างทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลอยู่เสมอมีความรักความเมตตาอยู่เสมอใจดวงนั้นก็ธรรมชาติก็เหมือนกันไม่มีการแบ่งแยกอยู่แล้วใจดวงนั้นย่อมมีความสงบเย็นใจดวงนั้นมีความใสสะอาดใจโยนั้นธรรมชาติย่อมไม่ละวันแก่ใจตรงนั้นมีความสุขอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วยิ่งเข้าไปรู้กระบวนการเหตุปัจจัยของความรักความเมตตาความปรารถนาดีที่เกิดขึ้นที่ใจเรียกว่าเหตุปัจจัยที่เป็นกุศลยิ่งเข้าไปรู้ลึกเข้าไปก็จะมีความสงบมากขึ้นถ้ารู้ลึกเข้าไปเท่าไหร่ก็มีความสงบมากขึ้นเท่านั้นสามารถบริหารจัดการจิตใจของตัวเองได้อย่างลงตัวถือว่าเราสามารถเลือกคิดได้เลือกพูดได้เลือกทำได้ถือว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ก็จริงแต่เราสามารถเลือกทำได้จะทำดีหรือทำไม่ดีทำสิ่งที่เป็นกุศลหรือทำสิ่งที่เป็นอกุศลทำผิดศีลผิดธรรมทำบาปสร้างบาปสร้างกรรมหรือจะทำบุญทำกุศลเราสามารถเลือกได้แม้แต่คำพูดเราก็สามารถเลือกได้เหมือนกันสิ่งไหนมันเป็นโทษเราก็สามารถเลือกสิ่งไหนเป็นคุณสามารถเลือกได้เราจะพูดให้เขารักเราก็พูดได้จะพูดให้เขาโกรธเขาเกลียดเราเขาตีหัวเราเขาฆ่าเราให้เขาเข็นฆ่าเราก็สามารถพูดได้เหมือนกันใจของเราก็เหมือนกันเราสามารถเลือกคิดได้คิดอย่างไรเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นความโลภคิดอย่างไรจิตใจเราเล่าร้อนคิดอย่างไรจิตใจเรามีความอิจฉาพยาบาทได้เกิดขึ้นมาที่ใจเราแล้วก็สามารถเลือกได้ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของความคิดเข้าใจธรรมชาติของความรู้สึกเราก็สามารถเลือกได้เหมือนกันแต่ว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ก็จริงแต่เราสามารถเลือกให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นที่ใจเราได้เลือกให้สิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นที่ใจเราก็สามารถเลือกได้แต่ว่าเราเลือกเกิดไม่ได้ก็จริงแต่เราเลือกสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเราได้ว่าเราเลือกเกิดได้เราจึงเลือกที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเห็นไหม
เลือกความรู้สึกที่ดีๆที่มาสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมเลือกฟังแต่สิ่งที่ดีๆเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นธรรมะเป็นธรรมโมเป็นความดีแม้แต่ดูแล้วก็เลือกดูแต่สิ่งที่ดีๆนะสิ่งที่มันทำให้จิตใจแล้วร้อนก็ไม่ไปดูมันเหมือนเราถือศีล8เห็นมั้ยศีล5เรางดเว้นจากบาป5ประการเราถือศีล8แล้วก็งดเว้นจากบาป8ประการเห็นมั้ยเรียกว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความสุขเพราะเรางดเว้นเหตุปัจจัยของความทุกข์หรือเรางดเว้นจากเหตุปัจจัยธรรมที่เป็นอกุศลหรือธรรมที่เป็นข้าศึกต่อกุศลเห็นมั้ยเพราะเรามีความสุขด้วยการกินเรามารักษาศีล8หลังจากเที่ยงไปเราก็ไม่กินเห็นไหมเราเคยหาความสุขด้วยการดูหนังฟังลำดูหนังดูละครร้องเพลงเต้นลำนัจจคีตวัฒิตะแต่เราไม่ไปหาความสุขตรงนั้นเราละครเรื่องไหนเรื่องไหนแล้วก็ถ้าดูแล้วเราก็ที่เรามีความสุขจากการดูละครเราก็จะมีความทุกข์จากการดูละครเหมือนกันเพราะเราหลงในอารมณ์เครื่องปรุงแต่งแต่ละครภายนอกกับละครภายในก็มันก็ไม่ได้ต่างกันเราสามารถมาปฏิบัติธรรมเราสามารถมาเลือกได้ใช่ไหมนัจจคีตวัฒิตาวิสุงกทัศนาไม่เลือกที่จะดูหนังฟังเพลงดูละครดูสิ่งที่เป็นทำให้จิตใจเราเป็นทุกข์หรือเล่าร้อนหรือลุ่มหลงเคลิบเคลิ้มไปกับสิ่งนั้นเราจึงมาทำใจให้สงบมาดูตัวเองเราไม่ดูคนอื่นแต่เรามาดูใจตัวเองเห็นไหมนี่คือเรามาปฏิบัติธรรมแต่ว่านัตจกีตวันทิตะวิสุขทัศนามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความสงบแต่ถ้าเราไปดูหนังฟังลำร้องเพลงดูหนังดูละครมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความฟุ้งซ่านมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความทุกข์มันเป็นข้าศึกต่อความสงบนะจึงจำเป็นต้องรักษาศีลจึงจำเป็นต้องงดเว้นจากการร้องลำทำเพลงดูหนังดูละครเห็นไหมมาลากันทะเวเลก็เหมือนกันมันทำให้เราลุ่มหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสข้อที่7อนัตถิกิตวัฏฏิตะแต่มาลากันทะเวเลนี้มันทำให้เราลุ่มหลงในร่างกายตัวเองใช่ป่ะการประดับตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ของหอมเครื่องย่อมเครื่องทาอยู่ที่บ้านเราหาความสุขด้วยการประดับตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์เขียนคิ้วทาปากอะไรทำนองนี้นะสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้แต่เรามาปฏิบัติธรรมเราไม่ได้หาความสุขตรงนั้นเราไม่งดเว้นจากการประดับตกแต่งเพื่อมานั่งดูตัวเองให้เห็นความจริงด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ของหอมเครื่องย่อมเครื่องตาเขียนคิ้วทาปากอะไรเราไม่ได้หาความสุขตรงนั้นเรามาปฏิบัติธรรมจังหวะเรามานั่งดูร่างกายตัวเองเพราะการที่มาประดับตกแต่งร่างกายมันทำให้เราหลงตัวเองหลงในตัวเองหลงในร่างกายสังขารสำคัญว่าตัวสวยว่าตัวงามตัวยังไม่แก่ตัวยังไม่เท่าเรียกว่ามีความกำหนัดยินดีในร่างกายนั่นเองท่านจึงว่ากามตนาความยึดติดหรือความกำหนัดในร่างกายท่านจึงให้พิจารณาร่างกายเห็นไหมเกศาผมเกศาผมโลมาขนโลมาขนนี่ไหมหลวงพ่อท่านสอนหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บหลวงพ่อท่านสอนแล้วนั่งภาวนาทำไมหลวงพ่อทั้งสอนให้ภาวนาแบบนี้เพราะเรามาภาวนาแบบนี้มันทำให้เรารู้ลึกเข้าไปอีกเราก็จะหลงตรงไหนก็หลงตรงเล็บหลงตรงขนหลงตรงหนังหลงตรงฟันเราก็จะหลงอยู่ตรงนั้นเพราะหนังมันก็หุ้มห่อร่างกายของเราเนี่ยเห็นไหมหุ้มห่อของสกปรกเอาไว้นะเราก็หลงแล้วก็ท่องที่ว่าสวยที่ว่างามที่ว่าขาวที่ว่าดำที่ว่าแดงที่ว่าสวยที่ว่างามมันก็สวยอยู่ที่หนังนั่นเองแต่ถ้าเราลอกหนังออกแล้วก็จะเห็นความจริงอยู่ภายในเห็นไหมร่างกายเรามันก็ไม่ต่างอะไรกับป่าช้าผีดิบไม่ได้ต่างกันเลยนกหนูปูปีกหมูเห็ดเป็ดไก่ทั้งกุ้งทั้งปลาทั้งอะไรอยู่ในนี่โอ้โหหลายร้อยตัวหลายพันตัวหลายหมื่นตัวหลายแสนตัวเรียกว่าเป็นซากศพที่ฝังอยู่ในร่างกายของเราเอาเนื้อเขามาเป็นเนื้อเราเอ็นเขามาเป็นเอ็นเราเอาตับเขามาเป็นตับเราเอากระดูกเขามาเป็นกระดูกเราเห็นไหมทำยังไงนะจะไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายก็ไม่ได้นี่ถ้าเรามาปฏิบัติมาพิจารณาแล้วก็ยอมรับธรรมชาติได้มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ยอมรับธรรมชาติได้พระองค์จึงว่าเห็นเทวทูตทั้ง4เห็นไหมเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายและก็เห็นสมณะพระองค์เห็นว่าโอ้เห็นโทษความแก่ความเจ็บความตายมันมาจากไหนพระองค์ถึงค้นคิดกันไปความแก่ความเจ็บความตายนะมันก็มาจากความเกิด
แล้วความเกิดมันมาจากไหนพระองค์ก็ค้นไปอีกพระองค์ก็ได้รู้ในจิตของพระองค์โอ้ความเกิดมันเกิดมาจากความหลงหลงอะไรก็หลงอยู่ในร่างกายหลงอยู่ในความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายหลงอยู่ในความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตหลงอยู่ในจิตหลงอยู่ในความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งท่านจึงว่าอวิชชาทำให้เกิดสังขารนั่นแหละความไม่รู้นั่นแหละมันจึงเกิดการปรุงแต่งที่สร้างกิเลสสร้างตัณหาขึ้นมาหรือสร้างตัวสร้างตนสร้างอัตตาตัวตนขึ้นมาโดยที่มองไม่เห็นธรรมชาติที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่มาผู้มาปฏิบัติแล้วก็จะยอมรับธรรมชาติได้ใช่ไหมธรรมชาติไม่เที่ยงธรรมชาติเป็นทุกข์ต้องดูแลรักษาตลอดชีวิตและธรรมชาติที่บังคับบัญชาไม่ได้ที่เป็นอนัตตามันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วหน้าที่ของเขาก็ต้องแก่เกิดขึ้นมาแล้วที่แล้วหน้าที่ของเขาก็ต้องเจ็บเกิดขึ้นมาแล้วหน้าที่ของเขาก็ต้องแตกสลายคือต้องตายอันนั้นคือหน้าที่ของธรรมะธรรมะคือหน้าที่เป็นหน้าที่ของเขาพระองค์จึงเข้าไปเห็นความจริงว่าความเกิดนั้นมาจากไหนความเกิดนั้นมาความแก่ความเจ็บความตายนั้นมาจากความเกิดความเกิดนั้นมาจากความหลงคืออวิชชาเพราะเหตุที่เราหลงคืออวิชชานั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความโกรธถ้าคุณพ่อไม่หลงคุณแม่ถ้าคุณแม่ไม่หลงคุณพ่อเราก็ไม่ได้เกิดใช่ไหมล่ะถ้าไม่หลงเราก็ไม่ได้หลงสืบผลิตเผ่าพันธุ์ลูกหลานขึ้นมาเห็นไหมนะเพราะเราก็รู้แล้วว่าเราหลงในอารมณ์เหมือนลุงปุชาท่านบอกนั่นแหละคนหลงอารมณ์คือคนหลงโลกคนหลงโลกคือคนหลงอารมณ์แต่ถ้าเราไม่หลงนะถ้าเรารู้แจ้งอารมณ์นะกลับกันได้ไหมคนรู้แจ้งอารมณ์คือคนรู้แจ้งโลกคนรู้แจ้งโลกคือคนรู้แจ้งในอารมณ์ก็เหมือนลุงปุมันได้บอกว่านั่นแหละคนที่รู้ใจตัวเองคือคนที่รู้ธรรมคนที่เข้าถึงใจตัวเองคือคนที่เข้าถึงธรรมคนที่รู้แจ้งใจตัวเองคือคนที่รู้แจ้งธรรมไอ้หลวงปู่มันต้องพูดอย่างนี้สั้นๆแล้วพวกเรามาปฏิบัติมาภาวนามาศึกษาพระไตรปิฎกเล่มใหญ่เห็นไหมเรามานั่งดูมานั่งดูเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่นะพระไตรปิฎกที่อยู่ในตู้นั้นได้มาจากไหนก็ได้มาจากที่พระองค์ได้ทรงนั่งดูร่างกายและจิตใจของพระองค์นะพระองค์จึงได้ไปบัญญัติเขียนขึ้นพระอรหันต์ทั้งหลายจึงได้บัญญัติเขียนขึ้นเห็นไหมก็ปริยัติทั้งหมดเนี่ยพระไตรปิฎกทั้งหมดที่เขียนขึ้นเต็มตู้นั้นก็มาจากพระไตรปิฎกในร่างกายของเรานี่เองมาจากพระไตรปิฎกตู้นี้ตู้ที่เรานั่งอยู่นี่คือร่างกายอาการ32ธาตุ4ดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุอันนี้คือตู้พระไตรปิฎกและทีนี้เราเลยมานั่งอ่านพระไตรปิฎกเห็นไหมมานั่งดูกายตัวเองมาอ่านดูใจตัวเองอ่านใจตัวเองตามธรรมชาติอ่านดูร่างกายของตัวเองตามธรรมชาติอ่านดูความรู้สึกของตัวเองตามธรรมชาติอ่านดูอารมณ์ของตัวเองตามธรรมชาติเห็นไหมเมื่อเราเห็นความจริงแล้วมันก็เกิดท่านจะบอกว่าเกิดคลายความยึดติดเมื่อเราเห็นร่างกายตามจริงมันก็คลายความยึดติดในร่างกายทำให้เกิดความเหนื่อยหน่ายในร่างกายของตัวเองทำไมโน่ร่างกายนี่มันเป็นภาระจริงๆบวชแล้วก็ต้องกินเห็นไหมบวชแล้วก็ต้องหลับต้องนอนบวชแล้วก็ต้องอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันเห็นไหมต้องขับต้องถ่ายต้องเดินไปเดินไปเดินมาอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันยืนเดินนั่งนอนตลอดชีวิตเห็นไหมต้องดูแลรักษาให้เขาตลอดชีวิตต้องให้เขานุ่งเขาห่มให้หลับเขานอนให้เขาอยู่ให้เขากินให้เขาขับให้เขาถ่ายตลอดชีวิตเห็นไหมเราหลงเราก็ว่าการมีชีวิตคือการมีความสุขการกินก็คือมีความสุขการถ่ายออกก็แบบเป็นการปลดทุกข์เห็นไหมแต่จะถ้าเรามาดูความจริงแล้วโอ้มันเป็นสภาวะทุกข์เปลี่ยนจากทุกนี้ไปสู่ทุกนี้เปลี่ยนจากทุกนี้ไปสู่ทุกนี้เปลี่ยนจากทุกนี้ไปสู่ทุกนี้ตลอดชีวิตเลยที่เราเกิดมามันเป็นสภาวะแก้ทุกข์ตลอดชีวิตเรามองดูพระไตรปิฎกความจริงของร่างกายเรามันก็ถ้าเมื่อเรามองดูแล้วโอ้ยทำไมเนาะหลวงพ่อท่านถึงสอนหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บเกศาคือผมเกศาคือผมตาโจหนังตาโจหนังมามองดูโอ้ท่านอยากต้องการให้เรามองลึกเข้าไปภายในอีกเพื่อจะได้เห็นความจริงไม่เห็นความจริงมันเป็นสิ่งน่าเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเหนื่อยหน่ายคลายกำหนัดแต่ว่าคลายความยึดติดแต่ว่ากามะคือความยึดติดในร่างกายถ้าเรารู้แจ้งในร่างกายแล้วก็ไม่มีความกำหนัดยินดีในร่างกายเพราะเราคลายมันเกิดความคลายกำหนัดเหนื่อยหน่อยคลายกำหนัดในร่างกายแต่ถ้าเรารู้ความจริงของเวทนาของความรู้สึกเห็นไหมมันก็ทำให้เราเกิดความเหนื่อยหน่ายเป็นเพียงความรู้สึกเป็นเพียงอารมณ์ที่เราหลงเข้าไปกำหนัดยินดี
ในเวทนาทำให้เราคลายความกำหนัดในความรู้สึกในเวทนาออกมาได้ท่านจึงว่าเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย

อยู่เป็นประจำถอนความพอใจและความไม่พอใจหรือถอนความยินดีและความไม่ยินดีในความรู้สึกเวทนาออกเสียได้เห็นไหมถอนความยินดีและความไม่ยินดีในร่างกายออกเสียได้ถอนความยินดีและความไม่ยินดีในจิตของเราออกเสียได้ผู้เป็นบุรุษถอนความยินดีและความไม่ยินดีในความรู้สึกนึกคิดออกเสียได้บางทีมันปรุงแต่งคิดทั้งวันร้องไห้ทั้งวันก็มีนะร้องไห้เป็นชั่วโมงก็มีเวลาเราหลงเวลาเราคิดเปลี่ยนใช่ไหมเวลามันดับไปร้องไห้เป็นชั่วโมงมันในที่สุดมันก็ดับเมื่อดับแล้วจิตเรามันก็โล่งเมื่อโล่งมันก็เข้าสู่ความสงบแม้เราเป็นทุกข์แทบตายคิดเป็นทุกข์แทบตายร้องไห้แทบตายแต่เวลาสิ่งนั้นมันดับไปจิตใจมันเดินโล่งสว่างสงบแล้วก็เริ่มเย็นและความทุกข์

แต่เวลาสิ่งนั้นมันดับไปจิตใจมันจะโล่งสว่างสงบแล้วก็เริ่มเย็นและความทุกข์ก็จะคลายไปแต่ร้องไห้ก็ไม่ได้ว่ากันไม่ได้ห้ามกันนะเพราะการร้องไห้ทำให้เราระบายความทุกข์ได้เหมือนกันการร้องไห้แต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เรามาปฏิบัติเพื่อที่จะมาทำให้เห็นความจริงในกายในความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายในใจนะเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับใจของเราและความกำหนัดยินดีในร่างกายในจิตใจของเราออกเสียได้แล้วก็จะเห็นโทษของความเกิดนั่นแหละพูดง่ายๆเห็นโทษของความเกิดเห็นโทษของความแก่เห็นโทษของความเจ็บเห็นโทษของความตายหรือยังไม่เห็นโทษก็ไม่เป็นไรนะใครจะเกิดก็ไม่ว่ากันใครไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายก็ไม่ว่ากันเกิด10ครั้งก็ตาย10ครั้งเกิด100ครั้งก็ตาย100ครั้งเกิดพันชาติก็ตายพันครั้งเกิดแสนชาติก็ตายแสนครั้งเกิดชาติไหนก็มาแก่มาเจ็บมาตายเกิดชาติไหนก็มาเป็นโรคมะเร็งตายเกิดชาติไหนก็เป็นโรคเบาหวานตายมันสนุกก็เกิดก็ไม่ได้ว่ากันเนาะก็ไม่ได้ว่ากันมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติที่จะต้องเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความเกิดอยู่แล้วแต่พวกเรามาปฏิบัตินั้นมาสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะไม่เกิดเพราะความเกิดนั้นมันเป็นความทุกข์นะเกิดอะไรก็แล้วแต่เกิดร่างกายเกิดตัวตนเกิดความยึดติดสิ่งไหนก็แล้วแต่มันก็ทุกตรงนั้นแหละเราจิตเราทั้งแขนทั้งขาทั้งหูทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตยึดติดตรงไหนมันก็ทุกตรงนั้นยึดติดในร่างกายแล้วก็ทุกเพราะร่างกายยึดติดในความรู้สึกแล้วก็ทุกเพราะความรู้สึกยึดติดในลูกก็ทุกเพราะลูกยึดติดในหลานก็ทุกเพราะหลานยึดติดที่บ้านก็ทุกเพราะบ้านยึดติดในรถก็ทุกเพราะรถยึดติดในร่างกายก็ทุกข์เพราะร่างกายเห็นไหมมันก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติฉะนั้นพวกเราถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีได้มีโอกาสได้มาเป็นมนุษย์เป็นของยากนะแล้วก็เป็นผู้ที่โชคดีด้วยได้มีโอกาสอยู่ใกล้นักปราชญ์บัณฑิตครูบาอาจารย์ได้สดับธรรมของพระอริยเจ้าได้สดับธรรมของครูบาอาจารย์เมื่อได้สดับธรรมแล้วพวกเราก็ถือว่าเป็นผู้มีความโชคดีที่ได้มาประพฤติปฏิบัติใช่ไหมได้มาสั่งสมได้ยินได้ฟังได้สะสมแต่ละเล็กแต่ละน้อยผู้มีปัญญามากก็ไปได้เร็วผู้มีปัญญาเนาะก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเห็นไหมหลายๆครั้งมันก็จะค่อยๆสั่งสมมันน้ำที่หยดนั่นแหละเราทำความดีแต่ละนิดแต่ละนิดน้ำที่หยดมันก็เต็มตุ่มได้ชั้นใดแต่ถ้าเราทำความชั่วแต่ละนิดแต่ละนิดความชั่วนั้นก็เพิ่มมากมายก่ายกองได้เหมือนกันชั้นใดฉะนั้นเราถือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเดินตามรอยของครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างของลูกหลานทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลานเราเป็นต้นแบบให้แก่ลูกแก่หลานเป็นต้นแบบให้แก่สังโลกให้แก่สังคมเหมือนหลวงพ่อเราเห็นไหมถึงท่านจะจากไปแล้วเฉพาะร่างกายแต่คุณธรรมหรือคำสอนของท่านหรือความดีของท่านลูกศิษย์ลูกหาของท่านเห็นไหมลูกๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยลูกศิษย์ฝ่ายคฤหัสถ์ลูกศิษย์ฝ่ายสมณะภิกษุสามเณรก็จะสืบทอดยังอีกยาวนานเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเห็นไหมพวกเราได้มาสืบทอดเป็นสิ่งที่ดีจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงสามารถท้าพิสูจน์ได้ 2,600 ปีก็ยังสามารถพิสูจน์ได้จนทุกวันนี้พวกเราถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีได้มาเป็นมนุษย์และได้เดินตามรอยครูบาอาจารย์และเดินอยู่หนทางที่ถูกต้องด้วยมีความมั่นใจไหมโยมมีกำลังใจไหมมีกำลังใจมากนะเราเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องมีความมั่นใจเดินอยู่ในเส้นทางของศีลสมาธิปัญญาเดินอยู่ในเส้นทางของอริยมรรคมีองค์8เรามาสำรวจดูกายสำรวจดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับการสำรวจดูเวทนานั่นแหละคือเรามาสำรวจดูความทุกข์การที่เรามาสำรวจดูความทุกข์ก็คือเรามาสำรวจดูอริยสัจข้อที่1เรามีจิตมีสติมีสัมปชัญญะมาฝึกจิตฝึกสติฝึกสัมปชัญญะเป็นผู้งดเว้นจากบาป5ประการเป็นผู้งดเว้นจากบาป8ประการนี่นะเรามาสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตใจให้อยู่ภายในโดยไม่ต้องหลงเคลิบเคลิ้มไปกับความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งที่เป็นหนังเป็นละครโดยไม่ต้องหลงเคลิบเคลิ้มในการประดับตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอภรรท์ของหอมเครื่องยนต์เครื่องทาไม่ยึดติดในที่นั่งที่นอนเห็นไหมถ้าอยู่บ้านนอนห้องแอร์นุ่มๆสบายแต่มาถึงปรับผิดศีลข้ออุจจารสยามาสัญญาชัดสัญนาเห็นไหมถ้าปรับผิดศีลเพราะเรายึดติดในการนอนยึดติดในที่นอนที่นุ่มจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีใครได้อะไรอยู่แล้ว

0: แต่เราก็อยากเหลือเกินเนาะใหญ่ลาภยศสรรเสริญสุขมันเป็นของโลกแต่ว่าโลกกระทำทั้ง8เห็นมั้ยมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขมันก็มีทุกข์อ่ะโลกกระทำทั้ง8นี้มันครอบงำจิตใจเรามานานแล้วมันครอบงำจิตใจของมนุษย์โลกมานานแล้วในทุกยุคทุกสมัยเขาก็แย่งกันเห็นมั้ยแย่งลาภยศสรรเสริญสุขเมื่อมีลาภมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีแต่คนยกย่องสรรเสริญเห็นไหมไปที่ไหนนั่งแต่รถคันงามไปนั่งแต่รถยี่ห้อดีๆไปโอ้โหมีแต่คนยกมือไหว้เวลาอาจารย์นุสินไปนั่งรถเก่าๆไปไม่มีใครอยากยกมือไหว้ครูบาอาจารย์ที่นั่งรถดีๆมาโอ้มีแต่ญาติโยมมีแต่คนยกมือไหว้ญาติโยมก็เหมือนกันนะไปที่ไหนถ้าข้ามรถคันดีๆยี่ห้อดีคันที่สวยไปทางไหนมีแต่คนยกมือไหว้เคารพนับถือแต่โลกเขาเป็นแบบนั้นทำอย่างไรเราก็ต้องยอมรับโลกนะเมื่อมีลาภก็มียศเมื่อมียศก็มีอำนาจใช่ไหมยศและอำนาจก็เป็นธรรมดาถึงได้แย่งดิ่งสิ่งเด่นกันทุกยุคทุกสมัยไม่สมัยใดก็แล้วแต่สมัยสุโขทัยสมัยพิษณุโลกสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร์ทุกวันนี้ก็ยังดีชิงเด่นกันเพราะแย่งยศแย่งอำนาจกันอันนี้มันก็เป็นสัจธรรมของโลกแต่ว่าที่มันครอบงำจิตใจของมนุษย์โลกเห็นไหมทั้งที่ไม่มีใครได้อะไรไปเลยเห็นไหมชี้ลงไปบนแผ่นดินไม่มีตรงไหนไม่มีซากศพพระองค์ก็พูดแบบนี้นะใครเคยอ่านพระไตรปิฎกหลวงพ่อท่านก็เคยพูดเอาไว้ไม่มีตรงไหนที่สัตว์ไม่เคยตายชี้ลงไปในแผ่นดินในผลสุดท้ายก็ไม่มีใครได้อะไรอยู่ไม่ถึง100 ปีก็จากโลกนี้ไปนี่ตามหมายว่าพวกเรานี่เป็นผู้ที่มีโชคดีมีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมนะลาภยศสรรเสริญสุขนั้นเป็นของโลกยศและอำนาจเป็นของหัวขนที่เราทำให้เรายึดติดลุ่มหลงมีความกำหนัดมีความยินดีมีความหลงไหลจนสร้างบาปสร้างกรรมทำเบนเข็นฆ่ากันไม่รู้กี่ศพกี่ศพไม่รู้เห็นไหมราชวงศ์ชิงของประเทศจีนราชวงศ์ชิงเป็นราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีนเป็นราชวงศ์เมียนจูไม่ใช่คนจีนนะครับเป็นคนเผ่าหนึ่งแต่รบเก่งและมีการศึกษาดีข้าสามารถยึดอำนาจในประเทศจีนแล้วก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์ได้ราชวงศ์ชิงโยมรู้ไหมกว่าเขาจะตั้งกษัตริย์ได้สำเร็จคนตายไป25 ล้านคนโหยศและอำนาจลาภยศสรรเสริญมันขนาดไหนเมื่อเกิดกบฏขึ้นมากบฏไทผิงหรือกบฏของคนบ้านหรือกบฏของนักมวยรู้ไหมกว่าจะปราบกบฏได้คนตายไป30 ล้านคนโยมคิดดูกว่าจะปราบกบฏได้สำเร็จโอ้ลาภยศสรรเสริญสุขมันสามารถฆ่ากันได้จริงๆทั้งที่ไม่มีใครได้อะไรเขาก็บอกคนที่มาเป็นกษัตริย์ของเมืองจีนจักรพรรดิของเมืองจีนถือว่าสวรรค์เป็นผู้ส่งมาเป็นดานให้มาเกิดเขาก็เชื่อกันแบบนั้นแต่เมื่อพออังกฤษมีความยิ่งใหญ่เมื่อปัญญาของเขาถูกพัฒนาด้วยโลกิยปัญญาสร้างอาวุธที่ดีๆไปถล่มจีนได้สามารถพิชิตบีบบังคับประเทศจีนให้ยอมจำนนได้เห็นไหมทีนี้คนที่อยู่ภายในก็ความเชื่อตรงนี้ก็หายไปว่าเทพเจ้าเป็นผู้ส่งให้พระเจ้าแผ่นดินหรือให้พระเจ้าจักรพรรดิมาเกิดในแผ่นดินจีนมันไม่ใช่แล้วกระทั่งเกิดการที่จะโลกราชสวงขึ้นมาเกิดสังคมคอมมิวนิสต์ขึ้นมาเกิดที่เกิดการปฏิวัติมาหลายทอดหลายทอดหลายทอดกว่าจะ150 ปีที่ยุคแผ่นดินจีนที่ป่วยไข้อยู่เขาถึงมาหายป่วยไข้ถึงเริ่มฟื้นขึ้นมาได้เห็นไหมเรามาศึกษาดูประวัติศาสตร์ของประเทศจีนก็ไม่ได้ต่างกันแต่เราก็เอามามองดูว่าเอาธรรมชาตินี้มันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมชาติคนที่จะไปด่าคนอื่นได้สังเกตดูนะคนที่จะไปด่าคนอื่นได้นี่ต้องมองดูใจตัวเองนะที่เรารักษาศีล5ใช่ไหมเรารักษาศีลงดเว้นจากการพูดจาหลอกลวงโกหกตอแหลด่าพูดจาทิ่มแทงคนอื่นเจ็บปวดเนี่ยเพราะเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาพูดโกหกตอแหลทุ่นทางให้เราเจ็บปวดเห็นไหมเราจึงรักษาศีลข้อนี้เราก็ไม่ไปด่าเพราะสิ่งไหนเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการเราก็ไม่ไปด่าคนอื่นไปว่าคนอื่นทิ่มแทงคนอื่นเพราะเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาเข็นมาฆ่าเราเราก็ไม่ไปเข็นไปฆ่าผู้อื่นเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาลักมาขโมยบุตรภรรยาล่วงเกินบุตรภรรยาสามีลูกหลานหรือทรัพย์สมบัติของเราเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาล่วงเกินบุตรภรรยาสามีพิสินข้อที่3เห็นไหมอภรรมจริยาเราก็ไม่ไป ล่วงเกินบุตรภรรยาสามีลูกหลานของผู้อื่นนี่ว่าสิ่งใดเราไม่ต้องการสิ่งนั้นคนอื่นเขาไม่ต้องการเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาด่าเราเราก็ไม่ไปด่าคนอื่นเราไม่ต้องการคนอื่นมาล่วงเกินบุตรภรรยาสามีลูกหลานเราเราก็ไม่ล่วงเกินของคนอื่นเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาลักมาขโมยของเราเราก็ไม่ไปลักไปขโมยของผู้อื่นใช่ไหมเราไม่ต้องการให้คนอื่นมาเข็นมาฆ่ามาทุบมาตีเราเราก็ไม่ไปทุบไปตีไปเข็นไปฆ่าผู้อื่นอันนี้ถือว่าเราได้เดินทางที่ถูกต้องเราได้เดินอยู่ในหนทางที่ถูกต้องเลยว่าสร้างเหตุสร้างปัจจัยของความสุขเพราะเราเห็นความทุกข์แล้วเราก็ได้มองเห็นเหตุปัจจัยของมันโอ้เหตุปัจจัยของมันเพราะเราพูดผิดทำผิดคิดผิดเราจึงมาทำให้ถูกคิดให้ถูกพูดให้ถูกเห็นไหมเราจึงได้เห็นอริยสัจตัวที่สองมาตัวสมุทัยเราละในกระบวนการเหตุปัจจัยของความทุกข์นั่นเองเราไม่ต้องการติดคุกติดตารางเราจึงเป็นผู้มีศีลมีธรรมเราไม่ต้องการตกนรกเราจึงสร้างจิตใจของเราให้มีความสงบระงับให้มีบุญมีกุศลขึ้นมาที่ใจเราแต่ว่าเราได้เดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องคือศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์8เราก็พยายามเดินเอาถึงจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่มาคิดว่าถ้าเราตั้งใจเดินไม่ถึงก็คงใกล้เข้าไปนะโยมเนาะคงใกล้เข้าไปที่สิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมาเราสามารถพิสูจน์ได้ที่ใจเรามันค่อยๆลดลงลดลงลดลงความทุกข์ลดน้อยลงลดน้อยลงปัญญาความรู้แจ้งที่เห็นธรรมชาติตามเป็นจริงมันจะค่อยๆไม่ให้ทุกข์เพราะเราไม่แบกเราไม่ฝืนความจริงเราต้องยอมรับธรรมชาติจิตเราจะค่อยๆเบาการเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องถึงจะไม่ถึงจุดหมายปลายทางในชาตินี้อาตมาคิดว่าคงใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปในที่สุดเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางคือความสุขอันแท้จริงความสันติสุขอันแท้จริงความพ้นทุกข์อันแท้จริงคือพระนิพพานอย่างแน่นอนนะต้องมีความมั่นใจนะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองที่เกิดขึ้นแล้วคิดว่าญาติโยมทุกคนมีความมั่นใจมั่นใจในครูบาอาจารย์มั่นใจในพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามั่นใจในการกระทําในคําที่พูดในความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเราสามารถเลือกได้และมั่นใจว่าเราต้องเดินให้ถึงความสันติสุขอันแท้จริงคือพระนิพพานนะก็หมดเวลาแล้วก็ขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกคนตรงตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องที่ครูบาอาจารย์เรานักปราชญ์บัณฑิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราได้สั่งสอนมาอาตมาก็จะพยายามเป็นกำลังใจแก่ญาติโยมทุกคนในโอกาสนี้ได้มีโอกาสมาแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่หลวงพ่อสนองกตปุญโญเราธรรมะอันใดคำพูดอันใดที่ได้พูดไปอาจจะไม่ถูกต้องนักก็ขอให้หลวงพ่อจงอโหสิกรรมอย่าให้กระผมได้เป็นบาปเป็นกรรมคำพูดอันใดวาจาที่แสดงออกไปธรรมะที่แสดงออกไปอาจจะไม่ถูกไม่ต้องขอผู้มีปัญญาจงใคร่ควรเอาและให้เอาสิกรรมให้แก่อาตมาก็ขอญาติโยมจงเป็นผู้มีบุญสั่งสมบุญสั่งสมกุศลให้มากๆและเดินอยู่บนหนทางที่ถูกต้องจนถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเถ
1: ิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมโดยพระอธิการหนูศิลป์สันตจิตโตจากวัดร้อยไร่โพธิญาณบ้านบางหลวงตำบลตาหลังนายอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วค่ะ
2: โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องอาจกล้าหาญ การทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

างพ้นทุกข์ไม่ละกิเลสตัณหาแล้วไม่มีทางจะพ้นทุกข์ได้จะเรียนได้มหาก้าวประโยคก็ตามก็ยิ่งจะถอยลงมาข้างล่างไปเรียนเพื่อเพิ่มกิเลสตัณหาไม่ใช่เพื่อแสวงหาความพ้นทุกข์เพราะคนไม่รู้จักทุกข์ถ้าคนจะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆชีวิตของเราคล้ายๆกับว่าจะอยู่ได้สักวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นมาปฏิบัติเพื่อพ้นไปจากทุกข์เกิดมาชาตินี้จะตายก็ให้มันตายเพราะการปฏิบัติดีกว่าให้มันมีความมั่นใจลงตรงนี้มันก็เห็นหนทางเท่า

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ไม่ต้องมีการรัตนาอะไรกันก็ใช้ธรรมะปาฐกถาเพื่อให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระธรรมพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงตรัสรู้ใหม่ๆแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่เราชาวพุทธทั้งหลายต่างก็หลั่งไหลกันมาเพื่อปฏิบัติภารกิจที่จะทำให้จิตของตนเองนั้นพ้นจากความทุกข์ความทรมานธรรมะที่พระมหาพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเหล่านั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างหนึ่งผู้ใดนำเอามาปฏิบัติเอามาใช้ก็จะมีความสุขมีความเจริญทั้งกายทั้งใจเพราะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญ

ที่สุดของพระศาสนาจนสากลโลกยอมรับว่าให้ยกให้เป็นวันสากลความสำคัญของพระพุทธเจ้าใน3วาระเกิดตรัสรู้และพระก็ปรินิพพานทางที่องค์ทรงตรัสรู้แล้วเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะนำมาใช้ได้กับชีวิตประจำวันของเราชาวมนุษย์หรือชาวพุทธทั้งหลายคำว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์โลกทั้งหลายจึงจำเป็นต้องมีระเบียบวินัยเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงเล็งเห็นแล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงจำเป็นที่จะต้องนำเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดเอามาให้มนุษย์ผู้ประเสริฐฝ่าสัตว์ใจฉานทั้งหลายเหล่านี้นำเอามาใช้ในการลงชีวิตจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองหาทางเสื่อมไม่ได้มิได้เลยตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วนะไม่ใช่น้อยๆวันที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็นำเอามาเผยแพร่ให้พุทธบริษัทอันได้แก่มนุษย์ผู้ประเสริฐเหล่านี้นำเอามาใช้ในการลงชีวิตท่านเห็นว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมจำเป็นต้องมีระเบียบเครื่องอยู่เครื่องอาศัย แล้ววันนี้ก็เป็นวาระหนึ่งที่เวียนวันจบครบรอบอีกปีหนึ่งเรียกว่าวันวิสาขบูชาวันเกิดวันตรัสรู้แล้วก็วันปรินิพพานวันเกิดก็เรียกว่าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่เราจะพรรณนาตลอดระยะเวลาที่พระธรรมาทัพพุทธเจ้าองค์ทรงภารกิจอยู่แล้วแล้วก็มันมีมากมายแต่รู้กันเพียงว่าสามวาระนี้เป็นวันเดียวกันกับวันนี้จึงเป็นที่ยอมรับของปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายมหาบุรุษนั้นย่อมมีอะไรที่แตกต่างจากปุถุชนธรรมดาแม้แต่การประสูติการตรัสรู้ปรินิพพานก็อยู่ในวาระเดียวกันถ้าคนละวาระเราก็ต้องทำงานนี้ถึง3ครั้งแต่ในวาระนี้เวลาเดียวเท่านั้นเราสามารถทำได้ถึง3อย่างทั้งวันเกิดของพระองค์เรียกว่าประสูติวันตรัสรู้เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อดำเนินปฏิปทาดำเนินตามเบื้องพระยุคุณระบาดของพระสัมมาพุทธเจ้าแล้วก็เพื่อศึกษาให้รู้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแม้พระสัมมาพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีความรู้มีความเข้าใจแจ่มแจ้งทุกสิ่งทุกแง่มุมของจิตใจธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้เหล่านั้นก็เป็นธรรมะที่หาที่เปรียบเทียบไม่ได้เป็นธรรมะโลกะวิทูคำว่าโลกะวิทูเนี่ยหมายถึงว่าพระองค์ทรงสะสมพระบารมีมาตั้งแต่บำเพ็ญพระบารมีเป็นพระโพธิสัตว์มาจนถึงบารมีเต็มฝ่ายจะได้มาประสูติและตรัสรู้ในปัจฉิมชาตินี้ก็ต้องใช้เวลายาวนานในการที่พระองค์ทรงเวียนว่ายตายเกิดยาวนานนั้นพระองค์ก็ได้ทรงจำจากการฝึกหัดปฏิบัติธรรมติดมาในดวงจิตดวงวิญญาณขององค์อย่างไม่มีวันที่จะหลงลืมแต่ละภพละชาติสายเลือดแห่งพระโพธิสัตว์นี่ทำอะไรแล้วมักจะไม่มีวันลืมฌานญาณจะไม่มีวันเสื่อมไม่ว่าจะกำเนิดเกิดเป็นอะไรก็ตามแม้เป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเล็กที่สุดก็ไม่เกินนกกระจาบใหญ่ที่สุดไม่เกินช้างเวียนว่ายตายเกิดมานานนับประมาณไม่ได้นรกที่ไม่ได้ไปคืออเวจีสวรรค์ที่ไม่ได้ไปคืออรูปภพไม่ได้ไปนอกนั้นพระองค์ทรงท่องเที่ยวไปหมดและแต่เห็นมีอยู่อเวจีก็จากอบายภูมิทำนรกธรรมดาแล้วก็ยังเห็นอีกภพหนึ่งนั่นคืออเวจีที่มันเป็นดินแดนที่ไกลที่

สุดและดินแดนที่อายุการนานที่สุดสำหรับบุคคลที่พลาดพังล่วงสู่เวจีคนเหล่านี้จะทำกรรมอะไรถึงไปสู่เวจีก็ทำอนันตริยกรรมปิตุฆาตมาตุฆาตอรหันตฆาตหรือยุสงให้แตกความสามัคคีกันเป็นผู้นำทำให้สังคมแตกร้าวหรือเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าทำให้สังคมแตกร้าวและไม่สุจริตในการลงชีวิตทั้งกายวาจาใจเนี่ยนี่สำคัญถึงจะไปถึงอเวจีแต่นอกจากนั้นก็ไปแต่ไปสู่เขาเรียกอบายภูมิมันมีหลายสถานที่ที่จะแยกย้ายกันไปอยู่ตามกรรมเวรที่ทักษะก็ไว้บุญบาปทั้งหลายเหล่านี้เราทำเราต้องใช้เองจ่ายเองเราทำบุญเราเกิดมาได้รับผลบุญเราก็ได้รับความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตที่เราสั่งสมไว้เกิดมาชาตินี้เราจึงมีสมบัติรองรับเรียกว่าเป็นคนมีบุญเกิดมาเราก็ต้องได้รับผลบุญแล้วบุญนี่ไม่ใช่ใช้ชาตินี้หมดใช้ไปจนกระทั่งถึงนิพพานถ้าเราใช้เป็นเงินไม่หมดบุญไม่หมดส่วนบาปก็ยังต้องติดตามเรามาอยู่งั้นทั้งบุญทั้งบาปมาด้วยกันแต่บาปมันน้อยจึงทำให้เราได้ถือกำเนิดเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องเร่งรีบเติมบุญของเราคือไปเพราะเราไม่แน่ใจว่าเกิดมาแล้วนี้ถึงจะเรามีความมั่งมีสีสุขมีความสะดวกสบายดีเราก็ไม่รู้ว่าบารมีจะหมดลงช่วงไหนเพราะที่เราเกิดมาได้รับความสุขนี้เราไม่ได้ยังไม่ได้มาทำเรามารับกรรมเก่าเรียกว่ามารับมรดกเก่าจะได้มามากก็ใช้นานหน่อยแต่มาน้อยแล้วไม่ทำต่อก็อาจจะหมดลงได้บารมีหมดทุกอย่างก็จะเสื่อมสามบารมีหมดอำนาจหมดรายได้คือได้สม่ำเสมอก็ตรงทุกหยุดชะงักไปในที่สุดถ้าเราเกิดมาใช้พระพุทธเจ้าถึงว่าเกิดมาแล้วให้รีบเร่งทำความดีเข้าไปคนมาบารมีน้อยไม่ตกเสียใจเพิ่มเขาก็ได้เพราะพุทธศาสนาเป็นที่เติมบุญให้แก่บุคคลที่มีบารมีมาน้อยเติมยังไงเติมเข้าไปที่จิตใจของของผู้ที่ถือกำเนิดเกิดมาแล้วก็ต้องระมัดระวังไม่ทำกรรมชั่วอีกเพราะกรรมชั่วมีอยู่แล้วแต่มันน้อยแต่มันก็ตามเรามามันไม่ยอมทิ้งหรอกบอกเราก็เติมยอดบุญไปเติมบารมีไปเรื่อยหมดไม่หมดเราก็เติมเหมือนเงินธนาคารเราฝากเอาไว้เบิกมาใช้เรื่อยๆถึงเงินไม่หมดเรามีเหลือเราก็ต้องเติมเข้าไปเพื่อให้ความมั่นใจว่าบัญชีเราจะไม่แห้งเงินทีนี้เราเกิดมาถ้าเกิดว่าเราเกิดมาได้มีความสุขเพลิดเพลินเจริญใจอยู่ในทรัพย์สมบัติวัยเพศต่างๆนี้ถ้าเราไม่เติมเข้าไปโอกาสที่บารมีจะหมดก็มีอยู่ที่เราเติมไปเรื่อยๆมันก็ไม่รู้จักหมดชีวิตเราก็ก้าวไปสู่ความเจริญตามกำลังวาสนาบารมีที่เราสั่งสมนี่แหละไม่ใช่เราจะเกิดมาได้ดีเองโดยไม่มีเหตุผลไม่ใช่หรือฟุกคำว่าฟุกไม่มีหรอกดูอยู่ถูกมาที่หนึ่งก็ไม่ใช่ฟุกมันมีเหตุปัจจัยมาแต่อดีตเคยสั่งสมไว้เคยทำบุญทานกุศลทิ้งไว้ในโลกนี้ตอนที่เราจากโลกนี้ไปสู่เทวโลกที่เราต้องไปอยู่สวรรค์ก็เพราะเหตุเราทำความดีในโลกนู้นจนถึงที่สุดแล้วแต่เราไม่สามารถสู่มรรคผลนิพพานได้ผลแห่งความดีงามเรามาอดทนทนธรรมอยู่ที่โลกมนุษย์เพื่อความพ้นทุกข์ที่เราจะได้ก็คือได้รับจากโลกมนุษย์ก็ได้ไปพักผ่อนเมื่อทำงานไม่เสร็จก็ต้องไป
สมบัติฐานมีเท่าไหร่เรือนชานบ้านช่องเลือกสวนไร่นารถยนต์เรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นสมบัติที่เราทำอยู่นำมาใช้หากินอยู่ถ้าเราถึงเวลาแล้วเราต้องทิ้งแต่ก่อนจะทิ้งเนี่ยคนมีปัญญาเข้าสู่ศาสนาแล้วก็ได้ฟังธรรมคำสอนของพระธรรมพุทธเจ้าบ้างพระญาสาวกเจ้าบ้างเอามาปรารภให้ฟังแล้วฟังแล้วเราก็จดจำรำลึกว่าโอ้ทานบารมีนี้ฉันบอกว่ามันจะไม่ทำให้เรายากจนเข็นใจไร้ทรัพย์แล้วก็จำเอาไว้มีโอกาสเราก็ทำไปหยอดไปทุกวันทุกวันหรือทำมันจะมีวันวันที่เราไม่ทำบ้างแต่ก็มันก็ไม่ใช่เป็นวันที่ เราจะละเลยเพียงแต่นึกในใจว่าโอ้วันนี้เราไม่มีโอกาสจะได้ตักบาตรทำบุญนะเพราะภารกิจการงานคือบีบคั้นนี้เราก็ต้องใช้ความรู้สึกในจิตใจของเรานั้นเพื่อบรรเทาความหลงลืมว่าวันนี้เป็นวันบุญก็จริงแต่เราโอกาสจะมาไม่มีเพราะว่าได้นัดงานนัดการเอาไว้ที่มีความจำเป็นเลิกก็ไม่ได้ถ้ามันเลิกไปแล้วหรือว่าเราผัดผ่อนอิดเอื้อนก็จะทำให้เสียผลงานเสียอะไรที่มันไม่ควรจะเสียเพราะบุญนี่บุญบางอย่างเราก็สามารถเลื่อนไปทำต่อไปทุกวันได้บุญวันนี้เนี่ยก็เป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งแม้ว่าเราจะต้องทำในวันนี้ให้เสร็จสิ้นไปสามวาระตั้งแต่เกิดเรียกว่าประสูติแล้วก็ตรัสรู้มานั่งฝึกหัดปฏิบัติธรรมเดินจงกรมบ้างแล้วก็ปรินิพพานแล้วก็ฝึกปฏิบัติไปแล้วก็จะเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาที่เราเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันมีดีมีชั่วคู่กันไปไม่ใช่ดีอย่างเดียวถ้าดีอย่างเดียวเราต้องตรัสรู้ธรรมแล้วทางโลกเขาเรียกโลกยะปัญญาเราจะเรียนจบเท่าไหร่เรียนจบวิทยาลัยเรียนจบด็อกเตอร์อะไรมาก็แล้วแต่เถอะเป็นศาสตราจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็เพียงแต่เพียงโลกยะปัญญาเนี่ยไม่ต้องเข้าใจว่าเอออย่าทะนงตนว่าเรามีความรู้แล้วก็เราก็เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ใช่แต่คำสมมติมันก็เพียงขั้นโลกยะปัญญาเท่านั้นแหละมันไม่ใช่โลกุตระปัญญาโลกุตระปัญญานี่มันคืออะไรแล้วต้องเข้าถึงโลกุตระปัญญาในหลักธรรมคำสอนของพระศาสนาเรียกว่าโลกุตระปัญญาเอามาทำอะไรเอาไประงับยับยั้งความเหอเหิมทะเยอทะยานของโลกียปัญญาที่เรามีอยู่รวยก็จะไม่ยิ่งไม่ยะโสโอหังว่าเรารวยจนก็ไม่เสียใจถึงขนาดเสียอกเสียใจภูมิไฟต่างๆเราต้องศึกษาหาความรู้จนเพราะอะไรมันมีเหตุรวยเพราะอะไรถ้าเราทำไมเรามีความรู้มากมายแต่ไม่มีคนสรรเสริญไม่มีคนที่จะยอมรับนับถือเพราะความรู้บางอย่างเนี่ยถ้าไม่มีโลกุตระปัญญาเข้ามาควบคุมแล้วความรู้เหล่านั้นมันอาจจะเป็นความรู้ที่ไม่บริสุทธิ์หมดจดก็ได้นำเอามาใช้ทุจริตทางกายบ้างวาจาบ้างใจบ้างสมบัติที่ได้มาก็ปนเปื้อนอ่ะเนี่ยปนเปื้อนกับบาปธรรมกรรมชั่วเหล่านี้มาเนี่ยเอามากินก็อาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บเอามาสร้างที่อยู่ที่อาศัยก็หนีไม่พ้นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยเนี่ยนี่ต้องเข้าใจแล้วเราต้องนึกถึงบุญและบาปต่างๆนี้ให้มากแต่ถ้าบุญแล้วไม่ต้องกลัวทำเท่าไหร่ทำก็ไปเถอะมันไม่ทำให้เสียหายจะเสียบ้างกับทรัพย์สินเล็กน้อยแต่ผลได้มันได้มากกว่าได้ทั้งเกียรติยศลดนิยมในสังคมและเป็นบารมีที่ที่
ยั่งยาวยืนนานเราเอาบุญมาต่อบุญหมายถึงว่าเรามีบุญอยู่แล้วเราเป็นผู้ที่มีสมบัติฐานเราก็สมบัติฐานเราเอามาทำบุญต่อบุญบุญมันก็ไม่มีเวลาจะหมดถ้าคนไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปแล้วก็ใช้โลกิยทรัพย์ก็หมดง่ายยิ่งโลกิยทรัพย์แล้วมันหมดง่ายที่สุดเลยโลกุตระทรัพย์หรือโลกุตระปัญญาเนี่ยปัญญาระดับเข้าถึงโลกุตระปัญญาเนี่ยทำอะไรมีความละเอียดก่อนมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะใกล้ควรกั่นกรองสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้อยู่ทุกเมื่อเช้าวันนั้นคือสติสมาธิปัญญาวันนี้เรามาแล้วก็ได้เริ่มต้นประสูติหมายความประสูติแล้วก็เริ่มเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสแล้วเริ่มเกิดขึ้นแล้วได้มาแสดงตนเป็นพุทธมามกะสมาทานศีลมาเป็นเครื่องปฏิบัติการปฏิบัติให้ศีลไม่ด่างพร้อยไม่ขาดวิ่นนั่นเรียกว่าธรรมจึงเรียกว่าศีลและธรรมศีลเป็นข้อห้ามธรรมเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เราก้าวเดินไปสู่ความสูงส่งแห่งสติสมาธิปัญญาและความไม่เปื้อนไปด้วยบาปธรรมกรรมชั่วทั้งกายทั้งใจคนเราจะเกิดมาจะมีกำลังวังชามีสติปัญญาสักแค่ไหนก็ตามแต่ถ้ายังไม่มีโลกุตระปัญญาแล้วก็อย่าหวังความปลอดภัยในชีวิตของตนเองได้ 100% ยากนั่นจึงจำเป็นต้องมีธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเหล่านั้นเอามาเผยแผ่ตั้งแต่ปฐมโพธิกาลมัชฌิมโพธิกาลต่อระยะเวลาการอันยาวนานที่พระธรรมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วนำเอาธรรมะมาเผยแผ่ทำภารกิจให้แก่เวไนยสัตว์เนี่ยที่จำเป็นจะต้องอาศัยความดีเป็นเครื่องอยู่จะได้มีสุขกายด้วยสุขใจด้วยถ้าเราอาศัยความทุจริตมาเป็นเครื่องอยู่อาจจะสุขแต่กายชั่วระยะไม่นานสั้นๆและจะทุกข์ใจไปตลอดชีวิตจนถึงเวลาสุดท้ายในการพัดพวกพัดภาคจากภพชาตินี้ไปก็จะได้รับสิ่งที่ไม่น่าพึงปรารถนาคืออบายภูมิทุกติมีบาตรนรกนะนี่แหละสำคัญที่สุดเกิดมาชาตินึงจึงรีบเร่งทำความดีให้มันสะใจไปเลยในช่วงระยะของชีวิตซึ่งมันไม่ถึง100ปีเรียกถึง100ปีก็มีน้อยเต็มที100ปีฝ่านี่ก็หายากหน่อยในระยะเหล่านี้แหละควรที่เราจะได้มีสติตนไหนก็ฝึกจิตใจของเราให้มันมีความมั่นคงเรามีสติเท่าไหร่ขับเคลื่อนชีวิตต่อไปสู่จุดหมายปลายทางมันก็ไม่เกิดอุบัติเหตุด้วยทำอะไรก็จะมีแต่ความมั่นคงสำเร็จรุ่งร่วงไปในทางที่ดีแต่ถ้าไม่มีสติทำไปด้วยความประมาทพลาดพังไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เป็นไรนิดหน่อยก็เป็นผลจะนำมาถึงความมากมายในโอกาสข้างหน้าเศรษฐีจะรวยก็ไม่ใช่รวยทีเดียวเป็นเงินร้อยล้านพันล้านแต่โดยทีเดียวเป็นเงินร้อยล้านพันล้านก็เศรษฐีก็คงจะไม่ค่อยบ่อยสุดถ้าจะรวยทีเดียวแบบนั้นก็คงจะไม่บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจได้มาด้วยการทุจริตสมบัติเหล่านั้นได้มาก็อย่าภูมิใจวันหนึ่งจะต้องถูกกรรมตามล้างตามล่าไม่เลิกเขาเรียกกฎแห่งกรรมเจอพายุใหญ่ลมแรงมาก็ถ้าตั้งบ้านเรือนที่ไหนก็เลือกสวนไร่นาก็จะพังหมดกรรมนั้นจะเข้าย่ำยีบีทาถ้าเราสมบัตินั้นได้มาในทางทุจริตนะเอามากินก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บรุนแรงเรียกโรคที่เกิดจากกรรมเนี่ยสำคัญที่สุดโรคที่เกิดจากกรรมเนี่ยถ้าเรา
จะไปกินยาไปหาหมอหาเครื่องตรวจไม่เจอหรอก

พวกนี้โรคพวกนี้ไปหาหมอกี่หนกี่หนหมอไม่เป็นอะไรเป็นอะไรแต่เรากลับมาบ้านก็เจ็บนู่นปวดนี่อยู่งั้นเนี่ยเจ็บอยู่ที่ตรงนั้นไปเตรียมตรวจอีกก็ยังไม่เจอไม่มีโรคแต่เราก็เชื่อว่ามันมีเพราะเราเจ็บนี่หมอไม่ได้เจ็บกับเราฝ่าจะรู้ตัวโรคได้ก็เพราะมันมีเครื่องตรวจมันไม่พบหรอกโรคกรรมนี่เครื่องตรวจไม่พบพอตรวจพบว่าถ้าเป็นมะเร็งระดับ3ระดับ4นะสะใจของกรรมที่มันตามเรามาแล้วเราก็ไม่รู้สึกตัวเรายังไม่รู้จักระงับยับยั้งสิ่งต่างๆที่จะส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองของโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นอันนี้แหละเรื่องของบุญของบาปเราเกิดมาแล้วเราจะได้ดีมีสุขยังไงก็ต้องระมัดระวังจะเป็นยาจกพวกเข็นใจหรือศีขรบดีพระราชามหากษัตริย์หนีไม่พ้นกรรมกรรมก็ยังมาอยู่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีกรรมไม่ได้เกิดถ้าไม่มีกรรมก็ไม่ต้องเกิดแล้วเราทำรู้บางรู้มรรคผลนิพพานแล้วแต่คนที่ยังไม่เกิดต้องเรียนจบหลักสูตรถึงพระนิพพานนั่นจึงจะจบหลักสูตรเพราะว่าหลักสูตรของพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเข้าใจเนี่ยง่ายพูดก็ง่ายแต่ว่าปฏิบัติมันยากที่มันจะเป็นนิพพานจริงๆนิพพานคือกิเลสแต่ละอย่างมันดับไปดับแล้วไม่กลับมาอีกเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆแต่พูดง่ายๆคุณธรรมนำเราสู่พระนิพพานก็นี่แหละเราต้องมาฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้แหละแล้วอดทนต่อสู้กับความเมื่อยเจ็บต่างๆอดหลับอดนอนมาเพื่อแสวงหาธรรมหาแสวงหาบุญอันนั้นแหละเรียกว่าขันติธรรมบ้างความขยันหมั่นเพียรก็เป็นวิริยะธรรมความอดทนก็เป็นขันติธรรมถึงจะได้ไม่เต็มที่แต่ก็มีธรรมอยู่ในการกระทำของเราตลอดเราสงสารตัวเราสังขารเพื่อนมนุษย์ร่วมชะตากรรมเดียวกับเราหรือเราสงสารตัวเราเองอย่างสุดซึ้งเกิดมาชาตินึงเนี่ยทำไมจึงฝึกยากนักจะให้มันรู้เข้าใจเรื่องดีเรื่องชั่วเนี่ยมันยากเหลือเกินไอ้เรื่องชั่วน่ะเข้าใจง่ายไม่ต้องทำอะไรมันก็ชั่วได้เพราะไม่ต้องฝึกไม่มีโรงร่ำโรงเรียนฝึกความชั่วมีแต่โรงเรียนฝึกความดีเพราะศาสนาก็ฝึกความดีแต่ทำไมคนชั่วมันเกลื่อนกลาดไปหมดนะเพราะอะไรไม่มีโรงเรียนเลยทำไมมันจึงแพร่เชื้อได้รวดเร็วความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะตัณหาอุปทานต่างๆเหล่านี้ทำไมถึงแพร่กระจายไปได้ครอบคุมมนุษย์แทบจะทุกหมู่เหล่าที่ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะไอ้ความเจริญรุ่งเรืองของวัตถุอยากได้อย่างเขาอยากมีอย่างเขาอยากเป็นอย่างเขาแต่ทั้งๆที่วาสนาบารมีเราไม่สรรสร้างมาไม่เพียงพอเมื่อไม่เพียงพอความอยากมากๆเขาก็ทุจริตที่ตอนนี้ทุจริตทั้งกายหาทางกายทุจริตทางกายหาทางวาจาทุจริตทางวาจาใจก็ไม่ได้ฝึกเอาไว้ให้มันรู้บุญรู้บาปไม่ว่าทำอะไรก็ทำบาปเต็มร้อยทำบุญเต็มร้อยถ้ามันถูกบุญเราก็สามารถที่จะดำเนินไปได้เรื่อยๆถ้ามันเกิดไปถูกบาปเขาล่ะเราหลงตัวหลงตนเพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายของสังขารร่างกายกับทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วไม่มีโลกุตระปัญญาเป็นเพื่อเป็นเครื่องควบคุมเนี่ยจิตใจจะขนองลำพองไปตามความเห็นเหล่านั้นด้วยความยะโสโอหังไปตามเรื่องว่าเราเก่งเรามีเงินมีทองเอายังไงก็ได้มีเงินสักอย่างทำอะไรก็ได้เนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็คิดผิดถนัดเลยคนมีเงินพันล้านมีที่เป็นพันไร่ก็ไม่สามารถกลับประเทศได้เลยอย่างฟินันมาโกสเนี่ยเป็นข่าวอย่างคึกโครมด้วยสมัยนั้นเป็นที่ประธานาธิบดีบารมีล้นฟ้า
แทนที่จะบารมีเหล่านั้นมาพัฒนาประเทศประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยจะปกครองประเทศตลอดจนตัวเองลูกหลานเหลนหลนไม่มีใครปฏิเสธหรอกขอให้ทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ไม่มีใครปฏิเสธเนี่ยงบประมาณของประเทศเอาไปเข้าบัญชีตัวเองหมดไปแอบฝากไว้ต่างประเทศหมดเนี่ยเขาจะพัฒนาประเทศเป็นไม่ได้ก็เอาสิแต่นี้ฝ่ายค้านลุกขึ้นมาตัวเองสู้หน้าเขาไม่ได้หนีออกไปต่างประเทศหมดหนีออกมาแล้วทำไงเขาก็มาให้กลับอีกเพื่อนันมาก้อนเนี่ยเงินอยู่ที่ไหนเขารู้ตามอายัดหมดตอมใจตายอยู่ต่างประเทศตายแล้วก็ยังไม่กลับอีกให้เมนด้ากลับมาคนเดียวภรรยาเห็นไหมความชั่วของคนที่สังคมเขาไม่พึงปรารถนาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นใครนับถือศาสนาอะไรหนีไม่พ้นคริสต์แล้วก็ระบาปมันกลัวคริสต์ไหมก็ไม่กลัวเห็นไหมตายแล้วอะไรแล้วก็ไม่กลับจะเอากระดูกเข้าไปสู่สุสานวิรชนเมื่อเร็วนี้จะเอากลับมาเข้าสุสานประชาชนประชาชนก็ลุกฮือขึ้นอีกว่ากระดูกของพินันมาก้อนไม่ใช่วิรชนเป็นทรชนทรราชเห็นไหมเพียงแค่นี้มันสะใจไหมที่เราเกิดมาแล้วมันไม่ฉลาดต่อกิเลสที่มันเชื่อมสอนเราจนหลงตัวลืมตนยอมตนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาเราเป็นมนุษย์ที่โลกยกย่องให้เราเป็นสัตว์ประเสริฐได้หรือเปล่าถ้าเรายังอยู่ภายใต้การเหยียบย่ำทำลายของกิเลสในหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนี่แหละเราจะเห็นชัดๆเลยแล้วเป็นยังไงบ้านปลายก็ตายไปแล้วกระดูกก็ไม่รู้จะไว้ที่ไหนนรกที่ขุมเปิดรับก็คืออเวจีเท่านั้นเองขุมอื่นๆเขาไม่เปิดรับหรอกมันหนักเกินฝ่านรกบางขุมจะเปิดรับได้ นี่แหละเพราะนั้นเราเป็นชาวพุทธเกิดมาแล้วอย่าให้เสสังเสียหลักหรือถลำตัวลึกลงไปเรื่อยๆจนถอนตัวไม่กลับนี่มาเห็นที่นี่แล้วรู้สึกว่าภาคภูมิใจว่าพุทธศาสนาเราเนี่ยจะยืนยังคงยาวไปอีกได้นานเพราะยังมีคนเข้ามาสืบทอดเข้ามาแสวงหาเพื่อนำมาใช้ในการลงชีวิตเพราะธรรมะหรือโลกุตรธรรมนั้นมันเหนือฝ่าโลกิยะปัญญาเหนือจากเหนือฝ่าโลกิยะธรรมเหนือจากว่าโลกิยปัญญาโลกุตรธรรมมันควบคุมครอบงำความทะเยอทะยานเหอเหิมของมนุษย์ที่อาจจะลืมตัวหลงตนไปกับสิ่งที่เย้ายวนต่างๆธรรมะนี่แหละมันเป็นส่วนหนึ่งจะทำให้เราห่างไกลจะบาปธรรมกรรมชั่วทั้งหลายแม้จะเกิดมาใหญ่ขนาดไหนแต่กรรมเก่าเรายังมีอยู่นะอย่าลืมแล้วกรรมจะตามเราไปทุกขนทุกแห่งถ้าตามไม่ทันก็พยายามตามแต่ขณะที่กรรมตามเราไม่ทันแล้วอย่าไปทำกรรมชั่วอีกเนี่ยกรรมชั่วอย่าไปทำอีกถ้าเราไปทำกรรมชั่วเข้ามันก็จะทำให้กรรมชั่วที่เรามีอยู่แล้วเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วบารมีที่เราใช้ไปหมดลงไปเรื่อยๆแต่ละขณะที่บารมีหมดเอามีไปใช้ทำความชั่วความชั่วก็เพิ่มขึ้นมาพอความชั่วเพิ่มขึ้นมาใกล้ๆบารมีเริ่มจะหมดสัญญาณเตือนภัยก็จะมาแล้วทำให้เราเกิดความขัดข้องมองมัวไปต่างๆรายได้เคยได้สม่ำเสมอก็ทรงๆทุดๆหยุดชะงักไปนี่แหละร่างกายเคยใช้สะดวกสบายดีเกิดโรคภัยไข้เจ็บทุกพลภาพทรัพย์สินที่เรามีอยู่ก็เริ่มเกิดอันตรายจากอาคีภัยทุกขภัยวาตภัยไม่ว่าภัยอะไรเกิดขึ้นรับทุกภัยสำหรับคนสมบัติที่ได้มาจากเวรกรรมต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมจะตามร่างตามล่าไม่เลิกเพราะอย่าทำดีกว่าแล้วก็ทำความดีทำให้มันสะใจไปเลยอย่าได้
คิดว่าแค่นี้พอแค่นี้พอตราบใดยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานยังไม่ถึงนิพพานเราว่าแค่นี้พอแล้วโอ้ยทำบุญมามากแล้วอย่างงู้นอย่างนี้โอ้ยมันยังไม่มากจริงมากจริงเราต้องก็ต้องพ้นจากกองทุกข์สิชีวิตความเป็นอยู่จะมีแต่ความสุขกายสุขใจเนี่ยแต่ถ้าเรายังไม่พ้นก็จำเป็นที่เราจะต้องตะเกียกตะกายสะสมให้มันมีเพียงพอต่อการขับเคลื่อนชีวิตของเราถูกจุดหมายปลายทางแห่งความมุ่งหวังก็คือพระนิพพานนั่นเองพระเนรบวชในศาสนาโยมบวชเข้าในศาสนาความมุ่งหวังเราเพื่อนิมุ่งสู่พระนิพพานญาติโยมทำมาหากินกันเป็นฆราวาสญาติโยมความมุ่งหวังก็คือต้องการความมั่งมีสีสุขจนถึงเป็นคนรวยเป็นถึงเศรษฐีเป็นถึงอัครมาเศรษฐีจนไม่มีวันจนแล้วก็ยังมีความหลุดพ้นรออยู่ข้างหน้าถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีมีธรรมเป็นเครื่องดำเนินไม่ใช่กิเลสเป็นเครื่องดำเนินแม้จะได้มามากแต่กิเลสก็ไม่มีใครเขาสรรเสริญนักกิเลสก็ไม่ใช่จะทำให้ยั่งยาวยืนนานมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดนี่มองให้มันเห็นความจริงแล้วโอ้ยถ้าเราผิดพลาดบกพร่องมาแล้วเราจะต้องรีบถอนตัวทันทีเพราะชีวิตมันไม่ถึงร้อยปีเราจะต้องลาจากโลกนี้ไปแล้วถึงเราไม่ลามันโลกก็บังคับให้เราไปการเวลามาถึงเข้าไม่มีใครหรอกที่จะตะเกียกตะกายตะโกนให้ลั่นโลกว่าฉันไม่ไปนี่ก็ไม่มีโอกาสตะโกนไปได้แต่ว่าโลกเขาไม่รับรู้หรอกธรรมก็ไม่รับรู้ด้วยเพราะเวลาของเจ้ามาถึงแล้วจะไปตะโกนทำไมฉันยังไม่ทำบุญขอให้ทำบุญทักก่อนเถอะแล้วขอให้ตายโอ้เขาไม่ยมมาทูตไม่ยอมหรอกคนเขามารับแล้วนี่เขาไม่ยอมหรอกขอผัดสักวันสักสองวันก็หรือขอผัดไปทำบุญซะก่อนแล้วค่อยมารับแล้วกันไม่มีทางเมื่อเวลามาถึงเข้านี่มีใครผัดเพี้ยนอีกเอื้อนได้หรอกพอผัดปั๊บเขาก็โซ่คล้องทันทีเลยคล้องคอพึบก็ให้กระตุกไอ้คนข้างหน้ากระตุกไอ้คนหลังก็ประตักทิ่มมั่งเตะมั่งทีมั่งเขาไม่ได้โหดร้ายลงนะเพราะความโหดมันอยู่ที่เราเองสั่งสมเอาไว้กับตัวเราเราทำชั่วแล้วใจเขาเชิญเราไปแบบใช้พานทองมารับไม่มีหรอกถ้าเขาไม่ได้โหดร้ายนะเขาทำไปตามกรรมของเราเองเนี่ยแล้วพอถึงเวลานั้นเราจะเสียใจล่ะอาจารย์เนี่ยเวลามีอะไรแทนที่จะมีเวลาว่างๆอะไรนั่งสมาธิภาวนาวันหนึ่งใช้ชีวิตเหนื่อยไปทางกายเท่าไหร่เหนื่อยทางใจเท่าไหร่ตกเย็นมาก็นั่งสมาธิทำจิตให้สงบจิตสงบแผ่ขอบไปชดช้ากระดิกหูงูแลบลิ้นเท่านั้นพลังที่เราใช้ไปวันกลับคืนมาแล้วตาหูสว่างความเมื่อยขบต่างๆก็เริ่มสลายหายไปกลายเป็นความผ่องใสในจิตใจเยือกเย็นเป็นสุขนอนก็หลับสบายฝันก็ฝันดีเพราะนั้นพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมมานี่ไม่ใช่ว่าท่านไปศึกษาตามสถาบันวิทยาลัยต่างๆมาท่านเอาชีวิตร่างกายของท่านนี่อุทิศลงไปแล้วท่านใช้ชีวิตร่างกายไปฝึกหัดปฏิบัติจริงๆไม่ใช่ไปเข้าโรงร่ำโรงเรียนที่ไหนมาเอาทฤษฎีต่างๆมาสอนเราไม่ใช่ถ้าเอาชีวิตเลือดเนื้อตลอดจนความสุขสำราญของพระองค์ควรจะได้แต่ท่านก็ได้ทุ่มเทให้กับสัตว์โลกทั้งหลายไม่ว่าเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ล้วนจะเป็นอภิชาติแต่ละชาติละชาติฌานญาณของท่านก็ไม่เสื่อมนำมาเล่าติดต่อกันได้ตลอดเกิดเป็นอะไรท่านก็นำมาแล้วมนุษย์ที่เกิดมาร่วมปัจฉิมชาติกับท่านมาเกิดเป็นพระเป็นใดขี้ช่อตอแหลแล้วก็หรือว่าเป็นพระที่ดื้อดึงเนี่ยท่านก็บอกว่าโอ้ยเราท่านเสด็จมาบอกนี่เราเคยเห็นมาแล้วสมัยเราเป็นตถาคตเป็นลูกธรรมดาอยู่ที่นั่นที่นี่ได้เห็นมาแล้วพระองค์นี้อยู่ที่นั่นที่นี่ได้เคยดื้อมาแล้วแต่อดีตเนี่ยท่านก็มาเล่าให้ฟัง
ดังนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญที่เราทั้งหลายทำอะไรแล้วมันน่าจะได้ซึ้งถึงใจทำให้เกิดความสลดใจอาจจะมีน้ำหูน้ำตาไหลถ้าเรานั่งจิตใจสงบเยือกเย็นเนี่ยเราจะสงสารพระพุทธเจ้าจริงๆนะในปฐมชาติเนี่ยพระองค์บารมีเต็มแล้วเนี่ยจะได้ไปเกิดไปพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่สวรรค์หรือว่าคนดีทั้งหมดทำความดีในโลกนี้ทำแล้วมันยังไม่พ้นแต่เราอุตส่าห์ทำอดทนทำผลแห่งความดีที่เราทำก็จะได้รางวัลแต่กายทำลายทั้งขานไปก็จะได้ไปอยู่สวรรค์หรืออย่างน้อยที่สุดก็ได้กลับมาโลกมนุษย์นี่เรามีศีล5กบฏ10ได้กลับมาโลกมนุษย์นี่อีกนรกก็ไปไม่ได้เพราะเราไม่มีความผิดเนี่ยสวรรค์ที่เราจะไปก็มันเป็นสถานที่แล้วแต่กำลังธรรมของเราที่มีอยู่ถ้ามีกำลังสูงสูงเราก็สามารถอยู่ได้ทุกชั้นชั้นไหนเราก็เลือกอยู่ได้ถ้ากำลังเราไม่พอเราก็ต้องไปตามวิยะฐานะของเราเหมือนเราเป็นมนุษย์มีเงินไม่พอจะซื้อคฤหาสน์เราก็ซื้อเทาเฮ้าเงินไม่พอเทาเฮ้าเกินกว่าเทาเฮ้าก็ซื้อบ้านเดียวถ้าเงินเรามันมีเพียงพอแค่ไหนเราก็ต้องหยุดมีอยู่แค่นั้นตามกำลังวาสนาบารมีนะสมบัติที่เราทำว่าไปไหนหมดล่ะเราทำไว้เนี่ยมีเงินเป็น10ล้าน20ล้าน100ล้านเวลาเราตายแล้วไปไหนอ่ะถ้าเราไม่บำเพ็ญกุศลเป็นอริยทรัพย์ไปแล้วเป็นโลกิยทรัพย์เนี่ยไปไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีตัวนี้ขนไปแล้วไม่มีร่างกายของเราธาตุดินน้ำลมไฟเป็นที่ขนของมีน้ำหนักไปพอแต่กายทำลายสังขารโลกก็ยึดไว้ธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยเห็นไหมมีใครไปได้มั้งล่ะเขายึดเอาไว้แล้วก็เผาหมดดินก็ไปดินน้ำไปน้ำลมไปลมไฟไปไฟไปอยู่ในอุตุการต่างๆนั้นแล้วคนเกิดมาใหม่ก็ได้นำมาใช้อีกถ้าทุกคนตายเอาธาตุดินน้ำไฟลมไปด้วยเอาบ้านไปหลังเอาที่ไปแปลงหนึ่งไปไร่หนึ่งป่านนี้เราไม่ได้เกิดมาแล้วไม่มีที่อยู่เกิดมาก็ไม่มีที่อยู่เนี่ยนั้นเราเกิดมาชาตินี้ทำให้มันสะใจไปเลยเรื่องของความดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจดีกับตัวเองดีกับพี่กับน้องดีกับพ่อกับแม่ดีกับครูบาอาจารย์ดีกับทุกคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราเราจะไม่ปล่อยความสกปรกโสโครกจากใจแล้วไปแปดเพื่อนผู้อื่นทางกายทางวาจาเนี่ยเนี่ยให้มันได้ขาดไปเลยมันจะได้รู้แล้วรู้รอดไปไม่กี่ภพกี่ชาติจะได้สู่ถึงมรรคผลนิพพานทันที ให้มันหมดชาตินี้ยิ่งดีใหญ่แค่ได้ไม่ต้องกลับมาอีกไม่ใช่หมดกิเลสแล้วจะไม่สนุกนะลงนั่งโยมลงนั่งทำใจมาให้มันมีทุกข์ทำใจให้มันสบายแม่มันมีสุขจริงๆนะไม่มีไอ้นุ่นมันก็ยุ้มก็ยิ้มมาทิ่มตำใจเราจิตใจเราจิตมนุษย์เราเนี่ยมันมีอำนาจเหนือใจใจเป็นก้อนเนื้อชนิดหนึ่งนะอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกายจำไว้ด้วยมันไม่รู้อะไรใจภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าใจภาษาแพทย์เขาเรียกว่าใจเป็นก้อนเนื้อชนิดหนึ่งมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกายแต่จิตมีเหนืออำนาจใจจิตแปลว่าสภาวะรับรู้อารมณ์ที่กระทบสัมผัสทบตึกมาเนี่ยจิตรู้ทันทีเลยแรงกระทบนี่กระทบด้วยทบด้วยเมตตาหรือกระทบด้วยความจองเวรจองกรรมกันหรือว่ากระทบด้วยหนักเบาขนาดไหนเราก็วัดการกระทบเหล่านั้นด้วยสติปัญญาที่เราฝึกฝนเอาไว้ดีแล้วเนี่ยจะรู้ได้ทันทีว่าที่กระทบนี่กระทบด้วยความรักกระทบด้วยความเกลียดชังหรือกระทบเพื่อจะให้เราได้รับความลำบากเนี่ยเราก็รู้ถ้าเราเป็นผู้รู้จริงๆเราก็จะนิ่งจะทบยังไงก็ช่างเถอะเอาไม่ถึงตายก็เราก็หายใจต่อไปก็มีเท่านั้นถ้าเราไปคิดมากคิดไปคิดมาเดี๋ยวก็อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันไม่มีที่สุดแล้วก็ฝ่าฝืนคำสอนพุทธเจ้าอีก
ฝ่าฝืนเราโกรธเขาคนกระทบเราโกรธเขาก็เท่ากับเรา

จองเวรจองกรรมกันไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดพุทธภาวิสิทธิบทนี้พุทธเจ้าท่านก็ตัดเอาไว้ว่าอะไรล่ะแปลเป็นไทยแปลเป็นไทยเรียกว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเป็นภาษาบาลีว่าอักโกเทนะชินีโกทังชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธทำได้ไหมล่ะเราทำได้เราจะได้ขันติธรรมทันทีเลยขันติธรรมนี่ไม่ใช่หาง่ายๆนะคุณอย่านึกว่าเป็นของหาง่ายมันหายากยิ่งกว่าพระแท้ๆอีกที่ว่าพระแท้ๆราคาแพงๆแต่ขันติธรรมเนี่ยมีอยู่โดยทั่วไปทั้งที่คนเอามาให้เราแต่เราก็รับไม่ได้ถ้าเราไม่รับ

เราแต่เราก็รับไม่ได้ถ้าเราไม่รับขันธ์ที่ทำเนี่ยถ้าเราไม่รับหรือก็ให้เราไม่รับก็ไม่ได้กันทั้งสองฝ่ายเสียด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าเรารับเราก็ได้กันทั้งสองฝ่ายเขาก็ถึงจะด่าเราแหลกเหลวแหลกลานยังไงแต่เราทนได้ขณะที่เราทนเสียงก็ได้ยินเข้าหูฟังเสียงก็ด่าแล้วก็ฟังแล้วก็ทนถามใจเราที่ว่าถามจิตเราว่าทนได้ไหมเจ้าทนได้เจ้าก็ได้ขันติธรรมคนเอามาให้ก็อันตรายด้วยคนเอาขันติธรรมมาให้ก็อันตรายนะอย่านึกไม่อันตรายเอาของดีที่สุดมาให้เขาแต่ว่าก็อันตรายเจ้าของผู้ให้ด้วยถ้าเราไม่รับปากก็แตกมีเท่านั้นเพราะคนจะได้ขันติธรรมไม่ใช่ได้จากคนสนับสนุนเยินยอไม่ใช่ได้จากคนเอาใส่พานทองเอามาให้ได้จากพระเทศอยู่บนธรรมาสน์ก็ไม่ใช่จะได้ต้องได้ขณะที่คนด่าเราแหลกเหลวแล้วเราทนได้อันนี้อย่างนี้เรียกว่ายอดแห่งความอดทนจริงๆนะถ้าเราได้มาแล้วก็จะทำให้เรานำเอามาใช้อย่างมีประโยชน์ต่อไปลูกเต้าเราหลานต่างๆเหล่านี้แม้จะเป็นพ่อแม่แม้จะเป็นเพื่อนฝูงแม้จะเป็นแล้วก็ทนได้เราจะไม่เอาความอดทนเนี่ยเอาไปใช้ได้ทุกสถานที่เลยยิ่งใช้นานเท่าไหร่ความอดทนก็ละเอียดละเมียดละไมสูงขึ้นเรื่อยๆอภัยเขาได้เรื่อยๆเนี่ยมีวันหนึ่งที่เราจะถ่ายถอนให้คนที่เขาด่าเราเนี่ยให้เขาไม่ต้องด่าเราต่อไปเพราะเราด่าเท่าไหร่เราก็ไม่ได้โกรธหรอกเรากลับขอบใจเสียด้วยซ้ำไปเขาด่าเรามาปั๊บแทนที่เราจะโกรธไม่ต้องโกรธนั่นแหละเขาให้ของดีที่สุดพุทธเจ้าว่าถ้ารับเป็นเราก็ได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายเขาด่ามาเนี่ยเราก็ขอบใจนึกในใจแต่จะไปว่าเขาต่อหน้าก็ไม่ได้นะเขาโกรธเนี่ยไปว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวพอโลโฉเกหาว่าเราเยาะเย้ยมั่งอะไรมั่งเรารับเราก็ต้องรับเงียบๆไม่ต้องไปยิ้มเยาะยิ้มเดี๋ยวเขาหาว่ายิ้มเยาะอีกไม่ได้คนโกรธนี่ต้องระมัดระวังอย่างที่สุดทีเดียวเราต้องไม่แสดงอะไรเขารู้ว่าเราดีใจหรือเสียใจขณะเขาด่าเราเนี่ยทำใจเขาเสมอถ้าคนละจิตใดมันรับได้มันมีอภัยมีเมตตาต่อคนด่าโอ้น่าสงสารนะคนเนี้ยเอาของดีมาให้แต่ตัวเองไม่รู้ว่ามันอันตรายเท่าไหร่นะถ้าเราไม่รับเนี่ยมันหัวเสียขึ้นมาหัวทีเดียวปากแตกไม่ก็ตายมีเท่านั้นพุทธเจ้าเขาให้ของดีที่สุดคนเขาด่าเราเขาทำร้ายเราไม่ถึงตายเนี่ยถ้าเราทนได้แล้วได้เนี่ยยอดของความอดทนเลยมันได้ขันติธรรมตัวนี้แล้วความเป็นอยู่ของเราในชาตินี้จะสบายมากเลยใครจะด่าเท่าไรว่าเท่าไรทบกระเทือนเท่าไรเราก็จะไม่นึกถึงคำสอนพุทธเจ้าได้ทุกทีไปท่านบอกอะท่าทุงท่าทุนาชินเนบอกชนะคนไม่ดีด้วยความดีเห็นไหมท่านไม่ได้บอกว่าคนไม่ดีแล้วเอาไม่ดีไปชนะถ้าไม่ดีไม่จะดีไม่ชนะชนะกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ตายกันไปข้างชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธเอาโกรธต่อโกรธไปเอาชนะกันมันไม่ได้เราต้องไม่โกรธฝ่ายหนึ่งโกรธก็โกรธไปสิก็เราไม่ต่อแย้ซะแล้วเนี่ยไม่ทำอะไรซะหมดเข้าเดี๋ยวเขาก็หยุดความโกรธของคนเราเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปเดี๋ยวมันก็ลดลงพอมันลดลงความผิดชอบชั่วดีกลับมามันก็ไม่ก่อความยาวสาวความยืดแต่ถ้ามันลุกขึ้นมาแล้วโมหะมันก็ครอบงำเพราะความโกรธครอบงำจิตใจเราเสียแล้วไอ้โมหะเข้าครอบงำเหมือนกับเราก่อไฟเข้าแล้วลมมันก็ผสมผสานไอ้โมหะมันเหมือนลมพอไฟเกิดมันก็ผสมผสานให้หมดให้ลุกโหมขึ้นไปจนกลายเป็นเท่าฐานและขณะนั้นมันซุกเต็มที่แล้วสมความโกรธของหัวใจเราแล้วเนี่ย อะไรเกิดขึ้นพอมันความโกรธถอยความผิดชอบชั่วดีกลับมาชั่วความโกรธครอบงำจิตใจแต่ไม่กี่นาทีนั่นน่ะของเขิงป่นปี้หมดแล้วเพราะความโกรธครอบงำใจแล้วทำอะไรไม่เบาหรอกตีเด็กก็ตีไม่เบาตีลูกก็ตีจนลูกร้องก็ยังไม่ให้ร้องอีก

ราะว่าโมโหแล้วลูกร้องตีเข้าไปอีกไม่ให้ร้องทั้งที่เด็กน่ะอยากจะร้องระบายความเจ็บบ้างก็ไม่ได้ทนเอาจนกระทั่งหัวใจแทบแตกสลายเวลาถูกตีน่ะไอ้จะร้องก็กลัวจะเพิ่มเข้ามาอีกถูกตีเพิ่มไปอีกอดได้แต่ไม่รู้ความหมายหรอกมันไปกลัวซะมากกว่ากลัวจะตีอีกเนี่ยแต่ถ้าเราคนมีเมตตาเนี่ยเราต้องพยายามเพิ่มเติมเมตตาในใจของเราด้วยให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆเมตตาก็พยายามบริหารให้มันมีเหมือนกับกองทุนในธนาคารที่เรามีไว้พวกความล้มเหลวเมตตาอยู่ในใจเราก็พวกความล้มเหลวในชีวิตของเราต้องมีไว้กองหนึ่งจะทำอะไรมันจะได้ไม่รุนแรงก็จะมีเมตตาเจือปนเข้าไปจะว่ากล่าวตักเตือนใครมันก็มีเมตตาลงไปในวาจาเหล่านั้นคนมีเมตตาวาจาก็จะอ่อนหวานพูดอะไรก็จะไม่ก้าวร้าวสามหาวเหยียบย่ำทำลายเขาให้เจ็บปวดเนี่ยแต่คนไม่มีเมตตาเนี่ยทำอะไรมันรุนแรงเราต้องมีเมตตาเป็นกองทุนไว้ในใจเราฝึกไม่ยากฝึกให้มันเกิดความสงสารเวทนาสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาร่วมกันเนี่ยไม่ว่าจะสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานแม้แต่แมลงเล็กน้อยที่เราเห็นว่ามันเดินผ่านกันเป็นแถวเนี่ยเราจะเดินไปเราก็ต้องมีสติระวังยับยั้งก้าวข้ามไปซะมั่งอะไรมั่งอย่าไปเดินอย่างชนิดว่าไม่มีจิตเมตตาไม่มีวิญญาณอยู่ในร่างที่เข้าก้าวไปอย่างนั้นก็ก้าวไปด้วยความประมาทเหยียบสัตว์ตายไปตลอดเส้นทางมันเป็นสัตว์เล็กถ้าเรามีตาเราก็ควรจะก้าวผ่านไปซะบ้างอย่าไปเหยียบมันเพราะมันแสดงถึงความไม่มีเมตตาแล้วยังเป็นคนหยาบซะอีกด้วยที่เรามีเมตตาเราจะเป็นคนละเอียดด้วยจะเดินจะอะไรแล้วก็มีสติระวังสังวรสำรวมไปเรื่อยตลอดทางดังนั้นการทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ผลทั้งสองทางสิ่งทั้งหลายในโลกนี่ไม่มีอะไรจะไม่มีโทษในสิ่งนั้นไม่มีหรอกโยมลองคิดดูสิไม่มีอะไรมีโทษนะไม่มีโทษเลยไม่มีหรอกในสิ่งที่เราแต่ถ้าเรารู้เข้าใจหลักธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วทุกสิ่งมันจะไม่มีโทษเลยเพราะเรารู้พุทธเจ้าท่านก็กล่าวไว้ตั้งแต่พระองค์ทรงตรัสรู้ตัวถมโพธิการมัชฌิมาโพธิการนั่นนะจนถึงปัจจุบันกาลนี้ธรรมที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ก็ยังไม่เสื่อมก็ยังมีอนุภาพยังเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลากุศลธรรมะอกุศลธรรมะใช่ไหมกุศลธรรมะธรรมจะเป็นกุศลอกุศลธรรมะธรรมเป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์ทำกุศลให้ผลเป็นสุขอย่างเงี้ยอภยากตาธรรมะธรรมที่ไม่ดีไม่ชั่วเราก็พยายามพิจารณาดูที่เราจะเดินทางไหนเราจะเอาอะไรเป็นชนะที่พึ่งทางใจของเราต้องการความสุขแล้วก็เดินไปทิศทางที่มันเหมาะสมอยู่กลางกลางที่ว่าทำไม่ดีไม่ชั่วมองให้มันเห็นความเป็นจริงก็ทำความถ้าต้องการความถูกก็ทำความดีเข้าไปดีเล็กดีน้อยดีประสิวประส้อยค่อยสะสมแม้แต่ความคิดเงียบๆที่ไม่มีใครรู้ก็อย่าไปคิดไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลขึ้นในใจจะคิดขึ้นมามันก็ทำให้ใจของเราเปิดแล้วก็เป็นแผลเวอะวะเน่าในนี่แหละถ้าใจของคนบริสุทธิ์เนี่ยมันมีลักษณะมองง่ายผิวพรรณวรรณะก็ดีสีสันก็ดีบุคลิกก็ดีการเคลื่อนไหวก็ดีไปหมดคนที่มีจิตใจผ่องแผ้วหมายคือจิตใจที่มีสติมีสมาธิมีปัญญากับคนที่คิดแต่ว่าเราดีอย่างเดียวคนอื่นดีไม่เท่าเราอย่างนี้บุคลิกก็ต่างกันแล้วสีสันวรรณะก็ต่างกันแล้วเนี่ยวัฒนธรรมดูไม่ยากถ้าเรามีธรรมในหัวใจทุกคนแค่ศีลห้าอย่างเดียวเรามีศีลห้าอย่างเดียวทุกคนเนี่ยความเป็นอยู่ของเราก็จะมีความสุขบ้านก็ไม่ต้องปิดประตูนอนกำแพงวัดก็ไม่ต้องมี
กำแพงฐานที่ราชการก็ไม่ต้องมีกำแพงโรงงานก็ไม่ต้องมีถ้าเรามีศีลห้าทุกคนเห็นไหมเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องมีเพราะคนไม่ทำชั่วแล้วเจ้าที่ที่ไหนจะไปทำงานกับใครล่ะเจ้าที่เขาทำงานกับคนชั่วเนี่ยทำงานกับคนที่ทุจริตทำงานกับคนที่เกเรเกตุงคนที่ทุจริตทั้งกายวาจาใจเจ้าที่มีหน้าที่ทำงานกับคนเหล่านั้นถ้าคนมีศีลทุกคนมีศีลห้าทุกคนแล้วงานให้เจ้าที่ทำก็ไม่มีอีกนี่พระพุทธเจ้ามาให้ศีลห้านี่ไม่ใช่ศีลของเกจิอาจารย์นะไม่ใช่ศีลของเดอสีดาบทเอามาให้นะศีลห้านี่เป็นศีลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วจึงนำเอามากันกรองแล้วว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะจำเป็นต้องมีระเบียบวินัยเป็นเครื่องอยู่ท่านก็กันกรองมาแล้วทั้งหมดศีลทั้งหมดจะมีสักเท่าไหร่ก็ตามท่านกันเอามาเหลือยอดของไอ้นั่นจริงๆอ่ะเหมือนกับยอดของปุ๋ยยอดของอะไรเนี่ยเอาผสมน้ำเท่าไหร่มันก็ทำให้ปุ๋ยนั่นก็ยังมีคุณภาพอยู่เพราะนั้นทำคำสอนพระเจ้าแค่ศีลห้าอย่างเดียวเราทุกคนมีศีลทุกคนเนี่ยเจ้าที่ไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีเพราะมันจะไปทำงานกับใครศาลก็ทำงานกับคนชั่วคนจะเอารัดเอาเปรียบจะถึงโดนขึ้นศาลคนดีคนมีปัญญาคนดีคำว่าคนดีก็แล้วกันเขาไม่ทะเลาะเบาแหวงแล้วถึงจะทะเลาะเบาแหวงผิดใจกันบ้างคำสองคำเดี๋ยวก็เลิกแล้วเขาก็ได้สติแล้วเขาไม่เอากิเลสมาเป็นสาระที่เป็นที่พึ่งเอามาถกเถียงกันด้วยความโลภความโกรธความหลงกิเลสมีแค่7อย่างเท่านั้นเองนะแต่ที่มันใหญ่ที่สุดก็มี3อย่างโลภโกรธหลงเท่านั้นเองที่มันใหญ่ที่สุดถ้าทำลาย3ตัวนี้ไม่ลงอย่าเข้าใจว่าเราเข้าใจคำสอนพุทธเจ้านะมาช้าวันมาหนึ่งวันใดไอ้3ตัวทำลายเราด้วยความโลภอาจจะทำลายเราชิ้นเนื้อประดาตัวล่มจมล้มละลายไปชั่วไม่กี่วินาทีเราตัดสินใจผิดความโกรธก็เหมือนกันถ้ามันครอบงำจิตใจมืดมนอนตะการไปแล้วมันก็มองไม่เห็นดีชั่วอาจจะชั่วพริบตาเดียวหรือว่าวินาที2วินาทีก็อาจทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยแล้วเมื่อความโกรธผ่านไปแล้วความผิดชอบตัวนี้กลับมาผิดชอบตัวนี้กลับมาเอาแล้วเสียใจตัวเองละแหมทนหน่อยก็จะไม่เกิดเรื่องเหล่านี้เห็นไหมที่คนทะเลาะกันเนี่ยมันจะเกิดจากความโกรธฆ่ากันก็เกิดจากความโกรธอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันโดยไม่คิดหรอกว่าเราเนี่ยเกิดมาเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันเกิดมาพ่อเรามีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันเกิดมาต้องหากินร่วมกันอยู่กับในกงใหญ่เนี่ยในโลกใหญ่ใบนี้มันเป็นไม่ใช่ว่ามันจะเป็นที่เจริญหูเจริญตามันเหมือนคุกใบใหญ่ที่เรามาอยู่ร่วมกันเนี่ยทั้งคนดีคนชั่วทั้งสัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์อยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าเราเป็นสัตว์มนุษย์ผู้มีบุญมีกุศลมีศีลมีธรรมเนี่ยโลกก็จะเจริญสัตว์โลกทั้งหลายก็จะอยู่เย็นเป็นสุขไม่สูญพันธุ์เผาพันธุ์ไปเนี่ยพิจารณาดูให้ดีสิทรัพยากรของโลกก็ยังไม่หมดเปลืองมากมายเพราะความโลภของมนุษย์เราก็จะไม่ฆ่าควันกันเองทั้งๆที่เรามาถูกขังอยู่รวมกันเนี่ยเส้นทางเราจะต้องเดินกอดคอกันไปถึงจุดหมายปลายตายปลายทางก็คือความตายแต่ระหว่างอยู่ร่วมกันในหลวงโรงกงเดียวกันยังกัดกันอะไรกันยัง ยังไม่รู้จักอภัยให้กันยังไม่จักสงสารกันเนี่ยเห็นไหมทะเลาะโบกแว้งกันถ้าเราอดได้ทนได้โยมเอ้ยไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วที่พระพุทธเจ้านำเอามาเนี่ยแค่ศีลห้าอย่างเดียวเท่านั้นน่ะทุกคนมีศีลห้าหมดนะทีนี้มันมีไม่ได้เพราะอะไรมีไม่ได้เพราะคนทุจริตคนที่มันยังบูชาความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะตัณหาอุปาทานยังมีอยู่เยอะไม่จำกัด
็มีอยู่น้อยมีอยู่เยอะมันจึงทำให้คนเห็นดีเห็นงามไปด้วยเอ้นั่นมันโกงได้ตั้งร้อยล้านแล้วโกงมั่งเอาพันล้านถ้าได้จังหวะเนี่ยผลสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นไปโลกมันก็เลยกระสับกระส่ายอยู่อย่างเนี้ยจะหาความสงบสุขร่มเย็นไม่ได้มีเจ้าหน้าที่จะเป็นกองทัพก็ไม่สามารถจะงับยับยั้งความวุ่นวายของเรื่องราวของมนุษย์ได้หาความสุขสงบร่มเย็นก็ไม่ได้ทำให้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตทรัพย์สินก็ยากนี่เราเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยเราเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาปกครองตัวเราเองให้มันปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินทำไมเราหากันไม่ได้ล่ะลองหาดูสิทุกคนได้มาแต่เราไม่ต้องไปเอาสังคมส่วนใหญ่ก็ได้เอาตัวเราเองให้มันมีสิ่ง5อย่างอยู่ในใจเราดำเนินชีวิตมาด้วยสุจริตธรรมทั้งกายวาจาใจท่านบอกว่าไงในศีลองค์ศีลเนี่ยท่านบอกว่าสีเลสุขติยันติความอยู่ร่วมกันจะอยู่กันอย่างปกติสุขไม่ทะเลาะเบาแว้งไม่จะมีความรักสามัคคีกันสีเลนโพสัมปทายังโคคะสมบัติให้มันเกิดขึ้นด้วยสีเรียนนิพุติยันติตัตมาสีรังวิโซทะเยสามารถนำให้เราสู่มรรคผลนิพพานได้ด้วยคนเราเนี่ยเมื่อมีความสุขแล้วมันก็คิดค้นหาสุขที่มันละเอียดอ่อนขึ้นไปจนกระทั่งสุขที่สุดมันก็ถึงนิพพานมันจะถึงได้ยังไงถึงเพราะเราเข้าใจในสิ่งสมมติทั้งหลายที่โลกเราใช้อยู่ทุกวันไม่ติดยึดในสิ่งสมมติทุกอย่างโลกก็สมมติให้นะแล้วก็ไปติดในสิ่งสมมติก็สมมติให้ในกอชื่อกอใครไปด่าในกอไม่ได้ลุกเป็นไฟเลยก็ด่าในขอในงอก็เฉยเฉยเขาเรียกติดสิ่งสมมติวิมุตต์มันอยู่สมมตินี่แหละถ้าเราไม่ติดสมมติมันก็วิหมายถึงว่าวิมุตต์หลุดพ้นไปแต่ละอย่างละอย่างแต่ของทั้งหลายในโลกนี้มันมีมากอย่างแต่ละอย่างก็อยู่ที่วิมุตต์นั่นแหละอยู่ที่เราไม่ยึดไม่ติดจะมีเงินทั้งร้อยล้านก็เหมือนคนไม่มีเงินก็อยู่ได้ไม่ต้องไปทำแบกเงินไปเขาโจรเห็นไปไหนก็แสดงตัวให้โจรเห็นตลอดโจรมันหาโอกาสอย่างนี้เองที่มันจะหาทรัพย์สินทางทุจริตได้ง่ายๆมันอ่านสถานะของสัตว์ด้วยการออกว่าคนนี้มีบุคลิกอย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้เป็นคนมีทรัพย์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเอาเถอะสู้ไปเถอะพุทธเจ้าให้เราสู้ถึงขนาดว่านั่งหลับก็นั่งเถอะมันยังดีกว่านั่งเฉยๆที่ไม่ได้ทำการปฏิบัติแล้วหลับเรานั่งปฏิบัติทำจนมันหลับก็แสดงว่าเรามีความขยันหมั่นเพียรมีวิริยะธรรมมีขันติธรรมมีเมตตาธรรมในตัวเราให้มันมีให้มันสมบูรณ์เต็มที่แล้วเราก็จะมีความสำเร็จจากวันหนึ่งที่เราไม่ทอดทุระเหล่านี้จะมาทำอะไรนี่ก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวันเอาชีวิตจิตใจของเรานี่แหละเป็นเดิมพันกับการปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราเข้ามาแล้วถ้าเราทำอะไรไม่เป็นผลสำเร็จชีวิตเราทั้งชีวิตเราก็จะไม่ได้อะไรเลยทางโลกก็ไม่ได้หาความสุขสนุกสบายเหมือนทางโลกเขาก็ไม่ได้ทางธรรมเรามีแต่ความสงบจิตสงบใจและมีแต่ความทุกข์ทรมานนั่นแหละเป็นเครื่องเตือนจิตของเราให้มีความมั่นคงเพราะว่าไอ้เวทนาต่างๆทุกเวทนามันเป็นส่วนหนึ่งทำให้เราได้คิดค้นเอาไว้วิธีในการที่จะแบ่งแยกกันออกไปทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะต้องทุกข์เพราะเราทำงานเราปฏิบัติธรรมมันก็มีบ้างละถ้าเราไม่อดทนเราจะขันติธรรมมาจากไหนล่ะถ้าเราไม่ขยันมันเพียรจะวิยธรรมมาจากไหนนี่สำคัญตรงนี้ต้องเตือนใจของเราแล้วพระธรรมพุทธเจ้าล่ะพระองค์เนี่ยถึงเป็นชาติกษัตริย์นะพุทธเจ้านี่ประสูติในกรุงกบิลพัสดุ์นะเป็นลูกพระเจ้าสุทโธทนะเห็นไหมเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดิน

สุขุมวคุมารชาติร่างของพระองค์ก็เตะเปี่ยมไปด้วยสัพพุริตลักษณะ62ประการอนุพยัญชนะ80ประการเนี่ยความสมบูรณ์ของพระองค์ในร่างมหาบุรุษเหล่านั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโอ้บารมีช่างพร้อมซะจริงๆจะเอาลูกเป็นเครื่องสุดลากสัตว์ที่กำลังตะเกียกตะกายที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางถึงยังอ่อนแอท่านก็อุตส่าห์สอนตั้งแต่ปฐมเบื้องต้นแล้วก็มัธยมและปริญญาเมื่อจบหมายถึงว่าจบโลกุตระปัญญาก็ได้เรียกว่าจบหลักสูตรชีวิตเวียนว่ายตายเกิดของแต่ละคนลองไปลองทำดูสิมันก็เป็นของไม่ยากนะเพียงแต่เราไม่ติดในสิ่งที่เราอาศัยเท่านั้นเนี่ยเช่นเสื้อผ้าอภรณ์เนี่ยพุทธเจ้าท่านก็ให้เราใช้แต่ก็ให้ใช้สีเดียวชุดเดียวเราก็ต้องพิจารณาดูว่าทำไมท่านให้ใช้สีเดียวชุดเดียวไม่ใช่ไปงานศพต้องแต่งสีดำไปงานแต่งงานต้องใส่สีชมพูไม่ใช่อย่างนั้นไปงานศพไปงานมงคลอาวะมงคลใช้สีเดียวเองไม่เห็นโยมมาว่าเลยความหมายของการใช้เครื่องใช้อภรณ์ใช้เครื่องหนุ่มห่มมันก็มีอยู่ไม่กี่อย่างปกที่สุดท้ายคือปกปิดอวัยวะที่ย่อยเกิดความอับอายเพราะเราเป็นมนุษย์ไม่สัจจะเดรัจฉานต้องพยายามปกปิดอวัยวะให้มันดูมิดชิดมันน่ามองถ้าเปิดถ้าโหลมันก็เบื่อตามันก็ไม่เดี๋ยวก็ไม่มีใครมองนะวบวบแวมแวมนะคนชอบมองดี ใช่ไหมนี่ท่านก็ให้เราพิจารณาเนี่ยกินอาหารนั่นก็พิจารณาไม่ใช่ได้บริณฑบาตไม่ได้เต็มบาตรเต็มอะไรอาหารบริบูรณ์สมบูรณ์มูเห็ดไปไก่เต็มที่มาถึงแล้วก็มูมูมามามกินเข้าไปโดยไม่พิจารณาปัจจัยเหล่านี้เป็นอบัติอีกเป็นอบัติด้วยไม่พิจารณาปัจจัยเครื่องอาศัยเหล่านี้กินทำไมต้องเตือนตัวเองก่อนว่าเรากินทำไมเนี่ยเรากินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินเราก็ต้องถามตัวแล้วเรากินเพื่ออยู่จะกินยังไงให้มันเกิดสุขภาพอนามัยที่ดีกินแล้วไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราเนี่ยกินแล้วเป็นอุปการะต่อการปฏิบัติไม่ทำให้เราง่วงเหงาหานอนกินแล้วก็งกเงกต่างๆถ้าเรากินเนื้อสัตว์ก็กินได้แต่ว่าพอประมาณเรียกว่ากินมากมันก็ไม่ดีเนื้อสัตว์มีกรรมธาตุกรรมธาตุที่มันสะสมไว้ในเนื้อมันเนี่ยมันอาหารมันก็แย่งกันกินกัดกันอะไรสารพัดมันจึงมีกรรมธาตุในนั้นกินหมูก็อาจจะทำให้เราง่วงเหงาหาวนอนกินแล้วก็นอนอึดนะไม่ปฏิบัติธรรมกินโคกินกระเบือก็มีแต่โง่เง่าโงกเงกโคงเขาใส่คนนู้นคนนี้อย่างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเพราะนั้นการที่ก้าวเข้าสู่ลมกาสาภัยแล้วเราต้องมาพิจารณาคำสอนอย่างละเอียดถ่องแท้จริงๆว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงสอนให้ลูกของพระองค์เป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้วเลยนะไม่สอนให้เราเป็นคนหยาบช้าสามานเป็นคนที่มีอารมณ์ส่วนตัวที่จะมาใช้ในสังคมส่วนใหญ่ส่วนตัวมาใช้ไม่ได้อารมณ์ใช้ไม่ได้ต้องใช้เหตุผลมันจึงจะทำให้เราจิตใจเราจะได้ไม่เล่าร้อนไม่กระวนกระวายเข้าถูกสังคมแล้วจะมีแต่ความสุขมีความสบายเข้าใกล้ใครก็เย็นไม่ใช่เข้าใกล้มีแต่ความร้อนดูบุคลิกก็น่าเบื่อหน่ายแล้วเห็นบุคลิกก็เป็นคนที่ไม่มีความเย็นเอาเลยเงี้ยมันก็น่าเบื่อหน่ายเข้าใกล้ก็ยังไม่อยากเข้าใกล้กลัวความร้อนมันจะแผดมาหาเราเ นี่ยต้องพยายามพิจารณาสิคำสอนพุทธเจ้าแต่ละอย่างละอย่างนี่ล้วนแต่มีคุณค่ามหาศาลจริงๆนะสำหรับมนุษย์เราจะต้องนำเอามาใช้ในการลงชีวิตให้มันปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินที่มันที่มันต้องอาศัยอยู่ชั่วเมื่อเชื่อวันเนี่ยทุกวันนี้อาจารย์อยู่กับความแก่ก็ไม่เคย

รู้สึกแต่ว่ามันลำบากหน่อยเท่านั้นเองความแก่เนี่ยมันไม่รวดเร็วเหมือนคนหนุ่มจะออกเดินก็ต้องค่อยๆยืดยาดจนได้หลักมั่นคงแล้วจึงออกเดินเพราะอะไรเราฝึกสติของเราไว้พอต่อการที่จะขับเคลื่อนชีวิตไม่ใช่เรารถเก่าลงไปทุกวันแต่เรายังขับแบบรถใหม่ๆนึกจะออกก็เหยียบคัสตาร์ทพืชไปเดี๋ยวก็หกลุกก็คนยิ่งแก่อยู่แล้วถ้าไปพลาดพังหกลุกมันยิ่งแก่เร็วขึ้นอีกหน่อยตายเร็วขึ้นอีกหน่อยคนแก่80ฝ่าขึ้นไปเนี่ยมันเป็นผลกำไรเท่านั้นที่ได้75ฉะนั้นคนเราเวลาเนี่ยอายุอยู่ในการเกณฑ์75ถ้าขึ้นถึง75เลยขึ้นไปนั่นเหลือผลกำไรเมื่อผลกำไรเราใช้ช่วงชีวิตในใช้ผลกำไรต้องระมัดระวังอย่าให้มันล้มลุกคุกคานถ้าเราหกลุกมันจะเพิ่มความแก่ความเจ็บขึ้นมาอีกความตายก็ใกล้เข้ามาอีกเนี่ยหกล้มทีเดียวก็ทำให้ชีวิตสั้นไปอีก3ปีนะกินอาหารบางอย่างแต่กินผิดหน่อยเดียวก็เอาอีกแล้วชีวิตก็จะหดท่านพันตายเพราะนั้นการที่เรามาบวชในศาสนาต้องศึกษาให้ทุกแง่มุมเลยเราจะได้ไม่สิ้นเปลืองทรัพย์สินที่เราจะนำมาใช้จ่ายจะได้มีพอดีไม่ใช่อะไรเกินความพอดีเนี่ยสำคัญเนี่ยชีวิตทรัพย์สินเราต้องขึ้นจากการปฏิบัติของเราที่มีความรู้มีความเข้าใจละเอียดอ่อนลึกซึ้งมัธยัสถ์ในอารมณ์ไม่ปล่อยอารมณ์เพ่นพ่านฟุ้งซ่านไปทั่วมันก็เปลืองพลังงานที่เปลืองอาหารต้องกินบ่อยคนเราจะคิดมากอะไรมากก็เปลืองอาหารพระนี่ไม่เคยคิดอะไรกินมื้อเดียวก็อยู่ได้ไม่ค่อยเปลืองพลังงานจะคิดมากๆก็เปลืองพลังงานทำให้อาหารต้องเติมเยอะบางทีโยมต้องใช้ถึง3เติมพลังถึง3ครั้งแต่พระนี่เติมครั้งเดียวอยู่ได้24ชั่วโมงตกกลางคืนก็น้ำมันเดือดก็เอาน้ำใส่เข้าไปมั่งเรียกว่าปานะดื่มน้ำปานะพอประทังชีวิตอยู่ได้วันหนึ่งเราจะกินให้มันอิ่มแล้วก็เกลือก็สักเม็ดเกลือตัวผู้เม็ดใหญ่ๆหน่อยเอาน้ำสัก2แก้วน้ำอุ่นๆน้ำร้อนดื่มเข้าไปอิ่มเหมือนกันแต่อิ่มไม่ทนเท่านั้นน่ะระหว่างที่มันหยุดความหิวให้เราก็ปฏิบัติภาวนาเข้าสิเดี๋ยวเราได้ความได้อาหารทางจิตความสงบเกิดขึ้นทางจิตมันก็ทำให้อิ่มเอิบไปถึงทางร่างกายด้วยอันนี้จะนั่งนานแต่เท่าไหร่มันก็ไม่เบื่อละไม่มีวันเบื่อละยิ่งนั่งก็ยิ่งเพลินยิ่งนั่งก็ยิ่งเห็นความจริงที่มันแอบแฝงมากับความมืดของจิตใจเราเนี่ยบางทีมันก็ทำมันก็แอบแฝงมาอากุศลธรรมก็แอบแฝงมายิ่งเราปฏิบัติธรรมมากขึ้นเท่าไหร่ไอ้ตัวมารมันก็ยิ่งละเอียดมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยมันตามเราทุกขนทุกแห่งจะไปไหนมันก็ตามไปไอ้เราก็พยายามที่จะรู้ทันมันพอรู้ทันอย่างนี้มันก็ตามไปอย่างนู้นมันมากับความชั่วไม่ได้แล้วไม่ทำชั่วมันก็มากับความดีอีกละแม่เดี๋ยวมันมาความดีมันก็ไปเข้าให้คนนู้นคนนี้สรรเสริญเราแม่ท่านองค์นี้น่าเคารพน่าเลื่อมใสเคร่งครัดปฏิบัติดีเป็นสุปฏิปันโนเราก็ต้องดูใจของเราอย่ากำเริบเสบสารนะอีด่างมันตายเพราะคำหวานนะต้องเตือนใจเราเองตลอดไม่ให้มันหลงขนองลำพองไปตามคำสรรเสริญเหล่านั้นทุกอย่างนะเป็นพระนี่ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นแล้วก็เขาสรรเสริญเราก็เลิศเลยลอยเลยไม่ใช่หรอกนะยิ่งเขานับถือเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเท่านั้นอันนี้เป็นคุณสมบัติของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนไว้แต่ละบุคคลที่ไม่ให้เราลืมตัวหลงตนอัตตาหเวตังชิสโยชนะตนนั่นแหละเป็นดีเห็นว่าอัตตานาโจรยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองอัตตานังนาติวัตเตยะบุคคลไม่ควรลืมตนอัปมัตตานมียันติผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายอัปมัตโตโพอัตเทอธิกันหาติปันติโตบัณฑิตผู้ไม่ประมาท
ย่อมได้รับประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ชาตินี้ด้วยประโยชน์ชาติหน้าด้วยงั้นทำมันพร้อมมันจะได้เห็นประโยชน์ที่เรากระทำลงไปในชาตินี้ทำบุญอย่างไรมันจะประสบผลสำเร็จในอะไรเนี่ยทำบุญไม่มีเสื่อมศูนย์ทำบุญไม่มีเสื่อมศูนย์ยิ่งทำก็ยิ่งได้ที่เขาว่ายิ่งทำยิ่งได้เพราะเรารู้เราเข้าใจในการทำไม่ได้ทำแบบมืดมนอนธการไปอย่างนั้นไม่รู้เราทำถูกบุญหรือเปล่าบางทีทำมันไม่ถูกบุญด้วยกลับไปถูกบาปเขาด้วยไปส่งเสริมคนบาปเอาเงินไปส่งเสริมให้คนบาปทำบาปมากยิ่งขึ้นด้วยก็มีเพราะนั้นการทำบุญเราก็ต้องระมัดระวังสังวรและกระทำรวมอัตตานาโจยัตนังจงเตือนตนด้วยตนเองนี่สำคัญต้องเตือนตนไว้เสมอติตนเตือนตนตั้งตนอย่าลืมตนอย่าหลงตนนี่สำคัญถ้าเราไม่ลืมตนหลงตนจ้ะมันก็ไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมหรอกเพราะเราขนาดมีบาทเดียวยังไปทำเป็นเวอร์ที่นู่นที่นี่เวอร์ไม่ได้คนมีบาทเดียวอย่างอาตมานี่ไปเวอร์ที่ไหนไม่ได้หรอกมันไม่ใช่คนมีหลายบาทหลายหมื่นมันอย่างกระโยมเนี่ยบวชมาพุทธเจ้าก็ไม่ได้ให้อะไรมาสมบัติขบวชปั๊บก็เอาบาทให้ลูกนึงถ้าหากว่าขยันเอาหาอาหารใส่บาตรมันก็ไม่อดตายหรอกชาตินี้ก็พอยืนหยัดอยู่ได้แล้วตั้งความเพียรทำความดีให้เป็นที่ชื่นชมของมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายเราก็ต้องทำแบบนั้นมันจึงจะทำให้เป็นเอาตัวรอดได้เพราะเราจะไม่มีภรรยาไม่มีลูกเหมือนสืบตระกูลมาช่วยเหลือเราในบั้นปลายชีวิตเราต้องเอาบารมีที่เราสั่งสมนั่นแหละเป็นลูกเป็นทายาทที่จะช่วยเราในยามแก่ยามเฒ่านี่นะและจิตของเราก็ทุ่มเทไปหมดแล้วทั้งชีวิตและร่างกายอุทิศให้กับศาสนาไปแล้วโบสถ์หลังนี้ถ้าไม่เสร็จเราจะมีสมบัติก้อนสุดท้ายเตรียมเอาไว้แล้วจะปงพินัยกรรมไว้สมบัติก้อนสุดท้ายถ้าโบสถ์นี้เกิดมันไม่เสร็จขึ้นตอนไหนก็จะปรุงพินัยกรรมรับเอาไว้แล้วไปเปิดเอาเองเมื่อเราตายไปว่าพินัยกรรมก้อนสุดท้ายอยู่ที่ไหนมันก็จะเสร็จเองแหละไม่ได้ทำแล้วจะคิดว่าเราจะต้องเสร็จเพราะเราคนอื่นทำไม่ได้ใครๆก็ทำได้ทุกคนมีปัญญาทุกคนมีวาสนาบารมีไม่ใช่เราเกิดมาคนเดียวก็เป็นศาสนาไม่ได้คนเดียวก็เป็นวัดไม่ได้จำเป็นต้องอาศัยหมู่คณะที่มาร่วม อยู่ร่วมกันอุปมาเหมือนกับไม้ใหญ่ไม้ใหญ่เนี่ยจะขึ้นโดดเดียวอยู่กลางทุ่งกลางนาเนี่ยลำบากละไม้ใหญ่ขึ้นโดดโสดเพียงโดดเดียวสูกรวมเฉียวกันโชกโยกหักได้เรื่องอำนาจขาดบริวารงานมีภัยเหมือนไม้ใหญ่ไร้กำบังต้องพังพินเพราะนั้นคนเดียวเป็นศาสนาไม่ได้คนเดียวเป็นวัดก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีหมู่มีคณะร่วมกันมีความเมตตาสามัคคีซึ่งกันและกันมันจึงจะทำให้สถานที่นั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ตามกาลเวลาของความศรัทธาของพุทธบริษัทที่เข้ามาแล้วปฏิบัติเกิดศรัทธาเพราะปฏิบัติแล้วมันมีความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจของเราอยู่เย็นเป็นสุขทั้งกายทั้งใจเนี่ยสำคัญที่สุดเลยพระอาจารย์ถือมากเรื่องเหล่านี้เรื่องของถือจนต้องปล่อยในที่สุดก็ต้องปล่อยเพราะว่าเราไม่ได้ถือยึดเอาจนเอาเราตายก็ถึงเหล่านี้ถ้ามันไม่ไหวเราก็ต้องปล่อยปล่อยวางถ้าเราปล่อยไม่ได้เราก็ยึดติดสมมติต่างๆเหล่านั้นไปจนไม่มีวันที่จะปลดเปลื้องตัวเองให้หลุดพ้นจากพันธนาการของกิเลสตัณหาเหล่านั้นนี่ล่ะ เหมือนแมลงมุมชักใยเพื่อดักแมลงอื่นๆเข้ามาติดชักใบชักมาตัวเองติดใยตัวเองตายไปชาติหนึ่งอีก มันก็ไม่คุ้มกับเกิดมาชาติหนึ่งนี่เพราะนั้นทำความดีมันสะใจไปเลยทำบุญให้มันจริงจริงจังจังไปเลยเราจะไปทำอีกไม่รู้อีกเมื่อไหร่จะได้กลับมาทำอีก ทำมาเนี่ยมันได้ยุให้โยม
หมดเนื้อหมดตัวลงนะโยมยิ่งทำจริงทำจังเท่าไหร่ผลสะท้อนกลับมายิ่งจะมากกว่า10เท่าของการทำ10เท่า100เท่าขอให้เราทำด้วยความจริงใจ

ายขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบพองก็ได้กำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีเท่านี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิตกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าโทออกนับสี่พุทลมเข้าโทออกนับห้าพุทลมเข้าโทออกนับหกพุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบ

ฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวาง

แต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยพุงสั้นก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่ไม่นนไม่นี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาจะลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสั่งสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันยามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโธลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่ให้ใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมคนเล็บผนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างปล่อยทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีส่วนสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นว่าสกปรกเป็นของไม่สะอาดถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานิ้วมือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโลกเนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนแล้วเข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราพยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้แต่ความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่ให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่แล้วก็ทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองก็น้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใจได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเรา

แต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พราะเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็ละกันให้เฉยก็ละกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตแล้วก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาจนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวแล้วก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยๆวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยๆวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยๆวางหน้าอกยกมือซ้ายก็มาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณะตายะ

0: กนาทายะติตระเนนัสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ติสรณะคมนังนิพพตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อะดินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อะดินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิพุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 496 1164 02 4

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนกันยายนในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่12กันยายนเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานชิระศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานชิระศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานชิระศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครหลวงปู่บุญส่งทิตาสาโรวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมวัดสังฆทานพระมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โคศกที่พักสงฆ์ธรรมชัยมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ติดต่อโครงทานติดต่อที่ศึกษา092

0: 024-6551-092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่12กันยายน2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
2: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
0: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
0: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
2: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
0: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
2: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: คนที่กินแล้วติดเตียงก็ถือว่าตัวเองกินอย่างนี้ถูกอย่างอื่นนั้นผิดนั่นก็ถือว่าไม่ถูกแล้วนั่นเป็นอคติแล้วไม่จะเป็นธรรมไม่จะเป็นวินัยเพื่อจะพูดเพื่อแก้ไขปัญหาก็จริงแต่นั่นเป็นการทำลายฉะนั้นมันเป็นการไม่แก้ปัญหาไอ้การที่เรามาตัดสินโดยที่เราไม่รู้จริงเนี่ยก็ยากผลที่สุดเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อย่างกับพวกที่กินเจอย่างเงี้ยการที่กินเจแบบคนจีนเนี่ยก็กินดีกินเป็นฤดูกาลกินแล้วก็กลับมาบ้านกินอะไรก็ได้
5: อันนี้กินไม่มีทิฏฐิกินเอาบุญกินเป็นการสร้างบารมีก็ถือว่ากินเป็นฤดูกาลแต่พระเมืองจีนนะเขาไม่กินเป็นฤดูกาลเขาไปเอาตำราการกินเจมาเขาผลที่สุดชาวบ้านไม่กินร่วมด้วยคนจีนไม่ได้กินเจตลอดหมดทั้งประเทศเขากินแต่ละฤดูกาลพระต้องกินตลอดชีวิตผลที่สุดพระที่กินตลอดชีวิตเนี่ยทำไงเมื่อร่างกายมันไม่มีภูมิต้านทานก็ต้องทำไร่ไถนาต้องหุงหากินเองก็กลายธรรมวินัยที่เคยมีอยู่ก็ทำลายทิ้งหมดได้อย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีนี่บางองค์ถึงก็มีครอบมีครัวไม่ใช่กินเจแล้วหมดราคะนะกินเจก็มีเมียได้นะกินเจก็มีเมียในวัดได้ไม่ใช่ว่ากินเจแล้วหมดกิเลสตัณหากิเลสตัณหามันหมดที่ใจต่างหากไม่ใช่หมดที่การกินยังกิจบางคนเราเนี่ยไม่ได้กินนะของบางอย่างเช่นรูปเนี่ยเราไม่ได้กินหรอกโอ้เราเอามานั่งดูมันไม่ได้กินหรอกแต่ว่ามันติดมันติดในรูปนั้นอยากจะให้ใครก็ให้ไม่ได้เราเสียดายเหมือนช่วยโฉโอทามพวกเครื่องเก่าเครื่องไรคามมันนะของพวกเนี้ยหรือมันพวกนักเล่นพระพวกนักเล่นของเก่าเนี่ยความจริงกินไม่ได้นะแต่โอ้ยมันเสียดายมันของมีค่ามากราคานี่แสนราคานี่หมื่นอะไรเงี้ยความจริงไม่ได้กินหรอกมันไปยึดไปติดในรูปนั้นว่าดีว่าเก่าว่าสวยมันก็เป็นกิเลสเหมือนกันนะทั้งที่ไม่กินมันก็เป็นกิเลสนะมันก็ยึดติดเหมือนกันเพราะอะไรมันยึดที่ใจฉะนั้นคนกินเจไม่ใช่หมดราคะนะมันเป็นเพียงธรรมเพื่อให้สันโดษธรรมเพื่อให้คนทั้งหลายเห็นว่าเราเนี่ยธรรมกินเจเป็นผู้บริสุทธิ์ประเสริฐกว่าคนอื่นแต่ความไม่จริงพระที่กินเจญาติโยมที่กินเจก็มีอย่างพวกมหายานที่เขากินเจเนี่ยเขาก็มีครอบมีเมียมีอะไรได้ไม่ใช่กินเจแล้วหมดแรงไปเลยนะกินเจก็ยังปรุงแต่งมีกิเลสสมบูรณ์อยู่ฉะนั้นจึงว่าเมื่อมันเป็นทิฏฐิอย่างนี้แล้วเราก็เชื่อกันไม่ได้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นการกินเพื่อดับไปพระนิพพานเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราก็นึกเลยธรรมาก็นึกเลยว่าไม่ใช่ทางไม่ใช่เป็นทางของพุทธเจ้าแต่เราก็ไม่อยากขัดขานใครแต่ก็ดีแต่ว่านั่นน่ะมันเป็นทิฏฐิกินทิฏฐิเข้าใจว่าตัวเองกินบริสุทธิ์เข้าใจว่าตัวเองกินถูกเหมือนกับเมื่อสมัยก่อนพวกเชดินสามพี่น้องพวกนั้นก็กินว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์กว่าพวกฤาษีเนี่ยเจอพระพุทธเจ้าก็จะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าก็ถือว่าตัวเองกินมาก่อนกินบริสุทธิ์อะไรต่ออะไรเป็นสันโดษกว่าแต่แท้จริงไอ้ความคิดว่าตัวเองดีนั่นคือมิจฉาทิฏฐิสำคัญตนเองว่าเลิศกว่าเขานั่นคือเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นทิฏฐิเป็นมานะฉะนั้นการจะกินอะไรเนี่ยนะมันก็กินได้ให้กินให้มันเป็นธาตุสี่ให้หมดกินให้มันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมกินไม่ติดยึดในรสนั้นถ้ากินไม่ติดยศไม่ติดรสในนั้นนั่นเนี่ยคือกินพระนิพพานแต่ถ้าเรายังกินอะไรกินเผือกกินมันแต่ว่าเออมันนี่มันอร่อยดีเราต้องกินแต่มันดังติดรสมันติดรสเผือกติดรสหวานติดรสเค็มในรสอาหารในรสสิ่งอันนั้นก็ถือว่าติดกินติดรสมันก็นิพพานไม่ได้จะเป็นกล้วยกินว่าหวานกล้วยนี้หวานกล้วยนี้ฝาดอันนี้อร่อยกล้วยนี้ดีกล้วยนี้ไม่ดีก็ถือว่าแค่กินแค่กล้วยอย่างเดียวก็ไปนิพพานไม่ได้เกิดมาไม่ต้องกินอะไรกินแต่กล้วยอย่างเดียวก็ไปนิพพานไม่ได้เกิดมาไม่ต้องกินอะไรกินแต่ถั่วแต่งาอย่างเดียวก็ไปนิพพานไม่ได้เพราะกินติดยึดในรสอันนั้นมันเป็นทิฏฐิเป็นมานะมันไม่เกิดปัญญาไม่ได้กินเป็นธาตุสี่มันต้องพิจารณาว่าถั่วนี่เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันก็เป็นเข้าไปในท้องแล้วก็เป็นอุจจาระปัสสาวะไม่มีอะไรดีหลักธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องมีเหตุผลเพียงกำปั้นทุบเดียนมีเหตุผลกว้างไกลมากละเอียดอ่อนมากมีเรื่องอีกหลายเรื่องที่อาตมาจะยกมาเป็นข้อเปรียบเทียบเรื่องการกินเรื่องการเข้าเจ้าเข้าทรงที่อาตมาพูดเนี่ยก็พูดเพื่อความไม่อยากให้ญาติโยมเนี่ยต้องหลงทำผิดไปเชื่ออะไรที่มันเป็นเรื่องโฆษณาความจริงหลักธรรมะพุทธเจ้าเราเนี่ยมีมาดีสมบูรณ์แล้ว เครื่องหลักคำสอนที่เขาแปลพระไตรปิฎกมาตามตำรับตำราเนี่ยดีแล้วไม่ต้องไปแก้ไขเลย

เราปฏิบัติตามไปได้เลยคือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยพระที่สุพรรณบุรีเนี่ยท่านเรียนหนังสือได้นักธรรมโทแล้วท่านก็อ่านวิสุทธิมรรคชื่อหลวงพ่อแอ้นหน้าตาท่านสวยเป็นพระที่มีความงามท่านเห็นว่าความหนุ่มของท่านเนี่ยเป็นอันตรายต่อท่านท่านก็รักที่จะปฏิบัติท่านอ่านวิสุทธิมรรคเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็บอกอุปจายะอะไรท่านก็หนีออกเข้าป่าเลยไปอยู่ถ้ำโน้นดีสลักอู่ทองท่านก็ไปปฏิบัติตามป่าตามถ้ำทุดงกรรมฐานปาจีวรก็ห่มปูปูปะบะทั้งที่เป็นพระหนุ่มหน้าตาดีทำเหมือนคนไม่สวยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอนักเข้าท่านก็ทำธรรมะนี่เกิดท่านก็ฉันตามที่ชาวบ้านให้ชาวบ้านชาวป่ามีอะไรบางทีก็ไปเอาหน้าก็ไปเอากบเอาเขียดเอาอึ่งอะไรมาทำอะไรเงี้ยท่านก็ต้องฉันเพราะท่านจะไปเรียกร้องก็ไม่ได้เพราะคนมันเป็นพื้นเมืองบางทีไม่มีอะไรผักต้มน้ำพริกยอดทะเดาผักบุ้งต้มอะไรท่านก็ฉันไม่มีอะไรข้าวเปล่าท่านก็ฉันพออดอยากๆท่านก็อยู่กับชาวบ้านอย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ไปเรียกร้องเรื่องกินนี่ตัดปัญหาไปผลที่สุดเนี่ยคนทั้งหลายก็คิดว่าท่านเป็นคนบ้าเป็นพระบ้าเขาก็ฟ้องไปถึงเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณเขาก็ให้คนไปนำตัวมาเลยแต่เดินทางเมื่อสมัยก่อนไม่มีทางรถนี่จะต้องเดินทางพอถึงแม่น้ำท่าจีนเนี่ยคนพาก็ต้องพายเรือข้ามไปทีละไม่กี่คนก็พายข้ามไปก็ให้หลวงพ่อแอ้นเนี่ยอยู่ข้างหลังนี่ก่อนเสร็จแล้วพอข้ามแม่น้ำท่าจีนไปฝั่งกระโนนเมื่อสมัยก่อนแม่น้ำท่าจีนยังไม่มีประตูน้ำก็น้ำก็ไม่มากเท่าไหร่สมัยนี้น้ำมากพอเสร็จแล้วพอไปข้ามฝั่งโนนเนี่ยหลวงพ่อแอ้นไปยืนอยู่ฝั่งกระโนนตกใจเลยอาจารย์แอ้นข้ามน้ำมาได้อย่างไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้น้ำนี่ก็ลึกท่วมหัวทำไมจึงได้ข้ามมาอยู่ฝั่งนี้ทั้งที่เราใช้เรือมาเนี่ยน่าจะถึงก่อนกับท่านถึงก่อนก็เกิดความระแวงระแวงใจเลยว่าพระองค์นี้ไม่ใช่พระบ้าซะแล้วผลที่สุดก็พาไปหาเจ้าคณะจังหวัดสุวรรณภูมิพอไปเจอเท่านั้นเนี่ยก็ถามอ้าวอาจารย์แอ้นมายังไงท่านแอ้นมายังไงบอกก็เขาพาผมมาน่ะเขาจับตัวผมมาเออพวกนี้นะเองพวกมึงเนี่ยไปเล่นกับพระอย่างนี้ตกนรกตายหมดเลยเองไปเล่นกับพระพวกนี้ตกนรกตายหมดอย่าไปยุ่งกับท่านปล่อยท่านไปท่านเอาท่านมาจากที่ไหนนิมนต์ท่านมาจากไหนพาท่านไปตรงที่ตรงนั้นนะต่อไปจะไปยุ่งกับพระนี้ตกนรกตายหมดเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยเป็นอุปัชฌายะท่านเนี่ยรู้ดีว่าหลวงพ่อแอ้นนี่เป็นพระอย่างไรเวลาท่านจะกลับมาเยี่ยมอาจารย์ท่านจะมากลางคืนแต่ก็กลับไปกลางคืนแล้วเวลาเขาบอกกันที่นั่นนะหลวงพ่อแอ้นเนี่ยเวลาเดินเนี่ยไม่ต้องใช้ร่มหรอกเดินไปหาหลวงพ่อขวดหรือมีหลวงพ่อโอมีหลวงพ่อแอ้นหลวงพ่อขวดเนี่ยซึ่งเป็นพระกรรมฐานที่อยู่ในถ้ำจังหวัดอู่ทองด้วยกันเวลาเขาเดินไปหากันเนี่ยนะฝนตกมากๆเนี่ยไม่ต้องใช้ร่มเลยร่มไม่เปียกเลยผลที่สุดตอนหลังหลวงพ่อแอ้นก็เลยไปอยู่โน่นไปอยู่สระบุรีก็คงจะไปสิ้นที่สระบุรีเนี่ยท่านไปอยู่สระบุรีก็15วันถึงจะออกมาพูดกับญาติโยมทีท่านเป็นพระรักสันโดษมากเนี่ยพระกินทุกอย่างกินที่ชาวบ้านให้แต่ว่าท่านมีคุณธรรมนะเพราะอะไรเนี่ยการศึกษาธรรมวินัยตามพระไตรปิฎกหลักเดิมเนี่ยไม่ผิดหรอกอย่าไปดัดแปลงอย่าไปแก้ไขอะไรให้ปฏิบัติตามรูปแบบอันนั้นน่ะถูกแล้วเป็นเพียงความเห็นถูกเห็นผิดมันอยู่ในใจเท่านั้นเองเรื่องการกินนี่ไม่ต้องไปแยกแยะอะไรชาวบ้านให้ยังไงเรากินอย่างนั้นกินให้มันเป็นธาตุสี่กินอย่าไปยึดติดรสรสเนี่ยทำยังไงมันก็มีรสกินเจก็มีรสกินอะไรก็มีรสมันรสเท่ากันเปรี้ยวหวานมันเค็มนั่นแหละอันนั้นน่ะมันพาไปนรกพาติดรสนั่นแหละรสอะไรก็ได้ถ้าเราไปยึดแล้วมันติดไปหมดเลยรูปอะไรก็ได้ถ้าเราไปยึดแล้วมันติดไปหมดเลยถึงว่าอายตนะ6เนี่ยที่มันไปติดอายตนะเนี่ยมันไปหลงรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยถือไปหลงไปติดเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ไปนิพพานทั้งหมด
ถ้าคนไปยึดรูปเหมือนกับพระหนุ่มๆที่ไปยึดรูปนางเป็นคนงามผู้หญิงคนนี้เป็นนางงามเมืองนะฮะเป็นคนนางงามเมืองที่มีความงามมากเลยพระไปบิณฑบาตพระหนุ่มไปบิณฑบาตเนี่ยพอไปเจอนางคนนี้แล้วก็ไปนึกโอ้โหขนาดไปป่วยอย่างนี้นางยังงามถึงขั้นนี้แต่ถ้านางหายป่วยนางจะงามอยู่แค่ไหนคือไปคิดในแง่ตัวตนไม่ได้คิดถึงว่าถ้านางตายจะงามไหมอะไรเงี้ยกลายไปคิดย้อนกลับไปสู่ทุกข์เนี่ยผลที่สุดตัวเองก็เลยหลงนางคนนี้กลับไปก็เลยไม่ต้องกินอาหารไม่ต้องทานอาหารเอาบาตรทิ้งแล้วก็คุมโปงนอนนึกถึงความงามของนางก็ภาวนาว่าถ้านางหายป่วยนางจะต้องงามถึงขั้นนั้นมากมายอะไรเนี่ยหลงหลายจนไม่ทานอาหารเนี่ยคนเราไปติดรูปมันก็ไม่พ้นทุกข์เหมือนกันคือไม่ต้องกินก็ยังคือไม่กินเสียแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าสำเร็จเมื่อเราไม่กินเลยเนี่ยแต่เราไปติดรูปเราไปยึดว่ารูปนี้นางงามเนี่ยผลที่สุดก็จิตตัวเองก็หลงก็ถือว่าไม่ใช่ทางดับทุกข์แต่พอพระพุทธเจ้าพาไปดูตอนหลังนางตายแล้วพระเจ้าพาไปดูนางนางนี่แล้วก็เลยพิจารณาไม่สวยไม่งามตัวเองก็เลยสำเร็จเนี่ยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องกินอย่างเดียวที่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันต้องเกี่ยวกับเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจจะพิจารณาอย่างไรที่เข้าไปเห็นตามความจริงฉะนั้นเราจะได้ไปประกาศตัวว่าการกินจึงจะไปนิพพานได้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเป็นการผิดทางผิดทางนิพพานหมดเลยถือจะกินบริสุทธิ์ยังไงก็ผิดทาง

การที่เราเข้ามาถึงพุทธศาสนาก็เรียกเข้ามาเหมือนร่มโพร่มใสเข้ามาพักผ่าอาศัยเพื่อความร่มเย็นเพื่อดับร้อนเพื่อดับร้อนการที่เราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องเข้าถึงร่มถึงเงามันจึงจะร่มเย็นถ้าเราเข้าไม่ถึงร่มไม่ถึงเงามันก็เย็นไม่ได้การประพฤติปฏิบัติคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมีหลักธรรมคำสอนที่วางไว้ตรงแนวทางอยู่แล้วไม่ต้องสงสัยยังสมัยพระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยเหตุโดยผลทั้งหมดที่ว่ากาลามสูตรอย่างเนี้ยให้เชื่อให้ถือความเชื่อมีเหตุผลไม่เชื่อโดยตามเขาว่าไม่เชื่อตามเขาว่าหรือไม่เชื่อตามว่ากันต่อมาหรือว่าไม่เชื่อตามประเพณีที่สืบเนื่องกันมาเหมือนกับพวกที่ว่าเวลาตายแล้วอย่างเงี้ยเชื่อตามประเพณีถือว่าตายแล้วจะต้องทำพิธีกรรมด้วยการเช่นถ้าเป็นคนทางคนจีนก็จะต้องทำพิธีกรรมด้วยการทำบ้านทำตึกเอาไปให้คนตายตึกก็ราคาเป็นหมื่นทำรถเก๋งทำบ้านทำตึกทำรถเก๋งทำของใช้ไม้สอยต่างๆเนี่ยเอาไปให้คนตายแล้วก็มันก็เสียเงินเสียทองเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆทั้งๆที่ไอ้บ้านมันก็เป็นบ้านกระดาษไอ้ตึกก็เป็นตึกกระดาษไอ้รถเก๋งก็เป็นรถเก๋งกระดาษมันก็ไม่มีอะไรเป็นของจริงทั้งหมดความไม่จริงมันผีจะไปอยู่ได้ไงไอ้กระดาษเงินกระดาษทองก็เป็นเพียงกระดาษอันนี้เป็นสิ่งสมมติถึงคนที่เข้าไม่ถึงแก่นของพุทธศาสนาก็จะไปยึดว่าทำให้คนตายไปตามประเพณีที่เชื่อตามกันมาถ้าอย่างทางภาคเหนือสมัยก่อนก็เวลาฝังศพก็จะต้องเอาหม้อข้าวเตาไฟเอาเกลือเอาพวกตะเกียงน้ำมันพวกผมที่หวีผมพวกน้ำอบน้ำหอมเนี่ยไปวางไว้ที่ปากโลงเพื่อคนตายจะได้เอาไปใช้อันนี้เรียกว่าเราไม่ได้เข้าถึงหลักธรรมของพุทธเจ้าถ้าเราเข้าถึงหลักธรรมพุทธเจ้าเลยนะเราจะรู้เลยว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าสอนให้รู้จักการกระทำให้รู้จักเหตุผลว่าคนตายนะเอาอะไรไปคนตายร่างกายไม่มีแล้วทิ้งไปแล้วก็เอาไปแต่วิญญาณความรู้สึกไอ้วิญญาณความรู้สึกนี่เป็นความละเอียดอ่อนเมื่อจะได้สิ่งที่หยาบหยาบมันก็เอาไปไม่ได้เขาต้องเอาสิ่งที่ละเอียดอ่อนบุญกุศลที่ทำไว้ที่เป็นสามัญสำนึกที่ตัวเองทำไว้เช่นการให้ทานรักษาศีลนี่เป็นของละเอียดอ่อนตัวเองก็เอาของละเอียดอ่อนไปไอ้ของหยาบหยาบนี่ไม่เอาไปแล้วคือจะได้เอาไปก็คือเอาไปสิ่งที่ตัวเองจำได้รู้ได้เห็นได้ตัวเองสำนึกได้นะจึงเอาไปได้ไอ้ที่ทำไปให้ทีหลังนั้นไม่รู้แล้วตายไปไม่จำไม่ได้แล้วคือบุญกุศลที่เอาไปได้คือสิ่งที่ตัวเองจำได้พกติดไว้ในสัญญาในใจที่จำได้หมายรู้นั่นนะจึงจะเอาไปได้แต่ที่จำไม่ได้ก็เอาไปไม่ได้บุญกุศลคือมันไม่ได้กระทำไว้ฉะนั้นมันจะต้องกระทำไว้จึงจะเอาไปได้จะเป็นบุญก็ดีเป็นบาปก็ดีจึงจะเอาติดตัวไปได้ไม่ใช่ที่ตัวเองไม่ได้กระทำไว้ก็ไม่เอาไปฉะนั้นเมื่อตนเองตายแล้วอย่างเงี้ยนอนอยู่ในโรงแล้ววิญญาณล่องลอยไปแล้วไงวิญญาณหลุดไปแล้วหรือว่าไปปฏิสนธิอย่างอื่นแล้วเนี่ยคือจะมาทำบ้านทำรถเก๋งทำอะไรต่ออะไรให้ทุกอย่างก็ไม่รับรู้แล้วจำไม่ได้แล้วก็เอาไปไม่ได้อันนี้โดยเหตุผลของพุทธศาสนา

การกินหวานคาวจะเอาขึ้นมาให้ก็เอาวางไว้ให้ก็เอาไม่ได้แล้วกินไม่ได้แล้วเพราะมันเรื่องคนละภพคนละภูมิแล้วการเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นเรื่องคนละภพคนละภูมิเราจะต้องเข้าใจอย่างนั้นในเรื่องการเชื่ออะไรเราก็จะไปเชื่องมงายคือเราเป็นชาวพุทธต้องมีปัญญาไม่ใช่เราศึกษาได้เรารู้ได้แต่เราไม่ทำอย่างผีเจ้าขอทรงเนี่ยมันเป็นเรื่องเต็มบ้านเต็มเมืองเราเป็นชาวพุทธเนี่ยพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราหลงกันมามากแล้วอ่ะเราหลงทุกอย่างหลงรูปหลงนามหลงวิญญาณเนี่ยเราหลงมากชาติที่แล้วมาเราก็หลงมาชาตินี้เราก็หลงแล้วแถมจะมาหลงต่ออีกทำไมการผีเจ้าเข้าทรงเนี่ยเป็นการหลงวิญญาณอย่างมากเลยตายแล้วจะไม่ไปสุคติเลยถึงจะเอาเงินทองมาทำบุญกุศลก็ทำให้คนผิดทางทำให้คนหลงเรียกทานหลงศีลหลงภาวนาหลงมันเป็นทานศีลภาวนาที่หลงตั้งหากแล้วเราก็หลงอยู่แล้วจะไปให้ทานอย่างนี้ก็หลงใหญ่รักษาศีลอย่างนี้ก็หลงใหญ่เจริญภาวนาแบบนี้ก็หลงใหญ่มันจะไปเกิดที่ไหนกันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าศีลเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยเป็นการสร้างสติให้ดีแก้ความหลงผิดหลงว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นหลงว่าตัวเราเป็นอย่างนี้ก็จะได้หลงว่าจะได้เข้าใจว่าคนเรานี่มันเกิดแก่เจ็บตายไม่มีอะไรเป็นของเราก็จะได้ไม่หลงผิดฉะนั้นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นการดับความหลงผิดแต่ตอนนี้เราไปถือเจ้าข้อทรงเนี่ยหลงเลยการให้ทานก็ต้องออกอุบายด้วยการเป็นเจ้าจะทำบุญก็ต้องให้หลงซะก่อนต้องให้คนอื่นหลงเชื่อตัวเองซะก่อนไอ้ตัวเองก็ต้องหลงในการนำคนอื่นทำไมถ้าเป็นคนธรรมดาก็พาเขาไปทำบุญไม่ได้รักษาศีลเจริญภาวนาไม่ได้ต้องให้คนอื่นหลงเชื่อว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษว่าเป็นท่านนั่นท่านนี่พระพรหมชั้นนั้นหรือเทวดาชั้นนี้มาประทับอย่างเงี้ยก็สอนให้คนอื่นหลงแล้วตัวเองก็หลงก็พากันหลงต่อไปอีกเรียกว่าหลงทำบุญอันนี้มันจะไม่ได้อะไรเลยนะเรามาหลงทำบุญมันจะได้ไม่ได้อะไรเพราะเราไม่มีสติไม่มีปัญญาแค่ชักนำเขาก็ไม่ถูกทางแล้วแค่นำวิญญาณเขาไม่ถูกแล้วทำให้หลงไหลในวิญญาณวิญญาณ6ของตัวเองก็ไม่รู้แล้วจะไปรู้วิญญาณ6ใครได้ตัวเองอยู่ดีๆก็ดิ้นทำอาการต่างๆสะรึมสะรือทำเป็นพินคนผิดปกติเนี่ยก็เรียกว่าหลงทางอยู่แล้วพระพุทธเจ้าไม่ทำพระพุทธเจ้าไม่สอนเมื่อสมัยก่อนพระเจ้ามีมากพวกฤาษีชีไฟทั้งหลายก็หลงกันมากเขาเจ้าก็ทรงเชื่อเรื่องวิญญาณงมงายพระเจ้าก็ให้มาบวชเป็นพระภิกษุก็เลิกกันหมดญาติโยมที่เชื่อบงสรวงบูชาเทวดาอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลิกกันหมดทิ้งตะบะทั้งหลายลอยตะบะเหมือนอย่างที่เล่าอ่ะชะดินสามพี่น้องพวกฤาษีชีไฟก็ลอยทิ้งตะบะเครื่องสังเวยเครื่องบูชาไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้ออกไปหมดเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์ว่าเป็นสิ่งอันประเสริฐอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะคุ้มครองตัวเองได้ทำไมพวกเราเข้าถึงพุทธจึงงมงายกันยกใหญ่เชื่อผีเจ้าเข้าทรงมันไม่ใช่เทวดาไม่ใช่พระพรหมหรอกเป็นพวกผีมาอาศัยแฝงอยู่อาศัยกินอยู่ก็มาอ้างตัวเป็นผู้วิเศษจะไปบอกว่าฉันผีคนก็กลัวไม่กล้าให้เข้าเจ้าเข้าทรงหรอกลองดูที่ฉันผีเจ้าคนนั้นผีคนนี้สมัยก่อนเขาถือเจ้าเข้าผีนะถือเจ้าเข้าผีสมัยนี้เป็นถือเจ้าเข้าทรงไปถือว่าเป็นอะไรเขาเรียกว่ามีถังองค์ในองค์อะไรไม่มีองค์มีอะไรหรอกก็ขันห้าเรานี่เนี่ยไอ้ที่รู้นะมันก็เรื่องของความหลงจิตมันสามารถจะปรุงได้ร้อยแปดพันประการถ้าเกิดการควบคุมจิตตัวเองอยู่ไม่ได้มันก็หลงเข้าไปเป็นอย่างนั้นทางเดินของจิตเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราจะต้องเข้าใจกันนะจะต้องเข้าใจในเรื่องผีเจ้าเขาทรงอย่าได้ส่งเสริมพระเจนมากมายถึงกับทำลายพุทธบางวัดในพระทรงเองก็มีญาติโยมชอบพระทรงเองถ้าไม่ทรงคนก็ไม่เชื่อต้องทรงเองอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ไม่ใช่หลักของพุทธศาสนานะฉะนั้นจึงว่าพวกคนไทยเรานี่เชื่อถือแต่ว่าคนชาติอื่นเขาก็ไม่เชื่ออย่างพวกฝรั่งเขาก็ไม่เชื่อถือ
ป็นเรื่องงมงายไร้สาระฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราก็ต้องพูดกันต้องบอกกันต้องชักชวนกันว่าอย่าหลงกันมากเราหลงมาหลายชาติแล้วจะมาพากันหลงชาตินี้ก็หลงกันใหญ่เลยคราวนี้ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญารู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าหรอกปัญญามันไม่มีคนที่ถือเจ้าเข้าผีเนี่ยพอเวลามันไม่เกิดปัญญามันรู้แต่สิ่งผิดๆมันรู้แต่สิ่งที่มันเรื่องพิสูจน์ไม่ได้ทั้งหมดมันเรื่องพิสูจน์ไม่ได้นะเชื่อสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ไม่เหมือนหลักคำสอนพระเจ้าเนี่ยพระเจ้านี่พิสูจน์ได้และไม่ใช่ทางไปสวรรค์ไม่ใช่ทางไปนิพพานด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าคงยกย่องพวกชาดินพวกฤาษีทั้งหลายเนี่ยให้ปฏิบัติเอาเถิดให้บูชาอันนี้เอาเถิดต่างคนต่างบูชาเถิดเราไม่ยุ่งเกี่ยวกันเพราะท่านก็ไปสวรรค์เหมือนกันไปนิพพานเหมือนกันก็เป็นอันว่าเราไม่เกี่ยวข้องกันท่านก็ดีเราก็ดีไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าทำไมมันเป็นมิจฉตะเป็นมิจฉตะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นมิจฉมินเป็นความคิดความเห็นอันผิดผิดพระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงยกย่องแต่พระพุทธเจ้านั้นท่านประเสริฐเพราะท่านจะเอาใครมาเปลี่ยนศาสนาท่านก็ทำได้เพราะพระองค์มีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพคือมีกำลังที่จะยกอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาให้คนทั้งหลายนี้เห็นดีเห็นสำคัญได้แล้วเรื่องที่สรุปแล้วเรื่องที่กินจะหารเจอย่างเงี้ยก็ความเป็นจริงก็คนก็ค่อยเขวกันมากเลยความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเรารู้เรื่องของหลักธรรมพุทธเจ้าจริงๆลึกซึ้งจริงๆตามพระไตรปิฎกเราจะไม่ได้ถืออย่างนั้นเลยเราจะไม่เห็นเลยว่าการกินเจนั้นเป็นทางไปสวรรค์ทางนิพพานถ้ากินเจไปสวรรค์นิพพานนะพระเทวทัตก็ไปสวรรค์ทำไมพระเทวทัตต้องลงนรกด้วยล่ะฤาษีชีพายแต่ก่อนก็กินเจทั้งหมดทำไมจึงต้องไปนรกทำไมฤาษีพวกนั้นจะต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิต้องตายไปเป็นอสัญญาสัตตพรมอย่างเงี้ยพวกสัตว์บางอย่างก็กินเจมันก็ยังมีราคะอยู่มีโทสะอยู่อย่างคนอินเดียเนี่ยก็กินเจก็ยังเป็นคนโอ้บางคนเนี่ยเนื้อสัตว์กินไม่เป็นแต่เขาก็ไม่บรรลุอะไรเขาก็ไม่ฉลาดอะไรเลย ก็ยังมีลูกมีผัวมีเมียกันเต็มบ้านเต็มเมืองก็ไม่ใช่ว่าคนอินเดียจะพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญได้ไหมเขาก็ยังงมงายยังหลงตัวเองอยู่เขาไม่ได้พัฒนาก้าวหน้าไปทันคนฝรั่งเลยแล้วเวลาเขาโกรธกันเขาก็ตีกันฆ่ากันเรื่องศาสนาเหมือนกันอย่างอิสลามฮินดูเนี่ยต่างคนต่างถือว่าไอ้นั่นกินถูกไอ้นี่กินผิดอิสลามว่าฮินดูกินผิดฮินดูก็ว่าอิสลามกินผิดเอาก็เถียงกันเรื่องกินเนี่ยไอ้กินหมูกินงัวกันไอ้ฮินดูไม่กินหมูขอไปฮินดูไม่กินงัวอิสลามไม่กินหมูเพราะที่สุดก็ยกพวกฆ่ากันตีกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องกินเนี่ยแต่ฆ่ากันไม่ได้กินนะแต่ความเห็นมันกินกันมันฆ่ากันคนที่ติดกลิ่นเนี่ยก็ไปนรกไม่ต้องกินนะกินเจอย่างเดียวเนี่ยก็ไปนรกเช่นติดกลิ่นอย่างเงี้ยกลิ่นมันก็ไม่ใช่เนื้อสัตว์ที่กลิ่นบุหรี่กลิ่นกัญชากลิ่นเฮโรอีนเนี่ยก็ติดกลิ่นพวกติดกลิ่นก็หลงมากเลยติดรสพวกติดรสก็ติดเหล้าติดรสเปรี้ยวติดรสหวานติดรสมันติดรสเค็มติดรสอร่อยพวกนี้ก็พยายามที่จะหารสสมมุติมาให้อริดอร่อยคือไม่เกี่ยวกับเนื้อสัตว์นะอย่างพวกที่ทำรูปเป็นหุ่นเป็นไก่เทียมหมูเทียมปลาเทียมเป็นเนื้อเทียมพวกนี้ก็ติดรสทั้งนั้นพวกติดรสในติดในรูปด้วยติดในรสด้วยอยากจะได้รูปนั้นเนี่ยจะได้รู้ว่าของเราอร่อยนะแถมโฆษณาว่าอร่อยแสดงก็ติดรสมันก็ติดถ้าพูดกับความจริงแล้วมันแยกกันไม่ออกเลยเรื่องอย่างนี้ติดรูปติดเสียงติดเสียงอะไรพอใจบางสำนักเนี่ยฟังได้แต่อาจารย์ของเรานะฟังธรรมะนี่ทำฟังได้แต่ท่านพ่ออย่างเดียวนะฟังคนอื่นไม่ได้นะฟังคนอื่นแล้วไม่ใช่พระอรหันต์ก็ติดเสียง
ติดยึดว่าเสียงอันนี้ถูกต้องของคนอื่นไม่ถูกทั้งที่บางคนเนี่ยก็พูดดีมีเหตุมีผลสูงสุดมีความรู้สามารถมากเลยอย่างพระบางองค์นะอย่างท่านพุทธทาสอย่างนี้อย่างกาหลวงพ่อปัญญาหรืออย่างกาพระทางภาคอีสานอย่างพ่อชางโอ้โหเหตุผลแพรวอย่างหลวงพ่อเทศหรืออย่างพุทธแล้วก็อย่างกาอะไรท่านเจ้าคุณประยุทธ์อย่างเงี้ยท่านก็เป็นพระที่มีความรู้พระไตรปิฎกแตกฉานถูกต้องด้วยแต่นี่กลับไม่ให้มีใครไม่ไปฟังคนอื่นถือว่าฟังคนอื่นแล้วผิดทางอันนั้นก็คือการที่ถ้าฟังคนอื่นแล้วมันจะมาแย้งกับความเห็นตัวเองที่ตัวเองผิดอยู่ก็ต้องการจะล้างความรู้สึกคนอื่นให้เชื่อตัวคนตัวเองอย่างเดียวเขาเรียกว่าติดในวันนะเขาเรียกติดในวันนะตนีในวันนะไม่ยอมให้คนอื่นได้ศึกษาหลักธรรมคนอื่นเชื่อฟังคนอื่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้คนเราเนี่ยไขว้เขวอย่างนักศึกษาใหม่ๆรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยเคยเห็นการของธรรมของพระวัดต่างๆนะไม่ดีใช่พระโดยมากท่านก็เป็นประเพณีของท่านแต่ท่านก็ยังดีกับชาวบ้านทำพระก็มีศีลมีพรหมจรรย์อย่างน้อยก็ไม่กินเหล้าไม่มีครอบครัวแค่พระหนุ่มไปคุยกับผู้หญิงหลายแต่คนก็มาติเตียนแต่ว่าชาวบ้านนี่เขาทำทุกอย่างแต่ถ้าความเป็นจริงแล้วเขาก็เอาจุดอ่อนๆจุดรั่วจุดบกพร่องของพระสงฆ์ตำที่วัดต่างๆเอาไปโจมตีอย่างพระจับเงินทองพระกินเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยความเป็นจริงไอ้จับเงินทองเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายทำลายศาสนาอะไรก็ไม่ถึงกับผิดศีลร้ายแรงอะไรเป็นเพียงว่าท่านไม่สันโดษท่านไม่อยู่ในหลักของวินัยเท่านั้นเองคือวินัยก็ไม่ใช่วินัยที่ปิดบังมรรคผลนิพพานถ้าว่าภิกษุองค์นั้นรู้ว่ามีเงินมีทองเป็นของตนแล้วเนี่ยเป็นอบัติอย่างเงี้ยถ้าปฏิบัติธรรมะมันจะไม่เจริญด้านปัญญาหรือด้านหลุดพ้นก็ถือว่าวินัยยังไม่ละเอียดไม่สมบูรณ์ก็แสดงแต่ถ้าความเป็นจริงแล้วเขาก็เอาจุดอ่อนๆจุดรั่วจุดบกพร่องของพระสงฆ์ตำที่วัดต่างๆเอาไปโจมตีอย่างพระจับเงินทองพระกินเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยความเป็นจริงไอ้จับเงินทองเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายทำลายศาสนาอะไรก็ไม่ถึงกับผิดศีลร้ายแรงอะไรเป็นเพียงว่าท่านไม่สันโดษท่านไม่อยู่ในหลักของวินัยเท่านั้นเองคือวินัยก็ไม่ใช่วินัยที่ปิดบังมรรคผลนิพพานถ้าว่าภิกษุองค์นั้นรู้ว่ามีเงินมีทองเป็นของตนแล้วเนี่ยเป็นอบัติอย่างเงี้ยถ้าปฏิบัติธรรมะมันจะไม่เจริญด้านปัญญาหรือด้านหลุดพ้นก็ถือว่าวินัยยังไม่ละเอียดไม่สมบูรณ์ก็แสดงอบัติสิพระองค์นั้นก็ยังไม่ปิดบังมรรคผลนะเมื่อท่านรู้ว่าท่านเป็นนิสกีเป็นปาจิตีท่านก็สละเสียสละทิ้งเสียสละเสียแสดงอบัติแล้วก็ไม่ปิดบังมรรคผลเหมือนพระกินข้าวเย็นเนี่ยอย่างพระท่านกินข้าวเย็นกินทุกวันน่ะแต่ท่านอยากทำกรรมฐานเมื่อทำแล้วมันก็ปิดบังมรรคผลเพราะกินข้าวเย็นเป็นอบัติปาจิตติทุกคำคือเมื่อปิดบังมรรคผลตัวเองก็ปรงอบัติเสียไม่กินต่อไปแล้วก็เป็นสามารถจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ฉะนั้นการจับเงินทองกินข้าวเย็นพวกนี้กินแม้แต่พระกินเหล้าเนี่ยสมัยก่อนพุทธเจ้าก็มีทำฌานแล้วไปกินเหล้าพระเจ้าก็เทศว่ากินเหล้าเนี่ยเมื่อก่อนไม่กินเหล้าเนี่ยมีฤทธิ์พระองค์หนึ่งเนี่ยมีฤทธิ์สามารถปราบพญานาคได้พอกินเหล้าแล้วแม้แต่งูเล็กๆก็ปราบไม่ได้พอแสดงอาบัติเสร็จแล้วพระที่กินเหล้านั้นก็บรรลุพระอรหันต์ที่แรกได้ฌานนะพอไปกินเหล้าแล้วเมาใหญ่ผู้ชาวบ้านเขาถวายตอนบิณฑบาตบอกพระคุณเจ้าครับดิฉันอยากจะทำบุญกับพระคุณเจ้าด้วยเหล้าสีแดงดังๆเท้านกพิราบแสดงว่าเหล้าสีแดงในนกเท้านกพิราบมันถือว่าอร่อยมากขอถวายพระคุณเจ้าพระไม่รู้แล้วก็ฉันพอฉันน้ำเหล้าแล้วก็เมาหมดฤทธิ์เลยมันนอน
สลบสลายอยู่พุทธเจ้าก็ทรงติเตียนว่าเมาแล้วก็ขาดสติยกโทษของสุราพอฟังธรรมพุทธเจ้าก็สั่งเมาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ปิดบังมรรคผลดื่มน้ำเมาก็ไม่ปิดบังมรรคผลถ้าสละถ้าปรงอบัติกินข้าวเย็นก็ไม่ปิดบังมรรคผลจับเงินทองก็ไม่ปิดบังมรรคผลแต่ถ้าถึงขั้นขโมยเข้ามาเงินปิดบังมรรคผลขโมยเงินทองหรือไปร่วมเมถุนกับเพศตรงกันข้ามก็ถือว่าปิดบังมรรคผลแต่เรื่องกินเรื่องกินหรือเรื่องการกระทำพวกนี้ก็ถือว่าไม่ปิดบังมรรคผลสามารถปรงอบัติแล้วก็หลุดพ้นได้แต่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยปิดบังมรรคผลยึดว่าอย่างนี้ถูกอย่างนั้นผิดอันนี้ถ้าเข้าถึงพระนิพพานแล้วจะไม่ยึดว่าอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกมันปล่อยวางไปหมดมันเหลือแต่อายตนะเท่านั้นที่จะทรงไว้ซึ่งความรู้เท่านั้นเองเป็นการดูขันธ์5เป็นการอยู่กับขันธ์5เป็นการรักษาไว้เท่านั้นเองไม่ใช่ว่าไปยึดอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดทีนี้คนไปเข้าใจว่ากินเป็นเนื้อเป็นสัตว์ถือว่าผิดความจริงอ่ะสัตว์ที่มันตายแล้วนะเขาก็ถือว่าเป็นธาตุหมดสัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยไม่ใช่มีสัตว์แล้วพุทธเจ้าพิจารณาไม่ใช่สัตว์มันเป็นธาตุสี่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเขามันไม่ใช่จริงๆนะสัตว์มันอย่างสมมติว่าไอสัตว์เนี่ยมันกินผักอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะมันก็มากินผักกินจนเป็นโปรตีนเป็นอาหารร่างกายของมันสมบูรณ์แล้วคนก็ไปเอาฆ่ามันมาแล้วก็เอาเนื้อมันกินที่จริงเนื้อมันนั่นก็เกิดมาจากผักจากน้ำจากไอสิ่งที่ไม่ใช่จากเนื้อแต่เมื่อมันตายไปแล้วเนี่ยก็ถือว่ามันไร้วิญญาณไม่มีเจ้าของห่วงเป็นบางสกุลเขาเรียกว่าเป็นอาหารบางสกุลพวกอะไรเหมือนผ้าที่ทิ้งไว้เนี่ยภิกษุสามารถจะชักไว้เป็นเจ้าของได้แต่ถ้าผ้านี่เจ้าของเขายังไม่ทอดทิ้งเราเอามาไม่ได้ถือว่าเจ้าของเขาห่วงบางสกุลไม่ได้เนื้อสัตว์ก็เช่นเดียวกันเมื่อชีวิตวิญญาณเขาตายไปแล้วเนี่ยเขาทำมาเป็นอาหารแล้วถือว่าเจ้าของไม่ห่วงถือว่าเป็นอาหารบางสกุลพิจารณาเป็นอสุภะเป็นกรรมฐานเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกินแล้วไม่เป็นบาปเป็นบาปไม่ปิดบังมรรคผลนิพพานถ้าคนไหนว่ากินกินถ้าคนไหนไม่ยึดว่าเรื่องกินว่าปิดบังมรรคผลนิพพานคนที่พูดเนี่ยคือคนที่ไม่ไปปิดบังมรรคผลนิพพานตัวเองคนที่ว่ากินเนื้อสัตว์แล้วปิดบังมรรคผลนิพพานคนที่พูดคนนั้นเนี่ยปิดบังมรรคผลนิพพานเป็นมิจฉาทิฏฐิถือจะเคร่งครัดยังไงถือจะสันโดษยังไงดีกับสังคมแค่ไหนแต่ว่าจิตไม่หลุดพ้นจิตไม่ปล่อยวางจิตมันเป็นทิฏฐิสำคัญตนผิดตนเองเสมอเขาสำคัญว่าเลิกกับเขานี่ก็มนะนี่ก็ใช้ไม่ได้แหละตนเองเลิกกับเขาสำคัญว่าเสมอเขาตนเองเลิกกับเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาตนเองเลิกกับเขาสำคัญว่าเลิกกับเขาก็ไม่ได้ทั้งหมดตนเองเสมอเขาสำคัญว่าเลิกกับเขาตนเองเสมอเขาสำคัญว่าเสมอเขาตนเองเสมอเขาสำคัญว่าเร็วกว่าเขาตนเองเร็วกว่าเขาสำคัญว่าเลิกกับเขาตนเองเร็วกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาตนเองเร็วกว่าเขาสำคัญว่าเร็วกว่าเขาไม่ได้ทั้งหมดเลยมรรคเก้านี่ต้องตัดทิ้งความเห็นว่าสำคัญตนเป็นนั่นเป็นนี่เขาเป็นนั่นเป็นนี่อย่าสำคัญว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่เราเป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่ได้การเดินทางไปสู่เป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่มีมนะเลยอนาคายังมีมนะต้องตัดทิ้งอนาคาติดตัดสังโยชน์10ออกไปความเห็นว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี่เสมอหรือต่ำช้าเร็วสามหรือเขาต่ำช้าเร็วสามหยาบคายไงก็ไม่ได้จิตมันออกนอกพวกกินเจเนี่ยเราจะเห็นว่าชอบวิจารณ์คนอื่นมันตลอดคนนั้นกินอย่างนั้นคนนั้นไม่บริสุทธิ์คนนั้นกินเป็นยักษ์เป็นมารพวกนี้ตกนรกหมดเนี่ยนี่เป็นพวกที่
เมื่อจิตออกนอกแล้วไม่เป็นสัม

าทิฏฐิใจไม่สงบไปเพ่งโทษคนอื่นเหมือนพระเทวทัตเพ่งโทษพุทธเจ้าชักชวนประชาชนรังเกียจพุทธเจ้าเอาข้อบกพร่องเรื่องกินมาติเตียนเอาข้อบกพร่องเช่นดูสิภิกษุทั้งหลายพระใหม่ๆแบบเมื่อพวกนักศึกษาสมัยเนี้ยพอใครพูดแล้วก็หัวรุนแรงอยากจะไปทางดีอยากจะไปไอ้คนที่ทำอะไรไม่ถูกเนี่ยเขาไม่ชอบนักศึกษาแล้วก็ชอบไอ้คนที่ถูกที่คนเอาจริงเอาจังแต่เขาก็ไม่มีเหตุผลเพราะเขาไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกเขาก็เชื่อ ง่ายๆโดยที่เห็นทางฝ่ายถูกฝ่ายดีที่มาชักชวนเขาก็หลงไปก็ชักชวนได้ทันทีดูก่อนภิกษุบวชใหม่ตั้ง500ดูเถอะสมณะโคดมเราไปขอให้สันโดษท่านก็ไม่ยอมสันโดษขอพรสิบประการไม่ให้เราเลยขอให้ภิกษุอย่าใส่รองเท้าขอให้ภิกษุจงห่มผ้าจีวรด้วยผ้าบางสกุลอย่ารับจีวรคนอื่นขอให้ภิกษุจงอยู่ป่าเป็นวัดอย่าได้เข้าบ้านเข้าเมืองคนขอให้ภิกษุจะได้จับเงินทองตลอดชีวิตขอให้ภิกษุจงฉันอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ปนตลอดชีวิตขอให้รับอาหารขอให้บิณฑบาตตลอดชีวิตอย่าได้รับอาหารตามบ้านผู้คนขอพรสิบประการพุทธเจ้าไม่ให้ดูที่เมื่อก่อนพุทธเจ้าเนี่ยนะสันโดษตอนเราบวชใหม่ๆเนี่ยกับพุทธเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยโอ้สันโดษดีเดี๋ยวนี้พุทธเจ้าหลงแล้วติดรสแล้วพุทธเจ้าพอไปกินเปรี้ยวหวานมันเค็มกับชาวบ้านแล้วเนี่ยเข้าเมืองเข้าวังแล้วพุทธเจ้าไม่ตามพวกเราแล้วพุทธเจ้าไม่ใช่ไปทางนิพพานแล้วมองพุทธเจ้าไม่ใช่นิพพานนะใครอยากจะไปนิพพานมากับเรายังสันโดษอยู่เรายังรักษาคุณธรรมของเก่าอยู่พระพุทธเจ้าเสื่อมแล้วเนี่ยดูสิแต่ก่อนพุทธเจ้าอยู่ในป่าเดี๋ยวนี้พระเจ้าเข้าเมืองไปบิณฑบาตในสาวัตถีกรุงราชคฤห์เนี่ยเข้าไปกินในรั้วในวังชอบอาหารดีๆหวานหวานคาวๆอย่างเงี้ยแล้วต้องก่อนพุทธเจ้าก็ห่มผ้าบางคุณเดี๋ยวนี้ก็ห่มผ้ากำพลเนื้อแพรไหมอย่างดีอย่างเงี้ยจากเศรษฐีได้พระราชาเอามาให้ราคาเป็นแสนพระเทวทัตก็โจมตีเพราะตัวเองทำไม่ได้ดูสิอย่างนี้บัญญัติให้พระภิกษุเนี่ยสามารถรักษาเงินทองไว้เป็นของตนได้หมายถึงว่าจับจ่ายใช้สอยได้แต่ว่าไม่เก็บเป็นของตัวหมายถึงว่าพุทธเจ้ามีบัญญัติว่าภิกษุต้องการต้องการบาตรต้องการจีวรเมื่อทายกมาถวายให้ไวยวัจกรเก็บปัจจัยนั้นไว้แล้วก็ให้วัยวัจกรนั้นเป็นผู้ไปซื้อบาตรจีวรนั้นมาก็ถือว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะใช้เงินนั้นได้แต่ว่าไม่สะสมพระเทวทัตเองก็บอกพ่อก็ขอให้เลิกใช้เงินตลอดชีวิตเลยแต่นี้เสร็จแล้วก็ไม่ต้องใส่รองเท้าตลอดชีวิตอย่างเงี้ยให้ห่มผ้าบางสกุลให้จะไม่ให้ไปฉันตามบ้านญาติโยมเพราะเห็นพุทธเจ้าเราเนี่ยเข้าไปแต่ในรั้วในวังพระเทวทัตก็เลยไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นบัญญัติทั้งหมด10ประการเนี่ยอย่างเช่นให้อยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนพระเทวทัตเราไม่บัญญัติเราไม่อยากบัญญัติสิ่งที่ไม่ควรจะทำหรือไม่เป็นไปได้เป็นอากาลิโกทำอันนี้ไม่เป็นอากาลิโกไม่เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการฉะนั้นเราไม่บัญญัติภิกษุใดอยากจะอยู่ป่าอยู่ไปเถิดภิกษุใดอยากจะฉันยังไงฉันไปเถิดแต่อย่าติเตียนโจมตีอย่าได้บัญญัติเลยภิกษุไม่อยากใส่รองเท้าก็ไม่ต้องใส่ภิกษุไม่อยากมีเงินทองก็ไม่ต้องมีเงินทองเป็นของตัวภิกษุอยากฉันบิณฑบาตเป็นวัดไม่อยากเข้าบ้านใครก็ไม่ต้องเข้าบ้านใครใครอยากจะเข้าก็เข้าไม่ว่าอะไรใครอยากจะกินอะไรก็กินแต่ธรรมวินัยของพุทธเจ้ากล่าวไว้ดีแล้วข้ออื่นพระองค์กล่าวไว้ดีแล้วเช่นไม่ให้ฆ่าสัตว์หรือว่าไม่ให้กินเนื้อสัตว์ที่เขามังสะอุทิศเช่นเขาฆ่าเพื่อถวายพระออกชื่อเรียกอย่างหลวงพ่อสังวานเนี่ยไปฉันที่ไหนเนี่ยหลวงพ่อสังวานถ้าเรียกชื่อท่านบอกว่าอย่าเรียกท่านไม่ให้เรียกชื่อตามวินัยเนี่ยไม่ให้เรียกชื่อฉันได้
เป็นธาตุสี่เดือนน้ำไปลมแต่อย่าให้ญาติโยมที่เรียกชื่อว่าเนื้อนั้นเนื้อนี้ให้มันเป็นธาตุสี่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าการกินไม่ติดรสคือการติดไม่ติดสมมุตินั่นเองไม่ว่าอะไรที่ไปอยู่ในภาชนะอยู่ในบาตรเนี่ยไม่ได้รู้ว่ามันเป็นเนื้ออะไรมันเป็นอาหารที่ยังเวทนาก็แล้วกันอย่าไปคิดว่านี่มันเป็นเนื้อนั้นใช่คนเราจริงๆพอทำกรรมฐานเนี่ยเกิดนะเกิดอารมณ์กรรมฐานเห็นบางคนในนั่งกรรมฐานเห็นเป็นไก่มาขันในบาตรเลยเห็นเป็นควายเป็นงัวโอ้ยไม่กินแล้วโอ้ยน่ากลัวอันนั้นมันปรงอสุภะไม่ตกแต่ด้วยการที่ว่าท่านใช้การพิจารณาสุภะพิจารณากรรมฐานก็สามารถปรงตกถือว่าเราอาศัยชาวบ้านชีวิตฝากไว้กับชาวบ้านชาวบ้านกินอย่างไรก็กินงั้นคือจะได้ไม่มีปัญหาทะเลาะกันลองเหอะพระวัดเดียวกินไม่เหมือนกันก็ทะเลาะกันบ้านพ่อแม่บ้านเดียวกันเนี่ยลูกไปถือเจมาพอไปถือมังสวิรัติกลับมาก็แยกมาเข้าต่อไปก็ทะเลาะกันผัวเมียก็ทะเลาะกันถ้าบ้านเมืองเราถ้าเป็นคนก็ต้องทะเลาะกันพุทธเจ้าเนี่ยมีเหตุมีผลไม่ให้ทะเลาะกันให้มีความสามัคคีเป็นสุขแต่การถือเจเนี่ยเดี๋ยวนี้คนแตกแยกทะเลาะกันทะเลาะกันในทีมันจะแตกกันเรื่องศาสนาเนี่ยถ้าเราไม่แก้ไขจะต้องแตกกันกินถือศีลกินเจพวกนี้ถ้ากินเจแบบคนจีนไม่แตกกันกินเป็นฤดูกินชั่วคราวพวกนี้ไม่ติเตียนใครพวกนี้กินไม่มีทิฏฐิถือว่ากินบริสุทธิ์แต่พวกกินที่ตั้งสำนักกินนี่พวกนี้กินมีทิฏฐิกินมีมานะกินสำคัญตนว่าเลิศกับเขาตัวเองเสมอเขาสำคัญว่าเลิศกับเขาก่อนนี้พวกกินมีทิฏฐินี่อันตรายมากเลยที่จะชักจูงคนเราให้แตกความเห็นกันคนไม่รู้เรื่องก็เข้าใจผิดหมดฉะนั้นพวกเราต้องเข้าใจนะว่าเรากินเนี่ยสมมติเรากินข้าวเปล่าๆเนี่ยแต่เราก็ยังชอบข้าวอยู่นี่มันก็เป็นกิเลสนะเรากินหัวเปลือกพวกมันเนี่ยเรายังชอบหัวเปลือกพวกมันอร่อยดีเนี่ยเราจะต้องกินเราชอบใจเราติดใจในหัวเปลือกพวกมันมันก็เป็นกิเลสนะมันก็ไม่บรรลุได้เหมือนกันนะติดหัวเปลือกพวกมันเหมือนกับหนูเหมือนกับไอ้พวกสัตว์เนี่ยมันติดหัวเปลือกพวกมันมันเที่ยวกินมันก็เกิดกิเลสมันก็เช่าขโมยเขากินมันก็เดือดร้อนเหมือนกันพวกสัตว์เนี่ยมันก็ติดอยู่ในรถของมันมันไม่มีปัญญาเนี่ยกินไม่มีปัญญาพุทธเจ้าสอนให้กินมีปัญญานะกินพิจารณาให้มันเป็นธาตุให้หมดการกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันไม่สะอาดเป็นของไม่สะอาดกินให้เห็นว่าเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลราคะมันจะได้ไม่เกิดโลภะมันจะได้ไม่เกิดเพราะเห็นความไม่สะอาดในร่างกายการกินของพวกนี้นะทำให้กรรมฐานเกิดง่ายคนกินอาหารพิจารณาเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของน่าเกลียดเนี่ยพวกเนื้อสัตว์เป็นของไม่กินมีคาวเนี่ยพิจารณาพวกนี้กรรมฐานบางคนเกิดเลยเกิดอสุภะกรรมฐานจิตนิสรดสังเวชตกทำให้บรรลุก็มีสมัยพุทธเจ้าสมัยนี้ก็มีไอการกินเนื้อสัตว์เนี่ยทำให้เกิดสังเวชสลดกรรมฐานเพราะอะไรเพราะเห็นความไม่สะอาดจำใจต้องกินกินไม่เกิดความโลภเลยเพราะอะไรเพราะพิจารณาแล้วมันเป็นของไม่สะอาดเป็นของคาวเป็นของไม่สะอาดอันนี้ทำให้เกิดกรรมฐานได้เร็วนะเพราะเราไม่ได้ไปฆ่าเขาไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาเรายินดีเท่าที่มันอยู่ในบาตรนี่ถือว่าเราไม่มีเจตนาก็ไม่ผิดบางคนก็ว่าตัวเองไม่กินปากว่าตาขยิบตัวเองไม่กินก็เหมือนสนับสนุนตัวเองไม่ฆ่าก็เหมือนฆ่าเพราะสนับสนุนยังกินอยู่ถ้าตัวเองไม่กินคนอื่นก็ไม่ฆ่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเมืองไหนก็เป็นไปไม่ได้แม้แต่เมืองจีนเนี่ยพระทุกองค์กินเจหมดก็ยังไม่สามารถจะแก้ปัญหาให้คนจีนกินเจได้ทั้งประเทศเลยขนาดเจ้าบดินทร์รณรงค์เผยแพร่ศาสนาเมืองญี่ปุ่นก็ดีเกาหลีก็ดีก็แก้ปัญหาไม่ได้ไม่สามารถจะให้คนทั้งประเทศเลิกฆ่าสัตว์กินธรรมดากินเนื้อสัตว์ได้มันแก้ไม่ได้เรื่องนี้แล้วถ้าพูดกันเรื่องหลักอนามัยนะถ้าเราเลี้ยงเด็กด้วยเนื้อสัตว์เนี่ยแล้วถ้าเราเลี้ยงเด็กด้วยผักเนี่ยนะเด็กเกิดมาเนี่ยเราจะเลี้ยงด้วยอาหารด้วยไม่มีโปรตีนเลยนี่นะ
เด็กเยื่อสมองจะไม่ดีเลย